0: ที่ตรวจสอบได้โดยสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วกว่า320ล้านบาททั้งนี้นะคะรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังให้สิ้นซากเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการและคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองอย่างสุจริตนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าคดีนี้มีความคืบหน้าเป็นอันมากเบื้องต้นได้จับกุมผู้ต้องหาหลายรายแล้วและจะขยายผลจับกุมผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องทางนี้หากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคคลใดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะ
1: ถือโอกาสนี้นะครับยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนที่สุดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดโดยเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้นผู้ใดทั้งสิ้นรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังให้สิ้นซากเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการและเพื่อคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองโดยสุจริตโอกาสนี้ผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและยึดมั่นในหลักความถูกต้องการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปราบปรามผู้กระทำผิดแต่เป็นการปกป้องหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมของระบบราชการไทย
2: ล่าสุดเจ้าหน้าที่ขยายผลคดีทุจริตสอบท้องถิ่นก็นำกำลังบุกจับ2เจ้าหน้าที่ DSI ระดับชำนาญการนะคะหลังขยายผลคดีค่ะนายกเองพบพฤติกรรมเป็นตัวกลางหิ้วเงินสด55ล้านบาทพร้อมส่งรายชื่อผู้สมัคร701รายหวังแลกโควต้าบรรจุรับราชการเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินขยายผลผู้บงการเบื้องหลังค่ะโดยกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ป.ป.ป.ร่วมกับสำนักงานปปช.และปปท.แถลงผลการขยายผลการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ2รายตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์คือนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการถูกจับกลุ่มได้ที่ลานจอดรถ DSI จังหวัดชลบุรีและนายอนุรักษ์หรือดร.ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษถูกจับกุมได้ที่ DSI กรุงเทพค่ะสืบเนื่องจากการจับกุมนายประวิทย์จารุรัชกุลหรือนายกเฮงเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาในคดีเรียกรับเงินผู้สมัครสอบท้องถิ่นซึ่งนายกเฮงให้การว่าได้รับการติดต่อจากนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์ที่อ้างว่ามีโควต้าจากบอสผู้มีอำนาจจัดสอบจากนั้นนายกเฮงได้นำเงินสดรวม55ล้านบาทพร้อมรายชื่อผู้สมัครสอบ701รายใส่ซองไปส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนถึง2ครั้งเพื่อเป็นเงินมัดจำแลกกับการช่วยเหลือเข้าบรรจุรับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากการสอบสวนก็พบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายดำเนินการในฐานะส่วนตัวโดยใช้ตำแหน่งและอิทธิพลมาแอบอ้างไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ DSI แต่อย่างใดทว่าในบรรดารายชื่อผู้สมัคร701รายนั้นมีผู้ได้รับบรรจุจริงเพียง1รายและอีก1รายไม่ได้รับการบรรจุจึงเกิดการติดตามทวงเงินคืนจนกลายเป็นเบาะแสสำคัญให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งเส้นทางการเงินพยานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่การอนุมัติหมายจับและเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่เว้นว่าจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือมีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดขณะที่ปปช.ระบุว่าคดีหลักมีความคืบหน้าไปมากและประชาชนจะได้เห็นผลสรุปที่ชัดเจนภายใน6เดือนนี้อย่างแน่นอนค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ยักยอกเงินทำบุญของวัดนะคะล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางก็แถลงผลการจับกุม

0: อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะข้อหายักยอกเงินฟอกเงินแล้วก็ยึดเงินในกุฏิได้กว่า100ล้านบาททองคำอีก 1,000 บาทนะคะส่วนอดีตเจ้าอาวาสตำรวจก็นำตัวไปฝากขังพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวค่ะตำรวจคุมตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินโดยตำรวจควบคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจมีพฤติกรรมหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนกองบังคับการปราบปรามได้มอบหมายให้กองกำกับการ1เข้าดำเนินการตรวจสอบโดยแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่การตรวจสอบพฤติกรรมกระทำผิดต่อพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรงและการตรวจสอบพฤติการเบียดบังเงินที่ควรเข้าวัดซึ่งพบว่าเมื่อมีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญจะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดแต่กลับหลีกเลี่ยงไม่นำเงินเข้าบัญชีวัดแล้วโอนไปเข้าบัญชีส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับนายอติโชติอดีตพระวชิรยานและนางสาวปุญญวีพร้อมเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ6จุดในหลายจังหวัดยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบได้เป็นจำนวนมากทางนี้ขอให้ประชาชนแยกแยะพฤติกรรมส่วนบุคคลออกจากพระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้เสื่อมศรัทธาค่ะ
1: พฤติกรรมของบุคคลเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคำสอนนะครับไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีอันดีงามหรือแนวปฏิบัติที่สังคมพุทธศาสนาเราดำเนินการมานะครับเป็นเพียงแค่พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับก็ต้องแยกระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับพุทธศาสนาของเรา
0: ด้านพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าจากการสืบสวนพบเส้นทางการเงินสำคัญ2เส้นทางในช่วงระยะเวลาเพียงประมาณ3เดือนได้แก่เงินจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล22รายการรวมเป็นเงินกว่า 2,800,000 บาทซึ่งสั่งให้ออกไปอนุโมทนาบัตรในนามวัดเงินบริจาคเพื่อทำนุบำรุงวัดสูงถึง89ล้านบาทซึ่งเงินทั้ง2ส่วนรวมกันประมาณ 90-92 ล้านบาทแต่เมื่อเข้าตรวจสอบบัญชีของวัดกลับพบว่าไม่มีเงินเข้าบัญชีวัดเลยแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ช่วงเวลาไม่ถึง1ปีก็พบว่าเงินหายไปจากวัดแล้วกว่า100ล้านบาทอีกหนึ่งพฤติการผิดปกติอย่างชัดเจนนะคะก็คือเมื่อมีประชาชนเข้ามาทำบุญหรือเช่าวัตถุมงคลเงินกลับไม่เข้าวัดแต่วัดเป็นผู้ออกใบอนุโมทนาบัตรส่วนเงินกลับไปเข้ามูลนิธิวันโชติที่อดีตเจ้าอาวาสวัดนั้นจัดตั้งขึ้นค่ะ
2: พยานก็ยังยืนยันว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89ล้านบาทนะครับโดยทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน 90-92 ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนเนี่ยจำนวนเกือบ100ล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลย
3: แล้วมันเข้าไปบัญชีใครอ่ะที่บอกไม่
2: เข้าไปบัญชีจะเข้าบัญชีของมูลนิธินะครับที่เจ้าวาดตั้งมาแต่มูลนิธิตัวนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องนะครับก็โอนจากมูลนิธิเนี่ยมาเข้าบัญชีตัวเองนะครับ
3: แล้ว
2: อันนี้คือแผนประทุษกรรมเป็นอย่างนี้นะครับ
3: ไอ้ทรัพย์สินทั้งหมดที่เจอเนี่ยตอนนี้เส้นเงินน่ะมันไปออกจากเจ้าอาวาสไปผู้หญิงเลยและไปสิ้นสุดที่ทรัพย์สินหรือว่ามันมีการนอมินีไปเส้นอื่นอีกฮะ
2: เอาเท่าที่ตรวจสอบพบนะครับมีทั้ง2ส่วนอยู่ที่เจ้าอาวาสส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีผ่องออกไปที่ผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะต่อนะครับว่าจะไปถึงไหน
0: สำหรับผลการตรวจค้นเป้าหมาย6จุดในพื้นที่4จังหวัดนะคะก็คือกรุงเทพมหานครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและบุรีรัมย์สามารถอายัดทรัพย์สินที่แปรสภาพมาได้รวมมูลค่า

0: กว่า215ล้านบาทประกอบด้วยเงินสดกว่า144ล้านบาททองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม 1,066 บาทส่วนกรณีการยึดโต๊ะกลมเป็นการกวาดขยะสิ่งปฏิกูลออกจากพื้นที่วัดตามคำขอของผู้ใหญ่และคณะสงฆ์เพื่อไม่ให้ถูกนำไปสร้างความเสื่อมเสียแก่โบราณสถานค่ะในส่วนของคดีนะคะนางสาวปุญญวีปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยอ้างบอกว่าเงินนั้นมาจากการทำมาหารายได้สำหรับพฤติการของนางสาวปุญญวีก็พบว่าเข้ามาเป็นโยมอุปถากดูแลวัดตั้งแต่ปี2550เมื่อตรวจสอบประวัติพบว่าเคยเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อปี2562และปลดล้มละลายในปี2565แต่ภายในเวลาเพียง3ปีถัดมากลับมีบ้าน2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทพร้อมเงินสดและของมีค่าอีกเป็นจำนวนมากทั้งที่ไม่ปรากฏการประกอบอาชีพอย่างชัดเจนนายกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพส.ยืนยันนะคะว่าอดีตเจ้าอาวาสต้องอาบัติปาราชิกไม่สามารถกลับมาบรรพชาอุปสมบทได้อีกตลอดชีวิตพร้อมแนะนำประชาชนให้บริจาคเงินผ่านระบบ QR Code หรือ e-donation ซึ่งปัจจุบันทุกวัดเกือบ 100% มีระบบนี้โดยเงินจะตรงเข้าบัญชีวัดทันทีและสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ค่ะ
1: เจ้าอาวาสท่านนี้นะครับเหตุที่สุดไม่ใช่ด้วยความสมัครใจนะครับเป็นเหตุปาราชิกนะครับซึ่งไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้นะครับ
0: ด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเน้นย้ำนะคะว่าคดีประเภทนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนหากสืบสวนพบหลักฐานการทุจริตและผิดวินัยถึงขั้นปราชิกตำรวจจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดพร้อมขอบคุณประชาชนที่นำข้อมูลมาให้กองปราบปรามเพราะข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
2: รองนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะทำงานเชิงรุกวางระบบบัญชีวัดเชื่อมโยงส่วนกลางป้องกันปัญหาทุจริตและความประพฤติไม่เหมาะสมพร้อมย้ำว่าต้องแยกศาสนาออกจากความประพฤติของสงฆ์การยักยอกเงินวัดนั้นเป็นเรื่องตัวบุคคลค่ะนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าต้องแยกให้ออกระหว่างศาสนากับความประพฤติของสงฆ์ปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่การไม่มีกฎหมายแต่อยู่ที่จิตใจของคนหากภายในใจยังเต็มไปด้วยกิเลสการนุ่งห่มผ้าเหลืองก็ไม่ได้ทำให้กองกิเลสหมดไปสิ่งที่จะช่วยได้คือการกล่อมกล่าวจิตใจให้กิเลสลดน้อยลงได้ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพส.ต้องทำงานในเชิงรุกมากขึ้นรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยได้มอบนโยบายให้พส.ไปจัดทำระบบบัญชีของวัดในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายว่าวัดมีการรับหรือใช้เงินรวมถึงทรัพย์สินต่างๆอย่างถูกต้องหรือไม่
3: อันนี้ก็คือไม่ได้ต่างจากกงสอบท้องถิ่นเลยมันคือการทำลายศรัทธาในระบบพระศาสนายกตัวอย่างในเรื่องทรัพย์สินนะครับพส.เขาได้รับมอบนโยบายจากผมของวัดที่ง่ายๆแล้วก็เชื่อมโยงกับส่วนกลางจะได้ตรวจสอบได้ว่ามีการรับหรือใช้เงินหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือไม่จะได้ตรวจสอบได้แล้วก็ปรามได้แต่เนิ่นๆเพราะว่าถ้าเราดีเทคเรื่องนี้ได้แต่เนิ่นๆเราสามารถที่จะรู้ว่าใครมีพฤติกรรมประมาณไหนนะครับแล้วสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นได้อีกอย่างเช่นไม่รับเงินแต่ใช้เงินเกินตัวบัญชีบอกอย่างนั้นเราก็รู้แล้วว่าตรงนี้ต้องมีปัญหาแน่น่าจะป้องกันไว้ก่อนได้สิ่งที่ทางคารวาสทำก็ทำได้ประมาณนี้ครับ
2: ส่วนการทำฐานข้อมูลระบบบัญชีกลางจะดำเนินการเสร็จเมื่อไหร่นายปกรณ์ระบุว่าระบบดังกล่าวเพิ่งได้รับงบประมาณในปีนี้ประมาณกว่า60ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของทุกวัดเข้าด้วยกันส่วนกรณีวัตถุมงคลที่ถูกมองว่ากลายเป็นพุทธพาณิชย์และอาจนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์นายปกรณ์กล่าวว่าวัตถุมงคลเป็นเรื่องของความเชื่อจึงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนข้อเสนอให้มีตำรวจประจำอยู่ตามวัดต่างๆเพื่อป้องกันปัญหานายปกรณ์กล่าวว่าเป็นแนวทางที่ไม่คุ้มค่าเพราะจะกลายเป็นว่าต้องมีตำรวจประจำอยู่ในทุกพื้นที่แต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคน ทางด้านนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอติโชติว่าวัดพุทธไทยสวรรค์มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมมีประชาชนบางส่วนเกิดวิกฤตศรัทธาอยู่แล้วแต่ข่าวในวงการพระสงฆ์ก็เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่ายังคงมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าวัดเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปกติ
4: วิกฤตศรัทธาเกิดไหมแน่นอนเกิดอยู่แล้ววงการอะไรนะเกี่ยวกับพระเนี่ยไม่ใช่ว่ามีครั้งแรกเนาะมีต่อเนื่องเลยมีต่อเนื่องแล้วก็แต่ถ้าผมว่าเราศรัทธาส่วนใหญ่คนที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์ไม่ได้มากับคนที่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเขาก็มีกลุ่มนึงที่อะไรศรัทธาแล้วก็เชื่อในสิ่งที่อะไรเป็นของขลังอะไรก็ตามแต่ส่วนมากๆของคนที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์ก็คือมาไหว้พระนอนในวิหารมาชมโบราณสถานอย่างที่ผมบอกเพราะงั้นก็คนทำผิดก็ไม่ได้เกี่ยวกับองค์หลวงพ่อพระประธานท่านก็ถ้าเราคงทำให้ทุกอย่างที่คลายได้ดีมากฮะมันถึงมีเรื่องใครไม่ดีก็ออกไปเพราะงั้นผมก็เชื่อว่ายังไงก็ยังเป็นแหล่งที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีคนมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอยู่ดีครับ
0: เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมชมรายการคุยกับครม.อนุทินความยุติธรรมต้องรวดเร็วและเข้าถึงได้ไม่ว่ารวยหรือจนเปิด7นโยบายค่ะพร้อมกับแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็พบกันวันนี้ค่ะเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:05 น.ถึง 9:35 น.ค่ะ
5: มีไว้ขังคนโจ
6: มผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
5: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
6: เราไปยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
5: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ผู้เสียหายกว่าคนเนี่ยเป็นเงิน130 กว่าล้าน
5: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
6: ไก่เกียร์สำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% จากก่อนเดือน10,000 กว่าบาท15,000หรือ1,500อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อในข่าวเช้าสุดสัปดาห์ค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อในช่วงนี้นะคะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เห็นชอบเข็มทิศพัฒนาชายแดนใต้8ยุทธศาสตร์และอนุมัติ6เรื่องที่สอบต.เสนอค่ะโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.ครั้งที่1/2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่าจะมีการกำชับให้กั่นกรองโครงการต่างๆเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เชื่อมโยงเป็นเอกภาพใช้งบประมาณคุ้มค่าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบอย่างยั่งยืนจะต้องดำเนินการในทุกมิติไม่สามารถมองเฉพาะเรื่องความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาถึงความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่การอำนวยความยุติธรรมและเรื่องอัตลักษณ์ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหา
1: โครงการต่างๆที่จะคุยกันและที่จะนำเสนอต่อไปเนี่ยมันต้องมีการกันกรองที่ดีนะครับแล้วก็ต้องมีหลักการว่างบประมาณที่เราลงพื้นที่เนี่ยมันเกิดประโยชน์คุ้มค่าจริงๆนะครับเป้าหมายแล้วคือมันมีสปท.ก็มิติด้านการพัฒนานะครับมันมิติด้านความมั่นคงกรมน.นะครับมิติทางด้านการศึกษาสังคมนะครับมิติเกี่ยวกับด้านต่างประเทศนะครับก็คือเรื่องของกระบวนการเรื่องของที่มาเลเซียจะอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุขเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาคุยกันในภาพรวมด้วยความมั่นคงความมั่นใจนะครับของคนในพื้นที่ความมั่นใจของภาคเอกชนนะครับอันนี้สำคัญเราต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกแต่แน่นอนคือปัจจัยที่มันจะทำให้เรามีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันก็ต้องไปทุกมิตินะครับมันคงไม่ใช่ประเด็นเรื่องความมั่นคงอย่างเดียวหรอกนะครับเราก็รู้ว่าสำคัญแต่เราต้องดูเรื่องมิติเรื่องของเนี่ยเรื่องที่เรื่องของความรู้สึกของคนในพื้นที่เรื่องของการอำนวยความยุติธรรมเรื่องอัตลักษณ์นะครับเรื่องพวกนี้มันมีความสำคัญนะครับแล้วผมคิดว่างานเราต้องคือในที่สุดแล้วเนี่ยคือแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมันก็ยังเป็นแนวทางที่สำคัญทุกหน่วยงานต้องนำไปแปลงให้ได้ก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ย
0: ภายหลังการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มีมติเห็นชอบในหลักการรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแก่หน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุลอบวางเพลิงและวางระเบิดห่วงวันที่22-31 สิงหาคม 2569ที่ผ่านมาจำนวน82จุดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนเพื่อลดขั้นตอนในการเสนอของงบประมาณตามปกติและเร่งซ่อมแซมความเสียหายให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมทั้งเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วย8ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อให้ทุกหน่วยงานรัฐใช้เป็นทิศทางขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกันนำพาสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วทางนี้กพต.ยังได้อนุมัติเห็นชอบโครงการอุดหนุนครุภัณฑ์การศึกษาและหนังสือเรียนให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือตาดีกาใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนที่ทรุดโทรมกพต.ยังได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะ5ปีคือ2571-2575ตั้งเป้า 75,000 แปลงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการน้ำสีเขียวหรือ Green Riverและเห็นชอบให้วันศาสตร์เดือน10เป็นวันหยุดราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกพต.เตรียมผลักดันให้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
2: ด้านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นนะคะว่าหากทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้ในปี2570ค่ะจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะเกิดสันติสุขอย่างแน่นอนโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการโพสต์จดหมายเปิดใจเมื่อวันที่9กันยายนถึงเรื่องปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่าอยากให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องช่วยกันทำงานเพื่อให้เกิดความสงบ เหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้กระทบเพียงแค่ในพื้นที่แต่กระทบถึงทั่วประเทศด้วยเชื่อมั่นว่าหากให้โอกาสทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มที่ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหามีโอกาสเห็นสันติสุขในปี2570
3: เหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมันไม่กระทบเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้มันกระทบถึงทั่วประเทศด้วยนะเพราะว่าทำให้ความเชื่อมั่นต่อชาตินะครับในการลงทุนในการที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยอาจจะลดลงไปด้วยนะฮะสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะลำบากนะฮะแต่เราต้องพูดให้มันเกิดเป็นภาษาเดียวกันนะฮะเพื่อที่จะทำความเข้าใจสามารถทำงานร่วมกันเพื่อเกิดสันติสุขให้ได้และผมก็ยังมีความเชื่อมั่นในฐานะที่ได้รับมอบหมายในเรื่องนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ร่วมในคณะทำงานพิเศษในการแก้ไขปัญหาเชื่อมั่นว่าถ้าให้โอกาสทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มที่ปี2570ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าน่าจะเกิดความสงบสุขได้อันนี้เป็นความหวังแต่ทุกฝ่ายรู้อยู่แล้วว่า20ปีมันพิสูจน์อะไรได้อะไรผิดอะไรถูกนะฮะแล้วอะไรที่จะก่อเกิดสันติสุขได้เราควรจะรีบทำ
2: ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเพิ่งประชุมไปได้แค่2ครั้งแต่ก็มีความคืบหน้าไปมากพอสมควรทำยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนขึ้นมามีคณะทำงานแต่ละด้านขึ้นมาซึ่งการประชุมครั้งต่อไปที่กำลังจะนัดหมายนั้นก็น่าจะเห็นภาพยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีระบุฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นหัวสวมาพูดนั้นเป็นสิทธิ์ค่ะยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และมั่นใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้จะไม่ทำให้สะดุดทางการเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในช่วงที่ตนเองเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศนอร์เวย์ได้ติดตามการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณเพื่อรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะฝ่ายรัฐบาลซึ่งฝ่ายค้านยิ่งต้องรับฟังว่ามีข้อแนะนำอะไรและเคยพูดมาตลอดว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนส่วนกรณีฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นการหัวเลือกตั้งสว.ที่มีผู้ถูกกล่าวหา229คนขึ้นมาอภิปรายระหว่างการพิจารณางบประมาณของกกต.นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของสส.และเป็นสิทธิ์ของประชาชนคนที่ทำคดีนี้ก็ดำเนินการอยู่ตรงนั้นไปก้าวล่วงหรือก้าวก่ายไม่ได้มั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่ทำให้สะดุดทางการเมือง
4: เป็นสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะครับคนที่ทำคดีเรื่องนี้เขาก็ดำเนินการอยู่ซึ่งตรงนั้นนะเราเข้าไปก้าวล่วงก้าวข่ายไม่ได้ใครอยากจะพูดอะไรเราก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะใช้ทีหรือใช้โอกาสต่างๆพูดได้ไม่ทราบว่าตั้งแต่ทำงานมันก็ไม่มีอะไรที่สะดุดนะครับเพราะว่าเราได้รับความร่วมมือแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อประเทศก็ไม่เคยรู้สึกว่ามีการสะดุดหรือว่ามีอุปสรรคใดๆในการทำงานของผมในฐานะนายกรัฐมนตรี
0: ส่วนกรณีที่พรรคกล้าทำโหวตผ่านร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นสัญญาณที่จะมีโอกาสร่วมรัฐบาลกันหรือไม่นายกระบุว่าเรื่องนี้ขอไปคุยกับหัวหน้าพรรคกล้าทำก่อนเพราะยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันซึ่งก็รู้จักกันมากี่สิบปีแล้วหลังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำระบุว่ายังเป็นเพื่อนซี้กันเหมือนเดิมค่ะ
2: กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการน้ำดีนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะตามหลักของ GIP Plus พร้อมระบุนะคะว่าในรอบปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการผ่านการประเมิน GIP Plus จำนวน41รายค่ะ นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง GIP Plus พร้อมมอบโล่รางวัลเกียรติยศ GIP Plus ให้แก่ผู้นำเข้าที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักรประจำปี2569มาตรฐาน GIP Plus นั้นจะสร้างแบบอย่างให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆพัฒนายกระดับตนเองให้เป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูงรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องได้มาตรฐานและปลอดภัยเพื่อผลักดันในการส่งเสริมผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบการนำเข้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้มีส่วนช่วยในการเพิ่มมูลค่าการนำเข้าด้านเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่ามาตรฐาน GIP Plus จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมเป็นหุ้นส่วนของการสร้างคุณค่าเชิงรุกร่วมกับผู้นำเข้าเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่ยังเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งปัจจุบันมีผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านการรับรอง GIP Plus รวมจำนวน41รายซึ่งผู้ผ่านการรับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษปล่อยตรวจปล่อยอาหารอัตโนมัติและสามารถรับบริการที่ช่องด่วนพิเศษหรือว่า GIP Lane ทำให้การตรวจปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วเพิ่มโอกาสในการแข่งขันพร้อมเชิญชวนผู้นำเข้ารายอื่นๆที่กำลังพัฒนายกระดับตนเองให้เป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูงเข้าสู่กระบวนการในการประเมินการรับรอง GIP Plus ต่อไปค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชาสัมพันธ์ THAI Passport ส่งเสริมบุคลากรสาธารณสุขประยุกต์ใช้ AI ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะไปร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ THAI Passport ให้แก่ทีมบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีผู้บริหารและบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรม TSAI Passport นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรในยุคเทคโนโลยีโดยมุ่งให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้และนำ AI มาประยุกต์ใช้กับภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานตลอดจนสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทางนี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการใช้ประโยชน์จาก AI ให้แก่บุคลากรในภาคส่วนต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนให้สามารถปรับตัวและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับบริบทของการทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวว่าทางกระทรวงนั้นมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลควบคู่กับการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะภาคสาธารณสุขซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญในการให้บริการประชาชนทั้งยังเป็นการวางรากฐานสู่การพัฒนาระบบบริการภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัล
2: ช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับช่วง NBT World Brief กันค่ะ
5: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World You're with me Nawarat Wong Arya A Jewish cemetery in Chachengsao province is under investigation after four bodies were found buried at the siteDeputy Interior Minister Polapee Suwanchawi has ordered an urgent investigation into four bodies found buried at a Jewish cemetery in Bangkla district of Chachengsao province. During an inspection, authorities found three graves sealed with concrete and marked with marble plaques showing deaths in 2023, 2025 and 2026. The fourth body remains under a tent and has not been sealed. The cemetery received a permit in 2021, but the permit was not renewed in 2023, and authorities say the burials are therefore illegal. A planned transfer of the bodies to a cemetery in Deren Grung has also been suspended until their identities and causes of death are confirmed. Authorities are checking whether the four deceased were actually Israeli nationals when they entered Thailand, what type of visas they held, and how they died. They are also investigating whether the cemetery operator failed to report the deaths to state authorities. The Department of Provincial Administration and related agencies are examining the land ownership and financial links. If nominee ownership or money laundering is found, legal action could follow. Deputy Interior Minister Polapi has ordered

พิรุณพรำฟ้าร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัฐวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะเริ่มที่ผู้นำสหรัฐยืนยันไม่เสียใจที่เปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านแม้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับ Fox News ว่าเขาไม่เสียใจที่ทำสงครามกับอิหร่านแม้ความขัดแย้งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อข้อสักถามที่ว่าหากสหรัฐไม่ทำสงครามกับอิหร่านพรรครีพับลิกันอาจมีโอกาสได้เปรียบในการเลือกตั้งกลางเทอมทรัมป์ตอบว่าหากอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์สถานการณ์จะเลวร้ายกว่านั้นโดยเขาอ้างว่าอิหร่านอาจนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้โจมตีอิสราเอล

0: เอลตะวันออกกลางและอาจโจมตีเมืองต่างๆของสหรัฐอีกทั้งทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันภูมิใจที่เขาขัดขวางไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์และยังคงย้ำว่าสงครามอิหร่านจะยุติลงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็ได้กล่าวในลักษณะเดียวกันและกล่าวหาว่าอิหร่านพยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่
1: ศาลฟิลิปปินส์เลื่อนการพิจารณาคดีที่รองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้ถูกกล่าวหาว่าข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ภริยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากทีมทนายของนางดูเตเต้ยื่นขอเลื่อนการพิจารณาคดีดังกล่าวซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของเธอในปี2571ทั้งนี้ต้นตอของคดีนี้เกิดจากนางดูเตเต้ซึ่งเคยเป็นพันธมิตรกับประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์ก่อนแตกคอกันได้กล่าวในการแถลงข่าวผ่านทางออนไลน์เมื่อ2ปีที่ผ่านมาว่าเธอได้สั่งให้มือสังหารเอาชีวิตทั้ง3คนแต่นางดูเตเต้ปฏิเสธข้อกล่าวหาพร้อมอ้างว่าเป็นการนำเอาคำพูดของเธอไปตีความแบบผิดๆนางดูเตเต้ได้ประกันตัวสู้คดีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังถูกออกหมายจับซึ่งหากเธอผิดจริงอาจมีโทษจำคุก6เดือน
0: ช่วงนี้ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณโก้คชพลค่ะ
2: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะครับตอนนี้เอเชียนเกมใกล้เข้ามาแล้วนะครับล่าสุดทีมฮอกกี้ทีมชาติไทยก็กำลังจะเดินทางไปเตรียมพร้อมการแข่งขันที่ญี่ปุ่นครับ
1: เชิญค่ะ
2: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับก่อนอื่นไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลเกาโชสลาอิตาลีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาฟิโรนติน่าบุกเอาชนะเวเนเซีย4-2ครับเก็บ3คะแนนแรกของฤดูกาลในลีกสูงสุดของอิตาลีครับฟุตบอลเกาโชสลาอิตาลีนัดที่4ของฤดูกาลครับเวเนเซียชุดสีดำเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟิโรนติน่าเริ่มเกมมานาทีที่22ครับเวเนเซียได้ประตูออกนำอย่างรวดเร็วจากการยิงของเอโกอดัมส์จากนั้นนาทีที่29ฟรังโกมาสตานตัวโน่นะครับแนวรุกของฟิโรนติน่าพาบอลขึ้นทางฝั่งขวาครับก่อนจะยิงเสียบเสาแรกเข้าไปตีเสมอเป็น1-1และถัดมาแค่นาทีเดียวครับฟิโรนติน่าได้ประตูแซงนํา2-1ครับจากการยิงของฟรังโกมาสตานตัวโน่ครับคนเดิมครับยิงประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้และก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาทีที่66ฟิโรเรนติน่าครับใช้จังหวะสวนกลับมาสเตโอเพเลกิโน่นะครับกระชากบอลจากแดนตัวเองก่อนจะยิงสวนตัวผู้รักษาประตูเวเนเซียเข้าไปครับทีมเยือนนำห่างเป็น3-1และช่วงนาทีที่84ฟรังโกมาสตานตัวโน่ครับหลุดเข้าไปยิงแฮตทริกของตัวเองในเกมนี้ช่วยให้ฟิโรเรนติน่านำเป็น4-1ครับถัดมาอีก2นาทีเวเนเซียไล่มาเป็น2-4นะครับจากการยิงขององตวนไอโน่ครับแต่ไล่ไม่ทันจบเกมฟิโรเรนติน่าบุกชนะเวเนเซีย4-2เก็บชัยชนะนัดแรกหลังจากแพ้มา3นัดรวดครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่7ของตลาดนะครับไปดูผลงานของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านถล่มเล็กแฮม6-0นะครับคว้าชัยชนะ4นัดรวดนำจากฝูงเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแข่งขันนัดที่4ครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับเร็กซ์แฮมนะครับนาทีที่28เวสต์แฮมได้ประตูขึ้นนำ1-0จากการยิงของจาร์ล็อตโบเวนถัดมาอีก9นาทีโจเอลปิโร่ครับหัวหอกทีมชาติสุรินามนะครับยิงให้เวสต์แฮมขยับหนีไปเป็น2-0ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เริ่มครึ่งหลังมานาทีที่48ครับคอนสแตนตินอสมาฟโลปานอสครับมงให้เจ้าบ้านทิ้งห่างเป็น3-0เกมรุกของเจ้าถิ่นยังดุดันไม่เลิกครับนาทีที่63หนีห่างเป็น4-0จากการยิงของตาตี้คาสเตยานอสครับบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปและนาทีที่76เวสต์แฮมหนีเป็น5-0จากโมฮัมหมัดูกองเต้นะครับและนาทีที่82มาเนอร์ซูโลมอนครับยิงประตูปิดท้ายให้เวสต์แฮมถล่มเล็กซ์แฮมขาดลอย6-0คว้าชัยเกมลีก4นัดติดต่อกันครับก็เก็บเพิ่มเป็น14คะแนนขึ้นนำจากฝูงลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษส่วนผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมา1คู่เซบีย่าชนะบาร์เซโลน่า1-0ครับลีกเอิงฝรั่งเศสแลนซ์ชนะโอลิมปิกมาร์เซย์1-0และบุนเดสลิก้าเยอรมนีครับอูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านแพ้กับชัลเก้0-4ไป1-3ครับกลับมาดูฟุตบอลในบ้านเรานะครับการท่าเรือ

0: FC เปิดบ้านเอาชนะลำพูนวอลเลอร์2-1เก็บชัย2นัดรวดครับขึ้นเป็นจ่าฝูงของไทยลีก1ฟุตบอล BYDC Lion 6 League 1ฤดูกาล 2026-2027 เกมที่2ของฤดูกาลครับราชันมังกรราชบุรี FC เปิดบ้านเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดเริ่มเกมไป13นาทีราชบุรีนำเป็น1-0นะครับจากการทำประตูของบรูโน่เมนเดสครับซึ่งหลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มจบเกมครึ่งแรกนะครับราชบุรีนำแบงคอกอยู่1-0ครึ่งหลังเริ่มไปเกือบ10นาทีครับผู้ควบคุมการแข่งขันมีคำสั่งให้เลื่อนการแข่งขันออกไป30นาทีเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักครับที่บริเวณสนามการแข่งขันก็ทำให้เกมล่าช้าไปกว่า1ชั่วโมงนะครับกลับมาแข่งขันกันต่อได้ครับทั้ง2ทีมสู้กันสูสีก็มีจังหวะเข้าทำกันทั้งคู่แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ครับจบ90นาทีราชบุรี FC เปิดบ้านเฉือนชนะแบงคอกยูไนเต็ด1-0ครับเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จส่วนคู่ต่อมาแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ประเดิมโค้ชคนใหม่อย่างมาริโอซินวาครับเปิดสนามช้างอารีนารับการมาเยือนของกวางโซงเชียงรายยูไนเต็ดเกมครึ่งแรกผ่านไปกว่า32นาทีบุรีรัมย์ได้ประตูขึ้นนำก่อนครับจากลูกยิงของกิลเยโมวิสโซลีครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครึ่งหลังนาทีที่77ทีมเยือนเชียงรายก็ได้เฮบ้างครับโรบิโยจูเนียร์ครับได้โอกาสยิงและก็เป็นประตูให้เชียงรายนะครับไล่ตีเสมอเป็น1-1จากนั้นนาทีที่88บุรีรัมย์พลาดได้ประตู2ครับหลังจากอเล็กซานดรูจูโดลี่นะครับส่งบอลเข้าประตูไปแต่ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนจบ90นาทีบุรีรัมย์เสมอกับเชียงรายยูไนเต็ด1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับไปปิดท้ายกันที่คู่ของสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชันโคขาวลำพูนวอลเลอร์สเริ่มเกมไป14นาทีเจ้าบ้านการท่าเรือได้ประตูขึ้นนำครับจากการสังหารจุดโทษของอิซัมอัลซาบีครับกองหน้าชาวโอมานเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครับครึ่งหลังลำพูนตีเสมอจากโรดิโกมาลันเยานะครับนาทีที่61ตีเสมอเป็น1-1กระทั่งนาทีที่76ครับเจ้าบ้านการท่าเรือมาได้เฮอีกครั้งครับธีรศักดิ์เผยพิมายครับยิงจังหวะนี้สุดคมครับส่งบอลเข้าประตูไปท่าเรือขึ้นนำเป็น2-1สุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบเกมการท่าเรือเฉือนลำพูนไป2-1ครับเก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนำจากฝูงตามมาด้วยบุรีรัมย์ครับที่เสมอก็ทำให้มี4คะแนนนะครับส่วนลำพูนไม่มีคะแนนครับโปรแกรมแข่งขันวันนี้นะครับคู่แรก 18:00 นศรีสะเกษยูไนเต็ดเจอกับอยุธยายูไนเต็ด 18:30 นอุทัยธานี FC เจอกับปัตตานี FC และคู่ 19:00 นBG ปทุมยูไนเต็ดเจอกับราศีสไลยูไนเต็ดครับนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยนะครับให้โอวาทนักกีฬาก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายสรันรังคศิริผู้จัดการทีมฮอกกี้หญิงและนางนรมนศิริวัฒน์ครับผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายเปิดคุ้มขุนพลให้โอวาทนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยนะครับชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนจะออกเดินทางในเช้ามืดวันที่14กันยายนนี้ครับโดยนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยหวังว่านักกีฬาทุกคนจะมีความเชื่อมั่นมีความตั้งใจและมีใจที่สู้นะครับเพื่อสร้างผลงานในการแข่งขันครั้งนี้ให้ดีกว่า4ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะทีมชายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับได้เข้าร่วมเล่นอย่างเป็นทางการและหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จโดยทางสมาคมก็ตั้งเป้าทีมชายเอาไว้ให้ติด1-9นะครับสำหรับทีมหญิงต้องดีกว่าครั้งที่แล้วครับเชื่อว่ามีโอกาสติดทีมท็อป5ของการแข่งขันฤดูกาลนี้ส่วนมาดามมนนางนรมนศิริวัฒน์ครับผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายเปิดเผยว่านักกีฬาได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเป็นทีมสุดท้ายใน12ทีมของเอเชียนเกมโดยโค้ชทีมชายก็มีเทคนิคการฝึกซ้อมที่ดีครับตั้งเป้าครั้งนี้จะทำผลงานจบอันดับที่ดี1-9นะครับสิ่งที่อยากเตือนทั้งทีมชาย ทีมหญิงก็คือเรื่องของการใช้สารต้องห้ามถือเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากครับโดยเฉพาะการใช้ยาหรือมีอาการเจ็บป่วยหากนักกีฬาบาดเจ็บหรือป่วยให้แจ้งทีมงานโดยด่วนอย่าทานยาเองเพราะหากถูกจับได้อาจโดนปรับแพ้ทั้งทัวร์นาเมนต์ครับ
1: นะคะเราถือว่าเป็นทีมที่เด็กมากเพราะอายุเฉลี่ยของเราคือ21-22ปีเท่านั้นเองอายุน้อยที่สุดของเราคือเด็ก15ปีแต่ฝีมือดีเลยนะคะเป้าของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะ อยู่ที่9นะคะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะดังนั้นเนี่ยยาบางอย่างซึ่งเราถือว่าเป็นยาที่ธรรมดามากเลยเช่นยาลดน้ำมูกยาแก้แพ้ไซนัสกินไม่ได้และประเทศอย่างบางประเทศเนี่ยนะคะเฉพาะเลยญี่ปุ่นยาไซนัสบางตัวเข้าไม่ได้เลยนะคะไทเทนอลก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในลิสต์ที่เขาไม่ให้ใช้ในประเทศเขาดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการเตือนนักกีฬาแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมสารบางอย่างที่ใช้ในการรักษาผิวพรรณของนักกีฬาผู้หญิงนะคะก็มีสารที่ต้องห้ามอยู่ในน้ำผสมด้วยดังนั้นเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญค่ะของทุกสมาคมกีฬาที่จะไม่ให้เกิดการผิดพลาดแบบนั้น
0: สำหรับกีฬาฮอกกี้ในเอเชียนเกมส์2026นะครับจะแข่งขันระหว่างวันที่18กันยายนถึง3ตุลาคมโดยทีมชายไทยอยู่สาย B ครับร่วมกับปากีสถานมาเลเซียจีนโอมานอุซเบกิสถานส่วนทีมหญิงไทยอยู่สาย B ร่วมกับอินเดียญี่ปุ่นสิงคโปร์อินโดนีเซียและอุซเบกิสถานครับขณะที่ทัพแบดมินตันไทยนะครับพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมหวัง 1-2 เหรียญครับนำโดยเมรัชนกอินทนนท์หญิงเดี่ยวก็ประกาศเล่นทัวร์นาเมนต์นี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนโฟกัสเส้นทางอาชีพครับพลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวและประกาศความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับครั้งนี้ส่งไป20คนทั้งชายและหญิงและเจ้าหน้าที่อีก8คนฝ่ายชายนำทีมโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารครับพานิชพลธีรรัศกุลและก็เดชาพลโพวรานุเคราะห์ส่วนทีมหญิงบรรดาจอมเก๋านำทีมมาโดยเมรัชนกอินทนนท์หมิวพรปวีช่อชูวงศ์และก็สุพนิดาเกตทองครับได้ความพร้อมหลายคนลงแข่งขันระดับอาชีพต่อเนื่องตลอดทั้งปีครับจึงไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่กังวลเรื่องสภาพร่างกายที่ต้องกลัมศึกหนักหลายรายการติดต่อกันนะครับจึงต้องเช็คกันเป็นรายบุคคลเพื่อมีความพร้อมมากที่สุดพร้อมมั่นใจครับมีลุ้น 1-2 เหรียญจากทั้งบุคคลและทีมขณะที่เมรัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวขวัญใจชาวไทยก็พยายามฟื้นฟูร่างกายเรียกความฟิตนะครับหลังจากเพิ่งหายเจ็บจากศึกชิงแชมป์โลกโดยเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของเธอครับก็ดีใจที่จะได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมซึ่งครั้งนี้เธอก็บอกว่าน่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเอเชียนเกม2026จะชิงชัยระหว่างวันที่20-29กันยายนนี้ครับณสนามอิชิโนมิยะซิตี้สเตเดียมยิมเนเซียมนะครับจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นส่วนผลงานทัพนักตบลูกขนไก่ไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่แล้วครับที่ประเทศจีนก็คว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากประเภททีมหญิงครับธนภัทรกรีกเวกนะครับและก็ภาสกรสิทธิไกรครับเข้ารอบคัดเลือกรอบ2สนุกเกอร์6แดงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ Secret Thailand Championship ที่สนามสมาคมกีฬาบินเลียดแห่งประเทศไทยครับเกียรติธาดาซอยสุคนทสวัสดิ์ในรอบคัดเลือกแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมนะครับไฮไลท์เป็นการเจอกันระหว่างแบงค์789ครับธนภัทรกรีเวกนะครับกับบูมเขางูครับธนวัฒน์สีคล้ายคำซึ่งคู่นี้เป็นเพื่อนกันนะครับซ้อมร่วมกันมาตลอดก็รู้มือเป็นอย่างดีครับซึ่ง4เฟรมเป็นธนวัฒน์ที่ออกคิวแม่นยำขึ้นแท่นนำ3-1เฟรมครับแต่จากนั้นธนภัทรกลับมาออกคิวได้แม่นยำกว่าครับชนะไปนะครับ3เฟรมรวดก็ส่งผลให้ธนภัทรกรีเวกครับแซงชนะไป4-3เฟรมผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับส่วนอีกคู่วัดหัดใหญ่ธวัชสุจิริตทุกการนะครับนักกีฬาบิลเลียดทีมชาติไทยพบกับภูเดอะแบงค์ภาสกรสิทธิไกรนักกีฬาสนุกเกอร์ดาวรุ่งที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงเกมนี้ ธวัฒน์สุจริตทุกการครับนักสอยคิววัย61ปีแม้ประสบการณ์เหนือกว่ามากครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องของสายตาขณะที่ภาสกรสายตาดีกว่าครับความสดยังดีสุดท้ายเอาชนะไป4-2เฟรมผ่านเข้ารอบที่2ต่อไปสำหรับการแข่งขันรายการนี้ครับจะแข่งขันไปจนถึงวันที่20กันยายนโดยในวันนี้เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือก128คนครับผู้ที่สนใจชมฟรีนะครับที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาซอยสุคนทสวัสดิ์ลาดพร้าว71ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ส่งท้ายข่าวภาคเช้าวันนี้นะคะด้วยภาพปรากฏการณ์ฝนดาวตกแอปไซลอนเพอร์เซอีกซึ่งก็สามารถมองเห็นได้ในหลายพื้นที่ของมณฑลเฮหลงเจิงของจีนค่ะ
2: และนี่คือทั้งหมดข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเราสามคนและทีมข่าวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: อุดรพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับ
4: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
6: อันนี้คือได้ชัวร์แล้ว
7: ทุกเรื่องที่อยากรู
8: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
9: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
10: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
7: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้าทาง NBT 2 HD

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

งคล38ประการประการที่35มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเมื่อพบลาภยศสุขหรือความเสื่อมต่างๆก็มีสติไม่ยินดียินร้ายเกินไปมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับอยู่กับเต้ยนะครับกับรายการ One Day 1วันมหัศจรรย์ชุมชนนะครับโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะฮะตลอดที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเราพาทุกท่านเนี่ยโอ้โหไปเที่ยวที่เยอะแยะมากมายเลยสัมผัสศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นกันแบบถึงที่กันเลยนะฮะและทุกที่เนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าซีพอร์ตนะครับก็คือผลิตภัณฑ์นะครับที่สร้างรายได้นะครับให้เกิดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับชุมชนนั่นเองและวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อำเภอรองจังหวัดแพร่นะฮะเอาเป็นว่าเราจะมาทำความรู้จักสถานที่แห่งนี้กันให้มากขึ้นครับ
2: วันเดย์1วันมหัศจรรย์ชุมชน
1: ผ้าตีนจกนะครับเป็นผ้าทอของชาวบ้านที่ทอขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปเป็นเชิญผ้าถุงครับซึ่งมีลวดลายที่สวยงามแสดงถึงฐานะของผู้สวมใส่ส่วนคำว่าตีนจกนะครับมาจากคำว่าตีนหมายถึงเชิงของผ้าถุงและจกก็หมายถึงการล้วงนั่นเองฮะจึงมีความหมายรวมกันนะครับว่าการทอเชิงผ้าถุงโดยใช้วิธีการล้วงได้เพื่อให้ได้ลวดลายตามที่ต้องการเมื่อนำมาต่อกับผ้าถุงจึงเรียกว่าสิ้นตีนจกนั่นเองครับและการแต่งกายด้วยผ้าตีนจกของชาวเมืองรองจังหวัดแพร่นะครับยังปรากฏมานานนับร้อยปีครับจากหลักฐานคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดเวียงต้าตำบลเวียงต้าอำเภอรองนะครับฝีมือช่างพื้นบ้านที่มีความงดงามเป็นภาพวิถีชีวิตที่แสดงถึงการแต่งกายของชาวบ้านเวียงต้าครับที่มีการใส่ผ้าสิ้นตีนจกแสดงอยู่ในภาพนั้นนั่นเองครับและปัจจุบันนะครับผ้าตีนจกเมืองรองก็ได้กลับมาอยู่ในความนิยมของประชาชนอีกครั้งฮะและสร้างชื่อเสียงไปทั่วประเทศช่างทอตีนจกเมืองรองจึงได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานทางด้านวัฒนธรรมดีเด่นในระดับประเทศนะครับปี2537และผ้าทอตีนจกก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเมืองรองมากขึ้นครับกลายเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สำคัญในท้องถิ่นที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์ไว้นั่นเองครับและตอนนี้นะฮะเต้ยได้นัดบุคคลสำคัญท่านหนึ่งเอาไว้นะครับเป็นบุคคลระดับศิลปินแห่งชาติเลยนะฮะนั่นก็คือแม่ประนอมนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ท่านเนี่ยประสิทธิ์ประสานวิชาให้พวกเราละกันนะครับอ่ะเชิญทางด้านในเลยละกันครับ

0: เอาล่ะครับอย่างที่เรียนกันไว้เมื่อตอนต้นน่ะนะฮะบอกว่าเราจะได้เจอเรียกว่าศิลปินแห่งชาตินะครับแม่ประนอมทาแปงนะฮะตอนนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านนะฮะนั่งอยู่ด้านข้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ัสดีครับแม่ประนอมต้องบอกก่อนเลยวันนี้เนี่ยนะฮะรบกวนหน่อยละกันนะฮะ
1: ได้ค่ะยินดี
0: แม่ประนอมครับช่วยอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยว่าแม่ประนอมเนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาไหนครับ
1: ค่ะประนอมทาแปงนะคะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ศิลปะผ้าทอค่ะ
0: โอเคแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าเนี่ยพอมาเจอแม่ประนอมเนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยเต้ยเนี่ยลูกเสื้อเนี่ยนะใส่เสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้คือเสื้ออะไรครับ
1: เป็นผ้าของชาติพันธุ์ไทยยวนยนกมีมาตั้งแต่200กว่าปีแล้วค่ะ
0: โอ้โห
1: ที่ท่านได้เห็นหรือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะเมื่อปี2522ค่ะทางวิทยุเขาประกาศว่าพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีจะเสด็จมาเมืองแพร
0: ่
1: แล้วก
0: ็
1: จะมาให้มาแจกธงลูกเสือชาวบ้านแจกธงประจำรุ่นไอ้เราทอผ้าของเราอยู่แล้วแล้วก็มีใจอยากเอาผ้าที่เราทอค่ะถวายท่านเราก็เลยเอาผ้าของเราใส่ถุงห่อข้าวไปด้วยพอท่านเห็นผ้าของเราที่เราทอเอาไปถวายท่านก็บอกว่าสวยมาก
0: เข้าใจความหมายเลยว่าทำไมผ้าจกเมืองรองถึงเป็นของดีเมืองแพร่ใช่ไหมนะฮะแล้วก็กลุ่มทอผ้าบ้านประนอมทำไมถึงเรียกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ก็เพราะว่ามีที่มาที่ไปแบบนี้อ่ะแม่ประนอมครับเราพูดคุยกันมาประมาณนึงอยากจะให้แม่ประนอมเนี่ยพาผมทีมงานแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปดูวิธีการทำ1 2 3 4เป็นยังไง
1: เป็นกระบวนการทำเส้นฝ้ายเพื่อที่เราจะมาทอผ้าทอจกค่ะทางภาษาเหนือเขาจะเรียกว่าอีดหลังจากอีดแล้วเราจะเอาไปปั่นเลยก็ยังไม่ได้นะคะเราต้องเอาไป
0: ทำยังไงคร
1: ับ เราต้องเอาไปตีให้ฟูก่อนพอได้ฝ้ายที่ฟูแล้วนะคะเราไปปั่นเลยก็ยังไม่ได้เราต้องเอามาพันเป็นหางสำลีก่อน
0: อุ้ยเหมือนนี่เลย
1: น้
0: ำ
1: ตาลฟูออกมาสวยแล้วค่ะแล้วก็สามารถจะพันเป็นหางสำลีได้หลังจากที่เราพันเป็นหางสำลีแล้วได้สำลีตัวนี้แล้วก็มาปั่นเป็นเส้นทำเป็นเส้นฝ้ายค่ะเอาถึงจะได้เอามาทอเป็นผืนผ้า
0: ผ้าทอตีนจกโบราณนะครับผมลายโคมช่อน้อยตรงชัยที่ยาวที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะ
1: ตอนนี้ทอได้130เมตร
0: หมายถึงว่าทั้งชุดเนี่ยเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ชุดนี้ใช้เวลาทำนานไหม
1: 20ปี
0: เดี๋ยวก่อนนะ20ปีเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: ค่อยๆทำไปเรื่อย
1: ใช่ใช่อ
0: ยากให้คุณแม่ช่วยอธิบายหน่อยละกันนะว่าจกไหนคืออะไรยังไงแต่ละสีแต่ละลายมันมีความสำคัญยังไงครับคุณแม่ครับ
1: อันนี้นะคะเป็นต้นแบบหรือแม่ลายโบราณดั้งเดิมของชาติพันธุ์ไทยยวนโยนกของเราอะนะคะลายอัตลักษณ์ของเมืองเราก็จะเป็นลายดอกสักหรือลายสักทอง
0: ลายเป็นไงคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ค่ะลายสักดอกสักทองค่ะ
0: อ๋อนี่
1: เป็นลายอัตลักษณ์ของเมืองแพร่ค่ะ
0: อ๋อเหรอแล้วลายที่ท่าน
1: ประทานอันนี้เป็นลายที่ท่านพระราชทานค่ะเป็นล
0: ายตัว S อ๋อนี่ลายตัว S นี่นะฮะ
1: ค่ะ
0: แม่ตะกี้แอบได้ยินว่าแม่อยากจะอวดอะไรเต้ย
1: อ๋อค่ะผ้าผืนนี้นะ
0: คะ
1: อันนี้ใหม่ล่าสุดค่ะที่ว่าได้รับรางวัลพระราชทาน
0: ขออนุญาตนะครับจับหน่อยแล้วกันนะฮะ
1: ตรงนี้เป็นฝ้ายที่เราปั่นเองแล้วสีจากธรรมชาติค่ะสีชมพูนี่เป็นสีจากคลั่งนะคะ
0: อ
1: ันนี้จะเป็นสีเขียวจากใบมะม่วงกับคราม
0: ใช้เวลาทำนานทำไ
1: หมอันนี้ก็1เดือนค่ะแต่ไม่ได้นับที่ปั่นแล้วก็ที่ย้อมนะคะเฉพาะทออย่างเดียว
0: ก่อนจะได้ผ้าสักผืนนึงนะทำไมยากเย็นแสบเค็มนี้
1: จกค่ะอันนี้ก็เรียกจกจกทั้งผืน
0: แต่นี่คืองานฝีมือจริงๆแหละ
1: ค่ะ
0: นะฮะบนชั้น2อันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ
1: ค่ะอันนี้จะเป็นผ้าโบราณดั้งเดิมอายุ200กว่าปีค่ะ
0: เนี่ยเหรอ
1: เป็นผ้าจกโบราณ
0: โอ้ย
1: ค่ะ
0: 200ปีแล้วนะแม่
1: ค่ะแล้วก็ที่เราอันนี้ไว้ก็อีกห้องนึงค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็ถือว่าผ้า200ปีก็ถือว่าเอาใช้โชว์ อะไรอย่างนี้เนาะเราจะไม่เอามา
1: เป็นต้นแบบเป็นแม่ลายค่ะ
0: แม่ลายทั้งหมดนี้ก็เลยเรียกว่าทําให้ที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์ของการเรียนรู้นะฮะใช่มั้ยฮะตะกี้ก็แอบได้เห็นมานะคะว่าผ้าของที่นี่นะฮะผ้าจกเนี่ยนะฮะถือว่าก็ได้อยู่ในโครงการ Cultural Product of Thailand นะครับหรือว่า C-POT นั่นเองอ่ะคุณแม่ครับของดีแบบนี้เนี่ยอยากให้คุณแม่ช่วยฝากหน่อยละกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าสมมติว่าหลายคนที่เขาสนใจฟังอยู่ในเวลานี้อยากจะมาเอาวิชาเรียนรู้หรือแม้แต่อยากจะมาซื้อของอยากจะพากลุ่มคนเด็กนักเรียนเนี่ยมาเรียกว่าทำกิจกรรมเวิร์กช็อปแบบนี้เนาะต้องติดต่อใครอะไรที่ไหนยังไงแล้วมาที่ไหนครับคุณแม่อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สามารถมาเรียนรู้ได้ค่ะตั้งแต่กระบวนการทำเส้นฝ้ายจนถึงการย้อมสีจากธรรมชาติแล้วก็การทอเป็นจกลวดลายที่สวยงามอยากจะให้เด็กๆมาเรียนรู้มาสัมผัสการของดีมีที่มีคุณค่าที่ของดีบ้านเราอะค่ะให้มาช่วยกันต่อยอดแล้วก็สืบทอดต่อไปอย่าให้มันหายไปกับแม่นะคะ
0: น่ารักจังเลยเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราเสร็จภารกิจของดีเมืองแพร่นะฮะหรือว่าผ้าตีนจกอันนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปอีกที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าวัดศรีดอนคำนะครับเป็นที่สักการะนะฮะของคนในพื้นที่นะครับไม่รู้แหละว่าจะเป็นยังไงแต่ต้องบอกว่าศักดิ์สิทธิ์น่าดูเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นกันครับ
2: วันเดย์1วันมหัศจรรย์ชุมชนOne day, 1 วันมหัศจรรย์ชุมชน

เอาละครับยังอยู่กับเต้ยนะครับกับรายการวันเดย์1วันมหัศจรรย์ชุมชนนะฮะและตอนนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาที่วัดศรีดอนคำครับต้องบอกก่อนอย่างนี้นะฮะว่าที่นี่นะฮะถือเป็นชุมชนที่สร้างความรู้ที่สร้างคุณค่ามากมายเลยนะครับทางด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทางด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมทางด้านสุนทรียศาสตร์อีกด้วยนะฮะที่แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลประวัติศาสตร์ของอำเภอเมืองลองเลยก็ว่าได้นะฮะเอ้าที่แรกเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับเขาเรียกว่าพระธาตุห้วยอ้อครับตามเต้ยมาเลยครับเมื่อครั้งพระนางจามเทวีได้เสด็จจากเมืองละโวมาครองเมืองหาริพุนชัยครับเรือพระที่นั่งจะขึ้นไปตามลำน้ำปิงแต่ได้หลงขึ้นมาตามลำน้ำยมครับพระนางจามเทวีจึงได้ตรัสครับว่าไหนๆก็ลงมาแล้วลองขึ้นไปดูก่อนจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองลองหรืออำเภอลองนั่นเองฮะและก่อนที่จะเสด็จกลับได้ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนกระดูกอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณพระธาตุห้วยอ้อมเมื่อปีพ.ศ.1078นะครับและนี่นะฮะก็คือพระเจ้าพราโต้นั่นเองนะฮะเขาบอกว่าพระไม้ใหญ่แกะด้วยพราโต้ผมนี่งงเลยพราโต้ลักษณะเป็นยังไงรูปร่างเขาเป็นยังไงไม่รู้ล่ะแต่เขาเขียนว่าแปลกสุดในประเทศไทยเอ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าครับพระเจ้าพราโต้เป็นพระพุทธรูปไม้ศิลปะล้านนาประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศรีดอนคำครับขนาดหน้าตัก74 เซนติเมตรสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2236ครับโดยการใช้มีดพระหรือมีดโต้นะครับซึ่งสร้างเสร็จภายใน1วันก่อนพระอาทิตย์ตกดินโดยมีชื่อที่นิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับว่าพระเจ้าทันใจเป็นศิลปะแบบพื้นบ้านโดยฝีมือช่างท้องถิ่นชาวเมืองลองนั่นเองฮะซึ่งจะมีทั้งหมด5องค์นะครับแต่ปัจจุบันเหลือประดิษฐานที่วัดเพียงแค่3องค์นะครับส่วนองค์เล็กได้นำทูลเกล้าถวายสมเด็จย่า1องค์ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ไร่แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายอีก1องค์ถูกโจรกรรมไปนะฮะและยังมีพระพุทธรูปองค์เล็กที่แกะจากไม้อีกจำนวนมากกว่า 1,000 องค์ประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับ

่วนตรงนี้นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปสำคัญครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นโดยปรับปรุงจากกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสนะครับที่ภายในจัดแสดงพุทธรูปที่สำคัญต่างๆของทางวัดที่ได้รวบรวมไว้นะครับเช่นพระเจ้าเงินพระเจ้าทองเป็นพระพุทธรูปที่บุด้วยทองคำและบุด้วยเงินครับพระเจ้าแก้วเมืองรองก็คือพระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้วโป่งขามพระเจ้าเชียงตุงคือพระพุทธรูปที่สร้างจากดินเผานะครับและพระเจ้าหน้าคำก็คือพระพุทธรูปที่บุพระพักด้วยทองคำและก็ยังมีพระเจ้าแกะสลักจากงาช้างตลอดจนพระพุทธรูปอีกมากมายเลยนะครับส่วนที่น่าสนใจนะครับก็คือภาพวาดพระธาตุประจำปีเกิดที่วาดบนกระจกด้วยเทคนิคการวาดจากด้านหลังของกระจกนั่นเองครับ

เดินมาด้านข้างนะฮะก็จะเจอหอไตรนะฮะหรือที่เราเข้าใจว่าหอพระไตรปิฎกนั่นเองนะครับถูกสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2540นะฮะและที่สำคัญนะฮะที่นี่ก็ยังเป็นที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะฮะที่เราเรียกว่าพระธรรมนั่นเองนะครับโดยหอไตรของที่นี่นะฮะจะเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ฝาและบานประตูหน้าต่างจะแกะลายจำหลักนะครับและมีรอยเขียนลายลดน้ำที่แสดงถึงความวิจิตรบรรจงด้วยครับและนอกจากนี้นะครับยังมีศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์วัดศรีดอนคำอีกครับที่จัดเป็นแหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนครับโดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ควรแก่การอนุรักษ์สืบทอดด้วยนะครับครับอีกจุดนึงที่น่าสนใจนะฮะและต้องบอกว่าคนแพร่เนี่ยเขาก็เรียกว่ามาสักการะกันแล้วก็มาบูชากันนะฮะนั่นก็คือระฆังลูกนี้แต่ว่านี่ไม่ใช่ระฆังปกตินะฮะเพราะว่านี่คือระฆังลูกระเบิดจ้ะต้องบอกอย่างนี้ครับบอกว่าคือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะฮะที่เรามีสงครามโลกครั้งที่2กันเนาะทหารญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมก็เรียกว่ามีการปล่อยระเบิดทิ้งไว้เนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับเจ้าระเบิดเนี่ยนะฮะมันไม่ระเบิดครับมันด้านคนเขาเนี่ยนะครับก็ไปเก็บซากระเบิดกันมาได้เนี่ยนะครับก็เก็บมาเป็นลูกเลยเราจะเห็นนะครับว่ามีลูกนี้ทางด้านภาพข้างๆเต้ยนะฮะก็จะมีอีก 2-3 ลูกเลยครับทั้งหมดเนี่ยมี3ลูกนะฮะชาวบ้านไม่รู้ทำอะไรครับเจอระเบิดไม่รู้ทำยังไงทำอะไรครับถวายวัดสิครับผมทีนี้เนี่ยนะฮะก็เกิดมาเป็นเรียกว่าเป็นเทรนด์นะเพราะว่าตอนนั้นระเบิดมันก็ไม่ระเบิดวัดเนี่ยนะครับเขาก็เลยเอามาทำเป็นระฆังเพื่อให้ชาวบ้านได้ตีกันมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปเนี่ยฮะที่เขาบอกว่าชาวแป้แห่ระเบิดนั่นเองอะนะฮะ

0: สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณวัดศรีดอนคำไม่ได้มีแต่เพียงแค่นี้นะฮะเราเรียนรู้ข้อมูลประวัติศาสตร์ไปแล้วอ้าวสถานที่ต่อไปนะครับบอกเลยไม่อยากให้พลาดนะครับเราจะไปเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมแต่เป็นทางด้านดนตรีล้านนานะฮะจะเป็นยังไงอย่าเพิ่งหนีไปไหนแล้วกันครับ
1: 1 day 1วันมหัศจรรย์ชุมชน1 day 1วันมหัศจรรย์ชุมชน

ยังอยู่กับเต้ยนะครับกับรายการวันเดย์1วันมหัศจรรย์ชุมชนนะครับต้องบอกก่อนนะครับเต้ยก็อยู่ที่อำเภอลองเล่นนะฮะแต่ว่าข้างหลังเต้ยตอนนี้เขียนว่าฮงซึงหลวงเอ๊ะเขาคืออะไรต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับบอกว่าที่แห่งนี้เนี่ยคือที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับแต่เป็นทางด้านดนตรีโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาได้เรียนรู้นะครับศิลปะวัฒนธรรมแบบล้านนานะฮะสล้อซอซึงเต็มไปหมดเลยนะครับเต้ยนัดอาจารย์บอมไว้ข้างในแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในเลยดีกว่าฮะ

0: จารย์สุดยอดมากครับอาจารย์อ่ะตอนนี้นะครับผมอยู่กับอาจารย์บอมที่ผมเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอธิบายหน่อยละกันนะฮะฮงซึงหลวงนะฮะโดยรวมมันหมายความว่าอะไรแล้วมันคืออะไรอ่ะ
1: ตอนเรายังเป็นเด็กเนาะเรายังเป็นเด็กเนี่ยเราถือว่าขาดโอกาสได้เรียนดนตรี
0: แต่ตอนนั้นชอบแล้ว
1: ชอบแล้วชอบมากเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเออเราต้องหาที่เรียนให้ได้ก็เลยไปเรียนกับพ่ออุ๊ยในพื้นที่ก่อนพอเราเริ่มเรียนนะครับเราก็เริ่มรู้เป็นที่รู้จักขึ้นแล้วก็เริ่มมีประกวดบ้างออกพื้นที่ต่างๆบ้างเขาก็นัดกันมาเรียนที่มาซ้อมกันที
0: ่
1: โรงผลิตเครื่องดนตรีเมื่อก่อนเราไม่มีงบประมาณซื้อเน
0: า
1: ะเราไม่มีเงินซื้อ เราก็เลยนัดกันมาที่โฮงซึงก็ทำซึงตัวใหญ่ๆไว้ก็เลยเรียกโฮงซึงหลวงอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อก็เลยเป็นที่มาที่ไป
1: เป็นที่เรียกครับ
0: แล้วอย่างนี้ตั้งแต่ตอนที่เรามีเนี่ยนะฮะจนถึงปัจจุบันแบบนี้เกิดเป็นนะฮะโฮงซึงหลวงขึ้นมาคนที่เขาเข้ามาเรียนรู้เนี่ยนะฮะเขาจะต้อง1 2 3 4ยังไงคือตะกี้ผมแอบเห็นว่าอาจารย์สอนทำเครื่องดนตรีด้วย
1: ใช่
0: เฮ้ยนี่ล้ำยิ่งกว่าสอนเล่นอีกนะอาจารย
1: ์อันนี้อันที่หนึ่งเลยก็คือว่าต้องการให้เขามาเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องดนตรี
0: ครับ
1: ก็ให้เขาได้แก้ปัญหาในเบื้องต้น
0: ตอนนี้อยากถามอาจารย์เหมือนกันว่าเราต่อยอดไปจนถึงรุ่นใหม่ยังไงบ้างเพราะว่าผมเชื่อว่าอาจารย์ต้องมีสร้างลูกศิษย์หรือว่าสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็สืบสานต่อประเพณีแบบนี้ด้วยครับ
1: แน่นอนครับเรื่องของฮงซึงหลวงเนี่ยเหมือนที่บอกเนาะมันไม่ได้มาจากแรงบันดาลใจแต่มันมาจากปัญหาเพนพอยต์บางอย่างที่เราไม่เคยได้เล่นอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เด็กให้คนที่สนใจอ่ะมีโอกาสมาสัมผัสที่นี่ทำเครื่องดนตรีให้เลยนะฮะถ้าคนที่ตั้งใจเล่นจริงๆอ่ะมอบให้เลยนะครับเรามีข้างบนนี้ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือให้ยืม
0: ตะกี้เราเดินจากมุมนั้นมาท่าอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์พาไปหน่อยละกันฮะ
1: ครับเดี๋ยวจะขออนุญาตพามาชมที่ผลิตนะครับ
0: เราเห็นอุปกรณ์เยอะแยะเล็กๆมากมายเลยนะฮะแม้แต่พวกเครื่องต่อเครื่องเลื่อยเขาใช้เครื่องที่ไม่ได้ใหญ่นะฮะมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับดนตรีเลยไหม
1: ใช่ครับอันนี้จริงๆเราก็คือเป็นลักษณะงานเป็นสตูดิโอเนาะมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใช้เราไม่ใช่อุตสาหกรรมเราเป็นหัตถกรรมนะครับพัฒนาต่อยอดหัตถกรรมไปจนเป็นถึงหัตถศิลป์เนี่ย
0: นี่งานมือเน
1: า
0: ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องกลึงเนาะอันนี้ตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็ลักษณะเนี่ยครับงานกลึงก็จะเป็นนี่งานกลึงแกะลายอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กจานนี่อันนี้ก็จะเป็นไม้พยางนิ้วดำอันนี้ประกอบเครื่องขาวสล้อนี่นะครับสล้อก็จะมีกลมเข้ามาอันนี้ยังไม่ได้ขัดเรียบนะครับอันนี้ก็กลึงออกมาอันนี้ก็จะเป็นไม้มะเกลือดูก็จะเหมือนลักษณะเป็นพลาสติกเลยแต่ว่าที่นี่คือไม้นะครับ
0: งานแต่ละงานเอาแค่การเหลาเอาแค่การใส่ใจนะฮะกว่าจะได้เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งใช้เวลานานขนาดไหนยกตัวอย่างหน่อยครับ
1: ถ้าเป็นซึ้งเนี่ยก็ต้องใช้ประมาณ3วัน2ถึง3วันกว่าจะได้ชิ้นนึงนะฮะเพราะว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการเตรียมไม้ขุดเจาะจนเรื่อยจนไปถึงทำสีแล้วก็ติดเฟรตติดวางฟิงเกอร์บอร์ดต่างๆเนาะ2ถึง3วันนะครับ
0: อาจารย์ครับสิ่งที่อาจารย์กำลังเล่นอยู่เขาคือพินอะไรเหรอครับไอ้นี
1: ่อันนี้เขาเรียกว่าพินเปี๊ยะ
0: พินเปี๊ยะคืออะไรฮะ
1: พินเปี๊ยะเนี่ยเป็นเครื่องสายประเภทดีดชนิดนึง
0: ครับ
1: ชื่อคำว่าเปี๊ยะเนี่ยหมายถึงว่าเอามาอวดกันเอามาเปี๊ยะกัน
0: เอามาเปี๊ยะกันนะ
1: ครับเพราะฉะนั้นทำไมต้องเปี๊ยะทำไมต้องอวดกันก็เพราะว่าค่านิยมของคนในพื้นถิ่นเนี่ยมันจะมีการแสดงเพื่อส่งสื่อความหมายให้อีกฝ่ายรับรู้
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะฉะนั้นก็เลยมีวัฒนธรรมการจีบสาวโดยใช้พินเปี๊ยะเนี่ยไปแสดง
0: อาจารย์ผมอยากฟังเสียงชัดๆของเขาให้ดูให้ฟังหน่อยครับอาจารย
1: ์ครับ

0: โ
1: อ้ประมาณนี้อันนี้ผมทำไว้เป็นที่ระลึกเมื่อครั้งที่มีงานพระราชทานพระเพลิงศพของรัชกาลที่9ก็เลยนำไปบรรเลงนะครับเป็นงานสุดท้ายที่เอาเล่นในบรรเลงในงานนั้นแล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกไว
2: ้ครับโหยิ่งใหญ่มากเลยอาจารย์ตรงนี้นี่คือสิ่งที่สวยงามมากเอาเป็นว่าเต้ยเชื่อว่าคุณผู้ชมสัมผัสได้แน่นอนนะฮะแล้วก็เต้ยก็สัมผัสได้อย่างแรงกล้าเลยนี่คือพลังงานที่สุดยอดมากอาจารย์ครับโอ้โหอาจารย์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยที่ให้เกียรติให้เวลาเรานะพาทัวร์พาให้เราดูตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับอาจารย์ต้องอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยฝากที่แห่งนี้หน่อยละกันเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนสัมผัสแล้วก็อยากมาอยู่แล้วล่ะแน่นอนคนที่ชอบดนตรีคนที่ชอบในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับแบบล้านนาแบบนี้เนี่ยนะอาจารย์ครับช่วยฝากสถานที่แห่งนี้กับทุกคนหน่อยละกันฮะ
1: ขอเชิญชวนนะครับองค์ซึ่งหลวงที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนเล็กๆนะครับเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อื่นๆถ้าใครอยากค้นหาอีกหนึ่งโอกาสนะครับเรื่องของดนตรีมีอะไรให้ท่านได้ศึกษาค้นคว้ามาทดลองมาสัมผัสที่นี่ได้ผ่านเครื่องดนตรีของเราได้เลยครับ
2: ครับโอ้ละเอียดมากเลยครับอาจารย์บอมและผมเชื่อว่าทุกคนต้องสัมผัสได้นะฮะเพราะว่าผมก็สัมผัสได้อย่างแรงกล้าเลยอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณพลังอาจารย์มากเลย
1: ครับ
2: รู้สึกเป็นสิ่งที่ดีมากเลยขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะ
1: ครับเช่นกันนะครับ
2: ใช่ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ

0: และทั้งหมดนี้นะฮะก็คือวันเดย์1วันมหัศจรรย์ชุมชนของพวกเรานะฮะต้องบอกก่อนนะครับโอ้โหให้สรุปหน่อยละกันตั้งแต่ต้นเนี่ยนะฮะพวกเรานะฮะได้ไปเรียนรู้เนี่ยนะครับผมประเพณีวัฒนธรรมของการทำผ้าตีนจกนั่นเองนะฮะถัดมานะครับพวกเราก็เป็นเรียนรู้นะครับพื้นที่ทางประวัติศาสตร์นะครับทางวัดศรีดอนคำนั่นเองนะฮะและล่าสุดเมื่อสักครู่โอ้โหเป็นไงครับดนตรีนะครับผมเป็นแบบเรียกว่าวัฒนธรรมแบบล้านนาเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับรายการวันเดย์1วันมหัศจรรย์ชุมชนนะฮะก็ต้องขอขอบคุณด้วยละกันนะครับสำหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับที่สนับสนุนแนวคิดและมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมสื่อใหม่ที่มีประโยชน์และคุณภาพต่อสังคมนะครับเอาละครับวันนี้เต้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับครั้งหน้าจะไปที่ไหนรอติดตามด้วยละกันนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

0: ขอบคุณค่ะคุณยาย
1: เราต้องเริ่มออมเงินตั้งแต่หนูเด็กๆ เก็บเงินไว้เยอะๆนะหลาน
0: ทำไมเหรอคะ
2: ถ้าหนูเริ่มเก็บเงินแต่เด็กๆต่อไปหนูจะมีเงินเอาไว้ใช้เมื่อโตขึ้น
0: หนูจะได้มีเงินเก็บแล้วก็อยู่สบายแบบคุณตาคุณยายใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้างั้นหนูลองดูนี่เลย
3: คนเราทุกคนต่างต้องการเงินเพื่อดำรงชีวิตซึ่งถ้าหากคุณไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สมบัติเหลือเฟือล่ะก็การทำงานเพื่อหาเงินคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะการทำงานคือสิ่งที่จะทำให้เรามีรายได้อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ซึ่งอาจจะมีประโยชน์เมื่อถึงวันที่ไม่ได้ทำงานแล้วบางครั้งอาจทำให้คนพบพรสวรรค์หรือได้พัฒนาทักษะที่แตกต่างออกไปจนอาจพาไปสู่การพบอาชีพที่ใช่หรือมั่นคงได้ในอนาคตแต่ลำพังการหาเงินและใช้จ่ายไปวันๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงเอาเสียเลยการเก็บออมจึงถือเป็นเรื่องที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เราได้มีเงินสำหรับใช้จ่ายในอนาคตซึ่งตอนนั้นเราอาจจะไม่สามารถทำงานหรือหารายได้ได้อีกแล้วแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราจะสามารถเก็บออมอย่างมีคุณภาพได้อย่างไรขั้นตอนแรกเราควรเริ่มที่การรู้จักเก็บให้ลองคิดด้วยหลักการเก็บก่อนใช้คือเมื่อได้รับเงินมาให้แบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการออกแล้วจึงใช้ส่วนที่เหลือซึ่งก็ต้องแบ่งออมอย่างพอดีไม่ตึงไปจนไม่ได้ใช้จ่ายและไม่หย่อนไปใช้เงินฟุ่มเฟือยจนไม่มีเงินเหลือเก็บนะครับรู้จักใช้ให้เราทำการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือปีอย่างชัดเจนว่าเรามีรายจ่ายอะไรบ้างและจะต้องควบคุมให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้แล้วอย่าลืมที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอย่างน้อยๆ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนด้วยนะครับอย่างไรก็ดีการออมไม่ได้มีเพียงการเก็บเงินไว้กับตัวหรือฝากธนาคารเท่านั้นแต่การออมยังรวมไปถึงการลงทุนในแหล่งต่างๆตามความสนใจของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับกองทุนต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวการซื้อพันธบัตรการซื้อทองซื้อหุ้นรวมไปถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดล้วนถือเป็นวิธีการเอาเงินได้ทั้งนั้นทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้เงินของเราสามารถงอกเงยไปได้มากขึ้นอีกด้วยครับและสุดท้ายการทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองว่าไม่จำเป็นนักและเหมือนเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นหลักประกันชั้นดีเพราะเราไม่อาจรู้อนาคตได้หากวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเราไม่ว่าจะถึงชีวิตหรือไม่เราเองก็จะไม่ก่อภาระให้กับตนเองหรือคนใกล้ชิดครับแต่ไม่ว่าอย่างไรจะเก็บออมในรูปแบบไหนสิ่งที่ต้องจดจำไว้เสมอคือเราจะต้องยึดอยู่ที่ความพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปเพื่อที่จะคงความสุขในชีวิตก่อนวัยเกษียณของคุณและก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสถานะการเงินที่มั่นคงครับ

0: สนับสนุนโดยบริษัท TPI จำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยสติสบู่น้ำมันสกัดจากเมล็ดเทียนดำธนาคารออมสิน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนามงกตศรีมังคระค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญานะคะวันนี้ค่ะหนูนาพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีข้อธรรมในการมาสนทนากับพระอาจารย์หลากหลายเรื่องราวด้วยกันค่ะคุณผู้ชมก็อยากให้หลายท่านติดตามนะคะแล้วก็น้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราในยุคปัจจุบันนี้ค่ะวันนี้ทางรายการเราได้รับเกียรติจากพระอาจารย์การสุยานิกโพธิจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารนะคะก็เดี๋ยวไปฟังการสนทนากับท่านในช่วงปัญญาสร้างสุขค่ะคุณผู้ชมอยู่ในช่วงปัญญาสร้างสุขนะคะเราอยู่ที่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารค่ะวันนี้หัวข้อที่จะมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์นะคะเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงซึ่งความไม่เที่ยงนี้มันก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิมเมื่อเราเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราแล้วเรามีวิธีการจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้เราต้องทุกข์ตลอดไปนั่นเองค่ะวันนี้ทางรายการเราได้รับเกียรติจากพระอาจารย์การสุยานิกโพธิจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ
2: เจริญพรสาธุ
1: ค่ะพระอาจารย์โยมก็เคยได้ยินมานานความไม่เที่ยง
2: ความไม่เที่ยง
1: ทุกคนก็รู้อยู่แล้วความไม่เที่ยงมันก็คือความไม่เที่ยงแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ความไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ก็หลายๆคนก็ไม่ยอมรับนะฮะก็เลยอยากให้พระอาจารย์ได้มาพูดคุยสนทนาธรรมในเรื่องของความไม่เที่ยงก่อนละกันนะคะว่าความไม่เที่ยงในทางพุทธศาสนานี่คืออะไรคะพระอาจารย
2: ์ก็ต้องบอกว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยหลักธรรมสำคัญอย่างนึงที่พระพุทธเจ้าท่านทรงอธิบายทรงแสดงปรากฏชัดเจนเลยก็คือในวันหลังจากที่พระองค์แสดงธรรมจักรโพธนสูตร
1: เจ้าค่ะ
2: เมื่อวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เดือน8เนาะพระองค์ตรัสรู้วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6แล้วหลังจากนั้น2เดือนก็เสด็จไปโปรดพระปัญจวัคคีย์แสดงธรรมจักรโพธนสูตรวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8พอพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านโกณฑัญญะวัปปะท่านภัททิยะท่านมหานามะแล้วก็ท่านอัสสชิเนี่ยบรรลุโสดาบันกันมาตามเป็นลำดับวันที่5ก็คือวันแรม5ค่ำเดือน8เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรตอนจบอนัตตลักขณสูตรเนี่ยพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูปก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมกันหมดในเนื้อความที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรก็ทรงอธิบายถึงเรื่องนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกรวมว่าไตรลักษณ์คำว่าไตรลักษณ์ก็หมายถึงว่าลักษณะความเป็นจริงของธรรมชาติเนี่ยสามประการที่มันเป็นไปครอบงำต้องบอกว่าเป็นไปครอบงำสรรพสิ่งนะเป็นไปครอบงำสรรพสิ่งทั้งสิ่งที่มีวิญญาณครองแล้วก็ไม่มีวิญญาณครองเป็นสังขารก็ดีเป็นธรรมะก็ดีอย่างที่ในบทสวดมนต์หลายท่านก็สวดกันอยู่เป็นประจำสัพเพสังขาราอนิจจายะถาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพพินติทุกขเขเอสมโควิสุทธิยาแปลว่าเมื่อใดก็ตามที่เห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยง
1: ค่ะ
2: เมื่อใดก็ตามที่เห็นด้วยปัญญาว่าเห็นชัดด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อใดก็ตามเห็นชัดเจนด้วยปัญญาว่าธรรมสัพเพธรรมาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นอนัตตาเนี่ยเมื่อนั้นก็เบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายในทุกข
1: ์ค่ะ
2: อัฏฐานิพพินติทุกขเขเอสมโควิสุทธิยาแปลว่านั่นแหละเป็นทางของความพ้นทุกข์นะเป็นทางของความบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่นี้เกี่ยวข้องกับเราทุกคนยังไงหร
1: ือ
2: ไตรลักษณ์เกี่ยวเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกไว้ว่าไตรลักษณ์เนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมที่เป็นไปในสรรพสิ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งที่ประกอบขึ้นจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่ว่าจะเป็นร่างกายคนไม่ว่าจะเป็นสิ่งสาราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นข้าวของ
1: ค่ะ
2: มันเปลี่ยนแปลงอนิจจังมันไม่เที่ยงคืออะไรมันแปรเปลี่ยนคืออะไรคือมันไม่สามารถจะคงอยู่อย่างนั้นตลอดไปได
1: ้ค่ะ
2: นั่นคือทุกข์คำว่าทุกข์ขาดแปลว่าไม่สามารถจะทนเป็นของที่ทนอยู่ได้ยากความหมายก็คือเป็นของที่ทนอยู่ได้ยากก็หมายความว่ามันทนอยู่ในสภาวะอย่างนั้นไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่นเรามีนาฬิกาเราชอบนาฬิกาเรือนนี้มากยี่ห้อนี้มากเป็นยี่ห้อที่เราชอบนะมีประวัติความเป็นมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นมีคุณค่าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เห็นชอบในคุณค่านั้นด้วยว่ามันมีคุณค่าอย่างนี้ราคามันอย่างนี
1: ้ค่ะ
2: ถามว่านาฬิกาเรือนนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพอย่างที่วันที่เราซื้อมาไปตลอดกาลปวสารหรือเปล่าไม
1: ่ไม่ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่รักษาดีก็อยู่ได้ในระดับนึงอาจจะมีคนบอกว่าอยู่ได้300 400ปีนาฬิกาเรือนนี้วัสดุที่สร้างมาอยู่ได้เป็นพันปีมองย้อนกลับไปกรุงศรีอยุธยาที่เราปัจจุบันนี้กลายเป็นโบราณสถาน
1: ค่ะ
2: กรุงศรีอยุธยาเนี่ยถ้าจะเห็นภาพพอจะเห็นภาพชัดขึ้นมาได้ก็ไปดูที่วัดพระแก้วครูบาอาจารย์ที่ท่านอธิบายเรื่องเกี่ยววัดพระแก้วเนี่ยท่านก็บอกว่าวัดพระแก้วเนี่ยได้แค่ 30% เท่านั้นแหละของกรุงศรีอยุธยา
1: ค่ะ
2: แปลว่าความวิจิตรงดงามความละเอียดละออความอ่อนช้อยของทุกสิ่งที่อยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นแค่เพียง 30-40% เท่านั้นของศรีอยุธยาแล้วปัจจุบันนี้กรุงศรีอยุธยาเหลือให้เราเห็นก็อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี
1: ้ก็คือไม่เที่ยง
2: นี่อะไรของความไม่เที่ยงที่มันปรากฏมาครอบงำสรรพสิ่งอยู่พระพุทธเจ้าประสูติขึ้นในโลกเมื่อ 2,569 ปีบวกกับอีก80ปีพระองค์อาศัยเวลาในการที่แสดง

0: ทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะนั้นถ้าพูดถึงร่างกายเราเราก็พิจารณามีความเที่ยงขึ้นมาในขณะที่อายุ7ขวบแล้วก็7ขวบอยู่งั้นน่ะทีนี้ในเราถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาขึ้นปุ๊บเนี่ยท่านใช้คําว่าแก่นะ
1: จ้า
0: ถือแล้วก็ถือปฏิสนธิแล้วก็มีอายุได้7วันแล้วเรียกแบบฟังแล้วดูเป็นโพซิทีฟก็มีอายุใน7วันมีอายุได้1เดือน5เดือนแต่ในภาษาตรงๆของธรรมะท่านใช้คําว่าแก
1: ่แก่7วัน
0: แก่ไปแล้ว7วันแก่ไปแล้ว1เดือนแก่ไปแล้วพอคลอดออกมาก็แก่ไปแล้ว1ปี2ปี3ปี
1: เจ้าค่ะ
0: ความชราซึ่งเป็นแพ็คเกจมาพร้อมกับความเกิดเนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าอันนี้จะลักษณะมันปรากฏแสดงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราไม่บางทีเราไม่ทันได้มองไม่ได้พิจารณาทีนี้พออันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะเนี่ยคือความที่อนัตตลักษณะนี่เป็นของที่อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายก็คือว่าเราไม่มีอำนาจเราไม่มีอำนาจที่จะไปบัญชาบังคับให้มันเป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็นน่ะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยร่างกายนี้ธาตุ4มาประกอบกันเข้าใช่มั้ยเป็นร่างกายเรามันก็เสื่อมไปตามโอกาสตามเวลาที่ผ่านไปมันเสื่อมลงไปเรื่อย2วัน3วัน10ปี20ปี30ปี50ปี60ปี70ปีจนกระทั่งว่าต้องละร่างกายนี้ไป
1: เจ้าค่ะ
0: สิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นฐานะก็ดีเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ดีเกิดขึ้นตามความพยายามของเราที่ชอบทำบ้างบางสิ่งบางอย่างบางคนก็เป็นไปแต่เหตุแต่ปัจจัยของแต่ละคนเขาทำขึ้นนะลูกแต่ในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะมันไม่คงอยู่ในภาวะเดิมแม้กระทั่งคนที่บอกว่ารักกันจะเป็นจะตายนะตอนที่ใหม่ๆรักกันใหม่ๆอยู่มาต่อมานานไปอ้าวไอความรู้สึกที่เคยแสดงให้เห็นซึ่งกันและกันเนี่ยผ่านเวลาไปมัน
1: เปลี่ยนไป
0: มันแปรไปสู่อีกแบบนึงบางคนก็ได้ในแบบที่ยอมรับได้บางคนก็แปรเปลี่ยนไปในแบบที่ยอมรับไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: บางคนก็อยู่กันมา20 30ปีมีลูก3คน4คนรักกันดีเหลือเกินพอมาถึงวันหนึ่งปรากฏว่ามารู้ความจริงว่าอีกฝ่ายหนึ่งสามีไปมีคนอื่นภรรยาไปมีคนอื่นมา10 20ปีแล้วโอ้โหชีวิตพังเลยเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราคือตัวเราจริงๆมันโยงไปถึงว่าเขารักเราเขารักตัวเราเรารักเขาเรารักตัวเขามีอยู่จริงความยึดมั่นถือมั่นอ่ะทั้งที่ไอ้ตัวความมีอยู่จริงมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันแปรเปลี่ยนไปทุกชั่วขณะแต่พอมันถูกกระทบเข้าจากสิ่งที่ตัวเองไม่อยากจะได้พบได้เจอ
1: ค่ะ
0: พระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้น่ะอภิเยหิสัมปโยโคทุกโขประสบกับสิ่งที่ตัวเองไม่รักแล้วมันเป็นทุกข์ที่มันเป็นทุกข์รากของความทุกข์เนี่ยมันมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรามีของเรามีตัวเราเป็นของเราเขาเป็นของเรามันมีอยู่จริงซึ่งความจริงมันไม่ได้มีอยู่จริง
1: นี่ก็คือการยึดมั่นถือมั่น
0: ความใช่มันเป็นความยึดมั่นถือมั่นซึ่งมันเกิดขึ้นจากความหลงคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง
1: คือไปคิดว่าความเที่ยงมีอยู่จริง
0: ไปคิดว่ามันเที่ยง
1: คิดว่าทุกอย่างเราบงการได้
0: คือ
1: ทุกอย่างเราครอบงำได
0: ้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปโดยอัตโนมัติเนา
1: ะ
0: มันเป็นไปโดยอัตโนมัติว่าแม้กระทั่งความรู้สึกว่าตัวเราเป็นของเราเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนว่าตัวเราจริงๆมันไม่มีอยู
1: ่ค่ะ
0: ไอ้คำว่าตัวเราจริงๆไม่มีอยู่เนี่ยพูดถึงในสภาวะธรรมที่จะเป็นตัวแก้ไขเนาะว่านี่จะถอนใจออกจากความยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไรถ้าเรายังมองเห็นรู้สึกและคิดไปว่าตัวเรามีอยู่จริง
1: เจ้าค่ะ
0: มันถอนออกไม่ได้หรอก
1: งั้นแสดงว่าพระอาจารย์เราจะต้องมาเรียนรู้ให้รู้จักความไม่เที่ยงให้มันลึกซึ้งใช่มั้ยคะเพราะว่าบางคนยอมรับได้ด้วยสังขารพระอาจารย์ว่าเราต้องแก่ไปเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วก็ต้องตายนะฮะคือความเหี่ยวมันเกิดมาอันนี้มันยอมรับได้แต่ในยุคปัจจุบัน
0: มันมี
1: สัญญกรรมเกิดขึ้นนั่นคือมนุษย์ไม่ยอมรับความแก่นะ
0: คะ
1: ก็คือยังตกแต่งกันอยู
0: ่ต้องบอกอย่างนี้นะเจริญพรว่าในพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ห้ามให้คนสวยนะ
1: เจ้าค่ะ

0: ้ว่าไอ้ความสวยเนี่ยมันเปลี่ยนทีนี้เพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยแหละมีอีกแง่นึงที่น่าพูดถึงเนี่ยนะเพราะว่าสรรพสิ่งมันไม่เที่ยงเนี่ยเราจะทำให้มันดีต่อไปได้อย่างนี้หรือเราจะปล่อยให้มันเสื่อมลงมันขึ้นอยู่กับเรานะ
1: จริงๆแล้วมันก็มองได้สองแบบคือยอมรับความไม่เที่ยงที่สวยงามกับยอมรับความไม่เที่ยงที่มันแก้ไขไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: ต้องเป็นไป
1: ใช่ไหมคะน
0: ั่
1: นคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขพระอาจารย์แต่ในเรื่องบางเรื่องความไม่เที่ยงอย่างเช่นอย่างที่พระอาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้คนเคยรักวันนี้ไม่รักแล้วหรือเคยร่ำรวยวันนี้ยากจนแล้วใจมันรับไม่ได้มันเป็นทุกข์มหาศาลมันเป็นทุกข์ถึงขนาดบางคนเกิดภาวะโรคซึมเศร้าทำให้ไม่มีสติทำให้ไม่รู้ตัวทีนี้พระอาจารย์อยากจะให้กำลังใจกับคนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันหรือความไม่เที่ยงได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: คือต้องบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมันต้องเข้าใจเรื่องทฤษฎีไว้ก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: พูดง่ายๆก็คือเราเข้าใจแบบเรียนหนังสือเอานะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องความเป็นจริงนะของโลกนี้ที่มันเป็นไปอย่างนี้เรียกว่าเห็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเอาไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: รู้ว่าหลักมันเป็นอย่างเนี้ยทีนี้ปัญญาหรือความเข้าใจเนี่ยในพุทธศาสนามี3ระดับเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: 1เค้าเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาอย่างที่เรานั่งคุยกันเนี่ยนั่งคุยกันเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องทฤษฎีมันเป็นเรื่องทฤษฎี2คือจินตามยปัญญาหลังจากฟังแล้วเนี่ยเอาไปนั่งขบคิดใคร่ครวญให้เข้าใจถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงอธิบายไว้แล้วมันเกิดความเข้าใจมาในระดับทฤษฎีชัดเจนเกิดความเข้าใจต้องบอกว่าเกิดความเข้าใจรู้กับตระหนักรู้เนี่ยมันมีความละเอียดมากน้อยกว่ากันอยู่พอสมควรทีนี้ความรู้หรือปัญญาในลักษณะที่มันทำให้ถอนหรือคลายตัวความยึดมั่นถือบ้านได้เนี่ยท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: ไอตัวภาวนามยปัญญาเนี่ยในบางขณะภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าซาโตริมันสว่างวาบเรียกว่ามันสว่างวาบขึ้นมามันเข้าใจเรื่องนั้นจริงๆไม่ใช่เข้าใจแบบเรียนหนังสือ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มันเข้าใจเกิดขึ้นจากความเข้าใจจริงๆท่านใช้คำว่าญาณะ
1: ค่ะ
0: ญาณะยอหญิงสระอานนเนียญาเนี่ยมันเกิดความรู้เข้าใจเกิดความตระหนักรู้ซึ่งในตัวความตระหนักรู้เนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากการนั่งฟังไม่ใช่เกิดขึ้นจากการนั่งคิดใคร่ควรวญทฤษฎีแต่มันเกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราปฏิบัติอานาปานสติเนี่ยเวลาหายใจเข้าจริงๆอานาปานสติเนี่ยเป็นทั้งสมถะแล้วก็เป็นทั้งวิปัสสนาขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเนี่ยว่าเขาตั้งเป้าเรื่องอะไรถ้าหายใจเข้าหายใจออกแล้วเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นถึงความเป็นทุกข์หายใจเข้าก็เกิดขึ้นหายใจออกก็ดับไปหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกดับไปเกิดดับเกิดดับวิปัสสนาคือความเข้าใจตามความเป็นจริงของธรรมชาตินี้ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรจะเห็นชัดเจนว่ากายกับใจเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป
1: ค่ะ
0: อุตปาทิทิฏฐิพังคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเห็นสภาวะความเปลี่ยนแปลงคือพระตรัยลักษณ์อยู่ในร่างกายเนี้ยอยู่ตลอดเวลาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า rising and falling เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายไปเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายไปถ้าหายใจเข้าออกแล้วเพ่งดูทำความเข้าใจเรื่องความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะช่วยคลายตัวความยึดมั่นถือมั่นว่าสามีเราเป็นของเราภรรยาเราเป็นของเราพอมันคลายออกมันก็จะเกิดความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากการคลายอุปทานได้เนี่ยคนพอสัมผัสเข้าแล้วมันไม่เอาอะไรแล้วเพราะรู้ว่าอ๋อนี่เองพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้และพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องไตรลักษณ์เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนทุกคนต้องเจอ
1: ค่ะ
0: แต่พอเจอแล้วถ้ามีความเข้าใจเรื่องนี้อยู่เป็นพื้นฐานในใจอยู่แทนที่มันจะตกใจวันหนึ่งมารู้ว่าเขาไปมีคนหนึ่งมาเป็น10ปีแล้ววันนี้เองที่พระพุทธเจ้าท่านสอนความไม่เที่ยง
1: ค่ะ
0: ส่วนที่ควรจะปฏิบัติให้มันเหมาะสมถูกต้องสอดคล้องกับโลกก็ทำไปแต่มันความทุกข์มันน้อย
1: เจ้าค่ะ
0: มันทุกข์กับความทุกข์มันน้อยเนี่ยเกิดขึ้นจากความเข้าใจเรื่องพระไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ เราปราศจากอำนาจที่จะบัญชามัน
1: ค่ะนะคะวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะได้รู้จักกับความไม่เที่ยงอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวแล้วเราสามารถที่จะฝึกสติของเราให้ได้เรียนรู้ทฤษฎีความไม่เที่ยงเราจะได้ไม่ทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันนี้ค่ะวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์การสุยานิกโพธิจากวัดสเกตราชวรมหาวิหารเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
0: เจริญพรคุณผู้ชมนะสาธุสาธุสาธุ

ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้แม้มีน้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคตที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้

0: สนับสนุนโดยนครชัยแอร์บริษัทรุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัด
1: และช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงธรรมะชิวๆค่ะเป็นการตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะ

0: ในสังคมปัจจุบันคนดีเป็นบุคคลที่หาได้ยากแต่เนื่องจากโลกปัจจุบันเป็นโลกที่ต้องการคนที่มีอำนาจวาสนามีอิทธิพลมีทรัพย์ถ้าใครก็ตามมีทรัพย์คนนั้นก็เป็นคนดีมีเงินก็เป็นคนดีมีเกียรติก็เป็นคนดีแต่วิธีจะได้มานั้นจะได้มาด้วยวิธีใดก็ตามขอให้ได้มาโดยไม่จำกัดวิธีได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองฉะนั้นจึงมีคนที่มีอุดมการณ์บริสุทธิ์รังเกียจความดีของคนที่สังคมยกย่องเพราะเขารู้เบื้องหลังของความดีรู้เบื้องหลังของการได้ทรัพย์รู้เบื้องหลังของการได้เกียรติรู้เบื้องหลังของการเป็นคนดีของคนคนนั้นก็เลยรังเกียจฉะนั้นความดีที่บริสุทธิ์จึงเป็นสิ่งที่งดงามเสมอขอให้เราทั้งหลายได้แสวงหาความดีที่บริสุทธิ์เหมือนกับที่เรามีคู่ครองมีสามีมีภรรยาที่บริสุทธิ์ใจต่อกันแล้วเราจะรู้ว่ามันอบอุ่นเพียงใดขอเจริญพร
1: TPI Green Alkaline Washผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้ช่วยชำระล้างฝุ่นสกปรกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดออกง่ายดายโดยไม่ส่งผลต่อกลิ่นและสีของผักและผลไม้หลังจากล้างสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง092-281-2919-20 LINE @gpipl Lazada Shopee Limping Superstore Villa Market Foodland Homepo ร้าน TPI New Normal ร้านตัวแทนจำหน่ายปูน TPI ทั่วประเทศ
2: ดื่มโปรไวต้าสดชื่นมีโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเครื่องดื่มโปรไวต้าได้รับเครื่องหมายฮาลาลสนใจสั่งซื้อได้ทาง092-281-2919-20 LINE @tpipl เว็บไซต์ TPI Poline Shopee ตั้งหัวเสงร้าน TPI New Normal ปั๊มน้ำมัน TPI ทุกสาขาและร้านตัวแทนจำหน่ายปูน TPI ทั่วประเทศ

อนนี้คุณผู้ชมอยู่ในช่วงคำถามประจำสัปดาห์ค่ะคำถามในสัปดาห์นี้ก็คือความไม่เที่ยงสอนอะไรเราท่านใดทราบคำตอบแล้วส่งกันมาได้นะคะท่านจะได้รับของที่ระลึกจากท่านปิยะโสพลค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาแล้วนะคะชื่อว่าหลายๆท่านได้ธรรมะดีๆไปน้อมนำในการใช้ในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ค่ะก็วันนี้ทางรายการก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์การสุยานิกโพธิจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเป็นอย่างสูงค่ะและวันนี้นะคะดิฉันบงกตศรีมังคละและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ
1: ขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
3: ส สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้อยู่กับดิฉันสุประวีนักทำนาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนประเทศไทยเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วง2วันนี้โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีฝนเพิ่มขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เตือนประชาชนทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขณะที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งสาเหตุเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพร้อมขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้หน่วยเฉพาะกิจยะลาเดินหน้ามาตรการเชิงรุกยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เมืองยะลาจัดกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมยานเกราะออกลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจจุดสกัดช่วงกลางคืนครอบคลุมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญการปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมืองและเมืองเขตเศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองยะลาโดยภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามแผนเชิงรุกด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักและสายรองพร้อมเพิ่มมาตรการป้องปรามสกัดกั้นการเตรียมการมาก่อเหตุสร้างสถานการณ์รวมถึงป้องกันภัยแทรกซ้อนในรูปแบบต่างๆเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการลักลอบขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดตลอดจนคัดกรองบุคคลแปลกถิ่นที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งนี้การดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงโดยเน้นการแสดงกำลังและการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและดูแลความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาผู้นำสหรัฐเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ25เหตุวินาศกรรมในวันพร้อมกล่าวถึงความจำเป็นในการทำสงครามกับอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐซึ่งเข้าร่วมพิธีรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรมในวันที่อนุสรณ์สถานกระทรวงกลาโหมรัฐเวอร์จิเนียพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ว่าเขาจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นจากฝีมือกลุ่มก่อการร้าย

และยังบอกว่าเวลานี้สหรัฐก็ยังคงทำสงครามปราบปรามการก่อการร้ายอยู่ซึ่งเขาได้ระบุว่านั่นคือสงครามอิหร่านดังนั้นเขาจึงถือโอกาสนี้กล่าวสดุดีทหารหานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำให้อิหร่านไม่มีโอกาสได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อว่าเขาไม่เสียใจที่สั่งการทำสงครามกับอิหร่านแม้ความขัดแย้งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เนื่องจากการปล่อยปละละเลยให้อิหร่านถือครองอาวุธนิวเคลียร์คือสิ่งที่เลวร้ายกว่าต่อไปรับชมรายการคุยกับครม.อนุทินค่ะ

0: อุดรพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับ
4: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
6: มงคล38ประการประการที่36มีจิตไม่เศร้าโศกรู้จักปล่อยวางเมื่อประสบความสูญเสียและดำรงใจให้เข้มแข็งด้วยปัญญามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: มีไว้ขังคนโจร
1: ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
0: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
1: เราไปยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
0: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ผู้เสียหายกว่าคนเนี่ยเป็นเงิน130 กว่าล้าน
0: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
1: ไก่เกียร์สำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% จากผ่อนเดือน10,000 กว่าบาท15,000หรือ1,500อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: มพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ท่านนายกรีเคยพูดกับว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมเข้าใจว่าคำนี้จริงๆก็เป็นวอร์ดิ้งที่นักกฎหมายทั่วโลกให้ความสำคัญจากคำพูดนี้ที่นักกฎหมายทั่วโลกยึดเป็นหลักสำคัญในกระบวนการยุติธรรมท่านนายกรีก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้เองในส่วนของกระทรวงยุติธรรมครับนำหลักคิดตรงนี้เนี่ยมากำหนดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนงานเองบ้างครับ
0: เรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าทางยุติธรรมเราเนี่ยก็ได้กำหนดเป็นนโยบายหลักเลยนะครับซึ่งการดำเนินการภายใต้นโยบายหลัก7ข้อนะครับซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้ถือปฏิบัติเลยนะครับก็ข้อแรกก็คือในเรื่องการน้อมนำโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็พระบรมราชโองการเนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องข้อที่สำคัญนะครับ
1: yeah.
0: เป็นนโยบายข้อแรกของทางกระทรวงเราเลยนะครับส่วนข้อที่สองก็เป็นเรื่องของการปรับปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับซึ่งมีผลกระทบกับทางประชาชนนะครับข้อที่สามก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาติดนะครับเพื่อความสงบสุขของประชาชนนะครับข้อที่สี่ก็เรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเรื่องของการเยียวยานะครับแล้วการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือการพัฒนากฎหมายนะครับระบบงานยุติธรรมซึ่งหลายส่วนเนี่ยในเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงพัฒนานะครับให้ทันสมัยให้เป็นมาตรฐานนะครับข้อที่6ก็เรื่องของการฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะครับให้กลับคืนสู่สังคมนะครับและจะไม่ไปกระทำผิดซ้ำนะครับซ
1: ึ่
0: งเรามีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องตลอดเรื่องนี้เรื่องข้อที่6นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับส่วนข้อที่7ก็คือเป็นเรื่องของที่ทางข้าราชการนะครับและตัวผมเนี่ยจะต้องเร่งรัดและกำชับการปฏิบัติทุกคนก็คือในเรื่องของการบริหารงานอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ทั้ง7ข้อเนี่ย เราก็ได้มีการกำหนดนะครับมีกรอบเวลาในการดำเนินการนะครับ
1: ครับ
0: จากเดิมที่หลายเรื่องหลายราวเนี่ยใช้เวลาจำนวนเป็นเวลาหลายเดือนนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้กับทางท่านปลัดกระทรวงที่ทางท่านใหม
1: ่
0: ท่านก็มาได้เร่งรัดนะครับทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแม้ตัวผมเองก็ไปดูความพร้อมทางท่านปลัดเองก็ไปดูความพร้อมว่าเมื่อมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้การเข้าถึงนะครับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆตรงนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ทางเราได้กำชับการปฏิบัติทุกกรมนะครับและทุกหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ครับท่านเข้ามาดูแลในส่วนของกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าท่านเองน่าจะเคยได้ยินวอร์ดดิ้งหรือคำพูดคำหนึ่งที่มักจะพูดต่อกันครับว่าคุกมีไว้ขังคนจงภายใต้การบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมในยุคของท่านเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
0: คือคำพูดนี้ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซ
1: ึ่
0: งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
1: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่ได้แต่ว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ไง
0: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมการบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะคร
1: ับ
0: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
1: ์
0: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับ
1: ครับ
0: เราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้ครับผม
1: ขยับจากตัวนโยบายในภาพใหญ่นะครับเข้าใจว่ากระทรวงยุติธรรมเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศที่เราพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนานก็คือปัญหายาเสพติดรัฐบาลได้ประกาศยกระดับเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติ ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดยังไงบ้างครับ
0: ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีหน่วยงานสำคัญนะครับหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือปปส.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานของทางทหารเนี่ยที่เป็นหน่วยกำลังที่เราบูรณาการกันนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเราก็คงจะต้องมองในภาพรวมก็คือทุกมิตินะครับตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันนะครับการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูนะครับก็คือการป้องระวังนะครับต้องมองให้ครบทุกมิติทั้ง4ส่วนเกือบ1ปีที่ผมดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราดูตั้งแต่ในข้อแรกเลยนะครับในเรื่องของการป้องกันผมไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
1: ครับ
0: ไปกับทางเลขาปปส.ไปประเทศลาวนะครับไปดูสามเหลี่ยมทองคำ
1: ครับ
0: ไปสนับสนุนใช้เงินของทางปปส.เนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะคร
1: ับ
0: เรามีป้อมมีจุดตรวจที่เราใช้เงินส่วนเนี้ยเราไปเทรนเจ้าหน้าที่เขาตั้งแต่ในพื้นที่ของประเทศลาวซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศพม่ากับประเทศลาวนะครับเราป้องกันตั้งแต่ตัวยาเนี่ยยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ
1: ตั้งแต่ต้นทางอยู่ในประเทศ
0: เลยครับผมเราไปป้องกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยหลังจากนั้นประมาณทักเดือนหนึ่งก็ไปที่ประเทศพม่า
1: ครับ
0: ไปคุยกับผู้นำเขาเลยไปคุยกับทางประธานที่ปรึกษาเลยของทางประธานาธิบดีเขาไปดูความร่วมมือประสานงานนะครับทุกมิตินะครับแม้กระทั่งการประสานงานในเรื่องของผู้ต้องหาที่หลบหนีประเทศพม่าผ
1: ู้
0: ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศลาวซึ่งมีเยอะนะก็ก่อเหตุกระทำผิดในประเทศไทยแล้วก็หลบหนีไปที่พม่าเรามีเบาะแสปุ๊บเราก็แจ้งเข้าไปนะครับได้รับการประสานเรามีเงินรางวัลให้กับทางทั้งสองประเทศให้กับทางเจ้าที่นะทั้งสองประเทศไปเราก็ได้รับการจับกลุ่มแล้วก็

0: ส่งเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนหลายเลยหลายรายเลยทั้งประเทศลาวเลยและทั้งประเทศพม่าด้วยนะครับก็ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของผู้ค้านะครับแล้วก็ผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ยึดไอ้ทรัพย์สินซึ่งตรงนี้นะครับดูจากตัวเลขเนี่ยที่ผ่านมา1ปีนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยสถิติต่างๆนะครับก็มีสถิติที่สูงขึ้นนะครับแม้กระทั่งศาลตั้งต้นนะครับอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเราไปยึดได้เป็นจำนวนมากซึ่งศาลชุดนั้นเนี่ยถ้าหลุดรอดไปได้เนี่ย
1: ครับ
0: สามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณ1,000กว่าล้านเม็ดซึ่งถือว่าสูงมากนะ
1: ครับ
0: ก็แล้วมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะก็ในเรื่องการจับกุมมีทั้งชุดของปปส.เองนะคร
1: ับ
0: มีทั้งชุดของวชปส.ซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วเราจะมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ที่ชายแดนนะครับก็จะเป็นณตอนนี้จะมี3ส่วน3หน่วย
1: ครับ
0: ก็คือนปยส.
1: ครับ
0: หน่วยสกัดกั้นนะครับจะมีนปยส.ที่17เนี่ยก็ดูทางภาคตะวันตกนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่กาญจนบุรีติดกับทางพม่านะครับแล้วก็ทางนปยส.ที่35
1: ครับ
0: 17เนี่ยก็จะเป็น
1: ภาค1ภาค7
0: ครับผมเป็นแม่ทัพภาคที่1
1: เออครับ
0: 7คือเขตของปปส.
1: อ๋อ
0: มาตกลงกัน
1: ครับ
0: นปยส35ก็คือแม่ทัพ
1: ชั้นภาค3
0: ตอนที่3
1: ครับ
0: กับเขต5ของปปส.
1: อ๋อ
0: ผมก็เป็นลักษณะนี
1: ้
0: ดูแลทางภาคเหนือนะครับส่วนทางภาคอีสานเนี่ยก็เป็นนปยส.ที่24นะครับก็คือแม่ทัพภาคที่2
1: ครับ
0: ครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญ
1: ครับ
0: ในการปราบปรามนะครับสกัดกั้นตั้งแต่แนวชายแดนเลยเพราะเรามีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เส้นทางที่ยาวมากนะครับ
1: แ
0: ม่น้ำโขงแล้วก็เป็นที่ทางบกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหน่วยงานทั้งสามหน่วยก็มีการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเลยนะครับ
1: ครับ
0: มีจุดสกัดอะไรต่างๆนะครับจนถึงเข้ามาพื้นที่ชั้นในนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางปปส.นะครับกรมปปส.ก็ร่วมมือกันในการสกัดกั้นอย่างดีนะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งนะครับสปส.ในส่วนของจังหวัดนะครับก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานแล้วก็มีทางท่านผู้การนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้กลไกของท้องถิ่นนะครับจนไปถึงสปส.ของระดับอำเภ
1: อ
0: ซึ่งมีท่านนายอำเภอท่านผู้กับนะครับที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ
1: ครับคือใช้หลายกลไกในการบริหารการความร่วมมือ
0: ร่วมกัน
1: ในการแก้ปัญหาตรงน
0: ี้
1: นะครับอีกหนึ่งปัญหาของพี่น้องประชาชนครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าเนี่ยเรื่องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเข้าใจว่าจริงๆกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีหลายๆกลไกแต่หนึ่งในกลไกที่น่าจะถูกคาดหวังมากจากพี่น้องประชาชนที่จะขยายผลไปถึงผู้บงการตัวการใหญ่เหล่านี้ฮะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนการแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าอาชญากรรมข้ามชาติตัวนี้ยังไงบ้าง
0: เรื่องนี้เนี่ยทางท่านนายกเนี่ยได้แต่งตั้งนะครับผมเป็นประธานอนุนะครับในเรื่องของการตรวจสอบและปราบปรามนะครับ
1: อ
0: าชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ครับ
0: ก็สุขุมง่ายก็คือทั้งพวกออนไลน์นะครับการพนันออนไลน์ต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับรวมทั้งพวกโนมินีอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นะครับตั้งแต่รัฐบาลท่านอนุทินหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทำงานต่อเนื่องกันมาซึ่งทางผมก็จะมีในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็จะมีเดสไนเป็นกำลังหลักนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ในส่วนของบูรณาการกันก็จะมีทั้งตำรวจด้วยนะครับ มีทั้งตำรวจแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานซึ่งผมเชื่อว่าหน่วยงานเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนนี้ดีไซน์นะครับเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งประชุมกันในเรื่องนี
1: ้ครับ
0: สรุปผลการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1: ครับ
0: เรามีทั้งหมด7ชุดนะครับแบ่งชุด7ชุดย่อยนะครับมีระดับท่านรองผบ.ตร.นะครับเป็นหัวหน้าชุดแต่ละชุดเลยนะครับมีผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นหัวหน้าชุดซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางแต่ละชุดได้มาสรุปนะครับในเรื่องของการพนันออนไลน์กับฟอกเงินเนี่ยมีทั้งหมด4ชุดนะครับเรื่องของโนมินีเนี่ยมีทั้งหมด3ชุดนะครับแต่ละชุดเนี่ยก็มีสถิตินะครับการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญนะเมื่อวานเราได้มาพูดคุยกันทำให้รู้ถึงปัญหาของการแพร่ระบาดในเรื่องนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างของออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วนะครับเป็นนิติบุคคลแล้วซึ่งจะตามค่อนข้างยากนะครับในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยพวกอิสราเอลพวกอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินนะครับ

0: ในส่วนของประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นเครือข่ายของอิสราเอลนะครับรายใหญ่นะครับซึ่งก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรนะครับก็ประมาณภายในเดือนนี้เราก็จะมีปฏิบัติการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนของดีเอสไอเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการก็คือในเรื่องของมูลค่าของความเสียหายถ้าเท่าไหร่ถึงจะรับเป็นคดีพิเศษได้
1: เงื่อนไขถึงจะรับเป็นคดีพิเศษที่ดีเอสไอเข้าไปดำเนินการได้
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่สามารถจะรับได้ทุกคดีนะ
1: ครับ
0: แต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพังงาและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปและทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์กันอย่างเมื่อวานเนี่ยคณะทำงานก็ประชุมเรื่องนี้กันถึง2คณะในเวลาพร้อมๆกันเลย
1: ครับผมพอพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยผมอาชีพก็คือส่วนใหญ่ก็คือการที่พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพคำถามคือสำหรับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เขาคาดหวังสูงสุดฮะก็คือเรื่องของการที่จะได้ทรัพย์สินได้เงินที่สูญเสียไปเหล่านั้นกลับคืนมาเราจะเข้าไปทำสิ่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไงบ้างครับ
0: ตอนนี้นะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพัฒนาระบบนะครับเขารู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะคร
1: ับ
0: โอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นมันบัญชีม้าแถว1ก็เป็นแถว2แถว3แถว4แถว5
1: ครับ
0: ปัญหาคือตอนนี้ทางตำรวจน่ะก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
1: ครับ
0: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลามีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตรงนี้ผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
1: ครับ
0: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทางทั้งตำรวจทั้ง PSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กลุ่มคนร้ายไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เสร็จก็จะมาเรื่องของการเฉลี่ยคืนทรัพย์ในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วหลายๆนะครับก็เป็นจำนวนเกือบ700รายนะครับผู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ยเป็นเงิน100กว่าล้านนะครับ130กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปง.นะครับก็ดำเนินการปปง.ก็มีเรื่องของการขายท่อตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: พอขายท่อตลาดเสร็จก็มาเฉลี่ยคืนทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
1: ไหนก็พูดถึงพี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องเงินทองทองครับท่านฮะเข้าใจว่าอีกหนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนที่กระทรวงยุติธรรมก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
0: ครับ
1: นะฮะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปช่วยเจรจาพูดคุยไกล่เกลี่ยจนแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนมาแล้วจำนวนเท่าไหร่แล้วสามารถคลี่คลายความเดือดร้อนใจเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ส่วนหนึ่งนะครับของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
1: ๆครับ
0: ก็คือในเรื่องของมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ์และกรมบังคับคดีนะครับกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไปช่วยเหลือในช่วงที่ก่อนมีการฟ้อง
1: ครับ
0: ก่อนมีการบังคับคดีนะครับกรมบังคับคดีก็จะไปช่วยเหลือช่วงที่มีคำสั่งของศาลให้บังคับคดี
1: ครับ
0: จะมีความต่อเนื่องเลย
1: คือตั้งแต่กระบวนการก่อน
0: เลย
1: ก็เข้าไปช่วยได้
0: ก่อนถึงศาลก่อนศาลตัดสินเนี่ยกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็เข้าไปช่วย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเรื่องที่ศาลตัดสินแล้ว
1: บังคับคดีลงมาแล้ว
0: ก็เข้าไปช่วยนะคร
1: ับ
0: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งนะครับในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาค
1: ครับ
0: แต่ละภาคเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมอย่างยกตัวอย่างว่ากับที่นครราชสีมาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมีจากชัยภูมิมาร่วมสระบุรีมาร่วมถ้าก็ทราบ
1: จังหวัดข้างเคียง
0: ครับผม
1: ใกล้พื้นที่ไหนก็จะมาร่วมนั่นด้วย
0: เพราะเราสามารถจัดได้เนี่ยไม่ครบทุกจังหวัด
1: ครับ
0: เราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ60,000กว่าราย
1: ครับ
0: ก็มีการขอไกล่เกลี่ยหนี้

0: สินะประมาณ 40,000 กว่ารายเลย
1: ครับ
0: ก็ไกลเกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับเพราะว่าในส่วนนี้ทางท่านอธิบดีคุ้มครองสิทธิ์นะอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้ง
1: ครับ
0: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยศก็
1: ม
0: าโคบูต้าก็มา
1: ครับ
0: ก็ทุนทรัพย์ประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
1: ครับ
0: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
1: เยอะมาก
0: ครับผม
1: เ
0: พราะผมไปเนี่ยก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะครับ
1: ครับคือถ้าไปเปิดงานด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
0: ก็ลงไปคุย
1: กับพี่น้องประชาชนด้วยก
0: ับ
1: กลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
1: ้ครับ
0: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
1: ครับ
0: ก็มีการมากู้เงินแล้วก็มาค้ำก
1: ันค้ำกัน
0: ค้ำกับค้ำกันสามคนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็สองคนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
1: โอ
0: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
1: คร
0: ับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ไปเจอปัญหามีคุณป้าคนหนึ่งนะครับออกรถให้ลูกสาวแต่รถคันนี้ลูกสาวจะไปจำนำหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็รถก็หายไปไม่สามารถรถมาคืนทางบริษัทได
1: ้
0: ก็จากจะต้องผ่อนเดือนละ10,000กว่าบาท15,000
1: ก็คือผ่อนลมไปเลยเพราะลูกสาวก็ไม่ได้ขับรถอยู่แล้ว
0: ใช่ฮะก็ไม่สามารถเอารถมาคืนให้กับบริษัทได้
1: ครับก็ต้องผ่อนต่อไป
0: ครับก็ไปสามารถต่อรองได้เหลือเดือนละ1,500บาท
1: โอ้จากหลักหมื่น
0: ครับ
1: ลดลงมาเหลือหลักพัน
0: ครับซึ่งคุณป้าเขาดีใจมากนะผมว่าอีกประมาณ10,000กว่าบาทเนี่ยผมว่าเขาสามารถไปดูแลครอบครัวอะไรก็ได้เนี่ยหลายไล่เลยนะครับ
1: ครับ
0: จากนี่บัตรเครดิตนะครับแสนกว่าบาทเนี่ยเหลือ15,000ฮะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มีลูก2คนผมก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปช่วยดูแลลูกนะครับไปก็ไม่ได้ไกลเปิดอย่างเดียวนะไปแต่ก็เดินลงด้วยเลยนะ
1: ครับ
0: ลงไปตามบูธอะไรต่างๆซึ่งผมว่าก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินหลายที่นะครับก็อย่างกรุงไทยอย่างอมสินอะไรเนี่ยเขาให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับแม้กระทั่งบจส.เนี่ยเขาก็มาพูดคุยมาสามารถปลดผู้ค้ำประกันหนี้อะไรได้จำนวนหลายรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ปีนี้ก็หมดไปที่3ครั้งปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มใหม่นะครับเราประกาศประชาสัมพันธ์ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ไปใกล้ๆเนี่ยจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ลองไปดูนะครับเพราะหลายคนเนี่ยตอนแรกก็ไม่อยากมานึกว่าไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้นะครับไม่สามารถทำอะไรได้ไม่กินพอไปปุ๊บคนนึงไปอย่างที่ผมนำเรียนนะจากผ่อนเดือน10,000กว่าบาท15,000เหลือ1,500อย่างเง
1: ี้ยแ
0: ล้วเขาไม่เสียไม่มีอะไรจะเสียเลยนะคร
1: ับ ก็เกิดการบอกต่อ
0: ครับ
1: ลงพื้นที่ปุ๊บหลังคนก็มา
0: หลังมาครั้งสุดท้ายเนี่ยจัดที่จังหวัดปทุมธานีนะครับใครกรุงเทพผมก็ลงไปก็ถามเขามาหมดแล้วนนทบุรีบ
1: ้
0: านอยู่กรุงเทพปริมณฑลอยุธยาอย่างเงี้ยเขามาพอเขารู้แล้วแล้วเขาบอกจะจัดอีกเมื่อไหร่บอกว่าปีงบประมาณนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วรอปีนะงบประมาณหน้าเนี่ยมกราคมเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะครับก็มาประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ใครน่าจะปักหลักรอเลยนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นโครงการนี้เดี๋ยวอยู่ใกล้จังหวัดฉันเดี๋ยวฉันไปแน่นอนเพราะบรรดากลุ่มนี้เพราะว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เยอะเลยทีเดียว
0: 5,000 กว่าล้านนี่ผมว่าเป็นที่ลดปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะผมถือว่าเป็นเงินค่อนข้างที่จะสูงนะ
1: ครับ
0: ที่ลดปัญหาแล้วประชาชนเขาก็จะได้มีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับผมยกตัวอย่างป้าบอกว่าแทนที่จะต้องผ่อนมาเดือนละ15,000นะครับเหลือ1,500มีหลานด้วยก
1: ็
0: ได้เลี้ยงหลานส่งหลานเรียนในต่างๆมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผม
1: ครับวันนี้ถือว่าได้เห็นหลากหลายมิตินะครับบทบาทของกระทรวงยุติธรรมที่ได้เข้าไปอำนวยความยุติธรรมแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาในเชิงสังคมนะครับที่เป็นปัญหามาช้านานทั้งเรื่องของมิติยาเสพติดเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้ารวมถึงเรื่องของหนี้สินนะครับที่หลากหลายได้ครบวงจรมากๆวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีโทรุฑพลนวรัตน์นะครับท่านปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแค่ตื่นตี 3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวัน แกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
3: กลับมาเถอะลูก
4: ไม่ยากแม่สิเรานะแม
2: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
3: รักแก้วแม่เถอะลูก
5: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
6: ๆ
1: แม่เล่นอะไรเนี่ย
2: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: แม้จะมีความยาวเพียงแค่ 1.5 กิโลเมตรแต่ถนนเยาวราชสายนี้กลับเป็นถนนที่ไม่เคยหลับไหลเพราะที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศให้ได้มาเยี่ยมเยือนโดยเฉพาะความเป็นพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ที่หลอมรวมศรัทธาความเชื่อของผู้คนมานานนับร้อยปีจนกลายเป็นเสน่ห์แห่งสังคมพหุวัฒนธรรมขณะเดียวกันเยาวราชก็ยังนับเป็นย่านการค้าการลงทุนเป็นแหล่งสตรีทฟู้ดที่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกรู้จักและยกให้เป็นไชน่าทาวน์ไทยแลนด์ด้วยอาหารรสเลิศและกิจการร้านค้าที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและหากมองให้ลึกลงไปกว่านั้นฉากหน้าของถนนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความเฟื่องฟูสายนี้ยังมีฉากหลังที่เป็นเหมือนโลกคู่ขนานที่คอยขับเคลื่อนความรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นนั่นก็คือแรงงานต่างถิ่น
1: สู้ๆค่ะอายุ33ครับมาจากพม่านี่พม่าครับ
0: สู้ๆคือหนึ่งในชาวเมียนมาหลายร้อยชีวิตที่เดินทางจากบ้านเกิดมาแสนไกลเพื่อเข้ามาหางานทำด้วยการใช้แรงกายแลกเงินเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชาติคนอื่นๆบนถนนเยาวราชสายนี้ด้วยข้อจำกัดทางการศึกษาและภาษาสื่อสารปัจจุบันสู่สู่รับหน้าที่เป็นลูกจ้างร้านสตรีทฟู้ดที่เปิดขายในช่วงหัวค่ำ
1: มาใช่ไหมคะมาตัดชิเลยใช่ตัดชิเลยก็นี่ไม่ใส่ก็ติดกงเทกค่ะชุดมาก็มีแฟนอยู่ค่ะ
2: อ๋อแฟนมาก่อน
1: ใช่ค่ะแฟนมาก่อนค่ะนี่พม่าก็ไม่ได้อะไรเลยพม่านี่เดือนแรก2,000 กว่า300,000นี่งานมีก็นะได้อยู่นี่ท่านี่แหละนี่อยู่นี่ก็ได้เยอะ
2: เงินที่เราได้เราทำอะไรบ้าง
1: นี่แม่ส่งนะลูกก็มีลูกคนนึงก็มีแม่เลี้ยงอ่ะให้ส่งเนี่ย
2: ส่งไปที่ไหนครับ
1: แม่พม่านะคะคิดถึงมากเลยอ่ะลูกก็คิดถึงมากเลยคุยทุกวันเลยอ่ะ
0: แม้จะลำบากกายในแผ่นดินใหม่ที่ไม่คุ้นเคยแต่เพื่อชีวิตที่อยู่ดีมีสุขของคนข้างหลังสู่ๆจำต้องใช้เงินอย่างประหยัดและอดออมเงินในแต่ละเดือนให้มากที่สุดด้วยการเช่าห้องพักเล็กๆที่ถูกแบ่งพื้นที่เป็นห้องๆร่วมกับเพื่อนที่ทำงานอยู่ในร้านเดียวกันเพื่อให้มีเงินเหลือมากพอที่จะส่งกลับไปให้ลูกได้ร่ำเรียนหนังสือและมีกินมีใช้
1: ไอันนี้ก็แฟนนะคะนี่ทำงานร้านเดียวกันนะคะค่ะ
2: แล้วเขาต้องอยู่ตรงไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะเขาอยู่นี้นะคะ
2: นี่ห้องของซูซูอันนี้อยู่กับใครครับ
1: อยู่กับแฝดนะคะ
2: อ๋อ
1: ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ราคาเท่าไหร่ครับที่เรา
1: ราคา3,000นะคะเดือนละ3,000ค่ะนี่ก็ร้านตรงนี้ใช่ไหมใกล้ๆเองเลยอ่ะไปใกล้ๆเองเลยกัดมาก็ใกล้ๆแล้วก็นี่ทำงานอยู่ด้วยกันก็แค่นี้ก็มี4คนไปด้วยกันอยู่ด้วยกัน
2: อ๋อก็คืออยู่ตรงนี้เพราะมันใกล้ที่ทำงาน
1: ใช่ค่ะใกล้ค่ะ
0: ทุกวันซูซูจะเดินเท้าผ่านตรอกซอกซอยของเยาวราชไปยังร้านอาหารที่เธอทำงานซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่พักสิ่งหนึ่งที่ซูซูเหมือนคนจีนก็คือความเป็นคนขยันขันแข็งทำงานด้วยความตั้งใจสำหรับนายจ้างเธอเป็นแรงงานที่มีความสามารถและเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน
1: ที่ร้านเนาะทุกอย่างเลยค่ะนี่กิโต้ก็ได้แล้วก็ลูกค้าก็สาหานะคะแล้วก็ดูก็ได้ดูเป็นนะคะแล้วก็นี่ต่างย่านอ่ะนี่กงเผาหน้าก็ได้ย่างก็ได้เลยค่ะหาล้างจานก็ได้ทำทุกอย่างเลย
2: ทำทุกอย่างเลย
1: ทำทุกอย่างเลยนี่ไม่ว่าก็ทำไปเลยทำก็ได้นี่ค่ะไม่มีว่าก็ทำเลย
3: ส่วนมากซูๆก็จะมายืนเผายืนอะไรตรงนี้ครับทำได้ทุกอย่างก็จะเข้าใจภาษาไทยเยอะคนงานในร้านส่วนมากจะเป็นชาวพม่าครับก็เขาทำงานได้ค่อนข้างดีครับทำงานได้หนักกว่าได้เยอะกว่าครับก็รู้สึกว่าเป็นความโชคดีนะครับที่แบบได้เจอลูกน้องขยันเพราะว่ามันจะมีส่วนน้อยครับที่แบบว่าขยันบ้างแบบไม่ค่อยทำงานบ้างแต่ส่วนมากเราร้านเราจะเจอลูกน้องค่อนข้างขยัน
0: แรงงานเพื่อนบ้านเหล่านี้เดินทางจากบ้านมาพร้อมกับความหวังยอมรับในความเป็นพลเมืองชั้น2ของตัวเองในแผ่นดินอื่นยอมก้มหน้าทำงานเก็บเงินส่งให้ครอบครัวเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นซึ่งการเข้ามาแสวงหาชีวิตที่สุขสบายของชาวเมียนมาบนถนนเยาวราชนั้นก็มิได้แตกต่างจากชาวจีนโพ้นทะเลที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ามาเสี่ยงโชคชะตาค้นหาความมั่งคั่งบนถนนสายมังกรแห่งนี้ตั้งแต่ครั้งเริ่มสร้างเมื่อร้อยกว่าปีก่อนในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนการเกิดขึ้นของถนนเยาวราชเป็นช่วงเวลาที่มีคนจีนโพ้นทะเลจำนวนมากได้เริ่มอพยพเข้ามาตั้งรกรากบริเวณย่านสำเพ็งอยู่ก่อนแล้วโดยแต่ละกลุ่มที่เข้ามาก็จะมีการแบ่งกลุ่มกันเองตามภาษาพูดท้องถิ่น
4: ต้องเท้าความก่อนว่าคนจีนพ้นทะเลเนี่ยที่หลักๆที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่5กลุ่มภาษาก็คือแต้จิ๋วที่ว่าที่เราคุ้นเคยคนส่วนใหญ่ในเมืองไทยคนจีนแต้จิ๋วแล้วก็มีฮกเกี้ยนมีไหหลำมีกวางตุ้งและฮักกาฮักกาก็คือคนจีนแคะซึ่งตามหลักก็คือเป็นจีนทางตอนใต้อยู่ชายฝั่งทะเลคือจีนกลุ่มภาษาต่างๆเนี่ยจริงๆก็เมื่อตั้งแต่ต้นรัชกาลศิลป์เนี่ยก็จะอยู่เป็นชุมชนที่เขาค่อนข้างจะไม่ค่อยปะปนกันอย่างฮกเกี้ยนเนี่ยจะไปอยู่แถบที่กูดีจีนตรงแถวสันเจ้าเกียรติอันเก่งอะไรเงี้ยมันก็คือแต่ละชุมชนเขาก็อยู่กันแบบว่าค่อนข้างจะแยกกันอยู
5: ่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราค้าขายโดยการที่แบบมีการแต่งสำเภานะแล้วก็คือทางกลุ่มจีนเก่านี่แหละนะฮะก็เป็นผู้ที่เดินทางเดินเรือสำเภาเป็นตัวแทนของพระราชกษัตริย์เนี่ยนะเข้าไปค้าขายแบบจิ้มก้องนะฮะและค้าขายด้วยตนเองด้วยนะฮะก็มีการนำพวก

0: ามว่าแออัดขนาดไหนเนี่ยจริงๆตอนปีตอนรัชกาลที่1 นี่เองฮะตอนแออัดมากนั่นนะฮะก็คือที่มาของการที่จะต้องขยายสำเพ็งออกไป
1: ถนนเยาวราชคือหนึ่งในถนน18สายของโครงการขยายสำเพ็งโดยมีจุดเริ่มต้นจากคลองรอบกรุงตรงข้ามป้อมมหาชัยตัดลงไปทางด้านทิศใต้ไปจนถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือบริเวณวงเวียนโอเดียนในปัจจุบัน
0: จริงๆมันเป็นเรียกง่ายว่าเป็นโครงการของกระทรวงโยธาธิการซึ่งตอนนั้นสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยท่านเป็นเจ้ากระทรวงอยู่ตอนนี้ท่านก็เสนอขยายสำเพ็งโดยการตัดถนน18ถนนเยาวราชก็คือหนึ่งในถนนเส้นนั้นเยาวราชเนี่ยตัดในตอนปี2434ในสมัยรัชกาลที่5ฮะแต่ทราบไหมครับว่าเยาวราชเนี่ยใช้เวลาตัดถนนเสร็จสมบูรณ์เนี่ยกี่ปีเยาวราชตัดถนน2434เสร็จเอาในปี2443นับเวลาก็คือ8ถึง9ปี
1: คนจีนพ้นทะเลที่มีเพียงเสื้อผืนหมอนใบติดตัวกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาถนนเยาวราชให้กลายเป็นถนนที่มั่งคั่งจนได้รับสมญานามว่าถนนแห่งทองคำ
2: ร้านทองเนี่ยนะครับก็มีประวัติค่อนข้างยาวนานนิดนึงนะครับเปิดมาประมาณ160กว่าปีแล้วนะครับก็เปิดมาเนี่ยตั้งแต่รุ่นเทียดนะครับรุ่นเทียดก็คือรุ่นที่1นะท่านเนี่ยอพยพมาจากประเทศจีนนะครับพอตอนนั้นเนี่ยก็ต้องหนีภัยสงครามอ่ะครับเป็นยุคของสงครามด้วยนะก็หนีมาจากที่ประเทศจีนแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยท่านเนี่ยเป็นช่างทําเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับนะฮะก็คือผลิตพวกแบบอุปกรณ์เกี่ยวกับเงินซิลเวอร์อะไรต่างๆอะไรพวกนี้ครับทีนี้เนี่ยก็มาหาอาชีพทําในที่ประเทศไทยนะครับก็มาเปิดร้านเล็กๆตั้งโต๊ะอยู่ริมแม่น้ําอยู่แถวท่าน้ําราชวงศ์ตรงนี้ครับเปิดเป็นร้านซิลเวอร์เล็กๆทําเงินทําช่างทองช่างเงินเล็กๆเท่านั้นเองครับทีนี้เนี่ยเขาก็สังเกตดูว่าทองเนี่ยคนก็เริ่มใช้กันเยอะขึ้นเริ่มเอามาเก็บเพราะว่ามันมีมูลค่ามากขึ้นด้วยแต่ซิลเวอร์มันไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยเริ่มเปลี่ยนไอ้ตัวแมทเทอเรียลตรงนี้ครับจากตัวเงินมาเป็นตัวทองแทนนะครับทำไปทำมาเสร็จปุ๊บลูกค้าติดใจชอบนะครับก็เลยเปลี่ยนมาทำเป็นทองเลยทั้งหมด
1: ยุคเริ่มแรกของการค้าทองในประเทศไทยมีร้านขายทอง4ร้านคือตั้งโต๊ะกังงี่ซุยเหงเซ่งซุนหลีอี้ซุนปัจจุบัน3ใน4ร้านเลิกกิจการไปแล้วเหลือเพียงตั้งโต๊ะกังตำนานร้านทองร้านแรกผู้บุกเบิกการค้าทองในสยามประเทศที่ยังคงตั้งตระหง่านใจกลางถนนเยาวราชผ่านการเวลามา160กว่าปีและร้านทองหลังนี้ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นการค้าขายทองในประเทศไทยความเฟื่องฟูของถนนเยาวราชไม่ได้ดึงดูดแค่ช่างฝีมือเท่านั้นหากแต่ยังเชื้อเชิญให้ชาวจีนกลุ่มใหม่เข้ามาแสวงหาความมั่งคั่งเช่นเดียวกับกลุ่มจีนเก่าที่เดินทางล่วงหน้ามาก่อน
0: มีคนพบคำที่เป็นเหมือนกลอนเนี่ยอยู่ที่ประชาวัดดอนเขามีคำกล่าวว่าเนี่ยเขาล่องเรือมาผ่านน้ำดำก็คือน้ำมันลึกแหละล่องเรือผ่านมาแล้วก็มาถึงเมืองไทยเนี่ยก็หวังว่าสิ่งที่เขาหวังมีอยู่3อย่างเขาเรียกว่าซาสัวก็คือ1มาแล้วอยากมาเป็นเจ้าสัว2ก็คือมีเงินร่ำรวยเงินทองจะกลับไปถึงสัวก็คือกลับไปเมืองจีน3ถ้ายากจนข้นแค้นก็ฝังร่างอยู่ที่นี่สัวก็กลายเป็นจีนจนไร้ญาติแล้วก็ต้องฝังร่างอยู่ที่ประชาวัดดอนเนี่ยคือเรามักจะนึกว่าแบบว่าคนจีนพอเข้ามาที่นี่แล้วทุกคนจะร่ำรวยเป็นเจ้าสัวกันหมดแต่มันไม่ใช่มันจีนจนก็มีอยู่จนทุกวันนี้ถ้าเราไปดูเยาวราชเราเห็นฉากหน้าของถนนเยาวราชเนี่ยเต็มไปด้วยร้านทองเต็มไปด้วยห้างร้านแต่ถ้าเข้าไปดูซอกหลืบข้างหลังเนี่ยเราก็ยังจะเห็นจีนจนอยู่ฮะจริงๆแล้วมันก็ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะการสร้างเนื้อสร้างตัวมันย่อมต้องมีคนโชคดีและโชคร้ายเป็นธรรมดา

0: ย่านตลาดเก่าเยาวราชหรือที่คนจีนเรียกกันว่าเหล่าตักลักนับเป็นธุรกิจเอกชนที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและเป็นจุดเริ่มต้นของย่านชัยหน้าทาวเยาวราชซึ่งก่อตั้งโดยเจ้าสัวเหนียงตลาดแห่งนี้มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน
1: คือย่านตลาดเก่าเยาวราชเนี่ยนะคะตัวคำว่าตลาดเก่าเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าตลาดพระยาไพบูลย์สมบัตินะฮะตลาดพระยาไพบูลย์เนี่ยเป็นแหล่งซึ่งถูกอ้างอิงถึงนะฮะในเรื่องของในอย่างตำราแม่ครัวหัวป่าก็จะบอกว่าต้องไปซื้อของอะไรบ้างที่ตลาดเก่านะฮะก็จะเหมือนกับว่าเป็นข้าวของแบบเมืองจีนแบบของดีๆนะฮะที่นำเข้ามาแล้วก็มาขายมาจำหน่ายแบบเนี้ยคนก็จะรู้ว่าถ้าเราต้องการสินค้าเมืองจีนดีๆสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นของกินของใช้เนี่ยก็ให้ไปเดินที่ตลาดเก่าแล้วคนในย่านนั้นเองเนี่ยโดยตัวของเขาเองในตัวของตลาดอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเมืองขนาดเล็กที่อยู่ภายในแล้วก็เป็นย่านสินค้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยมันก็ทำให้แบบไม่เคยมีช่วงเวลาที่เว้นว่างนะมันก็จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญแล้วก็เป็นพื้นที่ซึ่งแบบคนมาใช้เงินกันนะเศรษฐกิจมันหมุนเวียนในบริเวณนี้นะคะเพราะนั้นในย่านเยาวราชก็จะเป็นพื้นที่ของเศรษฐกิจนะต่อเนื่องมาโดยตลอด
0: นอกจากวัตถุดิบจากประเทศจีนแล้วสิ่งหนึ่งที่ชาวจีนได้นำติดตัวมาในเยาวราชและยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนั่นคือวัฒนธรรมการเจี๋ยมวย
2: เจี๋ยมวยก็คือกินข้าวต้มเพราะเจี๋ยมวยเนี่ยเขาไม่มีกับข้าวหลากหลายแบบนี้ง่ายๆมีจับฉ่ายมีไข่เค็มมีถั่วทอด 3-4 อย่างกับข้าว 3-4 อย่างเจี๋ยมวยเนี่ยจะเป็นรสชาติจืดๆเขาจะกินข้าวต้มบ้างแล้วก็จิ้มซีอิ๊วกินอย่างเงี้ยอย่างบางคนจับฉ่ายเนี่ยรสชาติเราดีเขาก็ว่าเจือไปเขาจะจิ้มซีอิ๊วอะไรเงี้ย
3: เจี๋ยมวยนะคะเป็นภาษาแต้จิ๋วเป็นวัฒนธรรมของคนจีนเชื้อสายแต้จิ๋วนะคะที่เขาอพยพมาจากที่นั่นนะคะเจี๋ยมวยเนี่ยนะคะสะท้อนวิถีชีวิตของคนจีนอพยพที่เข้ามาอยู่นะคะค่อนข้างพบว่าเป็นวิถีชีวิตพ่อค้าเพราะฉะนั้นอาหารการกินเนี่ยแน่นอนนะคะถ้าคนอยู่ในพื้นที่การค้าของเขาอ่ะเขาก็คงต้องเร่งรีบอย่างมากนะ
0: ในอดีตการกินเจี๋ยมวยหรือการกินข้าวต้มจะนิยมกินช่วงเช้าเพื่อให้อิ่มท้องในเวลาเร่งรีบแต่เมื่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไปวัฒนธรรมการเจี๋ยมวยก็แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารของคนไทยที่ชื่นชอบอาหารรสชาติจัดจ้านจนกลายเป็นต้นทางของร้านข้าวต้มโต้รุ่งที่มีอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
3: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะอาหารมันก็พอจะบอกถึงผู้คนได้ทั้งฝั่งว่าในเชิงของกายภาพในสถานที่อยู่ของเขาอยู่ในภูมิทัศน์แบบไหนนะคะมีวัตถุดิบอะไรวัตถุดิบนั้นส่งผลต่อชีวิตเขายังไงไปจนกระทั่งถึงเชิงของสังคมวัฒนธรรมยกตัวอย่างเช่นเขากินแบบนี้เพราะอาชีพเขาเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอาหารจึงไม่ใช่แค่เรื่องที่ทำให้อิ่มท้องอะค่ะมันมีคุณค่าและความหมายอีกในหลายๆมิติของมันอยู่พอสมควร
0: นอกจากวัฒนธรรมการทานอาหารที่กลายมาเป็นธุรกิจสร้างกำไรให้แก่ลูกหลานพันมังกรจนถนนเยาวราชได้ถูกขนานนามให้เป็นถนนสายอาหารอันเลื่องชื่อแล้วความเชื่อและความศรัทธาก็ยังเป็นสิ่งที่ชาวจีนโพ้นทะเลได้นำติดตัวมาเช่นกันอันจะเห็นได้จากวัดจีนและศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ตลอดเส้นถนนที่คดเคี้ยวดุจตัวมังกร
4: ร้านจึงเตี๋ยวหดนะครับต้องบอกเลยว่าก่อตั้งมาประมาณ60ปีแล้วนะครับตั้งแต่ยุคอาม่ากงมาจากเมืองจีนเลยถ้าพื้นเดิมเลยคือเราทำเกี่ยวกับของไหว้ของคนจีนก็จะมีของไหว้หลักๆทั้งเทพเจ้าและบรรพบุรุษแต่พอถึงยุคผมเนี่ยเรายุคป้ายก็ได้เริ่มเปลี่ยนเป็นว่าได้มีของไทยเข้ามาเพิ่มอย่างแต่ก่อนนี้ครับการไหว้พื้นฐานของคนจีนเลยจะมีแค่ตัวกิมจั่วองเซจี ซึ่งเป็นกระดาษหลักแต่พอมายุคใหม่เนี่ยเราก็ทำของที่เหมือนใช้เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ครับอย่างที่ผ่านมาผมก็ได้ทำอย่างเราเกิดโควิดเราก็ได้ทำเป็นชุดตรวจ ATK พร้อมกับวัคซีนพร้อมกับแมสขึ้นมาอะไรเงี้ยให้มันสอดคล้องและให้มันตอบรับกับสังคมสมัยใหม่ครับ
5: คนจีนไปที่ไหนก็เอาศรัทธาไปด้วยเลยศรัทธาที่ว่านี่คือความเชื่อของคนจีนน่ะมันมีหลักๆมีอยู่ 3-4 อย่าง1คือไหว้บรรพบุรุษบูชาบรรพบุรุษ2คือเรื่องลัทธิเต๋า3คือขงจื้อใช่มั้ยแล้วก็4ก็คือพุทธมหายานแต่หลักๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของสันเรื่องของเจ้าแบบลัทธิเต๋านี่แหละไอ้พิธีต่างๆนานาเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยคนจีนมาพร้อมกับการไหว้เจ้าแล้วก็จนทุกวันนี้ก็ยังมีการไหว้เจ้าอยู่เช่นแบบว่าโดยเทศกาลสำคัญนะตรุษจีนเชงเม้งตาจีนไหว้พระจันทร์ต่างๆนานาเนี่ยฮะก็คือยังมีกันอยู่ถ้าไปดูทุกวันนี้เนี่ยคนไทยก็บางคนเนี่ยขนาดเป็นคนไทยก็ไหว้ด้วยที่เห็นชัดๆเลยคือการไหว้แก้ชงไปมาคนจีนก็ไอ้คนไทยเนี่ยไหว้เจ้าพอๆคนจีน
0: นอกจากวัฒนธรรมของชาวจีนแล้วปัจจุบันถนนเยาวราชสายนี้ยังเคียงข้างไปด้วยวัฒนธรรมของชาวเมียนมาที่เดินทางเข้ามาพร้อมกับแรงงานหนุ่มสาวผู้ใฝ่ฝันถึงความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตด้วยเช่นกันนั่นคือวัฒนธรรมการกินหมากพลูร้านขายหมากพลูเล็กๆตามตรอกซอกซอยที่เร้นกายจากถนนสายหลักหรือร้านหมากด่วนกลายเป็นสถานที่พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนทุกสุขของกลุ่มแรงงานร่วมโชคชะตาที่ไม่ต่างอะไรกับร้านกาแฟของคนไทยหรือร้านน้ำชาของคนจีน

0: าอยู่ที่เยาวราชนานหรือยังครับ
1: นานแล้วค่ะ10กว่าปีแล้ว
0: ทำไมเราถึงมาอยู่เยาวราชครับ
1: มันขึ้นอยู่กับว่าคนที่พามาตั้งแต่แรกเขาพามาตรงนี้ไงก็เลยมาอยู่ตรงนี้เลยเราคุ้นเคยกับตรงนี้ไงเราไม่เคยไปทำงานที่อื่นตอนนี้ก็เนี่ยช่วยขายของแค่นี้แหละ
0: ก็มีขายของนี่เห็นว่ามีขายหมากด้วยนี่คืออะไรครับ
1: ก็อาหารต้องพูดกับหมาเนี่ยของกินประจำที่บ้านเราไง
0: คนทั้งบ้านนี่กินทุกคนเลยเหรอครับ
1: กินทุกคนเลยก็ร้อยละ9
0: ทำไมคนทั้งบ้านถึงกินหมากครับ
1: อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันมีประจำบูรังเนาะตั้งแต่เขากินหมาประจำบูรังกินมาแล้วครับแก้ง่วงด้วยไงเวลาทำงานง่วงก็รู้หมาก็แก้ง่วง
2: วัฒนธรรมทานาคาคืออีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นชาวเมียนมาได้เป็นอย่างดีถึงการใช้สมุนไพรธรรมชาติเป็นเครื่องประทินโฉมที่มีมานานกว่า200ปีจนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่ได้รับความนิยมและสร้างความรู้จักให้กับชาวเมียนมาเพราะทานาคาเป็นเหมือนสมบัติประจำบ้านที่ต้องมีไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม
3: นี่ดันราคาเนี่ยนี่อะไรนะนี่นูภาษาไทยไม่รู้นะสร้างกาบานะคะนี่ท่าดีก็นี่ท่าก็เยี่ยมมากเลยอ่ะนะ
4: ก็คือเหมือนช่วยให้หน้าใสหรือเปล่าหน้าสวย
3: ใช่ค่ะสวยนี่พม่าก็สวยชอบเลยอ่ะ
5: ถามว่าเราต้องการจะแยกขีดเส้นชัดๆระหว่างชนชาตินะคะในวันนี้นะในความเป็นไทยเนี่ยคงตอบว่ายากมากเลยนะคะไม่ว่าจะในเชิงกายภาพลองเอาเลือดเราไปวัดก็ไม่ได้แล้วนะคะก็จะพบว่าในเลือดของเราเนี่ยมันพิสูจน์ออกมาว่าเรามีเชื้อสายเชื่อมโยงกับจีนอยู่มากอยู่พอสมควรนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่ามันก็มีการร้อยรัดเกี่ยวกันเอาไว้นะคะอย่างลึกซึ้งมากแล้วนะจนไม่สามารถแยกกันออกหรอกค่ะ
2: แม้การเวลาจะผ่านมากว่า122ปีแต่ถนนเยาวราชสายนี้ก็ยังคงเป็นย่านการค้าสำคัญเชกเช่นในอดีตวิถีชีวิตของผู้คนจากต่างแผ่นดินต่างวัฒนธรรมได้หลอมรวมกันอย่างแนบแน่นกลมกลืนและอย่างรากลึกอย่างมั่นคงบนถนนสายมังกรที่พร้อมบอกเล่าเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์สีสันแห่งวัฒนธรรมและความทรงจำจากอดีตสู่ปัจจุบันให้กับนักท่องเที่ยวและผู้คนรุ่นใหม่ๆไปตราบนานเท่านาน

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: ชุดไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้ซึ่งเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
2: กรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
3: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
3: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
6: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนอง

0: นาฬิกาค่ะฝ่ายความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั่วพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังมีการบังคับใช้กฎหมายวิสามันและจับกุมแกนนำระดับปฏิบัติการได้จากเหตุการณ์การบังคับใช้กฎหมายบริเวณเทือกเขาตะเวพื้นที่ตำบลบงอำเภอระแงะและเขตรอยต่อตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้สมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2คนและสามารถควบคุมตัวสมาชิกผู้ก่อเหตุระดับปฏิบัติการได้อีก1คนในพื้นที่ตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้สั่งการด่วนไปยังสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งและฐานปฏิบัติการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาให้เพิ่มความพร้อมขั้นสูงสุดดูแลความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยห้ามประมาทและต้องมีความพร้อมในการตอบโต้ทันทีเนื่องจากประเมินว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอาจจะก่อเหตุเพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐประกอบกับพบความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในการลักลอบขนย้ายอาวุธและระเบิดแสวงเครื่องเข้ามาพักคอยในพื้นที่เพื่อรอจังหวะลงมือทั้งนี้ฝ่ายความมั่นคงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการใช้ประโยชน์จากงานด้านการข่าวประสานงานและตรวจสอบข่าวสารกับแหล่งข่าวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งยกระดับความเข้มงวดในการเฝ้าระวังเหตุรุนแรงในทุกรูปแบบเนื่องจากกลุ่มคนร้ายอาจมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีตามสถานการณ์กรมการค้าภายในร่วมกับ6ห้างโมเดิร์นเทรดรายใหญ่เชื่อมโยงผลผลิตผลไม้จากสวนเกษตรกรเข้าสู่ตลาดค้าปลีกค้าส่งและตลาดพรีเมียมปริมาณรวมกว่า 50,000 ตันนายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าแนวทางบริหารจัดการผลไม้ปีนี้ได้ขยายตลาดไปยังผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆมากขึ้นเพื่อให้ผลผลิตที่ออกจากสวนมีช่องทางรองรับที่หลากหลายและสามารถเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วโดยวางกลไกเชื่อมโยงตั้งแต่สวนเกษตรกรตลาดกลางสินค้าเกษตรโมเดิร์นเทรดผู้บริโภคให้เป็นห่วงโซ่เดียวกันซึ่งได้รับความร่วมมือจากโมเดิร์นเทรด6รายได้แก่โกโฮเซลบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์โลตัสเดอะมอลล์กรุ๊ปท็อปส์และแมคโครเชื่อมโยงผลผลิตจากสวนเกษตรกรเข้าสู่ตลาดค้าปลีกค้าส่งและตลาดพรีเมียมและยังได้เพิ่มมิติการตลาดด้วยการดึงศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาช่วยสร้างกระแสการบริโภคเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และฐานแฟนคลับซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อเปลี่ยนจากการประชาสัมพันธ์สินค้าไปสู่การสร้างความต้องการซื้อจริงในตลาดโดยสามารถเชื่อมโยงการรับซื้อและการกระจายผลไม้ไทยปริมาณรวมกว่า 50,000 ตันรวมมูลค่ากว่า 2,690 ล้านบาทไทยเจ้าหญิงอัสตริดแห่งราชวงศ์นอร์เวย์สิ้นพระชนม์แล้วสำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงอัสตริดพาเชษฐภคินีในสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5สิ้นพระชนม์เมื่อวานนี้ขณะมีพระชนมายุ94พรรษาหรือหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5เพียง2วันนับเป็นข่าวเศร้าซ้ำสองสำหรับพระสงฆ์นิกรชาวนอร์เวย์ในการแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ยังระบุถึงพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8ว่าเจ้าหญิงอัสตริดทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระราชวงศ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งนี้เจ้าหญิงอัสตริดมีพระพารณาไม่แข็งแรงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนมีนาคมพระองค์ทรงเข้ารับการรักษาพระวรกายในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดบวมต่อไปรับชมรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ค่ะ
1: ไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายการเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น.

0: 365ไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีชวนคนไทยออกเดินทางสัมผัสเสน่ห์ของเมืองไทยที่เที่ยวได้ทุกฤดูทุกภูมิภาคและทุกสไตล์ทั้งธรรมชาติอาหารวัฒนธรรมเทศกาลและวิถีชีวิตชุมชนทุกทริปของคุณไม่เพียงเติมเต็มความสุขให้หัวใจแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นมาร่วมค้นพบประสบการณ์ดีๆใกล้ตัวไทยเที่ยวไทยได้ทุกวันเที่ยวได้ทั้งปีและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันนะครับสำหรับช่วงนี้ขอเชิญรับชมรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะมาสานฝันให้น้องๆสามารถเตรียมพร้อมเข้าสอบมหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการได้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาติวเข้มกับข้อสอบ A level วิชาฟิสิกส์ครับกับครูฟิลอาจารย์อภิชัยใจจิตนั่นเองนะครับตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วน้องๆพร้อมหรือยังครับถ้างั้นก็ไปติวกันได้เลยนะครับสวัสดีครับน้องๆครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้พบกับครูพี่ฟิลนะครับในเนื้อหาสาระวิชาฟิสิกส์ A level นะครับก่อนอื่นนะครับน้องๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับให้น้องๆเนี่ยไปดาวน์โหลดเอกสารครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลย www.etvthai.tv นะครับพอกดโหลดแล้วก็มานั่งเรียนกันเลยครับน้องๆครับวันนี้นะครับพี่ฟิลจะมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมากครับในการเอาไปทำข้อสอบ A level นะครับซึ่งเป็นบทที่น้องๆหลายๆคนมองข้ามกันนะครับนั่นก็คือบทไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะครับเป็นบทที่หุยแทนค่าแล้วตอบเลยแล้วก็ลูกเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแพรวๆมากแต่ว่าน้องๆจะต้องมีสมาธิเฉยๆนะครับน้องสามารถเก็บ3คะแนนได้เลยจากบทนี้นะครับแล้วออกทุกปีด้วยนะครับวันนี้จะมีแนวข้อสอบและข้อสอบเก่าเนี่ยให้น้องๆได้ลองทำกันด้วยครับน้องๆครับอ่ะก่อนอื่นครับเราจะต้องมาทำความรู้จักว่าไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันเริ่มจากอะไรนะครับคนแรกครับที่เขาเนี่ยคิดเรื่องเกี่ยวกับแรงดูดกับแรงผลักทางไฟฟ้าครับนั่นก็คือคูลอมนั่นเองคนเนี้ยชื่อว่าคูลอมเนี่ยเรียกสั้นๆว่าคูลอมก็ได้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่เป็นรูปวาดนะครับหน้าตาจริงเนี่ยยังไม่มีใครเคยเห็นนะครับแต่ว่าเนี่ยคือคุณลุงคูลอมคนนี้แหละเป็นคนคิดเรื่องแรงดูดกับแรงผลักทางไฟฟ้าซึ่งเขาบอกว่าถ้าประจุเหมือนกันมันจะผลักกันมันมาเจอกันมันจะผลักกันแต่ถ้าเกิดประจุต่างกันเนี่ยมันจะมาดูดกันวันนี้เราจะได้คำนวณหาว่าแรงดูดกับแรงผลักเนี่ยนะครับคำนวณยังไงนะครับก่อนอื่นครับพี่ฟิวจะมาสรุปช็อตโน้ตรีแคปให้เด็กๆวัยรุ่นเจนซีทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันก่อนว่าต้องใช้สูตรอะไรนะครับกระชับจับไวครับแบบวัยรุ่นเลยละกันเนาะนะครับวิธีการคำนวณแรงทางไฟฟ้าเนี่ยนะครับหนูต้องสังเกตประจุครับถ้าน้องเป็นประจุบวกกับบวกเจอกันแบบนี้มันจะเกิดแรงผลักกันน้องๆวาดลูกศร นะครับเรื่องนี้ลูกศรสำคัญนะครับถ้าผลักกันแสดงว่าลูกศรต้องแตกออกไป2ข้างแบบนี้เห็นไหมแตกออกไป2ข้างแบบนี้นี่เขาเรียกว่าแรงผลักทางไฟฟ้า

ฟ้าหนูอาจจะเขียนว่า F ก็ได้ครับย่อมาจากคำว่าแรงหรือ force นั่นเองเนาะ F คือแรงผลักทางไฟฟ้าอ่ะเห็นไหมฮะจอนี้นะต่อไปครับถ้าเกิดเป็นลบกับลบลบกับลบก็ถือว่าผลักกันเช่นกันครับเรียกว่าประจุเหมือนกันฮะนั่นก็คือเป็นแรงผลักทางไฟฟ้าเช่นกันทันไหมฮะแต่ทีนี้ครับถ้าเป็นบวกกับลบครับวัยรุ่นบวกกับลบแน่นอนครับลูกศรจะต้องชี้เข้าหากันเพื่อเป็นการแสดงว่าฉันดูดกันนะแบบนี้ครับตึงปึ้งแบบนี้ครับนี่คือการดูดทางไฟฟ้านั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันว่ามันผลักไปกี่นิวตันมันดูดไปกี่นิวตันจากสูตรนี้ครับ F เท่ากับ KK คือค่าคงที่ของคูลอมนะครับคุณลุงคูลอมคิดไว้แล้วนะครับหาจาก Q1 คูณ Q2 ครับหารด้วยรัศมีกำลัง2ครับรัศมีตรงนี้คือระยะห่างระหว่างประจุแล้วก็ยกกำลัง2ด้วยนะครับนี่คือสูตรของคูลอมนะโอเคไหมครับ K คือค่าคงที่นะฮะ Q1 ก็คือขนาดของตัวประจุนะครับหน่วยเป็นคูลอมนั่นเองก็คือให้เกียรติเลยให้เกียรติเลยว่าคุณลุงคูลอมก็หน่วยเป็นคูลอมเลยว่าเขาเป็นคนคิดเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่สูตรแล้วจบเลยนะครับย้ำนิดนึงครับเวลาเราใส่สูตรเรื่องนี้นะครับตอนหนูแทนค่าเข้าไปนะครับเป็นประจุ Q1 กับ Q2 เนี่ยหนูไม่ต้องใส่บวกลบนะไม่ต้องใส่บวกกับลบลงไปนะครับคือคิดเฉพาะตัวเลขได้เลยนะครับน้องๆหลายคนเนี่ยไปหลงกลว่าต้องใส่บวกลบด้วยหนูไม่ต้องใส่นะแทนได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการคำนวณนะครับน้องจะได้เอาไปใช้นะครับทำข้อสอบแบบไวๆนะครับมาดูข้อเบสิกข้อนี้ก่อนนะครับในส่วนของข้อนี้เนี่ยนะครับจะบอกว่าเบสิกมากไหมก็ไม่นะครับแต่ว่ามันเป็นการสร้างกระบวนการคิดและก็การเรียนรู้ให้น้องๆนะครับอ่ะมาดูตามพี่ฟิวบนกระดานเลยนะครับประจุลบ3คูณ10กำลังลบ4คูลอมนี่คือประจุตำแหน่งของ A นะครับแล้วก็บวก2คูณ10กำลังลบ3คูลอมนะครับตำแหน่งของ B แบบนี้ส่วนตำแหน่ง C ครับบวก4คูณ10กำลังลบ4คูลอมตำแหน่งนี้เห็นไหมฮะมี3ตำแหน่งวางที่จุด A B C ดังรูปจงหาว่าแรงกระทำที่มีต่อประจุบวก2คูณ10กำลังลบ3คูลอมมีค่ากี่นิวตันตั้งสตินะครับถ้าข้อสอบถามหาแรงที่จุดไหนโจทย์บอกว่าแรงที่จุดนี้งั้นหนูโฟกัสที่จุดนี้ลูกหนูเอาลูกตาหนูมาดูที่จุดนี้จุดเดียวแล้วมาวิเคราะห์ว่ามันโดนผลักหรือโดนดูดอย่างไรฟังดีๆนะครับทริคก็คือถ้าเขาถามหาประจุไหนให้น้องมุ่งโฟกัสไปที่ประจุตัวนั้นแล้วมาคิดว่ามันดูดหรือผลักตรงไหนบ้างและหนูเขียนเส้นแรงออกมาอันนี้สำคัญมากครับเกี่ยวกับการทำข้อสอบวิชาฟิสิกส์ไฟฟ้านะต้องเขียนเส้นแรงด้วยอ่ะมาเริ่มเลยนะครับเด็กๆดูบนกระดานนะครับเอาให้มันชัดๆประจุ B ครับอยู่ตรงนี้นะดูคู่นี้ก่อน A กับ B A กับ B เป็นประจุบวกกับลบเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับบวกกับลบคือต้องต่างกันใช่ไหมถ้าต่างกันจะดูดกันดังนั้นใครเป็นคนดูดA ก็ต้องเป็นคนดูด B ถูกไหมครับซึ่งมันต้องดึงดูดซึ่งกันและกันเขาจะไม่เขียนลูกศรแบบนี้นะเด็กๆอย่าเขียนลูกศรแบบนี้นะอย่างนี้เดี๋ยวเด็กๆจะงงว่าเอ๊ะมันทำไมมีลูกศร2อันให้เขียนลูกศรออกจากตัวที่เขาถามที่จุด B ใช่ไหมหนูต้องเขียนลูกศรออกจาก B บอกว่าเฮ้ย A เนี่ยดูด B มาทางขวามืออ๋อขอโทษครับมาทางซ้ายมือแบบนี้ตึงนี่เห็นไหมฮะดูดมาทางนี้เรียกว่า FA มาดูด B เห็นไหมครับครูฟิวตั้งชื่อว่า FA เห็นไหมครับต่อไปครับข้างบนเห็นไหมครับข้างบนมันจะมีตัว C อยู่บวกกับบวกเห็นไหมบวกกับบวกต้องผลักกันถูกไหมงั้นหมายความว่า B ต้องผลักลงมาข้างล่างแบบนี้ครับเป็น FB ฮะน้องเห็นไหมตรงนี้แหละสำคัญมากในการทำข้อสอบนะครับหนูต้องเขียนเส้นแรงด้วยนะครับหลายคนเนี่ยทำข้อสอบไม่ได้เพราะว่าเขียนเส้นแรงไม่เป็นไม่รู้ว่าใครดูดใครผลักต้องรู้นะไม่งั้นเส้นแรงไม่ออกทีนี้ครับวิชาฟิสิกส์บอกว่าถ้า2แรงตั้งฉากกันแบบนี้สีแดงแบบนี้นะครับแรงรับหรือว่าซิกมา F เนี่ยจะพุ่งแสกแหกมาตรงกลางโลกเกลเงี้ยโลกเห็นไหมพุ่งแสก แหกมาตรงกลางกลายเป็นแรงรับแบบนี้ซิกมา F ถูกไหมครับตรงนี้เขาทำมุมฉากกันใช่ไหมครับสูตรของมันก็คือซิกมา F เท่ากับสแควร์รูทครับดึงยาวๆลูกดึงยาวๆ F A กำลัง2บวกกับ FB กำลัง2บวกกับ2 FA FB

คอร์ดเซต้าปาดยาวเฟื้อยครับโอ้โหน้ำตาคลอเลยนะฮะโอ้โหน้องครับจดทันไหมครับเวลาจดแป๊บนึงนะครับนี่ครับ FA กำลัง2บวก FB กำลัง2เห็นไหมฮะบวก2 FA FB คอร์สเซต้าโอ้โหวันนี้ท่องไปหลอนไปเลยนะฮะน้องสูตรยาวมากแต่โชคดีครับข้อนี้ที่มุมเซต้าเนี่ยมันเป็น90องศาดังนั้นความรู้ตรีโกณเราต้องมีนิดนึงนะฮะคอร์ส90ครับก็คือมีค่าเป็น0นั่นเองทำให้สูตรครั้งนี้ครับสั้นลงเหลือแค่ครึ่งเดียวก็คือมีแค่นี้เห็นไหมครับเพราะว่า0คูณอะไรก็ได้0หมดเลยใช่ไหมครับสูตรหนูก็จะมีแค่ครึ่งเดียวดังนั้นเราก็ตัดท่อนนี้ออกให้หมดเลยเราใช้แค่ครึ่งเดียวทันไหมพอคอร์สเซต้ามีค่าเป็น0แต่ประเด็นข้อนี้ครับเราก็ต้องไปมุ่งหน้าหา FA กับ FB ก่อนแล้วค่อยมาแทนสูตรนี้อันนี้คือการวิเคราะห์นะวิเคราะห์โจทย์นะครับตอนนี้เราจะมาคำนวณกับน้องๆแล้วครับว่ามันจะหายังไงเนาะอ่ะเรามาดู FA ก่อน FA เนี่ยเราก็ต้องดูว่า FA เกิดจากคู่ A กับ B ถูกไหมฮะถ้า A กับ B น้องก็มาเลย F เท่ากับ KQ1 ก็ต้องเป็น QA QB ถูกไหมจาก1กับ2ก็เป็น A กับ B ส่วนด้วย R กำลัง2โอ้โหน้องร้องกรี๊ดมาK ก็คือ9คูณ10กำลัง9ถูกไหมครับอันนี้เป็นค่าคงที่ของคูลอมหน้าแรกข้อสอบ A level จะให้น้องมาน้องดูด้วยนะครับถ้าจำไม่ได้นะครับ QA ก็คือประจุตัวที่1ก็คือประจุของ A นั่นเองใส่ไปเลย3คูณ10กำลังลบ4ครับแบบนี้ครับตอนทำข้อสอบหนูจะต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะครับเพราะว่าน้องจะได้3คะแนนจากข้อนี้หรือไม่อยู่ที่การแทนค่าด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็น2คูณ10กำลังลบ3ถูกไหมนี่คือประจุของ B ถูกไหมครับส่วนได้ R ครับซึ่งตัว R ของทุกท่านเนี่ยก็คือ3เมตรทันไหมเนี่ย3เมตรระยะ3เมตรก็เป็น3กำลัง2แบบนี้ครับโอ้โหร้องกรี๊ดลูกให้ตายเธอโรบินให้ดิ้นเธอโรเบิร์ตลูกตอนนี้3กำลัง2นี่ตัดทิ้งเลยครับกับ9เลย3 3 9ถูกไหมอย่ามา3 2 6นะลูกนะ5เลยนะลูก5เลยนะฮะ3กำลัง2ได้9นะครับ9ตัด9โอเคทีนี้เอา3คูณ2นี่ได้6ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับหนูก็จะได้เป็น6 6ก่อนแล้วหนูค่อยเคลียร์เลขยกกำลังข้างบนนะครับครูฟิลไปแบบนี้ทันนะนะครับ9ลบ4ลบอีก3ครับก็เป็น2เองถูกไหมครับกลายเป็นคูณ10กำลัง2นะครับค่อยๆคิดตามนะครับหน่วยเป็นนิวตันนี่คือ F ของ A ตั้งชื่อนะครับ FA เสร็จละเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาให้น้องๆหา FB กันนะครับโดยการแทนค่าแบบนี้FC FC นะครับ F ที่ C ผัก B นะครับครูฟิลตั้งชื่อว่า FB นะมาเราจะมาหา FB กันFB ก็คือเป็น C กับ B เป็นคู่นี้นะครับเป็นคู่บนกับคู่ล่างนี้มาเดี๋ยวเรามาลองแทนค่ากันแบบแบ๊วๆนะครับแบ๊วๆมา FB นะ FB ครับเท่ากับ KQ BQC นะต้องเป็นคู่ BC นะส่วนด้วย R กำลัง2ครับหนูดูทรงนะครับเวลาทำข้อสอบเนี่ยนะครับเราต้องมันมีไหวพริบสังเกตง่ายๆครับประจุมันคล้ายๆกันตอนแทนค่าเนี่ยลักษณะก็เป็นลักษณะเดียวกันระยะก็เท่ากันดังนั้นเด็กๆไม่ต้องคิดเลขเยอะครับเดี๋ยวอีหลอบเดิมครับน้องแทนประจุเข้าไปอันนี้ก็เป็น2คูณ10กำลังลบ3อันนี้ก็เป็น4คูณ10กำลังลบ4ทรงตัวเลขมันเหมือนกันครับเดี๋ยวมันก็ตัดกันครับไม่ต้องคิดมากเดี๋ยว4 2 8ครูฟิลเดาเลย8คูณ10กำลัง2เหมือนเดิมแน่นอนเพราะเลขยกกำลังของ10เนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับดังนั้นเราก็ต้องแบบย่อระยะเวลาในห้องสอบนะครับก็คือเขียนเลย FB เท่ากับ8คูณ10กำลัง2นิวตันทันไหมพูดง่ายๆคือ600กับ800นั่นเองนะครับ600กับ800เฮ้ยอันนี้600นิวตันอันนี้800นิวตันเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในสูตรซิกมา F แล้วได้คำตอบละนะครับนี่คือสูตรที่น้องๆควรจะต้องจดจำนะฮะเพราะว่ากินแต้ม FA 600นะครับ FB 800นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้ามาแทนค่าตรง

FA กำลัง2บวก FB กำลัง2แล้วเรามาถอดรูทกันเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะแทนค่าให้ดูแบบช้าๆนะครับเพราะว่าน้องจะได้เอาไปทำข้อสอบได้ด้วยนะครับ FA ช่วยพี่ฟิวจำนะ600นะครับหนูจะเขียนเป็น6คูณ10กำลัง2ก็ได้ไม่เหมือนกันเลยนะครับกลายเป็น6คูณ10กำลัง2แบบนี้ก็จะดูสวยงามนะครับบวกกับ FB นะครับก็จะเป็น8คูณ10กำลัง2แบบนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมครับได้ทรงนี้เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามายกกันนะครับเวลายกเนี่ยนะครับพี่จะสอนน้องยกเลขยกกำลังเนาะนะครับในฐานะเป็นแบบนักคณิตศาสตร์ชั้นนำเนาะนะครับลองยกให้ดูนะเวลายกนะลูกหนูยกแบบนี้ทีละตัวเลยอย่างเช่น6คูณ2เนี่ยเห็นไหมครับ6คูณ2ก็ต้องเป็น6กำลัง2 6 6 36นะฮะเขียนไปเลย36แบบนี้ไอ้ตัวท้ายเนี่ยเป็น10กำลัง2ครับ10กำลัง2ยกเข้าไปปึ้งหนึ่งเนี่ยกำลังซ้อนกันนำมาคูณกันเป็น10กำลัง4ครับเห็นไหม10กำลัง4ตัวหลังก็เหมือนกันครับน้องเด็กๆต้องยกได้เหมือนกันเนาะตัวหลังเนาะนะครับยกออกมาเนี่ยก็เอา2บึ้งเข้าไป88 64อันนี้ก็เป็น10กำลัง4เหมือนกันเนาะก็จะกลายเป็น64คูณ10กำลัง4แบบนี้ทันไหมทันไหมทีนี้ครับเลขยกกำลังเนี่ยเหมือนกันละเราสามารถเอาตัวเลขข้างหน้ามาบวกกันได้ครับปกติเลย36บวก64ตรงนี้เลขมันค่อนข้างที่จะลงตัวเนาะ36บวก64ครับก็จะได้ออกมาเป็นซิกมา F เท่ากับสแควร์รูทยังอยู่นะฮะเป็น100ใช่ไหมครับคูณ10กำลัง4โอเคหน้าตาสวยงามถูกไหมคราวนี้ครับ100เนี่ยมันมี0 2แก่นหรือ2ลูกนั่นเองนะฮะ0 2ลูกไปเจอกับ0อีก4ลูกก็10กำลัง4ก็กลายเป็น10กำลัง6แบบนี้ทันไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาถอดรูท10กำลัง6กันเทคนิคก็คือเวลาเรามีเลขยกกำลังเนี่ยอยู่ภายใต้สแควร์รูทอย่างเงี้ยเวลาถอดออกมาแล้วเนี่ยกำลังจะลดลงเหลือครึ่งนึงกำลังเราจะลดลงเหลือครึ่งนึงเหลือแค่10กำลัง3นั่นเองทันไหมเวลาหนูตอบหนูจะตอบว่า 1,000 นิวตันก็ได้หรือตอบเป็น1คูณ10กำลัง3นิวตันก็ได้ครับเรียบร้อยโอเคนะครับเรียบร้อยทีนี้ครับเวลาสอบเนี่ยนะครับหนูจะต้องแม่นนิดหนึ่งเนาะเวลาทำข้อสอบเนาะแทนค่าให้ถูกเทคนิคการคิดเลขต้องมีนะครับอย่าเป็นคนแบบว่าคิดแบบโอ้โหเอาแบบซัดเข้าไปไม่เอานะครับให้สังเกตเลขแล้วลองยกดูแบบช้าๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เลขยกกำลังมันเยอะนะครับไปต่อครับในหัวข้อต่อไปนะหัวข้อนี้ออกข้อสอบมา2ปีซ้อนแล้วนะครับนั่นคือสนามไฟฟ้านะครับทีนี้เรื่องสนามไฟฟ้าเนี่ยหนูคิดถึงสนามสนามแปลว่ากว้างขวางถูกไหมฮะ electric field เนี่ยคือสนามคือความกว้างขวางของสนามดังนั้นเนี่ยประจุมันจะมี2ตัวประจุลบกับประจุบวกเทคนิคการจำนะครับสนามไฟฟ้าของประจุลบเนี่ยหนูลองออกเสียงคำว่าลบดูอันนี้คือมือครูฟิลเหมือนรูปปากนะคำว่าลบลบลบเห็นไหมมันเหมือนเวลาออกเสียงคำว่าลบเนี่ยมันจะหุบปากเข้าไหมลบลบลบเห็นไหมดังนั้นเนี่ยสนามไฟฟ้าจะพุ่งเข้าเห็นไหมครับมันจะพุ่งเข้าลบลบลบลบลบลบลบลบคือพุ่งเข้าแต่ถ้าเกิดหนูออกเสียงคำว่าบวกนั่นคือตัวแทนของประจุบวกลูกเบิกเบิกเห็นไหมครับเหมือนเราอ้าปากออกอะบวกมีใครพูดบวกแล้วหุบปากไหมลูกไม่มีนะลูกบวกบวกไม่มีเบือกเบือกคือต้องอ้าปากออกแบบนี้ดังนั้นบวกคือพุ่งออกทันนะโอเคนะให้จำแบบนี้นะครับทีนี้ครับวันสอบนะครับน้องๆจะต้องสังเกตว่าโจทย์ถามหาแรงหรือถามหาสนามซึ่งมันไม่เหมือนกันนะฮะแรงนั่นคือดูดกับผลักใช่ไหมถูกไหมแต่ถ้าสนามคือต้องแผ่เข้าหรือพุ่งออกก็ต้องดูดีๆตามการออกเสียงบวกบวกลบลบโอเคนะอ่ะเรามาดูสูตรกันสูตรของเราครับก็คือสูตร e เท่ากับ kq ส่วน r กำลัง2สูตรนี้สูตรสั้นๆเห็นไหมฮะสูตรสั้นๆได้ใจความมากระวังสับสนกับข้างบนนะข้างบนเป็น q 1 q 2ส่วน r กำลัง2นะโอเคนะระวังสับสนนะตัวนี้นะจดไว้นะฮะบนกระดาน e เนี่ยก็คือสนามไฟฟ้าหน่วยจะเป็นนิวตันต่อคูลอมนะแล้วก็หรือจะใช้หน่วยเป็นโวลต์ต่อเมตรก็ได้นะครับ k ก็เหมือนเดิมครับ9คูณ10กำลัง9 q ก็คือประจุนั่นแหละไม่ต้องแทนค่าบวกลบลงไป r คือระยะใจกลางท่านเองครับโอเค a level สมัยนี้นะจำสูตรได้เอาไปแทนแล้วก็ประยุกต์นิดหน่อยได้คะแนนละไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับโอ้โหทฤษฎีเยอะนะครับทฤษฎีอาจจะยังนะ
ข้อสอบสมัยใหม่เนาะมันเน้นความรวดเร็วนะครับสปีดเทสนะครับเพราะฉะนั้นหนูจำสูตรได้คอนเซปต์ได้ไปลุยโจทย์เลยนะครับอ่ะมาข้อนี้ครับจะเป็นตัวอย่างของสนามไฟฟ้านะครับเขาบอกว่าวางประจุ3คูณ10กำลังลบ3คูลอมและ2คูณ10กำลังลบ3คูลอมและลบ8คูณ10กำลังลบ3คูลอมอ่ะเดี๋ยวครูฟิลจะเขียนตำแหน่งให้ดูนะครับที่จุด AB เนาะ3คูณ10กำลังลบ3 1ที่เป็นประจุบวก B 2คูณ10กำลังลบ3เป็นประจุบวก C ลบ8คูณ10กำลังลบ3เป็นประจุลบอ่ะเขียนให้ดูตรงนี้อ่ะให้เวลาน้องๆเขียนลงไปครับตรงนี้บวกบวกลบถ้าหนูเห็นไม่เห็นชัดก็เขียนบวกเข้าไปตรงนี้ก็ได้บวกเข้าไปตรงนี้ก็ได้ลบเข้าไปตรงนี้ก็ได้นี่นะครับเห็นไหมครับบวกบวกลบหน้าตาแบบนี้เห็นไหมครับก่อนทำข้อสอบพี่ฟิลจะเขียนตลอดเขียนเข้าไปในโจทย์ตลอดเลยนะครับหนูอย่าพยายามใช้ในโจทย์นะเอามาเขียนแบบนี้เพราะอะไรเพราะเราต้องเขียนเส้นสนามอยู่ดีอ่านโจทย์ต่อนะครับเขาบอกว่าที่ตำแหน่ง B นะจงหาสนามไฟฟ้าที่ตำแหน่ง B โฟกัสที่ B อย่างเดียว B คือตรงนี้ครูฟิลพยายามซูมให้ดูชัดๆนะ B คือตรงนี้เราก็ต้องมาคิดว่า B โดนใครแผ่บ้างเจอใครแผ่รังสีอมหิตบ้างน้องดู A สิ A เป็นบวกถูกไหมบวกคือพุ่งออกเบือกเห็นไหมครับเบือกพุ่งออกจริงๆมันออกทุกทิศทุกทางนะครับแต่ทำไมครูเขียนเส้นเดียวเพราะว่ามันอยู่ในแนวเส้นเดียวกันตรงนี้ให้หนูเขียนเส้นเดียวมันจะได้ไม่ลุงลังเข้าใจไหมปึ้งเห็นไหมครับนี่คือ EA ไปเขียนเส้นนะ EA ตัวนี้1อันส่วน C ครับ C ไปทำอะไรกับ B ครับ C เป็นประจุลบประจุลบก็ต้องพุ่งเข้าถูกไหมครับพุ่งเข้ารูปปากมันเข้าดังนั้น C ก็ต้องพุ่งเข้าแบบนี้นี่คือ EC สรุปแล้วตัว B เนี่ยที่ตรง B เนี่ยมีสนามไฟฟ้า2ที่คือ EA กับ EC และพุ่งลูกศรไปทางเดียวกันถ้าทางเดียวกันแบบนี้ตอนเราหาสนามไฟฟ้ารวมให้น้องเอาบวกกันได้เลยครับเหมือนเราเรียนตอนฟิสิกส์ม.4 เนาะเอาแรงมาบวกกันอันนี้ก็เอาสนามไฟฟ้ามาบวกกันเพราะเป็นปริมาณเวกเตอร์ถูกไหมฮะบวกกันได้เลยเรียบร้อยนี่คือวิเคราะห์นะเสร็จละเดี๋ยวเราจะไปหา EA กับ EC กันแต่ทีเนี้ยมันต้องมีรัศมีถูกไหมครับมีระยะห่างซึ่งข้อสอบบอกว่า A กับ B เนี่ยห่างกันอยู่3เมตรห่างกันอยู่3เมตรปึ้ง B กับ C เนี่ยห่างกันอยู่2เมตรปึ้งตรงนี้2เมตรนะครับ2เมตรโอ้โหน้องกรี๊ดอีกแล้วครับให้ตายเธอโรบินให้ดิ้นเธอโรเบิร์ตลูกแทนค่าอย่างเดียวอีกแล้วมาพร้อมนะเรามา EA กันก่อนครูฟิลจะเขียนแบบนี้เลยนะครับซิกมา E เท่ากับ EA บวก EC ครับทรงนี้C โอเคถูกต้อง EA ก็แทนเข้าไปครับ KQ ส่วน R กำลัง2ด้วยEC ก็มาครับ KQ ส่วน R กำลัง2แต่โฟกัสดีๆนะถ้า EA ก็ต้อง QA ถ้า EC ก็ต้อง QC นะ B ไม่เกี่ยวเห็นนะฮะไม่มีการคำนวณหาตัว B เลยเห็นไหมครับ A กับ C แทนค่าถูกๆนะฮะและได้คะแนนไปเต็มๆเวลาแทนค่าต้องมีสตินิดนึงตัวไหนที่เหมือนกันดึงเป็นตัวร่วมก่อนอย่างเช่นข้อนี้ K เหมือนกันนะค่าคงที่เหมือนกันดึงเป็นตัวร่วมไว้ข้างนอกดึงปิชแก้วปิชแก้วเห็นไหมครับดึงเป็นตัวร่วมไปข้างนอกกลายเป็น K QA QC แล้วก็ R แทนค่าอ่ะมาครับเดี๋ยวฟิวแทนค่านะครับ QA ครับเด็กๆก็จะได้3คูณ10กำลังลบ3เนาะส่วน R ก็เป็น3กำลัง2ไปเหมือนเราแต่งเครื่องประดับอะค่อยๆเขียนไปนะครับบวก C ครับก็เป็น8คูณ10กำลังลบ3ไม่ต้องใส่ประจุนะแทนได้เลยแล้วก็ R ก็เป็น2ครับ2กำลัง2แบบนี้เราโชว์ความละเอียดนิดนึงนะครับเพราะเวลาทำข้อสอบหนูต้องอยู่คนเดียวในการทำข้อสอบนะมันก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้แหละนะครับในเรื่องของตัวนี้นะครับแต่มันไม่มีอะไรเห็นไหมแทนค่าแล้วก็จะได้คะแนนละอ้าวทีนี้ที่ครูฟิลเห็นครับครูฟิลเห็น10กำลังลบ3เหมือนกันเลยขออนุญาตดึงตัวร่วมเป็นครั้งสุดท้ายละเอาวางไว้ข้างนอก
มันจะได้คิดทีเดียวเลยซิกมา e เท่ากับ k 9คูณ10กำลัง9เห็นไหมครับส่วน10กำลัง3ดึงออกมาก็กลายเป็นคูณ10กำลังลบ3แบบนี้ครับเอาวางไว้ข้างๆตรงนี้แล้วในวงเล็บพี่ฟิวจัดการมาแล้วนะฮะจะยกแล้วนะฮะกลายเป็น3ส่วน9ทันไหม3 3 9ใช่ไหมครับแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะเป็น8ส่วน4แบบนี้ตัดทอนให้มันน้อยลงได้ครับพอวันสอบเราไม่มีเครื่องคิดเลขอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องแมนนวลนะครับนี่นะวันนี้พี่ฟิวมาโชว์การคิดเลขให้ดูด้วยการเอาตัวรอดในห้องสอบนะครับน้องๆ3 1 3 3 3 9ได้1ส่วน3 4 1 4 4 2 8ได้2โอเคนะครับตัดเลขได้นะครับให้มันน้อยลงยิ่งดีครับโอเคตรงนี้ฐานเหมือนกันคูณกันเลขยกกำลังโซโล่เลยน้อง9ลบ3เหลือ6ถูกไหม9คูณ10กำลัง6มาละเขาโครงมันมาละข้างหลังเป็น1ส่วน3บวก2คอดนอนิดนึงก็จะเป็น3คูณ1ได้3ครับคูณไฟ1คูณ1 3คูณ2ก็เป็น1บวก6แบบนี้ครับ1บวก6อ้าวขอตัดเลขอีกนิดนึงครับ3 1 3 3 3 9 1บวก6ได้7ไหมฮะน้องเลขง่ายเนาะ7ไปคูณกับ3ข้างหน้าเป็น21นะครับเพราะฉะนั้นซิกมา e ของเราเนี่ยก็จะเป็น21คูณ10กำลัง6นะฮะหน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอมนะครับตอบ1เลยเห็นไหมฮะเรียบร้อยอันนี้คือโชว์การคิดเลขนะเพราะว่าแบบเนี้ยแน่นอนเลยครับพี่เชื่อว่าในโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้สอนในเรื่องของการตัดเลขให้น้องดูแบบช้าๆแบบนี้เนาะแต่ชีวิตจริงที่น้องเผชิญข้อสอบจริงๆเนี่ยหนูจะต้องใช้เทคนิคการคิดเลขแบบนี้นะครับไอ้สูตรเนี่ยใครๆก็แทนได้แต่เทคนิคการคิดเลขเนี่ยมันต้องฝึกนะครับเป็นสกิลเนาะฝากเด็กๆเรื่องนี้ด้วยนะครับ

0: ากให้หนูติดทีมชาติอยากให้หนูประสบความสำเร็จคือหนูคิดว่าทุกครั้งที่หนูได้ติดทีมชาติหนูได้โอกาสหนูมั่นใจว่าหนูต้องทำให้ได้อะและหนูเชื่อว่าถ้าหนูทำได้อะนั่นคือความสุขของพ่อหนูเลย
1: สวัสดีค่ะนางสาวเกตินีตั๊บไซค่ะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยหนูจบมัธยมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ได้โควต้านักกีฬาทีมชาติเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยนะคะแล้วก็ตอนนี้ศึกษาอยู่ปริญญาโทมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโครงการทุนนักกีฬานะคะจากการเป็นนักมวยไทยก่อนนะคะเริ่มต่อยมวยตั้งแต่ตอนเข้าขวบจบป.6ก็ได้มาสอบเข้าโรงเรียนกีฬาค่ะแล้วก็สอบเข้าโรงเรียนกีฬาได้ก็มาซ้อมกีฬามาเรียนหนังสืออยู่ที่นี่นะคะพอเข้ามาอยู่โรงเรียนกีฬาก็มีโอกาสในการแข่งขันกีฬามากขึ้นค่ะก็ได้ไปแข่งทั้งกีฬาในระดับต่างประเทศระดับในประเทศก็จนติดทีมชาติขึ้นมาตอนม.2นะคะปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่9ขวบอะค่ะเริ่มต้นในการต่อยมวยพอดีที่บ้านแถวบ้านน่ะมีค่ายมวยค่ะหนูก็เลยไปฝึกเล่นเฉยๆแล้วก็เกิดชอบขึ้นมาแล้วก็ต่อยมวยอยู่แถวบ้านนอกตอนนั้นอยู่ป.3 ป.4 อะค่ะพอจบป.6ก็คุณพ่อพามาสอบเข้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณพ่อหนูเป็นคนที่ชอบมวยมากค่ะแกอยากให้หนูเล่นกีฬาตามที่แกชอบค่ะแต่หนูก็ชอบค่ะความฝันของคุณพ่อก็อยากให้หนูได้ติดทีมชาติค่ะแกคิดว่าที่โรงเรียนกีฬาเนี้ยจะทำให้หนูประสบความสำเร็จได้ติดทีมชาติเอาก็ตอนอายุ14ปีตอนม.2นะคะติดไปแข่งรายการชิงแชมป์โลกแต่อ้อไม่ได้เหรียญกลับมานะคะแข่งกีฬาอยู่เรื่อยๆต่อยมวยอยู่เรื่อยๆระหว่างที่เรียนอยู่จนม.4หนูก็ได้มาติดทีมชาติอีกครั้งนึงไปแข่งกีฬาซีเกมที่ประเทศอินโดนีเซียและแต่หนูก็ไม่ได้เหรียญกลับมาอีกค่ะตาม

ียใจไหมมันก็ต้องเสียใจอยู่แล้วค่ะก็แพ้แล้วก็แพ้ไปเลยกลับมาก็ซ้อมใหม่ก็ต่อยไปเรื่อยๆก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะค่ะก็จะจบม.6พอดีหนูก็ติดทีมชาติอีกครั้งนึงก็ได้ไปแข่งรายการเอเชียนบิดเกมที่ภูเก็ตนะคะแต่ครั้งนี้หนูประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าได้เหรียญทองกลับมาค่ะกำลังจะเข้าเรียนปี1พอดีค่ะก็ได้กูต้านักกีฬาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยค่ะตอนเรียนมัธยมอยู่หนูก็ขี้เกียจนะคะหนูก็ไม่ได้เป็นเด็กขยันเป็นเด็กมานะอะไรขนาดนี้เรียนหนังสือหนูก็โดดเรียนทุกวันค่ะขี้เกียจซ้อมด้วยนะจนอาจารย์โค้ชเนี่ยตำหนิทุกวันแต่หนูก็ไม่จำหรอกค่ะตอนนั้นหนูยังไม่ได้คิดอะไรเยอะชีวิตหนูมาพีคสุดก็ตอนช่วงนั้นอะช่วงที่ว่าสูญเสียคุณพ่อหนูก็แบบคิดได้ค่ะแบบโอ้ตอนนี้ไม่มีพ่อแล้วอะแบบโอ้โหมีแต่แม่แล้วตอนนี้แบบคือคุณพ่อหนูเป็นคนที่แบบทำให้ทุกอย่างอะค่ะแบบผลักดันหนูคือแบบจำทุกอย่างที่แบบคิดว่าลูกตัวเองต้องได้ดีอะค่ะกะก็ต้องแต่งตั้งแต่นั้นมาหนูก็รู้สึกหนูเปลี่ยนไปเลยนะคะหนูเปลี่ยนจากเด็กที่แบบไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยขยันขี้เกียจอะไรเงี้ยหนูเปลี่ยนมาเป็นคนละคนเลยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงครอบครัวมากขึ้นคือสิ่งที่คือหนูจะทำเพื่อแม่ทำเพื่อครอบครัวแล้วก็ทำเพื่อพ่อ

0: ับแรกหนูก็ขอโทษคุณพ่อด้วยที่ว่าวันนี้ไม่ได้ยืนอยู่ข้างๆในวันที่หนูประสบผลความสำเร็จแต่หนูก็เชื่อว่าพ่อหนูก็ดูอยู่บนฟ้าหนูก็สัญญานะคะกับตัวเองว่าหนูจะทำหน้าที่ทุกๆหน้าที่ที่หนูได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
1: มีอยู่ช่วงนึงที่เขาเกเรไม่เรียนหนังสือไอ้ทุกคนเขาไม่ว่าจะเป็นวิชาการเขาประเมินบอกว่าต้องออกมีผมอยู่คนเดียวบอกออกไม่ได้ผมไม่เซ็นผมไม่เซ็นคนผมถ้าผมไม่เซ็นก็คือไม่บอกไม่ยอมเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองคือผมว่าผมรับผิดชอบเองหลังจากวันนี้เขาจะไม่เกเรแล้วเดินมาก็ทำคุยกับพ่อแม่มาแบบนี้นะแบบนี้นะตกลงแบบสัญญาใจกันเลยนะแล้วจนถึงวันนั้นจนถึงวันนี้ครับไม่เกเรที่นี่เรียนสายวิทย์ทั้งหมดครับจะต่างกันตอนที่ว่ามันต้องตื่นตั้งแต่ 5:00 นเพื่อซ้อมกีฬาช่วงเช้าเสร็จกินข้าวเข้าแถวเรียนหนังสือเสร็จบ่าย 2:00 พักผ่อนนิดหน่อยเตรียมตัวลงซ้อมเสร็จกินข้าวกลับบ้านนอนกิจวัตรกลางวันแต่ว่าโรงเรียนกีฬาเนี่ยเป็นโรงเรียนทุนครับเรียนทุนโรงเรียนจัดจ่ายให้ตัวอย่างมั้ยครับเลี้ยงอาหาร3มื้ออุปกรณ์เครื่องเรียนเครื่องใช้ชุดเสื้อผ้าทุกอย่างโรงเรียนให้หมดก็ไม่มีค่าเทอมมีค่าใช้จ่ายเฉพาะเป็นส่วนตัวเท่านั้นอีกเรื่องอย่างอื่นไม่ต้องจ่าย
0: เหรียญที่ทำให้หนูภาคภูมิใจที่สุดก็ตอนนี้เหรียญเงินซีเกมที่เวียดนามเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะไม่อาจจะไม่ได้เหรียญทองแต่ว่าเป็นเหรียญเงินที่หนูภาคภูมิใจที่สุดค่ะเป็นกีฬาโววินัมค่ะกีฬาโววินัมก็เป็นกีฬาต่อสู้ประจำชาติของเวียดนามการเล่นก็จะคล้ายๆกับมวยไทยสมัครเล่นกับเทควันโดสมัยก่อนค่ะก็อยากฝากถึงน้องๆนะคะว่ากีฬามันก็ให้อะไรหลายๆอย่างนะคะอย่างน้อยก็เป็นใบเบิกทางให้เราได้เข้าเรียนในโควต้านะคะบางคนก็ได้โควต้าเป็นข้าราชการสำหรับหนูกว่าจะมาถึงวันนี้ได้อะหนูก็ผ่านมาแบบนี้เหมือนกันอาจจะหนักกว่าตอนนี้ด้วยซ้ำแต่หนูก็ผ่านมาได้จนทำให้ประสบผลความสำเร็จได้วันนี้ต้องขอบคุณตัวเองด้วยซ้ำที่ก้าวผ่านที่อดทนจากวันนั้นมาได้จนทำให้ประสบผลความสำเร็จในวันนี้วันนั้นถ้าอาจท้ออาจถอยไม่เอาละอาจจะไม่มีวันนี้อาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำกติประจำใจก็สำหรับหนูก็สุดสามารถขาดวินัยก็ไร้ค่าเลยค่ะ

เส้นของจุดสะเทินเนี่ยนะครับสะเทินจะอยู่ข้างในโอเคอยู่ข้างในถ้าต่างกันครับจุดสะเทินจะอยู่ข้างนอกถ้าใครเป็นตัวที่น้อยที่สุดหนูคนที่น้อยนี่คือคอนเซ็ปต์นะครับออกข้อสอบ2ปีซ้อนนะครับร้องกรี๊ดเลยฮะน้องนะครับซึ่งถ้ามันออกอีกปีหนึ่งก็จะเป็น3ปีซ้อนนะครับแต่น้องก็ต้องดูไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำข้อสอบข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ยจะเป็นคอนเซ็ปต์ของจุดสะเทินแบบที่ดีเลยแหละครับน้องๆครับข้อนี้บอกว่าประจุ15ไมโครคูลอมฮะ วางที่ตำแหน่ง0เซนติเมตรขออนุญาตนะครับวาดเส้นตรงกลางมาแบบนี้ครับ1เส้น0เซนก็อยู่ตรงนี้ x เท่ากับ0เซนติเมตรมีประจุบวก5ไมโครคูลอมวางอยู่ตรงนี้ทันไหมทีนี้ครับไปต่อครับประจุที่2ครับคือ7ไมโครคูลอมวางที่ตำแหน่ง100เซนติเมตรครับมาฮะ100เซนติเมตรวางไว้ตรงนี้มี7ครับบวก7ไมโครคูลอมอยู่ตรงนี้ครับบวกกับบวกนะเห็นไหมบวกกับบวกนะบวกกับบวกนะเด็กๆดูดีๆนะจะต้องวางประจุที่3เนี่ยไว้ตำแหน่งใดจึงทำให้แรงสุทธิในประจุนั้นมีค่าเป็น0แน่นอนจุดสะเทินนั่นแหละใช่ไหมฮะจุดสะเทินนั่นแหละเด็กๆดูสิ5กับ7เนี่ยประจุเหมือนกันแสดงว่าถ้าประจุเหมือนจุดสะเทินต้องอยู่ข้างในอยู่ด้านในไม่พอต้องใกล้คนที่น้อยด้วยแล้ว5กับ7ใครน้อยอ่ะคำตอบก็คือ5ถูกไหมแสดงว่าจุดสะเทินจะต้องอยู่ใกล้ๆ5ครับแบบนี้ทันไหมครับตำแหน่งตรงนี้คือตำแหน่งที่จุดสะเทินอยู่ตรงนี้ครับอยู่ใกล้ๆ5แต่หนูไม่ต้องใกล้เกินนะครับบางคนวาดรูปซะแบบโอ้โหใกล้ขนาดนี้เขาเรียกว่าชิดนะลูกอันนี้เรียกว่าชิดไม่ชิดเรียกว่าใกล้นะลูกใกล้ก็พอประมาณลำเอียงนิดนึงแบบนี้โอเคนะครับเอาละครับให้ระยะนิดนึงตรงนี้ครูฟิลให้ระยะเป็น x ละกันเพราะครูฟิลไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่งั้นแสดงว่าจากจุดดอกจันเนี่ยถึงตัวเนี้ยก็ต้องเป็น100ลบ x ละสิถูกไหมฮะดูระยะได้ยังประมาณนี้จุดนี้คือจุดที่ e เป็น0ครับโอเคทีนี้วิเคราะห์ต่อ ประจุบวกต้องพุ่งออกถูกไหมแสดงว่าประจุบวกจะต้องมีสนามไฟฟ้าแผ่มาตรงนี้ครูฟิลจะเรียกมันว่าตำแหน่ง A แล้วกันเนาะเป็น EA แล้วกันอีกตัวหนึ่ง EB ประจุบวกพุ่งออกออกยังไงออกมาจากประจุแบบนี้ตึ้งเรียกว่า EB แล้วกันแล้วก็มาหักล้างกันตรงนี้ทันไหมครับดูลูกศรดีๆนะครับ EA มาทางซ้าย EB มาทางขวาบึ้งเห็นไหมเสร็จแล้วหักล้างกันกลายเป็น0ครับงั้นเดี๋ยวเราจับ EA เท่ากับ EB แล้วได้คำตอบเลยเพราะโจทย์ถามว่าต้องวางประจุที่3เท่าใดแสดงว่าถามหา x นะเป้าหมายคือ x นะฮะน้องๆไปหา x EA เท่ากับ EB ครับแบบนี้นี่เอาข้อสอบข้อนี้มาเอาใจแบบสายวิชาฟิสิกส์เลยนะน้องสายฟิสิกส์เลยตอนนี้นะครับร้องกรี๊ดเลยมาเดี๋ยวเรามาแทนค่ากันครับน้องๆครับ EA กับ EB ก็ใส่สูตรเลยนะครับเป็น K QA ส่วน R กำลัง2นะครับเท่ากับ K QB ส่วน R กำลัง2ทีนี้เวลาแทนค่านะครับเราตัดค่า K ก่อนนะครับเพราะว่า K เหมือนกันยังไงก็เดี๋ยวหารกันก็ตัดกันเป็น0ได้นะครับ QA แล้วก็แทนเป็น5ไมโครคูลอม QB เราแทนเป็น7ไมโครคูลอมตามโจทย์เลยนะครับเสร็จแล้ว R ตัวแรกเนี่ยต้องเป็น x ถูกไหมครับกำลัง2ด้วยอีกตัวหนึ่งก็เป็น100ลบ x กำลัง2แบบนี้ทันไหมโอเคทรงประมาณนี้ทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาหาค่า x กันเนาะวิธีการทำคือน้องเนี่ยย้ายทั้งยวงเนี่ยขึ้นไปคูณครับตึ้งแบบนี้ได้เป็น100ลบ x ทั้งหมดกำลัง2ข้างล่างก็เป็น x กำลัง2เหมือนเดิมถูกไหมแล้วย้าย5แรกลงมาจากคูณลงมาหารเป็น7ส่วน5ครับตรงนี้7ส่วน5โอเคตามทันนะเอาละครับพอได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันมีแบบกำลัง2อยู่ด้วยนะครับมันดูแบบวุ่นวายถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยหนูทำการถอดรูทถอดรูท2ข้างดึงรูท

แปะแบบนี้เลย2อันแบบนี้ปึ้งเพื่ออะไรครับเพื่อสแควร์รูทจะได้ไปตัดกับกำลัง2ที่มันอยู่ข้างในน่ะหายให้หมดนะครับถอดออกมาครับตัดเลยตึ้ง1ทีตึ้ง1ทีกลายเป็น100ลบ x ส่วน x ถูกไหมอันนี้คือซ้ายมือนะครับขวามือเป็นสแควร์รูท7ส่วน5รูท7ส่วน5ครับทีนี้เราฝึกประมาณค่าดีกว่าอะไรคูณกัน2ครั้งได้ประมาณ7ก็3 2มันต้อง2กว่าๆเพราะ3คูณ3ได้9ละมันเกิน7ใช่มั้ยงั้นครูฟิลตีว่ามันเป็น2กว่าๆแต่ครูจะประมาณว่าอ๋อประมาณ3ได้เลยทันมั้ยอย่างเลข5ครับ2คูณ2ได้4ถูกมั้ยแต่ยังไม่ถึง5ก็ประมาณ2นิดๆครูให้เป็น3ส่วน2ละกันอันนี้ประมาณค่าออกมานะประมาณค่าถอดรูทออกมาได้3ส่วน2นะสามส่วนสองก็ประมาณ 1.5 1.5 เห็นป่ะ 1.5 หรือน้องจะเขียนเป็น3ส่วน2ก็ได้ก็ง่ายอีกนะครับแบบนี้เสร็จปั๊บแล้วก็คูณขว้าย้ายข้างจะได้ x ออกมาครับอันนี้ลองไปหาค่า x นะเอา2คูณเข้าไปนะครับแต่ที่นี่เด็กๆระวังครับถ้าใครแทนเป็น100เนี่ยโอ้โหน้อง100ลบ x เนี่ยน้องร้องไห้เลยนะฮะเพราะว่าอะไรหน่วยมันเป็นเซนติเมตรครับมันต้องใช้หน่วยเป็นเมตรครับ100เซนคือ1เมตรเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้คือ1ลบ x ครับเห็นไอ้โจทย์ไหมเนี่ยครับจุดที่เด็กๆจะพลาดกันคือตรงนี้ครับไม่ยอมเปลี่ยนหน่วยครับต้องเปลี่ยนเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้100ครูฟิลจะใส่1เลยนะเปลี่ยนตรงนี้เลยเห็นไหมต้องมีสติในการคิดเลขเนาะคูณไฟขึ้นไปเลยเอา2ขึ้นไปคูณครับก็จะเป็น2ลบ 2x เท่ากับ 3x แบบนี้ย้าย2ข้ามฟากไปบวกเป็น2เท่ากับ 5x เอา5ลงไปหาร2คำตอบมาเลย x เท่ากับ 0.4 เมตรเรียบร้อยนี่ครับคือคำตอบเนาะวันสอบก็ฝึกประมาณค่านะครับค่าจริงๆเนี่ย 0.485 ประมาณนี้แต่พอเรามี 0.4 แล้วก็ไปกาช้อยที่มันเป็น 0.4 ได้นะครับค่ามันจะใกล้เคียงนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบ A level นะครับยังพอมีเวลาในการทำข้อสอบ A level กันอยู่เนาะข้อนี้ครับก็จะเป็นข้อที่น้องๆต้องเรียนรู้เลยแหละเกี่ยวกับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจุดประจุไฟฟ้าลบ9ไมโครคูลอมเหมือนเดิมเลยวาดรูปถ้าไม่วาดยังไงก็ไม่เข้าใจโจทย์มาครับลบ9ไมโครคูลอมวางที่ตำแหน่ง0เมตรหน่วยเป็นเมตรใช้ได้นะลบ9อยู่นี่ลบ9ไมโครคูลอมไปต่อครับถูกตึงที่ตำแหน่ง0ก็ตรงนี้ x เป็น0แน่นอนทันไหมแล้วก็จะมีนะครับอีกจุดหนึ่งครับก็คือเป็นประจุไฟฟ้าลบ q ลบ q อยู่นี้ลบ q ครูฟิลจะเขียน q เหมือนชอช้างนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้มีความแตกต่างกับ9นะครับคนแต่งข้อสอบคนนี้น่ากลัวมากนะครับใช้คิวกับ9มาปนๆกันนะฮะมันกวนๆนะฮะน้องตอนนี้เลขมันจะสับสนนะครูฟิลจะเขียนเป็นชอช้างก็คือตัวคิวนั่นเองเป็นไมโครคูลอมนะฮะที่ตำแหน่ง1เมตรคุ้นๆไหมเหมือนโจทย์ข้อเมื่อกี้นะครับครูฟิลมาร์กเลยตรงนี้เป็นตำแหน่ง A ตรงนี้เป็นตำแหน่ง B แล้วกันทันไหม A กับ B ถ้าสนามไฟฟ้าที่ตำแหน่ง 0.5 เมตรอ้าว 0.5 เมตรแสดงว่ามันอยู่ตรงนี้สิ 0.5 เมตรตรงนี้ 0.5 เมตรครูฟิลให้มันเป็น E1 ตำแหน่ง 0.5 เมตรนะครับตรงนี้เป็น E1 และตำแหน่ง 1.5 เมตรก็ไกลหน่อยครับตรงนี้เป็น E2 แล้วกันเขาบอกว่ามีทั้งขนาดและทิศทางที่เท่ากันอ้าวแสดงว่า E1 เท่ากับ E2 นี่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับตอนนี้เรารู้เลยว่า E1 เท่ากับ E2 เดี๋ยวเราจะมาจบที่ E1 เท่ากับ E2 แน่นอนพอบอกว่ามีค่าเท่ากันงั้นเด็กๆมาวิเคราะห์ตามครับใช้หลักการสนามไฟฟ้านะดูมาชัดๆดูปากกาสีเขียวให้มันชัดๆนะครับสีเขียวแทนตัวสนามไฟฟ้าอย่างเช่น E1 เนี่ยซ้ายมือประจุลบขวามือประจุลบลบต้องพุ่งเข้าถูกไหมแสดงว่าตัวจังหวะ E1 อ่ะก็ต้องมีฝั่งนี้มาละ1อันฝั่งนี้มาละ1อันเห็นไหมสังเกตลูกศรไหมครับที่ออกจาก E1 มันพุ่งออกจากกันแบบนี้งั้นแสดงว่า
EA กับ EB สวนทางกันถ้าสวนทางกันต้องเอามา

ลบกันทันไหมครับสวนทางกันเอามาลบกันเพราะฉะนั้น e 1ก็คือ e a ลบ e b แบบนี้ส่วนที่ e 2ครับเด็กๆดู e 2นะครับ e 2นี่มันจะไกลนิดหนึ่งระหว่าง e 2ตรงเนี้ยครับมันมีลบกับลบนะดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับไอ้ลบตรงเนี้ยต้องดูดแผ่เข้ามาแบบนี้ตึ้งอันนี้เป็น e b e b ทีนี้ไม่ใช่มีแค่ e b ครับมี e a ด้วยครับน้องเพราะว่า e a มันก็ต้องพุ่งเข้าใช่ไหมครับมี e a เสริมเข้ามาอีกครับน้องมี e a อีกโอ้โหเห็นไหม a level สุดๆเลยสังเกตว่า e a กับ e b เนี่ยลูกศรทางเดียวกันทางเดียวกันเอามาบวกกันงั้นแสดงว่าตรงนี้ก็จะแทนค่าเข้ามาเป็น e a บวก e b ครับเพราะมันเป็นทางเดียวกันดูทิศทางและลูกศรให้ดีนะครับโอเคนะครับแทนค่านะครับทีนี้อย่าเพิ่งใจร้อนนะครับบางคนจะเอา e a e b ตัดกันแล้วนะครับใจเย็นๆนะฮะน้องใจเย็นๆนะฮะอย่าดมก่อนนะลูกตอนนี้เอาอย่าดมก่อนนะฮะยืนให้ตรงอย่าดมอย่าหายนะฮะลูกตอนนี้นะฮะไปกันต่อนะครับ e a ครับ e a ก็คือ9คูณ10กำลัง9แทนเข้าไปเนาะ k เนี่ย k q ถูกไหมพี่เป็นจะแทนแล้วนะ q a ก็เป็น9ไมโครคูลอมถูกไหมครับ9คูณ10กำลังลบ6แล้ว r r ข้อนี้ก็คือ 0.5 นั่นเองที่ตำแหน่ง e a นะกำลัง2ด้วยลบ eb ก็มี k เหมือนกันแต่ตำแหน่งของ b ครับมันให้ตัวแทนเป็น q ถูกไหมหนูก็ใส่เป็น q แล้วก็ 0.5 กำลัง2เช่นกันนี่คือตำแหน่งที่ b boy eb นะ eb นะต่อไปครับ ea ที่อยู่ฝั่งนี้เมื่อกี้ครูฟิลแทนค่าฝั่งนี้นะต่อไปครูฟิลจะแทนค่าฝั่งขวามือตรงนี้นะฮะดูบนกระดานด้วยนะฮะดูตามนะครับยืนให้ตรงอย่าดมอย่าหายนะฮะตอนนี้นะฮะแทนค่าดีๆนะฮะน้อง k q a ก็เหมือนเดิมครับก็คือ9คูณ10กำลังลบ6แล้วระยะตรงนี้จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็น 1.5 กำลัง2นะบวก e b e b ก็คือเป็น k เหมือนกันแล้วก็ตามด้วย q ถูกไหมตัว b อ่ะแล้วส่วนด้วยอันนี้ก็เป็น 0.5 ใช่ไหมระยะถึงจุดสะเทินตรงนี้เนี่ย 0.5 นะตรงเนี้ยเฉพาะ eb นะตรงนี้ 0.5 นะจ๊ะโอเคครับดูระยะให้ดีนะครับข้อนี้นี่ต้องมีสติสตังให้ดีนะครับเป็น a level นะปี 6-8 เลยนะน้องนี่อ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเราจะเอาค่า k ตัดกันก่อนนะครับ k ตัด k ตัด k ตัด k k หารตลอดทีนี้ครับทริคของการคิดเลขข้อนี้เนาะข้างล่างมี 0.5 0.5 ก็ประมาณ1ส่วน2นั่นเองถูกไหมไม่ใช่ประมาณนะ1ส่วน2เลย1ส่วน2กำลัง2ก็เป็น1ส่วน4งั้นครูฟิลปาดมันทิ้งเลยปาดมันทิ้งเป็น1ส่วน4ปาดมันทิ้งเป็น1ส่วน4 1.5 คือ3ส่วน2ลูก3ส่วน2เอาไปยกกำลัง2ปาดมันทิ้งได้9ส่วน4ยกกำลัง2ซะตรงนี้ปาดมันทิ้งได้1ส่วน4ใครวันสอบใครจะไปคิดทศนิยมครับเหนื่อยแย่ถูกไหมฮะน้องเหนื่อยเลยล่ะนะฮะเหนื่อยเลยล่ะเด็กๆต่อไปใช้หลักการเศษส่วนเด้งขึ้นไปเนาะปิ๊กแก้ว4จะไปเจอ9 9 4 36คูณ10กำลังลบ6 4เด้งขึ้นไปต่อตึ้งก็เป็น 4Q ลบ 4Q เป้าหมายคือ Q นะต่อไป9ตัด9ได้เด้งขึ้นไป4ปึ้งเป็น4คูณ10กำลังลบ6ต่อไปเด้งขึ้นไปปึ้งได้บวก 4Q เอาละครับเหมือนเดิมฮะตอนนี้เราเด้งขึ้นไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะหา Q ได้แล้วครับโดยการย้ายข้างนะครับย้ายข้างเอาบวก4ลบ 4Q นะข้ามฟากไปบวกฝั่งนี้เห็นไหมครับข้ามฟากไปบวกเลยโคฟิมาต่อทางขวามือนะครับพอย้ายข้ามฟากไปบวกปุ๊บเนี่ยสิ่งที่น้องจะได้ก็จะเป็น 8Q ถูกไหม4บวก4เป็น8แล้วก็ย้ายไอ้4คูณ10กำลังลบ6เนี่ยข้ามฟากไปลบก็จะเป็น32ถูกไหมฮะ3

0: 32คูณ10กำลังลบ6แบบนี้แล้วยังไงอ่ะเอา8ลงไปหารครับก็จะได้คิวละหรือหนูจะตัดตรงนี้เลยก็ได้818 8432เห็นไหมครับตัดแบบแนวนอนก็ได้จะได้ประหยัดบรรทัดเนาะทีนี้เราได้ละคิวน่ะจะมีค่าเท่ากับ4ไมโครคูลอมบ์10กำลัง6ก็คือไมโครนั่นเองครูฟิลจะเขียนเป็น4ไมโครคูลอมบ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่าคิวเท่าไหร่ก็ตอบว่า4ไมโครคูลอมบ์ถูกไหมครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือข้อสอบในส่วนของ A level นะปี68นะครับซึ่งถามว่ายากไหมเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่าเราจะต้องมีสตินะครับในการทำข้อสอบนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เด็กๆจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับ 1. มันถามหาแรงหรือถามหาสนามถ้าถามหาแรงแน่นอนมันก็ต้องดูว่ามันจะเป็นแรงดูดหรือแรงผลักครูขึ้นสไลด์ให้ดูนะครับก็ต้องดูว่ามันเป็นแรงดูดหรือแรงผลักดูดหรือผลักไปทางไหนเขียนออกมาแล้วก็ใส่สูตร F เท่ากับ KQ1 Q2 R กำลัง2แต่ถ้าถามหา E คือสนามไฟฟ้าหนูก็ต้องดูว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันพุ่งเข้าหรือพุ่งออกแล้วถ้าพุ่งเข้าพุ่งออกแล้วเนี่ยมันหักล้างกันเป็นศูนย์ก็เป็นจุดของจุดสะเทินถูกไหมดังนั้นวันนี้จะได้ความรู้ทั้งหมดอยู่3เรื่องคือแรงสนามไฟฟ้าและก็จุดสะเทินที่ออกข้อสอบบ่อยๆนะครับเป็นไงบ้างครับความรู้ของฟิสิกส์ไฟฟ้าสถิตที่ออกข้อสอบนะครับก็อย่าลืมทบทวนนะครับน้องๆความรู้ที่ได้มานะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยนะครับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้นะฮะครูฟิลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สำหรับวันนี้ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปแบบจัดเต็มกันเลยนะครับกับข้อสอบ A level วิชาฟิสิกส์กับครูฟิลนั่นเองนะครับน้องๆคนไหนที่ดูไม่ทันนะครับอยากที่จะรีเช็คย้อนหลังก็สามารถดูได้เลยครับที่ www.etvthai.tv นั่นเองนะครับแล้วก็ห้ามลืมครับไปกดติดตามที่ Facebook Page ด้วยนะครับติวเข้มเติมเต็มความรู้นั่นเองครับถ้างั้นก็วันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: ย้ำนิดนึงครับเวลาเราใส่สูตรเรื่องนี้นะครับตอนหนูแทนค่าเข้าไปนะครับเป็นประจุ Q1 กับ Q2 เนี่ยหนูไม่ต้องใส่บวกลบนะไม่ต้องใส่บวกกับลบลงไปนะครับคือคิดเฉพาะตัวเลขได้เลยนะครับน้องๆหลายคนเนี่ยไปหลงกลว่าต้องใส่บวกลบด้วยหนูไม่ต้องใส่นะ

จักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี

0: ับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 นค่ะเปิดจัดนโยบายของกระทรวงยุติธรรมเน้นช่วยประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมเร่งปราบปรามยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาติพร้อมกับยึดทรัพย์อาชญากรรมออนไลน์คืนเหยื่อพลตำรวจโทรรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2 HD เดินหน้าขับเคลื่อน7นโยบายหลักมุ่งขจัดปัญหาความยุติธรรมล่าช้าย้ำทุกกรมในสังกัดต้องช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้เร็วที่สุดพร้อมลบภาพจำคุกมีไว้ขังคนจนด้วยการใช้กองทุนยุติธรรมและศูนย์ยุติธรรมชุมชนช่วยเหลือเงินประกันตัวและทนายความให้ผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงสิทธิการสู้คดีอย่างเท่าเทียมด้านผลงานแก้ปัญหาปากท้องมีการจัดมหกรรมแก้หนี้ทั่วประเทศ23ครั้งที่ผ่านมาไกลเกลี่ยสำเร็จเกือบทั้งหมดช่วยลูกหนี้กว่า 40,000 รายลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้มากกว่า 5,000 ล้านบาทเช่นการเจรจาลดค่างวดจาก 15,000 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทต่อเดือนโดยจะเดินหน้าจัดต่อเนื่องทั่วประเทศสำหรับการปราบปรามอาชญากรรมได้ยกเป็นวาระแห่งชาติโดยร่วมมือกับสปป.ลาวและเมียนมาสกัดกั้นสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดตั้งแต่แนวชายแดนก่อนเข้าไทยควบคู่มาตรการ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดขณะที่ไซเบอร์ได้ตั้งทีมเฉพาะกิจ7ชุดทำงานไล่ล่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์และกลุ่มนอมินีข้ามชาติที่หันมาใช้บัญชีนิติบุคคลฟอกเงินพร้อมประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสกัดเส้นทางการเงินและเร่งกระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สินเฉลี่ยคืนแก่เหยื่อซึ่งที่ผ่านมาคืนเงินให้กับผู้เสียหายไปแล้วกว่า130ล้านบาทรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยผู้โดยสารแนะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะป้ายเหลืองทั้งวินมอเตอร์ไซค์และไรเดอร์แอปพลิเคชันตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษีประจำปีได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเพื่อลดความแออัดณสำนักงานขนส่งผู้ขับขี่สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนรวมถึงกลุ่มที่ค้างภาษีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีก็สามารถนำรถเข้าตรวจได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.ทุกแห่งที่ได้รับการรับรองหรือจะไปที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนก็ได้เช่นกันสำหรับขั้นตอนง่ายๆเพียงเตรียมสมุดคู่มือจดทะเบียนรถทั้งฉบับจริงหรือสำเนาก็ได้เมื่อตรวจสภาพผ่านแล้วให้นำใบรับรองพร้อมกรมธรรม์พรบไปยื่นเสียภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่รถจดทะเบียนโดยในกรุงเทพยื่นได้ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่1ถึง5ทั้งนี้ประชาชนสามารถค้นหาพิกัดตรอใกล้ตัวในรัศมี30กิโลเมตรได้สะดวกผ่าน LINE Official Inspection Map ของกรมการขนส่งทางบกเนปาลเร่งกำจัดเชื้อโรคในพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันบริเวณช่องเขาหิมาลัยเนปาลเร่งดำเนินการฆ่าเชื้อโรคตามพื้นดินและซากปรักหักพังในเขตนูวากตที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในช่องเขาหิมาลัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาหลังมีความวิตกกังวลว่าจากนี้อาจเกิดสถานการณ์โรคระบาดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นน้ำขังและการจัดการขยะที่ยังไม่มีประสิทธิภาพส่วนการกู้ภัยที่ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องได้ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 1,400 คนและเจ้าหน้าที่ก็กำลังค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกกว่า 5,600 คนซึ่งเป็นตัวเลขรวมกันระหว่างพื้นที่ประสบภัยในเนปาลและเขตทิเบตของจีนด้านการฟื้นฟูพื้นที่เสียหายรัฐบาลเนปาลระบุว่าอาจต้องใช้งบประมาณสูงเกือบ 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะร้องขอจากประชาคมโลกในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติต่อไปต่อไปรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะ
1: คน38ประการประการที่37มีจิตปราศจากกิเลสชำระจิตใจให้สะอาดจากความโลภความโกรธและความหลงด้วยการปฏิบัติธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้อยู่กับคุณบอลสกันแก้วประจันและดิฉันเมธิยาเข็มเพชรค่ะสวัสดีค่ะพี่บอลค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์ครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพียงแค่คุณผู้ชมครับสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง TikTok ทาง Instagram ทาง X แล้วก็ทาง YouTubeรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางครับที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอ nbtplus.prd.go.th และสามารถที่จะดาวน์โหลดครับแอปพลิเคชันได้นั่นก็คือ NBT Plus ครับทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมก็จะสามารถรับชมรายการของส่วนกลางนะคะรายการของภูมิภาคแล้วก็รับฟังรายการวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ได้ทั่วประเทศเช่นเคยค่ะ
1: เริ่มต้นข่าวแรกครับนำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของมรดกแห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นก็คือเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมครับ
0: ค่ะเมื่อกล่าวถึงความงดงามของความเป็นไทยนะคะสิ่งหนึ่งเลยก็คือที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติไทยก็คงหนีไม่พ้นชุดไทยพระราชนิยมค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบไปพร้อมๆกันเลยนะคะพื้นแผ่นดินไทยคือแหล่งกำเนิดแห่งความรุ่งเรืองทางศิลปะวัฒนธรรมและในห้วงแห่งความงามนั้นผ้าไทยคือสัญลักษณ์อันบริสุทธิ์ที่สถิตคู่วิญญาณแห่งชาติผ้าทอที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์นี้ได้ถูกรังสรรค์ขึ้นจากการหลอมรวมภูมิปัญญาแห่งบรรพชนผสานลงบนเส้นไหมหรือใยฝ้ายด้วยความประณีตบรรจงจากฝีมือช่างทอทั่วทุกภูมิภาคการเผยแพร่เกียรติภูมิและยกระดับคุณค่าของผ้าไทยให้เรืองรองเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตานานาอารยประเทศนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระมารดาแห่งศิลปาชีพไทยค่ะ
1: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นพระองค์มิได้ทรงเชิดชูผ้าไทยเพียงในฐานะเครื่องแต่งกายครับแต่ยังทรงยกระดับให้เป็นมรดกทางจิตวิญญาณของแผ่นดินที่สะท้อนความเป็นไทยอย่างสง่างามและทรงคุณค่าที่สุดพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนี้ก่อให้เกิดชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบอันเป็นอาภรณ์ประจำชาติที่ผสานความงามดั้งเดิมเข้ากับความร่วมสมัยอย่างทรงคุณค่าและกลายเป็นอัครศิลป์แห่งยุคสมัยที่คนไทยภาคภูมิใจร่วมกัน
0: นับตั้งแต่ทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศอยู่เนืองนิดเพื่อทรงสัมผัสทุกสุขของประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยพระเมตตาด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าภูมิปัญญาช่างทอผ้าไทยคือสมบัติล้ำค่าที่สืบทอดจากโบราณกาลหากได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมอย่างเป็นระบบจะสามารถฟื้นคืนคุณค่าและศักดิ์ศรีของผ้าไทยให้รุ่งโรจน์อีกทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ราษฎรในที่สุดค่ะ
1: ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในทวีปยุโรปในฐานะพระราชอาคันตุกะเพื่อทรงกระชับพระราชไมตรีกับนานาประเทศการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นเป็นการเยือนต่างประเทศในระดับ State Visit ซึ่งได้รับความสนใจจากนานาชาติอย่างกว้างขวางในระหว่างนั้นการฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนใหญ่มีลักษณะตามแบบสากลชั้นสูงซึ่งสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านแฟชั่นและรสนิยมความงดงามอยู่แล้วทว่าพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะทรงแสดงให้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยนั้นได้ก่อให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
0: พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้สตรีไทยมีชุดประจำชาติที่งดงามสมพระเกียรติและสง่างามในระดับสากลเช่นเดียวกับกิโมโนของญี่ปุ่นหรือสารีของอินเดียอันเป็นเครื่องแต่ง

0: ายที่ได้รับความยอมรับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอารยธรรมชาติเพื่อทรงสานพระราชดำริดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานในการศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตและถวายรายงานต่อพระองค์ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ได้มีการประสานงานร่วมกับศาสตราจารย์พญาอนุมานราชทนนักปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทยเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการแต่งกายของสตรีไทยจากแหล่งข้อมูลสำคัญได้แก่ภาพจิตรกรรมฟาดผ้าโบราณและพระภูษาที่เก็บรักษาในพระบรมมหา
1: ราชวังไทยสมัยใหม่เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบเครื่องแต่งกายไทยร่วมสมัยที่สุภาพงดงามและเหมาะสมต่อการสวมใส่จริงในการประกอบพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศการออกแบบร่างต้นแบบถวายเป็นหน้าที่ของอาจารย์สมศรีกุสุมารนันท์อาจารย์ประจำแผนกเสื้อผ้าวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพซึ่งในปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโดยมีคุณไพเราะพงษ์เจริญเป็นผู้ตัดเย็บฉลองพระองค์ถวายกระบวนการนี้ครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างราชสำนักนักวิชาการและช่างฝีมืออย่างเป็นระบบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยเพื่อสร้างเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สมบูรณ์แบบจนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบัน
0: จุดกำเนิดและพระอัจฉริยภาพในชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะในระยะแรกได้มีการออกแบบและทรงทดลองฉลองพระองค์ต้นแบบจำนวน5แบบก่อนได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดรัตชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีต่อมาได้มีการนำฉลองพระองค์ต้นแบบไปใช้จริงในงานพระราชพิธีและงานทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในต่างประเทศพระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยเพิ่มเติมและทรงพระกรุณาโปรดให้พัฒนาฉบับชุดไทยอีก3แบบคือชุดไทยดุสิตชุดไทยศิวาลัยชุดไทยจักรพรรดิรวมเป็น8แบบอันเป็นที่รู้จักและยอมรับในฐานะชุดไทยพระราชนิยมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งชุดทั้ง8แบบนี้ต่างตั้งชื่อขึ้นตามพระที่นั่งหรือพระราชวังอันเป็นการผูกโยงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมเข้ากับศิลปะแห่งการแต่งกายไทยอย่างงดงาม
1: ชุดไทยเรือนต้นครับเป็นชุดไทยพระราชนิยมที่ตั้งชื่อตามพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตชุดนี้ถูกออกแบบมาเป็นชุดลำลองเพื่อที่จะใช้ในโอกาสที่ไม่เป็นทางการสะท้อนถึงความเรียบง่ายคล่องตัวในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจงานที่ไม่เคร่งครัดและชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บจากผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลักษณะเด่นคือเสื้อคอกลมตื้นแขนยาว3ส่วนและติดกระดุมหน้า5เม็ดส่วนผ้านุ่งเป็นผ้าป้ายยาวจรดข้อเท้าซึ่งสามารถใช้ผ้าลายตามขวางหรือตามยาวก็ได้การเลือกสีผ้ามีความยืดหยุ่นโดยสามารถใช้สีผ้าเดียวกับผ้าสิ้นหรือสีที่ตัดกันก็ได้และใช้เครื่องประดับน้อยชิ้น
0: ในมุมมองของทางแฟชั่นชุดไทยเรือนต้นมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งด้วยการออกแบบให้มีการโชว์สัดส่วนของสตรีอย่างชัดเจนอย่างสะท้อนถึงความเรียบร้อยและความน่าค้นหาของผู้หญิงไทยไปพร้อมกันโดยอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นชุดไทยเรือนต้นจึงถือเป็นแฟชั่นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการการแต่งกายไทยอย่างมีนัยสำคัญโดยภายหลังยังมีการประดับปักหมายเพิ่มมูลค่าให้กับตัวชุดอีกด้วยฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นที่ตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นปักประดับด้วยเส้นไหมได้ถูกใช้ในโอกาสสำคัญเช่นเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2518สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นในโอกาสโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีไปส่งเยี่ยมราษฎรณจังหวัดอุทัยธานี
1: ต่อมาครับชุดไทยจิตรดาได้มีการตั้งชื่อตามพระตำหนักจิตรดาระโหฐานในพระราชวังดุสิตซึ่งชุดนี้ครับมีการออกแบบเพื่อใช้ในการสวมใส่ในงานพิธีเวลากลางวันซึ่งต้องการความสุภาพและจริงจังแต่ไม่ถึงขั้นเคร่งครัดอย่าง

0: สูงสุดโดยลักษณะทั่วไปของชุดไทยจิตรลดาจะมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยเรือนต้นแต่มีความแตกต่างกันที่สำคัญคือคอเสื้อเป็นแบบคอตั้งมีขอบและมีแขนยาวจรดข้อมือส่วนผ้านุ่งตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นหรือผ้าไหมยกดอกเช่นผ้าไหมยกดอกที่มีเชิงหรือยกดอกทั้งตัวโดยไม่เน้นการยกเงินหรือยกทองซึ่งสะท้อนถึงความเรียบง่ายแต่สง่างามการประดับเครื่องประดับในชุดนี้เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับบริบทของงาน
1: ชุดไทยจิรดาถูกใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสสำคัญที่ต้องการความเรียบร้อยและเป็นทางการอาทิเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2531สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยจิรดาซึ่งตัดเย็บจากผ้าไหมยกดอกลายดอกสี่กลีบถมเกสรสีขาวในโอกาสที่ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
0: ชุดไทยอมรินทร์เปรียบเสมือนคู่แฝดของชุดไทยจิตรลดาแต่ถูกยกระดับความสง่างามขึ้นเพื่อใช้ในงานเลี้ยงสโมสรตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหายศูนย์สุริยพิมานซึ่งเป็นพระที่นั่งในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกว่าราชการสำคัญชุดไทยอมรินทร์ใช้ในงานพระราชพิธีเหมือนชุดไทยจิตรลดาแต่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมยกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับการแต่งกายชุดไทยอมรินทร์ประดับด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ
1: ์เอกลักษณ์ในการตัดเย็บชุดไทยอมรินทร์เน้นความเรียบหรูแต่แฝงด้วยความอลังการของเนื้อผ้ามีลักษณะเด่นตัวเสื้อเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือคอกลมกว้างชิดคอไม่มีปกตั้งเหมือนชุดจิรดาผ้าอกด้านหน้าและประดับกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งผ้านุ่งใช้ผ้าไหมสิ้นยาวจรดข้อเท้าตัดเย็บแบบป้ายหน้าไม่มีจีบหน้านางความโดดเด่นอยู่ที่การเลือกใช้ผ้าไหมยกที่มีทองแกมหรือเงินแกมหรือผ้าไหมที่มีลวดลายวิจิตรทั่วทั้งผืนความแตกต่างจุดที่ทำให้ชุดไทยอมรินทร์แตกต่างจากชุดไทยจิรดาคือความหรูหราของเนื้อผ้าและการที่ไม่มีคอตั้งทำให้ดูนุ่มนวลและเหมาะกับเครื่องประดับที่วิจิตรในยามค่ำคืนโอกาสที่สวมใส่ชุดไทยอมรินทร์จัดเป็นชุดไทยกึ่งพิธีการและพิธีการที่นิยมสวมใส่ในโอกาสสำคัญงานเลี้ยงรับรองงานเลี้ยงอาหารค่ำหรืองานสโมสรสันนิบาตที่ต้องการความภูมิฐานงานพระราชพิธีเหมาะกับงานพระราชพิธีในช่วงค่ำหรืองานเลี้ยงรับรองประมุขจากต่างประเทศการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นชุดที่นิยมใช้เมื่อต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างเต็มยศงานมงคลเช่นงานฉลองมงคลสมรสช่วงค่ำสำหรับแขกผู้ใหญ่หรือคุณแม่เจ้าภาพ
0: การเลือกเครื่องประดับและทรงผมเนื่องจากเป็นชุดสำหรับงานกลางคืนการเลือกเครื่องประดับจึงมีความสำคัญในการเพิ่มประกายให้กับผู้สวมใส่เครื่องประดับสามารถสวมสร้อยคอทองหรือเพชรที่มีลวดลายชัดเจนต่างหูเข้าชุดและเข็มขัดทองที่มีหัวเข็มขัดประดับอัญมณีทรงผมการเกล้ามวยผมให้เรียบร้อยมวยต่ำหรือมวยสูงตามความเหมาะสมของใบหน้าจะช่วยขับเน้นช่วงลำคอทำให้ดูสง่างามเป็นพิเศษรองเท้าควรเป็นรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมหรือหัวมนสีเมทัลลิกสีทองหรือสีเงินเพื่อให้รับกับเส้นไหมยกดิ้นในชุดชุดไทยอมรินทร์ครับคือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับสตรีที่ต้องการความสง่างามแบบน้อยแต่มากไม่ต้องห่มสบายให้ยุ่งยากแต่ยังคงความเลอค่าด้วยผ้าไหมยกทองที่มีความวิจิตรบรรจงเป็นชุดไทยที่แสดงถึงความมีระดับและภูมิฐานในทุกโอกาส
1: ชุดต่อไปนะคะชุดไทยบรมพิมานตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังใช้ในงานพระราชพิธีและงานพิธีกลางคืนเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งตัวเสื้อและผ้านุ่งติดกันเป็นชุดเดียวตัดเย็บด้วยผ้าไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวก็ได้ผ้านุ่งเป็นผ้า

0: จีบหรือที่เรียกว่าผ้าหน้านางซึ่งต้องใช้เข็มขัดในการประดับและยึดชุดให้เรียบร้อยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานขณะเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2503และฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นสีส้มพระภูษายกทองสีส้มลายพุ่มข้าวบิณส่งเมื่อครั้งทอดพระเนตรการแสดงละครโนราซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของประเทศเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2506
1: ชุดไทยดุสิตครับเป็นอีกหนึ่งแบบในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดนี้ตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังใช้สำหรับสวมใส่ในงานพิธีเต็มยศในช่วงเวลากลางคืนลักษณะเด่นของชุดไทยดุสิตคือการออกแบบที่คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนของประเทศไทยโดยตัวเสื้อจะตัดเป็นคอกลมกว้างไม่มีแขนและเข้ารูปซึ่งจะแตกต่างจากชุดไทยแบบอื่นๆในลักษณะนั้นอาจจะมีการปกปิดร่างกายมากกว่าตัวเสื้อมีการปักด้วยดิ้นเงินหรือดิ้นทองหรือปักลูกไม้อย่างวิจิตรละเมียดละไมทำให้เป็นชุดที่สามารถมีเครื่องประดับงดงามได้ส่วนผ้านุ่งนั้นจะเป็นผ้าไหมยกหรือผ้าไหมยกทองมีจีบหน้านางและเครื่องประดับที่ใช้ประกอบได้แก่ต่างหูสร้อยคอและแหวน
0: สมเด็จพระพันปีหลวงได้ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้อาภรณ์ชุดนี้สอดคล้องกับแฟชั่นตะวันตกในขณะนั้นแต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยการใช้ผ้าสิ้นจีบหน้าชุดไทยดุสิตถูกใช้เป็นฉลองพระองค์ในงานพิธีสำคัญระดับประเทศหลายครั้งต่อไปนะคะเป็นชุดไทยจักรีค่ะเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่ได้รับการตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีการใช้สำหรับงานพิธีกลางคืนชุดนี้มีความพิเศษแตกต่างจากชุดไทยดั้งเดิมที่มักประกอบด้วยสบายและสะพักทับเนื่องจากชุดไทยจักรีเน้นการใช้สบายเพียงชิ้นเดียวโดยเป็นสบายสำเร็จรูปที่มีการตัดเย็บติดกับท่อนล่างซึ่งเป็นผ้านุ่งจีบหน้านางพัฒนาการของชุดไทยจักรีสามารถแบ่งออกเป็น2ช่วงหลักได้แก่ไทยจักรีช่วงต้นในยุคแรกเริ่มเน้นการทิ้งสบายให้ดูคล้ายกับการห่มผ้าสบายแบบโบราณไทยจักรีในยุคหลังได้รับการพัฒนาให้มีความวิจิตรมากขึ้นโดยมีการปักสบายเต็มผืนซึ่งเพิ่มความหรูหราสง่างามยิ่งขึ้นตัวเสื้อท่อนบนมีลักษณะเปิดไหล่หนึ่งด้านและใช้ผ้าไหมยกทองทั้งตัวหรือยกเฉพาะเชิงก็ได้ในการตัดเย็บผ้านุ่งโดยสบายที่ใช้มีให้เลือกทั้งแบบที่มีการปักหรือไม่มีการปักก็ได
1: ้โดยชุดไทยจักรีครับได้ถูกนำมาใช้เป็นฉลองพระองค์ในงานรัฐพิธีและงานเลี้ยงรับรองระดับสูงอย่างต่อเนื่องอาทิเมื่อวันที่4ตุลาคม2512สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีในงานพระราชทานเลี้ยงพระกายาหารค่ำแก่เจ้าหญิงมาการ์เร็ตและพระสวามีณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2515ทรงฉลองพระองค์ในงานถวายพระกายาหารค่ำซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรและยดยุคแห่งเอดินเบระทรงจัดถวายบนเรือพระที่นั่งบริเตเนียณท่าเทียบเรือโรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการ
0: ชุดต่อไปนะคะเป็นชุดไทยศิวาลัยเป็นชุดไทยพระราชนิยมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นชุดที่มีความหรูหราที่สุดชุดนี้ตั้งชื่อตามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและความสำคัญลักษณะของชุดไทยศิวาลัยมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยบรมพิมานแต่มีความพิเศษและซับซ้อนยิ่งกว่าด้วยการห่มสะพักทับอีกชั้นหนึ่งซึ่งเพิ่มความเป็นทางการและความสมบูรณ์แบบสูงสุดชุดนี้จึงถูกกำหนดให้ใช้สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญงานเลี้ยงพระกายหารค่ำและงานเฉลิมฉลองต่างๆสำหรับคนทั่วไปสามารถนำชุดไทยศิวาลัย

0: มาสวมใส่ในงานเลี้ยงรับรองหรืองานฉลองมงคลสมรสที่มีความสำคัญและเป็นทางการสูงสุดได
1: ้และชุดสุดท้ายนะครับก็คือชุดไทยจักรพรรดิคืออาภรณ์ประจำชาติแบบเต็มยศที่ได้รับการยกย่องในความงดงามตามแบบคติยราชประเพณีชุดนี้ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังซึ่งสะท้อนถึงเกียรติภูมิอันสูงส่งมักใช้สวมใส่ในงานพิธีเต็มยศในช่วงเวลากลางคืนองค์ประกอบของชุดไทยจักรพรรดิมีความประณีตและซับซ้อนโดยเฉพาะส่วนท่อนบนที่มีการห่มผ้าถึง2ชั้นชั้นในมักเป็นสบายจีบที่บรรจงทออย่างสวยงามห่มทับด้วยสะพักซึ่งเป็นผ้าผืนใหญ่อีกชิ้นหนึ่งส่วนผ้านุ่งเป็นลายผ้ายกทองที่มีการจีบหน้านางในลักษณะเดียวกันกับชุดไทยจักรีเพื่อเพิ่มความสง่างามในการเคลื่อนไหวนอกจากนี้ผู้สวมใส่ยังต้องคาดเข็มขัดและสวมใส่เครื่องประดับชุดเข้ากันอย่างครบถ้วนชุดไทยจักรพรรดิถูกปรับให้มีความร่วมสมัยเพื่อใช้สวมใส่ได้ในปัจจุบันโดยวัสดุที่ใช้ครับทำมาจากผ้าไหมเป็นหลักและใช้เทคนิคผ้าพื้นและการปักอย่างวิจิตรพร้อมการมีเครื่องประดับด้วยเพชรเทียมหรือลูกปัดและการใช้วัสดุอื่นๆเช่นโลหะพลาสติกในการตกแต่ง
0: ชุดไทยจักรพรรดินี้นะคะได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในพิธีสำคัญหลายครั้งตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยจักรพรรดิในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายเชินดูฮวานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและภริยาณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงฐานะของชุดนี้ในฐานะอาภรณ์แห่งการต้อนรับระดับรัฐพิธีที่เปี่ยมไปด้วยเกียรติยศชุดไทยพระราชนิยม8แบบจึงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่มีความสวยงามสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากชาติอื่นทั้งในด้านการออกแบบการตัดเย็บที่มีความประณีตงดงามพร้อมด้วยลวดลายบนผืนผ้าที่รังสรรค์จากช่างฝีมือไทยอันวิจิตรทรงคุณค่าเครื่องประดับไทยเช่นทับทรวงสร้อยคอสังวาลปวลำกำไลและเข็มขัดก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเสริมความสมบูรณ์และความสง่างามของชุดไทยเช่นกัน
1: และนี่คือทั้งหมดนะครับของมรดกแห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งหนึ่งในนั้นครับคือเรื่องสำคัญนั่นก็คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนั่นเองครับ
0: ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้นะคะบอกเลยว่าได้เห็นถึงความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์เอกลักษณ์และความเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถ้าหม่อมจะไปประกวดนางงามแล้วก็ต้องใส่ชุดราตรีใช่ไหมในชุดราตรีมันมีทั้งชุดราตรีทั้งชุดว่ายน้ำใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาถามถึงชุดราตรีชุดราตรีเราก็จะใส่ชุดราตรีเกาะอกก็ได้เกาะอกนะเกาะอกสีช็อกกิ้งพิงค์ช็อกกิ้งพิงค์ต่ำลงไปงี
1: ้
0: สีช็อกกิ้งพิง
1: ค์แล้ว
0: ก็โปร่งบาน
1: ๆแล้
0: วโปร่งบานๆออก
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

จุดเริ่มต้นของไร่สุพ่วงก็ย้อนกลับไปกว่า1ทศวรรษแล้วครับผมเองก็เป็นบัณฑิตจบใหม่แล้วก็ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาจากประเทศไทยครบถ้วนตั้งแต่ประถมจนถึงจบปริญญานะครับก็สายงานที่เรียนมาก็ไม่ได้ไปเรียนเกษตรนะครับแต่ว่าเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับหน้าที่การงานที่จะต้องจบไปเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็พอเราเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเราเราก็เลยตัดสินใจที่กลับมาหาที่บ้านนะครับเพื่อมาตั้งสติแล้วก็คิดว่าถ้าเราไม่ไปทำงานในองค์กรนะครับเราจะกลับมาอยู่บ้านเกิดเนี่ยเราจะทำมาหากินอะไร

อำเภอจอมบึงบ้านผมเนี่ยเป็นอำเภอที่ไกลปืนเที่ยงครับแห้งแล้งนอกเขตชลประทานไม่มีการจ้างงานไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมมีแต่ไร่อ้อยไร่มันแล้วก็ท้องทุ่งนาที่แห้งเฉาเรากลับมาเนี่ยเรารู้สึกว่าการมีอาชีพสักหนึ่งอาชีพในบ้านเกิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากครับไม่น่าแปลกใจอะไรที่ผู้คนเด็กรุ่นใหม่เรียนจบแล้วก็พากันอพยพออกไปทำงานในเมืองผมเองเป็นหนึ่งคนที่ตัดสินใจกลับบ้านแล้วก็ดิ้นรนเพื่อเสาะแสวงหาวิธีการเอาชีวิตรอดครับโชคดีที่บ้านมีมรดกเป็นที่ดินประมาณสัก25ไร่แต่ก็ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงครับยังคงเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษพ่อแม่ก็ไม่ได้ทำตายายก็อายุมากก็เป็นหน้าที่ของรุ่นเราครับรุ่นของผมนี่แหละที่จะเข้ามาต่อยอดในสิ่งที่มันเป็นที่ดินที่มันรกร้าง

เริ่มกลับมาโดยการที่อยากจะมีรายได้แต่ว่าการมีรายได้มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับสิ่งที่ผมทำได้ในช่วงเวลาแรกในการก่อตั้งไร่สุดพ่วงคือการไม่ใช่การหาเงินครับแต่เป็นการหยุดใช้เงินผมว่าการหยุดใช้เงินเป็นคำตอบในช่วงแรกๆที่พวกเราสามารถทำได้ก่อนการหาเงินผมเป็นคนที่มองสิ่งต่างๆว่าครอบครัวเราเคยมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเราอยากจะเป็นเด็กหนุ่มที่กลับมาแล้วไม่เป็นภาระของครอบครัวเราก็เลยมองว่าอาหารการกินนี่เป็นเรื่องแรกที่ครอบครัวเราเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นกับข้าวหมูเห็ดเป็ดไก่ทุกอย่างต้องเสียสตังค์ซื้อหมดเลยผมก็เลยคิดว่าการกลับมาที่บ้านแล้วเริ่มต้นจากอาหารนี่เป็นเรื่องที่น่าจะทำได้ก่อนผมก็เลยตัดสินใจครับเริ่มที่จะกลับมาทำนาที่เคยรกร้างอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มีข้าวกิน

คนไทยนี่มีข้าวกินอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีกับข้าวที่เห็นอยู่รอบๆตัวเรานี่ก็คือกับข้าวเรามีผักผลไม้พริกขิงข่าตะไคร้มะละกอมะเขือเราปลูกในสิ่งที่ครอบครัวเราเคยซื้อครับแล้ววันหนึ่งเราก็ไม่ต้องซื้อมัน

ในช่วงแรกสิ่งที่เราทำมันประสบความสำเร็จครับคำว่าประสบความสำเร็จสำหรับเราคือเราไม่ต้องเสียเงินซื้อมาเป็นอาหารเราก็เลยคิดว่านี่ขนาดเราปลูกเพื่อเลี้ยงคนในครอบครัวเรายังทำได้เลยทำไมเราไม่ปลูกเพื่อให้มันเป็นอาชีพครับแต่พอเราเริ่มขยับขยายให้มันมีการเพาะปลูกที่มากขึ้นปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการเพาะปลูกก็มากขึ้นตามครับพื้นที่ที่มีก็มีอย่างจำกัดน้ำที่มีใช้ก็มีอย่างจำกัดองค์ความรู้ที่มีก็ไม่เพียงพอที่จะพัฒนาตัวเองครับผมเลยตัดสินใจที่จะไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากโครงการอันเนื่องมาจากพระอมริตเพราะว่าเราเองก็พยายามหาคนที่มีความรู้ที่เก่งเรื่องการจัดการดินและน้ำซึ่งเป็นปัญหาหลักของชุมชนเราซึ่งชื่อแรกที่ขึ้นมาในการค้นหาว่าใครที่เก่งที่สุดในการบริหารจัดการน้ำในโลกใบนี้ชื่อแรกที่ขึ้นมาคือคิงภูมิพลครับก็คือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานี่เองผมก็เลยตัดสินใจขออนุญาตผู้ปกครองเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระอมริตหลายที่ครับเพื่อซึมซับองค์ความรู้มาพัฒนาพื้นที่ตัวเองจนตัดสินใจยอมสละที่ดินของตัวเองประมาณ1ใน4ส่วนเพื่อทำตามในสิ่งที่พระองค์ท่านบอกคือการทำไร่นาส่วนผสมซึ่งต้องยอมสละที่ดินประมาณ 25-30% เพื่อขุดเป็นบ่อน้ำซึ่งเป็นเรื่องที่คนแถวนี้เขาไม่ทำกันผมก็เลยเริ่มจากการขุดสระน้ำเพื่อมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีการที่เรามีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเราก็ไม่ต้องรอฟ้ารอฝนครับเราสามารถปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการได้ตลอดทั้งปีต่างจากชาวบ้านที่เขาต้องรอฝน

นอกจากเราจะเผชิญปัญหาเรื่องของความแห้งแล้งแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไร่สุกพ่วงก็เผชิญปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นความร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงของโลกภาวะ climate change การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกทำให้เกิดภาวะคลื่นความร้อนที่หนักหน่วงมากทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้ตกต่ำไร่สุกพ่วงจึงคิดโมเดลขึ้นมาครับเรียกว่าไมโคไคลเมตหรือการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่โดยการสร้างป่าที่โตเร็วโดยเราเลือกป่าไผ่มาปลูกในพื้นที่เพราะว่าต้นไผ่เป็นพืชที่สามารถเติบโตในพื้นที่ได้อย่างแข็งแรงโดยเฉพาะไผ่ป่าหรือไผ่พันธุ์พื้นเมืองเมื่อเราสามารถสร้างป่าได้แล้วเราจึงสามารถผลิตอาหารได้ครับเราสามารถปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงที่ไม่เคยปลูกได้มาก่อนเช่นกาแฟโกโก้ซึ่งเป็นพืชที่มีความแปลกใหม่มากสำหรับชุมชนเราซึ่งต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและร่มเย็นแต่ไร่สุกพ่วงเราก็ทำได้ครับพอเรามีผลผลิตผลผลิตเราก็ไม่ได้มีมากอะไรครับเราจึงไม่สามารถที่จะเอาไปขายในราคาที่มันสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเราได้ที่ไร่สุกพ่วงเราก็เลยต้องใช้วิธีการที่เรียกว่าการเพิ่มมูลค่าหรือการแปรรูปผลผลิตกลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆด้านหลังเรานี่ก็เป็นไร่อ้อยครับซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนเราปลูกกันเยอะมากแต่ว่าชาวไร่อ้อยไม่ได้กินน้ำตาลนะครับชาวไร่อ้อยกินน้ำตาเพราะนั้นอ้อยมันถูกส่งไปที่โรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นน้ำตาลให้เรากินกันแต่ชาวไร่อ้อยคุณภาพชีวิตก็ตกต่ำยากจนประสบภาวะหนี้สินไร่สุกพ่วงก็เลยสร้างโรงงานน้ำตาลเล็กๆขึ้นมาด้วยกระทะแบบโบราณแล้วก็เอาอ้อยมาต้มเป็นน้ำตาลแล้วก็ใช้น้ำตาลเนี่ยเป็นอาชีพเราปลูกโกโก้เราก็สามารถเอาโกโก้มาทำเป็นช็อกโกแลตเราปลูกสมุนไพรผักพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นแล้วก็สามารถมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นซุปเปอร์ฟู้ดเป็นผงมัทฉะมาทำเป็นผงผักแปรรูปเช่นตำลึงแล้วก็เอาตำลึงมาทำเป็นตำลึงผงนะครับเช่นกระเจี๊ยบแล้วก็มาทำเป็นกระเจี๊ยบไตรลับนะครับ

ประเทศเรามันเป็นประเทศที่มีชุดความรู้หรือมีองค์ความรู้เยอะแยะมากมายครับทำให้เราสามารถที่จะต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่มันโหดร้ายแล้วก็เปลี่ยนสภาพอากาศให้สามารถที่จะอยู่ได้ในพื้นที่ตัวเองแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงได้ครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของไร่สุกพวก

ากฏการณ์เอลนินโญมา2ปีแล้วนะครับซึ่งปีนี้เราเรียกว่าซูเปอร์เอลนินโญซึ่งอุณหภูมิที่นี่เนี่ยในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยสูงถึง42องศาเซลเซียสและเมื่อเราเนี่ยเอาเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยวางไว้กลางแจ้งสัก10นาทีเนี่ยเราจะได้อุณหภูมิจริงประมาณสัก56ถึง60องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่มนุษย์เนี่ยยากจะทนอยู่ได้รวมถึงต้นไม้ด้วยนะครับไร่สุกพ่วงเนี่ยก็เลยทำโมเดลที่เรียกว่าเป็นโมเดลปรับภูมิอากาศใหม่นะครับโดยใช้พืชที่โตเร็วแล้วก็คลายความเย็นได้ดีที่สุดก็คือไม้ไผ่เป็นไผ่สายพันธุ์พื้นเมืองนะครับมีลักษณะมีหนามแหลมนะครับซึ่งสมัยก่อนเขาก็จะใช้ไผ่พันธุ์นี้เอาไว้เผาข้าวหลามนะครับซึ่งครอบครัวผมเนี่ยเมื่อก่อนก็ทำข้าวหลามขายนะครับก็เลยมีการรักษาพันธุ์สายพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยเอาไว้นะครับแล้วเราก็ค้นพบว่าพันธุ์ไผ่สายพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยสามารถปรับอากาศเนี่ยจากข้างนอกเนี่ยป่าไผ่กับข้างในป่าไผ่เนี่ยได้ถึง 7-10 องศาสมมุติว่าข้างนอก40เนี่ยข้างในป่าไผ่จะเหลือสัก30ต้นๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นอุโมงค์ไผ่ไร้คาร์บอนนะครับเป็นการปลูกไผ่โดยการจัดระบบการปลูกไผ่ร่วมกับการปลูกพืชชนิดอื่นครับอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะมีพืชอยู่หลายๆชนิดอยู่ร่วมกันครับก็คือมีไผ่มีโกโก้มีกาแฟมีมะม่วงมีขนุนมีทุเรียนนะครับแล้วก็ข้างล่างเลยก็จะเป็นพวกผักกูดสมุนไพรกระชายขมิ้นเนี่ยอยู่ร่วมกันครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยการปลูกป่าไผ่เนี่ยจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าไผ่เป็นพืชที่ไม่ยอมให้ใครมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาเพราะว่าถึงเขาจะมีร่มเงาแล้วก็มีความเย็นเนี่ยแต่ว่าระบบรากของไผ่เนี่ยจะมีความหนาแน่นมากทำให้เกษตรกรที่ปลูกไผ่เนี่ยจะปลูกไผ่ได้อย่างเดียวและไม่สามารถปลูกพืชอื่นร่วมด้วยนะครับแต่ว่าที่ไร่สุกพ่วงเนี่ยเราค้นพบวิธีการที่เรียบง่ายแต่ว่าได้ผลครับก็คือการขุดคูเลตการขุดคูเลตก็คือการขุดร่องเล็กๆนะครับเราเรียกว่าเป็นคลองดักรากเนี่ยที่เราเห็นบริเวณนี้นะครับเป็นคลองดักรากเพื่อป้องกันไม่ให้รากไผ่เนี่ยขยายตัวไปในพื้นที่ทรงพุ่มของตัวเองนะครับเราก็เลยสามารถปลูกโกโก้ได้พอเราปลูกโกโก้ได้เนี่ยมันบ่งบอกว่าสภาพอากาศที่นี่เนี่ยเย็นลงนะครับแล้วก็มีความชื้นที่สูงมากนะครับเราก็เลยปลูกพืชที่อยู่ในป่าฝนครับก็คือเป็นผักกูดผักกูดเนี่ยถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ทางภูมิอากาศที่ดีมากๆเลยนะครับทำไมเราถึงต้องปลูกผักกูดไว้ใต้กอไผ่ทำไมเราต้องปลูกผักกูดไว้ใกล้กับต้นโกโก้ครับเพราะว่าผักกูดเนี่ยเป็นพืชที่โตในป่าฝนนะครับเมื่อไรก็ตามที่ผักกูดมีอาการเหี่ยวเฉาหรือไม่แข็งแรงเนี่ยแสดงว่าสภาพอากาศที่เนี่ยมีความร้อนนะครับเขาเรียกว่าภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าไบโออินดิเคเตอร์เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราสามารถปลูกพืชในป่าฝนได้

เราจะสังเกตเห็นว่าบริเวณที่อยู่รอบๆเนี่ยพื้นที่ที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยจะไม่มีพื้นที่ไหนที่ว่างเปล่าเลยครับทุกระดับเนี่ยจะมีการใช้ประโยชน์หมดทั้งพื้นที่ครับมีผักกูดมีกระชายแล้วก็มีโกโก้ครับอันนี้โกโก้อายุประมาณสัก4ปีครับใครที่สนใจอยากจะปลูกโกโก้เนี่ยอย่างที่บอกครับคุณต้องมีปัจจัยทั้งหมดประมาณทั้ง3ปัจจัยนะครับ1ก็คือมีร่มเงาครับโกโก้เป็นพืชที่มาจากป่าอเมซอนนะมันอยู่ในป่าอยู่กับคนอื่นอยู่แซมไม้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีสวนผลไม้อยู่แล้วมีสวนกล้วยอยู่แล้วมีสวนมะม่วงอยู่แล้วมีสวนมะพร้าวนี่ยิ่งดีมากๆเลยครับเราก็เอาโกโก้เนี่ยไปแซมระหว่างต้นครับเขาเป็นต้นไม้ที่น่ารักมากก็คือจะไม่รบกวนใครหรอกแค่อาศัยร่มเงาเล็กๆน้อยๆของคนอื่นในการเติบโตครับอย่างที่2ก็คือโกโก้เนี่ยต้องการสิ่งที่เรียกว่าระบบน้ําที่ดีครับเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ขึ้นริมน้ําอเมซอนทางเขตอเมริกาใต้พอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วจังหวัดราชบุรีอําเภอจอมบึงบ้านผมเนี่ยไม่ค่อยเหมาะหรอกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางภาคใต้ลงไปเนี่ยอาจจะเหมาะมากแต่ว่าที่นี่เรามีระบบการจัดการน้ำที่ดีครับทำให้เราสามารถที่จะปลูกได้โกโก้เมื่ออายุประมาณสัก2ปีเนี่ยก็จะให้ผลผลิตครับอันนี้เป็นลูกนะมีดอกเป็นลูกลูกเล็กลูกใหญ่

จากดอกมาเนี่ยจนถึงผลสุกที่สามารถเอาไปทำเป็นช็อกโกแลตได้เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ5เดือนแต่ก็ไม่ได้ยาวนานอะไรครับเพราะว่าเขาทยอยออกนะครับก็จะมีคิวการออกเรื่อยๆเก็บได้ทุก15วันนะครับโกโก้ที่ดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นลูกโกโก้ที่ออกจากลำต้นครับยิ่งถ้าเราสร้างลำต้นให้เขาใหญ่เนี่ยเมล็ดโกโก้ที่เอาไปทำเป็นช็อกโกแลตยิ่งมีคุณภาพแต่ว่าถ้าเป็นผลโกโก้ที่ออกตามปลายกิ่งเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนั้นคนที่ปลูกโกโก้เนี่ยเขาก็จะรักษาสวดทรงองค์เอวของต้นโกโก้นี่ให้สวยไว้มีกิ่งเล็กกิ่งน้อยโผล่ออกมาตรงนี้เขาจะตัดออกนะครับให้เหลือเป็นทรงแบบนี้นะครับที่เราแบบเคยได้ยินที่คนพูดกันว่าดินขุยไผ่ดินขุยไผ่คือดินที่ดีดินที่ไปปลูกอะไรก็งามนะครับจริงๆแล้วดินขุยไผ่ก็คือดินรากไผ่อันนี้เป็นอาชีพได้ครับสำหรับคนที่แบบว่าเพิ่ง early retire หรือเกษียณอายุราชการมานะแล้วก็อยากจะรู้ว่าตอนแกอยากจะมีอาชีพอะไรนะเอาแบบผมได้นะก็คือว่าตอนใบไผ่มันร่วงเนี่ยเราก็จะเอาไม้กวาดเนี่ยกวาดลงมาในหลุมนี้เสร็จแล้วพอเราเอาใบไผ่ที่เราได้เนี่ยนะครับนะที่มันร่วงเนี่ยนะครับลงไปในหลุมปุ๊บนะครับไอ้ตัวรากไผ่นี่มันจะออกมากินตัวมันเองพอมันออกมากินตัวมันเองปุ๊บเนี่ยมันจะปล่อยเชื้อราขาวๆเขาเรียกว่าเป็นเชื้อรากลุ่มที่ยับยั้งโรคพืชก็จะมาย่อยสลายตัวเองแล้วก็กลายเป็นดินครับใครอยากจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับผักสวนครัวนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยคงปุ๋ยคอกอะไรเลยขี้เป็ดขี้ไก่ก็ไม่ต้องใส่นะครับแค่ดินขุยไผ่อย่างเดียวเนี่ยนะครับเราก็สามารถปลูกผักทุกชนิดได้งอกงามแล้วก็แข็งแรงส่วนระบบการจัดการน้ำที่นี่เนี่ยเราก็มีความเชื่อว่าน้ำย่อมไหลจากที่สูงลงที่ต่ำเสมอครับเราก็เลยใช้ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับสูบน้ำจากสระเก็บน้ำเราที่อยู่ไกลจากเราเนี่ยประมาณสัก300เมตรขึ้นมาที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่เป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วก็ปล่อยไหลตามแรงโน้มถ่วงไปนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เราเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับร่างกายเราครับร่างกายเราเนี่ยมันก็ถูกหล่อเลี้ยงด้วยเส้นเลือดเพราะฉะนั้นในพื้นที่เราเนี่ยมันก็จะมีคลองหรือร่องน้ำเล็กๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับทำหน้าที่เหมือนเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยเพื่อนำพาน้ำเนี่ยไปหล่อเลี้ยงร่างกายก็คือพื้นที่เราครับเพราะฉะนั้นการปล่อยน้ำให้เหมือนกับธรรมชาติโดยการสร้างลำธารเนี่ยจะทำให้น้ำเนี่ยลงไปเก็บลงไปใต้ดินได้ดีกว่าระบบน้ำแบบน้ำหยดหรือแบบสปริงเกอร์ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนแบบธรรมชาติได้สุดท้ายธรรมชาติจะดูแลเราเองนะครับแล้วเราก็จะลดภาระการดูแลต้นไม้ลง

ที่นี่เราเลี้ยงไก่แบบเขาเรียกว่าไม่ใช้ยาปฏิชีวนะนะครับเป็นการเลี้ยงไก่แบบให้ไก่กินอาหารที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับที่นี่เราก็จะมีการวิเคราะห์โภชนาการของอาหารสัตว์เช่นโปรตีนแคลเซียมวิตามินพวกไขมันพวกนี้ก็จะมาจากพืชพื้นถิ่นครับอย่างที่นี่เราปลูกข้าวเราก็จะมีปลายข้าวมีลำเป็นของตัวเองแล้วก็เช่นใบตำลึงใบปอกระสาใบหม่อนพวกนี้จะเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงจริงๆแล้วเราจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ในชุมชนเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่มีความจำเป็นต้องไปซื้ออาหารจากอุตสาหกรรมเลยเพราะว่าถ้าเราสร้างพื้นที่เราให้มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเป็ดไก่ของเราเนี่ยก็กินอาหารในพื้นที่ได้

ริงๆแล้วเราเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจัดการเศษซากขยะในครัวเรือนครับจริงๆมันมีพวกฟู้ดเวสต์พวกซากพืชซากสัตว์นะครับหรือพวกที่มันเป็นเศษผักเศษผลไม้ที่มันอยู่ในครัวเรือนเนี่ยส่วนหนึ่งอาหารที่เหลืออะไรพวกนี้เราก็มาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้เป็นการกำจัดขยะอินทรีย์ครับที่นี่เราก็จะมีทั้งเป็ดไก่หมูกระต่ายนะครับช่วยกันในการจัดการขยะพวกนี้เพราะว่าขยะอินทรีย์เนี่ยสิ่งที่มันถ้าเราไม่จัดการด้วยเวลารวดเร็วเนี่ยมันจะเกิดการเน่าเสียพอมันเกิดการเน่าเสียเนี่ยมันก็จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกพวกมีเทนพวกซัลเฟอร์หรือพวกไนตรัสออกไซด์พวกนี้นะครับมันก็จะทำให้ไปรบกวนชั้นบรรยากาศจริงแล้วในโลกของเราเนี่ยอุตสาหกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกเราเนี่ยมีการเรือนกระจกแต่ว่าการเลี้ยงปศุสัตว์ในฟาร์มขนาดใหญ่ทั่วโลกเนี่ยมูลสัตว์ต่างๆการเลี้ยงสัตว์โดยที่ไม่จัดการของเสียพวกนี้เนี่ยก็จะปลดปล่อยการเรือนกระจกได้เยอะพอๆกับระบบอุตสาหกรรมครับไร่สุกพวกเนี่ยเป็นต้นแบบของการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์นะครับเราก็จะมีพวกพื้นที่สีเขียวอยู่รอบๆนะครับช่วยดูดซับกลิ่นดูดซับมลภาวะทำสุขาภิบาลนะครับเพราะนั้นคอกสัตว์ของเราเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเน่าเสียเลยนะครับน้ำที่เหลือจากการเลี้ยงปศุสัตว์น้ำที่มาจากมูลสัตว์พวกนี้ก็จะถูกต้นไม้ที่อยู่รอบๆเดี๋ยวดูดซับจนหมดนะครับหลายที่มีการเลี้ยงสัตว์แต่ว่าพอเลี้ยงสัตว์แล้วส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆชุมชนทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดกลิ่นเหม็นนะครับไร่สุกพวกเนี่ยเราก็จะมีป่าไผ่นี่แหละเป็นตัวดูดซับเป็นฟิลเตอร์ในการกรองมลภาวะต่างๆครับบริเวณนี้ก็เป็นจุดหมายปลายทางของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาตลอด10ปีที่ผ่านมาครับทั้งตัวเราเองครอบครัวของไร่สุกพวงเองและทุกแล้ววันนี้ครอบครัวเราไม่ใช่ครอบครัวเล็กๆอีกต่อไปครับเรามีป้าๆแม่ๆกว่า25ครอบครัว30ชีวิตแล้วก็อีก13หมู่บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่กับเราครับทุกคนมีวิถีชีวิตเป็นชาวไร่อ้อยไร่มันรับจ้างทำไร่ทำนาแต่พอเขามีเวลาว่างเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันที่นี่ครับที่นี่เป็นศูนย์รวมของชาวบ้านที่เป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจครับทุกคนมาที่นี่เอาวัตถุดิบที่ตัวเองปลูกที่บ้านแล้วก็มาแปรรูปรวมกันที่นี่อย่าลืมนะครับว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจที่ใช้ชีวิตคนเดียวครับแต่ต้องเป็นระบบเศรษฐกิจที่อยู่กันเป็นชุมชนพึ่งพากันเองนะครับเมื่อพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็พยายามพึ่งพากันเองครับความสามัคคีเนี่ยมันนำไปสู่ความสำเร็จนะครับถึงเราจะเกิดภัยพิบัติเกิดโรคร้อนโรครวนเกิดสงครามโรคระบาดแต่ถ้าชุมชนของพวกเราในประเทศไทยทำได้แบบนี้นะก็เราจะรอดพ้นวิกฤตหลายๆเรื่องไปได้ครับวันนี้เราต้องเผชิญประมาณ4วิกฤตหลักๆที่เราต้องรอดพ้นไปให้ได้ก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติวันนี้เรามีแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดภาวะโลกร้อนอันนี้ถือว่าเป็นภัยพิบัติธรรมชาติเมื่อภัยพิบัติธรรมชาติมาแล้วก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจตกต่ำถ้าเราสามารถมีข้าวมีอาหารแห้งไว้กินเองนี่ก็ปลอดภัยอย่างที่3ก็คือคนเมื่ออดอยากแล้วคนจะทะเลาะกันและเกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมเกิดสงครามกลางเมืองเกิดสงครามระหว่างโลกระหว่างประเทศนะครับนี่เราก็ต้องอยู่ให้ได้สุดท้ายคนจะอ่อนแอครับเกิดวิกฤตที่4ก็คือเรื่องของโรคระบาดนะครับคนจะเจ็บป่วยล้มตายจำนวนมากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างไร่สุกพวกเนี่ยจะเป็นทางรอดของทุกๆวิกฤตของประเทศเราครับ

ผมในตัวแทนของคนที่เป็นเกษตรกรเมื่อก่อนเรามีปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีน้ำใช้แต่วันนี้การไม่มีน้ำใช้มันกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยครับเมื่อโลกของเรามันเปลี่ยนแปลงถึงจุดที่เรียกว่าไม่ใช่โลกร้อนละมันเป็นโลกที่กำลังจะเดือดแล้วสภาวะนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยก็คือคลื่นความร้อนหรือว่า heat wave ครับถึงเราจะมีน้ำในการรดน้ำต้นไม้แต่ว่าลมด้านบนเนี่ยมีความร้อนและรุนแรงมากอุณหภูมิสะสมกลางแจ้ง 56-60 องศามันทำให้ผลผลิตที่เราปลูกขึ้นมาไม่ติดดอกออกผลผลผลิตที่ได้มาก็ตกต่ำนะครับผลผลิตไม่ได้เท่าที่เคยเป็นไปได้มาก่อนเพราะฉะนั้นภาวะโลกรวนหรือภาวะโลกร้อนหรือภาวะโลกเดือดหรือเอลนินโญหรือซุปเปอร์เอลนินโญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเราอีกต่อไปแล้วครับมันเป็นเรื่องที่ใกล้มากๆโดยเฉพาะคนที่เป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะทำให้พวกเราอยู่รอดได้ในสภาวะโลกร้อนเนี่ยก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ครับถึงเราจะไม่สามารถบอกทุกคนให้เปลี่ยนทั้งโลกให้เย็นลงได้แต่เราสามารถทำได้ในครัวเรือนของเราเล็กๆอย่างไร่สุกพวกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโมเดลโอเอซิสเลยคือแม้แต่รอบข้างจะกลายเป็นทะเลทรายแต่เราก็สามารถสร้างพื้นที่สีเขียวได้ครับต้นไม้เนี่ยยังไงก็กลายเป็นทางรอดของสภาพอากาศที่มันย่ำแย่ครับเพราะนั้นทุกบ้านควรจะมีต้นไม้อยู่อย่างน้อยสัก 30% ของพื้นที่แล้วเราจะเผชิญปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยไปได้ครับ

ำหรับคนที่เข้ามาเที่ยวที่ไร่สุขพ่วงนะครับเราก็มีประมาณ10ฐานการเรียนรู้ครับยกตัวอย่างเช่นการปลูกป่านะครับการสร้างป่าสร้างรายได้การจัดการน้ำการปลูกพืชการเลี้ยงปศุสัตว์ฐานแปรรูปฐานพลังงานโซล่าเซลล์เผาถ่านไบโอชาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเวชภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพรนะครับใครที่เข้ามาที่ไร่เราเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ใครที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ความรู้ต่างๆก็สามารถมาเลือกเรียนได้นะครับอย่างช่วงนี้เราก็จะมีการสอนเรื่องของการทำน้ำตาลอ้อยใครอยากที่จะปลูกอ้อยแล้วมีน้ำตาลธรรมชาติไว้กินเองหลีกเลี่ยงการกินน้ำตาลจากอุตสาหกรรมเราก็มีพันอ้อยแจกให้กับนักท่องเที่ยวเราก็เอาไปปลูกที่บ้านแล้วก็ทำเป็นน้ำตาลใครอยากกินช็อกโกแลตวันนี้เราก็สอนตั้งแต่การปลูกโกโก้การแปรรูปโกโก้ให้กลายเป็นช็อกโกแลตนะครับก็สอนหมดครบวงจรใครที่อยู่ในเมืองแล้วอยากจะปลูกต้นไม้แต่ว่าไม่มีพื้นที่รอบๆตัวผมนี่จะมีการปลูกผักในตะกร้าสำหรับคนที่อยู่ในคอนโดคนที่อยู่คนเมืองนะครับก็มาหัดสานตะกร้าปลูกผักเป็นภาชนะเล็กๆปลูกผักไว้กินที่บ้านแม้แต่คนที่มีที่ดินหรือคนที่ไม่มีที่ดินก็ไม่ต้องน้อยใจครับไร่สุขพ่วงมีองค์ความรู้สำหรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเด็กคนทำงานหรือผู้สูงอายุก็มีงานมีอาชีพให้เอากลับไปต่อยอดกันครับ

ันนี้เราไม่แค่เป็นพื้นที่เรียนรู้ครับเรากลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทุกคนสามารถพาครอบครัวพาลูกมาดูวิถีชีวิตของครอบครัวผมไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์พาเด็กๆมาเก็บไข่เป็ดไข่ไก่พาเด็กๆมาชิมช็อกโกแลตพาเด็กๆมาชิมชาเขียวมัทฉะทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านไปสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามแล้วท่านเบื่อแล้วท่านอยากจะมาหาประสบการณ์ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นการแสดงการใช้ชีวิตที่พึ่งตัวเองได้อย่างพอเพียงเนี่ยไร่สุขพวกก็เป็นตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกที่ท่านสามารถเดินทางมาได้ทุกวันเราจะไม่ได้เรียกท่านว่านักท่องเที่ยวอย่างเดียวครับเราจะเรียกท่านว่านักเรียนรู้ท่านมาที่นี่ท่านอาจจะไม่ได้แค่ความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ท่านอาจจะได้องค์ความรู้แรงบันดาลใจเพื่อกลับไปเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านให้กลับมาสู่การพึ่งพาตนเองได้ครับไร่สุขพวกเปิดทุกวันครับท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมในไร่ของเราได้ตลอดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สำหรับท่านที่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็สามารถไปเยี่ยมชมไร่สุขพวกในช่องทางออนไลน์หลายช่องทางเช่น Facebook Instagram หรือ YouTube นะครับท่านสามารถค้นหาข้อมูลของไร่สุขพวกก่อนตัดสินใจมาเยี่ยมไร่เราได้ครับก็ไร่สุขพวกและวิสาหกิจชุมชนของเราป้าๆแม่ๆในคนทุกคนในชุมชนเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะคะเจอกันวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับคุณวิรศักดิ์ขอบเขตดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
1: ข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์วันนี้ครับเราจะไปดูความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ร่วมกับสีกาเอหญิงคนสนิทกับยักยอกเงินวัดและฟอกเงินล่าสุดนั้นทั้งสองคนต้องนอนคุกต่อหลังศาลไม่ให้ประกันตัวขณะที่ตำรวจก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานประสานปปง.ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องคาดว่าจะมีอีก 1-2 คนพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสวรรค์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติและสีกาเอว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีใน2 ส่วนคือส่วนแรก

0: รณีอดีตพระโชตได้ทำผิดวินัยสงฆ์ยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวโดยออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนที่2ตรวจสอบหาเส้นทางเงินเชื่อมโยงผู้กระทำผิดร่วมเนื่องจากพบเส้นเงินที่พบนั้นมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคเงินและใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมถึงใบอนุโมทนาร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า92ล้านบาททั้งนี้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์คาดว่าจะมีบุคคลที่3เกี่ยวข้องด้วย 1-2 คนซึ่งจะเป็นสีกาหรือว่าพระนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมคดีการได้ส่งเอกสารให้ปปง.เรียบร้อยแล้วเพื่อตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้กำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำงานในเชิงรุกมากขึ้นรวมทั้งวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยได้มอบนโยบายให้จัดทำระบบบัญชีของวัดในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางเพื่อตรวจสอบได้ว่าวัดมีการรับเงินหรือใช้เงินรวมถึงทรัพย์สินต่างๆถูกต้องหรือไม่ส่วนการจัดทำฐานข้อมูลระบบบัญชีกลางนายปกรณ์บอกว่าเพิ่งได้รับงบประมาณในปีนี้ประมาณ60ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกวัดเข้าด้วยกัน
1: มีพ.ศ.อีก10พ.ศ.มีกฎหมายอีก100ฉบับทั้งคนยังไม่สามารถที่จะควบคุมกองกิเลสในใจตัวเองได้มันก็จะเกิดปัญหานี้ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเราก็ต้องจัดการให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกยกตัวอย่างในเรื่องทรัพย์สินนะครับพ.ศ.เขาได้รับมอบนโยบายจากผมไปแล้วว่าให้ไปทำระบบบัญชีของวัดที่ง่ายๆแล้วก็เชื่อมโยงกับส่วนกลางจะได้ตรวจสอบได้ว่ามีการรับหรือใช้เงินหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือไม่จะได้ตรวจสอบได้แล้วก็ปรามได้แต่เนิ่นๆเพราะว่าถ้าเราดีเทคเรื่องนี้ได้แต่เนิ่นๆเราสามารถที่จะรู้ว่าใครมีพฤติกรรมประมาณไหนนะครับแล้วสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นได้อีก
0: ด้านนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวถึงเงินบริจาคของวัดว่าแม้วัดจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่ก็ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องส่วนมูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ได้มีสถานะเป็นองค์กรสาธารณกุศลหากมีรายได้อื่นที่ไม่ใช่เงินบริจาคมีหน้าที่ต้องยื่นแบบพ.ง.ด.55และเสียภาษีตามกฎหมายซึ่งกรมสรรพากรก็จะเข้าไปติดตามตรวจสอบรายได้ขององค์กรกลุ่มนี้เพื่อให้เสียภาษีถูกต้องตามความเป็นจริงและในวันที่22กันยายนนี้ทางกรมสรรพากรก็จะหารือร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเงินบริจาคผ่านระบบ e-donation รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรของวัดให้ถูกต้องตรงกันซึ่งปัจจุบันมีศาสนสถานลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วประมาณ 46,000 แห่งในจำนวนนี้เป็นวัด 43,000 แห่งและมีที่มีอยู่ 45,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งก็ถือว่าเข้าสู่ระบบเกือบทั้งหมดแล้ว
2: ผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทย plus ถือว่าดีมากนะคะจนมีเสียงเรียกร้องจากทางประชาชนแล้วก็บรรดาร้านค้าอยากให้รัฐบาลขยายโครงการนี้ออกไปอีกค่ะซึ่งเรื่องนี้เองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่นะคะอาจจะได้อีก1หรือ2เดือนแต่ทางนี้ต้องขอดูสภาพเศรษฐกิจก่อนค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2นะคะบอกว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ทั้งหมด 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินก็ยังมีเหลืออยู่ซึ่งจะเพียงพอขยายไปได้อีก1หรือ2เดือนขอดูก่อนต้องดูสภาพเศรษฐกิจด้วย
3: กำลังพิจารณาอยู่ด้วยครับ
4: เห็นก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าไม่มีเงินแต่ว่ารอบนี้เหมือนมีค่ะวันนี้มีแล้ว
3: ไม่ครับเงินทั้งหมด 200,000 ล้านวันนี้เราได้ยังมีเหลืออยู่ครับ
4: ยังเพียงพอที่จะทำขยายอีก2เดือนใช่มั้ยคะ
3: ก็ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ครับว่าจะได้เดือนหรือ2เดือนนะครับขอดูอยู่นะครับแล้วดูสภาพเศรษฐกิจด้วยนะครับ
0: เดือนนี้ก็จะเป็นไปฟังเสียงประชาชนในย่านใจกลางกรุงเทพที่ยังคงใช้สิทธิ์ในการสแกนซื้อสินค้าและอาหารกันอย่างต่อเนื่องโดยบรรดาผู้ขายก็บอกนะครับว่าช่วยเพิ่มยอดในการขายจึงอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปขณะที่ประชาชนบอกว่าโครงการนี้มีประโยชน์ใช้ได้ทั้งการเดินทางและซื้ออาหาร วันนี้ทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสบริเวณย่านประชาสงเคราะห์ดินแดงห้วยขวางกทมซึ่งก็พบว่าประชาชนยังคงออกมาซื้ออาหารและรับประทานอาหารที่ร้านอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าของร้านหมูสเต๊ะและบะหมี่บอกว่าหลังมีโครงการบรรยากาศการจับจ่ายคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลูกค้านั้นกล้าจ่ายมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนมีโครงการที่ค่อนข้างจะเงียบโดยประเมินว่าช่วยเพิ่มยอดขายมากกว่า 50% และหวังว่าโครงการช่วยได้ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนพร้อมอยากให้รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
5: คนละครึ่งก็ช่วยได้เยอะประชาชนก็กล้าใช้เงินแล้วก็เศรษฐกิจมันก็จะฟุ้งขึ้นมาหน่อยถ้าไม่มีคนละครึ่งคนก็ไม่กล้าใช้เงินเพราะว่าตอนนี้ก็ให้เยอะอยู่นะ60 40เนี่ยคือรัฐบาลก็ให้เยอะอยู่คนก็กล้าใช้เงินกล้าใช้อะไรอย่างงี้ไงก็กระเตื้องอยู่ดีมากก็อยากจะให้มีต่อก็ถามลูกค้าบอกอยากจะให้มีต่ออย่าเพิ่งนั่นอย่าเพิ่งหยุดโอ้ก่อนมีนิ่งน้ำนิ่งเลยพอมีโครงการปุ๊บก็เพิ่มเลยก็ยังดีขึ้นมาเลยสักประมาณสัก 55% ก็ดีหน่อย
0: ขณะที่ร้านขายน้ำชงและข้าวกล่องก็ระบุว่าภาพรวมยังคึกคักพร้อมเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์และอยากให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องส่วนเจ้าของร้านอาหารอีกรายก็มองนะครับว่าโครงการช่วยเพิ่มยอดขายได้ประมาณ 10% และเห็นว่าการจำกัดวงเงินทำให้บรรยากาศนั้นคึกคักในเฉพาะช่วงต้นเดือนจึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มวงเงินหรือว่าการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยตรง
6: ช่วงที่เข้าร่วมโครงการเขาจะมาใช้เยอะหน่อยแต่ก็อีกนะเพราะว่าเป็นร้านกาแฟร้านเล็กๆใช่ไหมล่ะบางคนเขาก็จะไปใช้ร้านที่แบบว่าราคาแบบว่าแต่ยังช่วยลดได้อันนี้ก็ประหลาดประหลาดแต่ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารนะที่ถามน้องนะค่ะ
0: ด้านประชาชนที่มาใช้บริการก็ระบุว่าโครงการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยนำไปใช้ทั้งค่าเดินทางรถไฟใต้ดินและซื้ออาหารพร้อมกับมองอีกว่าวงเงินวันละ200บาทและวงเงินเดือนละ 1,000 บาทอยู่ในระดับที่เพียงพอและช่วยเหลือประชาชนได้หลายกลุ่ม
7: ก็ได้เยอะนะคะในแต่ละเดือนมันก็ช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายของเราได้ระดับหนึ่งละค่ะส่วนใหญ่เกิดก็จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็อาจจะอาหารนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ใช้หมดภายในวันเดียวว
8: ันละ200เนี่ยถือว่าจำกัด
7: ไม่นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอยากได้เงินสดหรืออยากได้เต็มลิมิตกว่านี้แต่ว่าคิดว่า200นี่ก็พอดีนะคะเพราะบางคนเราก็ไม่ได้ใช้เยอะ
2: รัฐบาลสั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็วนะคะเพื่อออกปฏิบัติการล่าจับและควบคุมปลาหมอคางดำที่แพร่ระบาดอยู่ใน21จังหวัดพร้อมเตรียมงบกลางค่ะเพื่อสนับสนุนงานควบคุมและแก้ไขปัญหาเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อมูลในปัจจุบันยังคงพบปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อมาแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดหรือ Task Force ใน21จังหวัดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีถือเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้นะคะที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ล่าเพื่อควบคุมปริมาณจำนวนปลานำปลาที่จับได้ไปแปรรูปทำปุ๋ยหมักปลาป่นเพื่อสร้างรายได้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปแหล่งน้ำใหม่ดึงชาวบ้านร่วมเป็นหูเป็นตาใช้นำเทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA และนำระบบ tracking มาใช้ติดตามการกระจายตัวและฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมพื้นที่สำเร็จ นอกจากนี้รัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทนะคะแต่ว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดถือว่าเป็นวงกว้างมากขึ้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งปูพรมตรวจโรงงานกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสมุทรสาครป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5บูรณาการร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยเน้นเฝ้าระวัง3แนวคลองสำคัญอย่างคลองภาษีเจริญคลอง4วาพาสวัสดิ์คลองเอกชัยหลังมีประชาชนร้องเรียนเรื่องของปัญหาน้ำเน่าเสียส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่มันเสื่อมโทรมลงรวมถึงมีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดร.สุรินทร์วรกิจทำตรงที่บริกรมควบคุมมลพิษก็เปิดเผยว่าจังหวัดสมุทรสาครนั้นเบื้องต้นมีแผนตรวจสถานะประกอบการและโรงงานกลุ่มเสี่ยง36แห่งโดยระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนที่ผ่านมาตรวจแล้ว25แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอกระทุ่มแบนครอบคลุมกิจการแปรรูปอาหารแปรรูปสัตว์น้ำฟอกย้อมหล่อหลอมและชุบโลหะขณะที่ทางด้านของสำนักงานในส่วนของภาค5เองก็จะเดินหน้าสนับสนุนการตรวจสอบคำแนะนำทางวิชาการและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดการปัญหามลพิษทางน้ำโดยเฉพาะคลอง4วาพาสวัสดิ์ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่กรมควบคุมมลพิษให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
2: ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชนจัดมหกรรมแก้หนี้ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะเปิดแผนเชิงรุกทุกหน่วยงานต้องทำงานเร็วขึ้นค่ะไม่ปล่อยให้ประชาชนรอความยุติธรรมจนสายเกินไปพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงทิศทางการทำงานที่ผ่านมาผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินย้ำชัดเจนนะคะว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมจึงวางกรอบเวลาทำงานเข้มข้นใน7นโยบายหลักเพื่อให้ทุกกรมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีโดยจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องแรกคือเรื่องของความเท่าเทียมทางกฎหมายด้วยการใช้กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือค่าทนายและเงินประกันตัวให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยพร้อมส่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสายด่วนเข้าไปดูแลเพื่อเปิดโอกาสให้คนขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ต่อสู้คดีตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
1: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
2: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่ได้แต่ว่า

0: ตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ยังไง
1: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่การบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะครับ
0: ครับ
1: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
0: ์
1: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับเราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้
2: ส่วนเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจเข้มที่บริเวณรอยต่อสามเหลี่ยมทองคำสกัดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าหลายพันล้านเม็ดไม่ให้ข้ามพรมแดนควบคู่กับการตัดวงจรผู้มีอิทธิพลยึดทรัพย์และเปิดศูนย์บำบัดรักษา1อำเภอ1ศูนย์การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ได้ตั้ง7ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบแก๊งออนไลน์นอมินีและการฟอกเงินหลังพบกลโกงเปลี่ยนไปใช้บัญชีนิติบุคคลแทนบัญชีม้าบุคคลทั่วไปพร้อมดึงระบบศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์อายัดบัญชีให้ไวที่สุดล่าสุดสามารถยึดทรัพย์และเฉลี่ยเงินคืนผู้เสียหายไปแล้วกว่า130ล้านบาท
1: ตอนนี้นะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพัฒนาระบบนะครับเพราะรู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะคร
0: ับ
1: โอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นมันบัญชีม้าแถว1ก็เป็นแถว2แถว3แถว4แถว5
0: ครับ
1: ปัญหาคือตอนนี้ทางตำรวจน่ะก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
0: ครับ
1: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลามีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตรงนี้ผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
0: ครับ
1: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทางทั้งตำรวจทั้ง DSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กลุ่มคนร้ายไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เสร็จก็จะเป็นเรื่องของการเฉลี่ยคืนทรัพย์ในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วหลายๆนะครับก็เป็นจำนวนเกือบ700รายนะครับผู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ยเป็นเงิน100กว่าล้านนะครับ130กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปง.นะครับก็ดำเนินการปปง.ก็มีเรื่องของการขายทอดตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: พอขายทอดตลาดเสร็จก็มาเฉลี่ยคืนทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
2: ขณะที่นโยบายด้านปากท้องค่ะมีการจับมือกับสถาบันการเงินจัดมหากรรมแก้หนี้ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้สิน23ครั้งทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนสำเร็จกว่า 40,000 รายมูลค่าทรัพย์สินกว่า 8,000 ล้านบาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านไปกว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยกตัวอย่างเคสจริงที่ช่วยเจรจานะคะเช่นค่างวดรถจากเดิมเดือนละ 15,000 บาทลดเหลือเพียง 1,500 บาทหรือหนี้บัตรเครดิต 100,000 บาทเจรจาปิดจบเหลือ 15,000 บาทช่วยให้คนค้ำประกันและลูกหนี้กลับมาตั้งหลักใช้ชีวิตได้อีกครั้งพร้อมประกาศเดินหน้าจัดงานแก้หนี้สินต่อเนื่องทั่วประเทศ
3: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมองการใช้วาทกรรมระบอบสีน้ำเงินนำมาโจมตีฝ่ายรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่าเป็นขบวนการเพื่อจะดิสเครดิตทางการเมืองนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Today Live ตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยที่กำลังถูกฝังความเชื่อด้วยคำว่าระบอบสีน้ำเงินโดยได้ตั้งคำถามกลับว่าประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่แล้วแต่ว่าวาทกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อดิสเครดิตทางการเมืองหลังจากที่บางพรรคการเมืองนั้นขับเคลื่อนแคมเปญปราบกลุ่มทุนสีเทาไม่สำเร็จจึงมีการเปลี่ยนเป้าหมายใหม่หันมาเรื่องของการบริหารงาน การเมืองในสภาไปจนถึงข้อกล่าวหาเรื่องการหัวสวเข้าด้วยกันเพื่อสะสมความไม่พอใจของสังคมเอาไว้ใช้ในการเลือกตั้งรอบหน้าส่วนข้อกล่าวหาหัวสวนั้นโฆษกรัฐบาลระบุว่าหากมีหลักฐานควรส่งเข้ากระบวนการตามกฎหมายไม่ใช่เลือก

0: ิดข้อมูลบางส่วนเพื่อหวังผลชี้นำสังคม
1: รัฐบาลเดินหน้าผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571นะคะโดยประกาศใช้มาตรฐานสากลนี้เป็นตัวเร่งในการยกเครื่องการบริหารประเทศทั้งระบบทั้งมิติเศรษฐกิจราชการและการศึกษานางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยขณะนี้ไทยได้เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเชิงเทคนิคแล้วภายหลังจากที่ได้ส่งบันทึกเบื้องต้นไปเมื่อปลายปี2568โดยปัจจุบันคณะกรรมการของ OECD จำนวน25คณะกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกฎหมายและนโยบายของไทยในทุกมิติซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้34หน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นเอกภาพซึ่งมีเป้าหมายคือการยกระดับประเทศทั้งการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมลดขั้นต่อและภาระของภาคธุรกิจทำให้ระบบราชการคล่องตัวและโปร่งใสขึ้นรวมถึงพัฒนาคนไทยให้มีทักษะพร้อมสำหรับเศรษฐกิจใหม่โดยหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จที่เห็นผลเป็นรูปธรรมคือผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือปีซ่าประจำปี2025ที่ OECD เพิ่งประกาศผลเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาซึ่งพบว่านักเรียนไทยมีคะแนนปรับตัวสูงขึ้นจากปี2022ครบทั้ง3ด้านได้แก่ทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และทักษะด้านการอ่านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับนะคะว่าแม้ทิศทางคะแนนจะดีขึ้นแต่ภาพรวมยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD โดยเฉพาะสัดส่วนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะขั้นพื้นฐานรัฐบาลจึงเตรียมนำผลประเมินนี้มาต่อยอดเพื่อปิดช่องว่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่เนื่องจากคุณภาพการศึกษาคือสิ่งที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีโลกในระยะยาว
0: สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ก็ร่วมกับกองทุนกทปส.นะครับและก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปิดตัวโครงการประกวดนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเปิดทางให้กลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุตลอดจนผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้อย่างเท่าเทียมนายชันทพัฒน์คำโคกรวดรักษาการรองเลขาธิการกสทช.พร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาหรือกทปส.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมเปิดตัวโครงการ Thailand Accessible Innovation Challenge InnoAct 2026 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีโดยมุ่งสร้างเครือข่ายนักพัฒนานักวิจัยและกลุ่มสตาร์ทอัพให้นำแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคนหรือว่า Inclusive Design มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถใช้งานได้จากเวทีนี้จะก่อให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้นแบบอย่างน้อย10ผลงานพร้อมสร้างเครือข่ายนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า100คนเพื่อยกระดับให้เป็นมาตรฐานในการออกแบบเทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคต
2: นี้นะคะเป้าหมายคือเราคาดหวังว่าเราจะได้ต้นแบบนวัตกรรมนะคะที่สามารถที่จะตอบโจทย์เพนพอยให้กับกลุ่มคนพิการผู้สูงอายุหรือผู้ได้โอกาสนะคะได้เท่าถึงกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมค่ะโดยเราจะคาดหวังว่าเราจะได้ต้นแบบผลงานนวัตกรรมเนี่ย10ผลงานในรอบสุดท้ายซึ่งสามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็จะมีเครือข่ายผู้พัฒนานวัตกรรมหรือเรียกว่าเครือข่ายนวัตกรนะคะจาก100คนทั่วประเทศนะคะท้ายสุดเนี่ยเราต้องการจะเสริมสร้างเกิดคอมมูนิตี้หรือสังคมของนวัตกรรมสำหรับคนกลุ่มนี้ค่ะ
0: สำหรับนักวิจัยสตาร์ทอัพหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศเงินสด 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายโดยโครงการเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์แล้วไปจนถึงวันที่20กันยายน2569และจะประกาศผล50ทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกในวันที่22กันยายนนี้เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาแนวคิดเชิงลึกต่อไป
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง

0: ที่บริเวณจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัจจุรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยวันนี้มีตัวแทนนักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายนำแซนด์วิชจำนวน300ชิ้นมาร่วมแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยหนึ่งในตัวแทนนักเรียนทุนได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกฎหมายด้วยพระปรีชาสามารถและความเสียสละเพื่อสังคมพร้อมทั้งตั้งปณิธานว่าจะเจริญรอยตามพยุคลบาทนำความรู้ด้านกฎหมายไปใช้พดุงความยุติธรรมและช่วยเหลือสังคมต่อไป
1: ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นทรงเป็นนักกฎหมายที่มีพระปรีชาสามารถค่ะแล้วก็มีความเสียสละเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างให้พวกเราที่เป็นนักเรียนทุนในฐานะนักเรียนทุนก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็อยากจะดำเนินรอยตามพระองค์ท่านในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะเพื่อที่จะใช้ความยุติธรรมในฐานะนักกฎหมายอย่างพวกเราอยากจะใช้ความยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือกับสังคมในปัจจุบันให้มากที่สุดค่ะ
0: ขณะที่ประชาชนจากจังหวัดนครราชสีมาได้บอกเล่าถึงความประทับใจในพระกรณียกิจโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงและสตรีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
2: ประทับใจที่ว่าองค์พาน่ะเรียนด้านกฎหมายแล้วก็ได้ไปช่วยผู้ต้องขังผู้หญิงนะคะที่ผู้หญิงอื่นๆที่ว่าไม่ได้ต้องขังก็แล้วแต่ที่ว่ามีปัญหาเรื่องว่าโดนรังแกโดนข่มเหงทางอะไรเงี้ยพระองค์ก็จะไปแนะนำให้ความช่วยเหลือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับประชาชนผู้หญิงทุกคนที่บางทีก็จะเสียเปรียบเห็นว่าผู้หญิงเป็นคนอ่อนแออย่างเงี้ยท่านก็จะช่วยอันนี้ซาบซึ้งใจมากเลยค่ะ
0: สำหรับประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาคือ 8:15 น.ถึง 19:15 น.11:00 น.ถึง 13:15 น. 15:00 น.ถึง 16:00 น. 17:30 น.ถึง 18:30 น. และ19:30 น.ถึง20:00 น.โดยจุดคัดกรองเริ่มเปิดในเวลา7:45 น.และปิดในเวลา19:00 น.
3: อาจารย์ลา
4: เชิญมาติดตามการสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษนะครับกับ MBT World Brief ครับ
5: สวัสดีครับThank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nat Nakavisut. In our first story this afternoon, Thailand is pushing ahead with plans to join the Organization for Economic Cooperation and Development by 2028, using the process to drive broad reforms across the economy, public administration and education.Deputy Government Spokesperson Lalida Preut Vipattana revealed that Thailand has now entered the technical review stage after submitting its initial memorandum late last year to join the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD. 25 OECD committees are reviewing Thailand's laws and policies across a wide range of areas, while 34 government agencies have been tasked with coordinating efforts to accelerate legal and regulatory reforms. The government aims to use the process to promote fairer competition, reduce regulatory burdens on businesses, and make the public sector more efficient and transparent. It also aims to strengthen the skills of Thai workers to prepare them for the changing economy.One measure of progress highlighted by the government is the latest program for International Student Assessment, or PISA. The OECD's 2025 results, released on September 8th, showed Thai students improved their scores from 2022 in all three areas tested, namely science, mathematics, and reading. However, Ms. Lalida acknowledged that Thailand's overall performance remains below the OECD average. average, particularly in the proportion of students reaching basic proficiency levels. The government plans to use the findings to identify remaining gaps and improve education outcomes, which it sees as closely linked to workforce productivity and Thailand's long-term competitiveness. The government has set 2028 as its target for completing Thailand's OECD accession process. The Ministry of Natural Resources and Environment is stepping up inspections of high-risk factories in Samut Sakhon province to prevent illegal wastewater discharges into public waterways following complaints over deteriorating water quality. Minister of Natural Resources and Environment Suchat Chomklin has instructed the Pollution Control Department, together with the Samut Sakhon provincial authorities and relevant agencies, to carry out inspections of high-risk factories and businesses. The operation is focusing on three major canals, following complaints from local residents about wastewater pollution. The issue has also been raised by members of parliament and relevant house committees. Pollution Control Department Director General Dr. Surin Warakit Thamrong said 36 high-risk factories and businesses have been identified for inspection. Between September 8th and 10th, officials inspected 25 establishments in the province, covering food processing, seafood processing, dyeing, metal casting and metal plating operations. The Environment and Pollution Control Office 5 will continue supporting the inspections, providing technical advice and gathering information to help address water pollution. Meanwhile, water quality in Klong Si Wa Pa Sawat remains a particular focus due to its ongoing environmental risks and the need for continued monitoring and corrective action. The Justice Ministry is stepping up efforts to help people resolve their legal and financial problems, with the Justice Minister pledging faster action to help reduce wait time in the judicial processes. Speaking on the talk with the Anutin Cabinet Program, the Minister of Justice, Police Lieutenant General Ruttapon Nawarat, has outlined key policy areas with tighter working timelines to ensure government agencies respond more quickly to public needs. The Justice Minister said the Ministry is using the Justice Fund to help low-income people cover legal fees and bail, while community justice centers and hotlines are being used to provide additional assistance to people who cannot afford legal support. On drug suppression, the Ministry is working with neighboring Laos and Myanmar to strengthen checkpoints around the Golden Triangle and prevent precursor chemicals from being smuggled across borders. Measures also include targeting influential figures, seizing assets, and establishing a drug treatment center in every district. The Ministry has also established seven special task force to tackle scam syndicates, nominee businesses and money laundering, as criminals increasingly use corporate accounts instead of individual mule accounts. Working with the Anti-Money Laundering Office, authorities have so far seized assets and returned more than 130 million baht to the victims. On household debt, the Ministry is working with financial institutions to hold debt resolution fairs and conduct mediation nationwide. 23 events have helped more than 40,000 people resolve debts involving assets worth over 8 billion baht, reducing their financial burden by more than 5 billion baht. Minister Ruttapon said debt resolution fairs will continue to be held across the country to help debtors and guarantors regain financial stability. And that's a wrap for our NBT World Brief this afternoon. For more updates, please scan the QR code on your screen to stay connected with all of our stories. Until next time, สวัสดีครับ

ชุดไทยจิตรลดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสหรัฐเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันพร้อมกล่าวถึงความจำเป็นในการทำสงครามกับอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเข้าร่วมพิธีรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันที่อนุสรณ์สถานกระทรวงกลาโหมรัฐเวอร์จิเนียได้กล่าวสุนทรพจน์ว่าเขาจะไม่มาลืมเหตุการณ์ความสูญเสียใหญ่หลวงครั้งนั้นซึ่งเกิดจากฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายและยังบอกอีกว่าเวลานี้สหรัฐยังคงทำสงครามปราบปรามการก่อการร้ายอยู่ซึ่งเขาระบุว่านั่นคือสงครามอิหร่านแต่นั้นเขาจึงถือโอกาสนี้กล่าวสดุดีทหารหานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อทำให้อิหร่านไม่มีโอกาสในการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้สัมภาษณ์แก่สื่อว่าเขาไม่เสียใจที่สั่งการทำสงครามอิหร่านแม้ความขัดแย้งดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เนื่องจากการปล่อยปละละเลยให้อิหร่านนั้นถือครองอาวุธนิวเคลียร์คือสิ่งที่เลวร้ายกว่า
1: สำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงอัสตริดพัชเชษฐภัคคินีในสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5สิ้นพระชนม์เมื่อวานนี้ขณะมีพระชนมายุ94พรรษาหรือหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5เพียง2วันนับเป็นข่าวเศร้าซ้ำสองสำหรับประสบกรณิกรชาวนอร์เวย์ในแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ยังได้ระบุถึงพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8ว่าเจ้าหญิงอัสตริดทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระราชวงศ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งนี้เจ้าหญิงอัสตริดมีพระพลานามัยไม่แข็งแรงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนมีนาคมพระองค์ทรงเข้ารับการรักษาพระวรกายในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดบวม
0: สายการบินเมียนมาแอร์เวย์สอินเตอร์เนชั่นแนลรายงานว่าได้ระงับเที่ยวบินเข้าออกที่สนามบินนานาชาติมันทะเลเมืองใหญ่อันดับ2ของเมียนมาแล้วในช่วงนี้โดยเปลี่ยนขึ้นลงไปยังสนามบินใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยหลังมีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธได้ส่งโดรนเพื่อโจมตีสนามบินมันทะเลขณะที่สื่อ Global New Line of Myanmar ของรัฐบาลเมียนมารายงานว่าโดรนเหล่านั้นเป็นของกองกำลังประชาชน PDF ที่ต่อต้านรัฐบาลโดยมีจำนวนทั้งสิ้น6ลำที่เข้าโจมตีสนามบินแต่ว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องบินและรันเวย์อีกทั้งไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: เนปาลเร่งดำเนินการฆ่าเชื้อโรคเต็ดนูวาโกดที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในช่องถกสิงหาคมที่ผ่านมาหลังมีความวิตกกังวลว่าจากนี้อาจเกิดสถานการณ์โรคระบาดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นน้ำขังและการจัดการขยะที่ยังไม่มีประสิทธิภาพส่วนการกู้ภัยที่ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องได้ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 1,400 รายและเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกกว่า 5,600 คนซึ่งเป็นตัวเลขรวมกันระหว่างพื้นที่ประสบภัยในเนปาลและเขตทิเบตของจีนด้านการฟื้นฟูพื้นที่เสียหายรัฐบาลเนปาลระบุว่าอาจต้องใช้งบประมาณสูงเกือบ 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยอาจจะร้องขอจากประชาคมโลกในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติต่อไป
0: สมาชิกของครอบครัวลีจกหยานและโจหังถุงได้แสดงความผิดหวังต่อการที่ศาลฮ่องกงตัดสินจำคุกทั้ง2คน

0: ได้นำหุ่นยนต์ราว30ตัวออกมารวมตัวประท้วงที่หน้าอาคารกระทรวงกิจการดิจิทัลทั้งนี้ประเด็นภัยคุกคามจาก AI กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอีกครั้งหลังจากที่แจ็คออกจาก Anthropic ได้ออกมากล่าวหาว่าทั้ง Anthropic และ OpenAI ต่างกำลังเร่งพัฒนาความก้าวหน้าด้าน AI อย่างขาดความรับผิดชอบซึ่งก็มีนักวิจัยของ Anthropic ที่ได้แสดงความเห็นสมทบด้วยว่าสิ่งที่โคซอนพูดนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
1: ศาลฎีกาของอินเดียมีคำสั่งให้รัฐบาลต้องสั่งการให้บรรดาผู้ผลิตสินค้าดำเนินการติดฉลากคำเตือนอาหารบนผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อต่างๆภายใน10วันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามอาหารที่ไม่ปลอดภัยโดยเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารของอินเดียได้เสนอโครงการติดฉลากคำเตือนในหมวดหมู่อาหารที่มีน้ำตาลเกลือและไขมันอิ่มตัวเกินปริมาณที่กำหนดและเพิ่มกฎระเบียบเข้มงวดอื่นๆให้แก่สินค้าเหล่านั้นซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่ต้องเผชิญกับกระแสคัดค้านจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของอินเดียที่มองว่าอาจทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้บริโภคได้
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเวียดนามส่งออกกาแฟในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยปริมาณสูงเกือบ 1.7 ล้านตันเพิ่มขึ้นกว่า 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแต่มูลค่าการส่งออกอยู่ที่กว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 11.2% เนื่องจากราคาส่งออกเฉลี่ยปรับตัวลดลงส่วนตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม3อันดับยังคงเป็นเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นคิดเป็นสัดส่วน 13.2% 8.2% และ7.1% ของการส่งออกทั้งหมดตามลำดับอย่างไรก็ตามทางสมาคมกาแฟและโกโก้แห่งเวียดนามคาดการว่าปริมาณการส่งออกกาแฟของเวียดนามตลอดปีนี้จะเพิ่มขึ้น 10% โดยได้รับแรงหนุนจากการผลิตกาแฟฤดูกาลใหม่ซึ่งจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
1: ในค่ายผู้ลี้ภัยในฉนวนกาซาก็มีปัญหาเรื่องของวิกฤตเกี่ยวกับโรคอีสุกอีสายที่ระบาดนะครับติดตามได้จากรายงานครับ
2: เด็กหญิงรูบาซาเดวัย8ขวบต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานภายในเต็นท์พักพิงในฉนวนกาซาที่เธออาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวทั่วทั้งร่างของเธอเต็มไปด้วยตุ่มพองสีแดงที่เกิดจากการอักเสบท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคอีสุกอีสายครอบครัวผู้พลัดถิ่นในกาซาเปิดเผยว่าโรคติดต่อร้ายแรงนี้ได้แพร่ระบาดหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากภัยสงครามได้บีบบังคับให้ชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนต้องเข้าไปอาศัยอยู่ในเต็นท์ที่เบียดเสียดโดยไม่มีแม้กระทั่งน้ำสะอาดสำหรับรักษาความสะอาดขั้นพื้นฐานแต่คุณหมอก็ต้องทำความสะอาดร่างกายให้หนูน้อยทุกวันและต้องแยกกักตัวหนูน้อยจากสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆของเธอองค์การยูนิเซฟระบุว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้บันทึกสถิติพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีสุกอีสายแล้วมากกว่า 9,300 คนทั่วฉนวนกาซาเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบาดหนักที่สุดในเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ซึ่งราเอลซาริยาแพทย์ผิวหนังจากสมาคมเสี้ยววงเดือนแดงแห่งปาเลสไตน์ได้ชี้ว่าการขาดแคลนพื้นที่ยากกักตัวผู้ป่วยคือปัจจัยหลักที่ทำให้โรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็วสำนักข่าว AFP ได้เผยภาพแอ่งน้ำที่ขังเน่าเสียและเต็มไปด้วยขยะรายล้อมเต็นท์ที่พักชั่วคราวโดยมีเด็กๆ เดินเท้าเปล่าไปมาตามแนวเต็นท์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสุขอนามัยที่เลวร้ายของเด็กๆในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นเหมือนการบ่งบอกว่าน่าจะเป็นการยากลำบากอย่างยิ่งต่อการที่จะควบคุมโรคระบาดใดๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีลักษณะเช่นนี้อลาพี่สาวของรูบากล่าวโทษว่าการแพร่ระบาดเกิดจากความแออัดในเต็นท์และความจริงที่ว่าเราได้รับน้ำเพียงสัปดาห์ละครั้งแถมยังเป็นน้ำเค็มและไม่สะอาดนอกจากนี้เธอยังเสริมว่าครอบครัวของเธอต้องดิ้นรนอย่างยากลำบากเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขั้นพื้นฐานและครอบครัวของเธอต้องใช้ชีวิตเช่นนี้มานาน3ปีแล้วตามภาวะสงครามอีกทั้งยังได้ตัดพ้อว่าพวกเธอทำผิดอะไรจึงต้องมาใช้ชีวิตเช่นนี้ในสภาพที่มีผื่นขึ้นเต็มตัวไปหมดบรรดาแพทย์ระบุว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้เน้นย้ำถึงความท้าทายด้านสาธารณสุขที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสำหรับประชาชนผู้พลัดถิ่นในกาซาซึ่งในปัจจุบันการป้องกันการติดเชื้อนั้นกลายเป็นเรื่องที่ยากลำบากพอๆกับการรักษาโรคเนื่องจากเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ขาดแคลนอย่างหนักและนอกจากอีสุกอีใสแล้วผู้พลัดถิ่นเหล่านี้ก็ยังต้องเผชิญกับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงและในตอนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของครัวเรือนต่างรายงานว่าพบโรคผิวหนังหมัดเหาและหิดอีกด้วยที่ผ่านมาระบบสาธารณสุขของกาซาเสียหายหนักจากการที่อิสราเอลได้ยิงถล่มโรง

0: พยาบาลต่างๆโดยอ้างว่าเป็นกบฏที่กบดานของกลุ่มติดอาวุธดังนั้นบรรดาแพทย์จึงมองว่าเมื่อโรงพยาบาลไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วก็จำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาด้วยการขนส่งยาเข้าสู่พื้นที่ให้ได้มากขึ้นไม่เช่นนั้นระบบสาธารณสุขของกาซาก็ถือว่าใกล้ล่มสลายลงอย่างแท้จริง
1: เข้าดาวสู่เอเชียนเกมแล้วนะครับติดตามจากคุณโก้คชพลครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีสองท่านนะครับเหลือ7วันเท่านั้นนะครับเอเชียนเกมจะมาถึงแล้ววันนี้มีความพร้อมของทีมฟุตบอลหญิงไทยรวมถึงฮอกกี้สาวไทยนะครับ
1: เชิญครับ
2: เชิญครับ
3: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งก็พร้อมลงทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026เรียบร้อยแล้วครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียครับหรือว่า OCA นะครับจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนะครับซึ่งรายการดังกล่าวฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ครับร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไชนีสไทเปและก็เวียดนามจะแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มครับผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปในงานแถลงข่าวครั้งนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยส่งทางด้านของโค้ชอัลเฟรดครับเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเข้าร่วมงานนะครับซึ่งโค้ชอัลเฟรดก็กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่มีโอกาสมาร่วมการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นที่นี่มีวัฒนธรรมและระบบการจัดการที่ดีมากครับโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยรวมถึงความใส่ใจในการดูแลและให้ความสำคัญกับนักกีฬาและทุกทีมเป็นอย่างดีนะครับตอนที่เคยเป็นนักกีฬาก็มีโอกาสเดินทางมาแข่งขันที่ญี่ปุ่นหลายครั้งครับรวมถึงการแข่งขันซูเปอร์คัพที่โยโกฮาม่าซึ่งทุกครั้งที่มาที่นี่ก็รู้สึกประทับใจในความเป็นมืออาชีพและระบบการจัดการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมครับเราพยายามเตรียมนักกีฬาให้มีแรงกระตุ้นและมีความพร้อมมากที่สุดเพราะการได้ลงเล่นกับทีมระดับโลกอย่างญี่ปุ่นสำหรับนักกีฬาบางคนอาจมีความกดดันอยู่บ้างแต่ก็พยายามเปลี่ยนความกดดันให้กลายเป็นแรงกระตุ้นครับเพื่อให้นักกีฬามีความมุ่งมั่นและสนุกกับการได้ลงแข่งขันกับทีมญี่ปุ่นอย่างเต็มที่เป้าหมายคือการเล่นให้เต็มร้อยครับเพราะไม่ใช่ทุกวันที่เราจะมีโอกาสได้แข่งขันกับทีมระดับท็อปของโลกดังนั้นจึงอยากใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ที่สุดเพื่อเรียนรู้พัฒนาตนเองและก็พัฒนาทีมให้ดีขึ้นต่อไปครับนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยนะครับให้โอวาทนักกีฬาก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายสรัญรังคศิริผู้จัดการทีมฮอกกี้หญิงและนางนฤมลศิริวัฒน์ครับผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายเปิดคุ้มขุมพลให้โอวาทนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนจะออกเดินทางในเช้ามืดวันที่14กันยายนนี้นะครับนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยก็หวังว่านักกีฬาทุกคนจะมีความเชื่อมั่นมีความตั้งใจและมีใจที่สู้ครับเพื่อสร้างผลงานในการแข่งขันครั้งนี้ให้ดีกว่า4ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะทีมชายถือว่าได้โอกาสที่ดีได้เข้าร่วมเล่นอย่างเป็นทางการครับและหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จโดยทางสมาคมนะครับก็ตั้งเป้าทีมชายไว้อันดับที่9สำหรับทีมหญิงต้องดีกว่าครั้งที่แล้วครับก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ในลำดับที่5นะครับส่วนมาดามมนครับหรือว่านางนฤมลศิริวัฒน์ผู้จัดการทีมฮอกกี้ทีมไทยนะครับก็เปิดเผยว่านักกีฬาได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเป็นทีมสุดท้ายใน12ทีมของเอเชียนเกมโดยโค้ชทีมชายก็มีเทคนิคการฝึกซ้อมที่ดีครับตั้งเป้าว่าครั้งนี้จะทำผลงานด้วยการจบอันดับที่9สิ่งที่อยากเตือนทั้งทีมชายและหญิงก็คือการใช้สารต้องห้ามครับถือเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดโดยเฉพาะการใช้ยาหรือว่าป่วยหากนักกีฬาบาดเจ็บหรือป่วยครับให้แจ้งทีมงานโดยด่วนอย่าทานยาเองเพราะหากถูกจับได้อาจโดนปรับแพ้ทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับสำหรับกีฬาฮอกกี้ในเอเชียนเกม2026จะแข่งขันระหว่างวันที่18กันยายนถึง3ตุลาคมครับโดยทีมชายไทยอยู่ในสาย B ร่วมกับปากีสถานมาเลเซียจีนโอมานอุซเบกิสถานส่วนทีมหญิงไทยก็อยู่ในสาย B ครับร่วมกับอินเดียญี่ปุ่นสิงคโปร์อินโดนีเซียอุซเบกิสถานครับขณะที่ทัพแบดมินตันไทยก็พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมก็หวัง 1-2 เหรียญครับนำโดยเมรัชนกอินทนนท์พร้อมกับประกาศเล่นทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับ

พลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวและประกาศความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยนะครับชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยครั้งนี้ส่งไป20คนทั้งชายและหญิงและก็เจ้าหน้าที่อีก8คนครับฝ่ายชายก็นำมาโดยวิวกุลวุฒิวิทิศสารพานิชพลธีรรัศกุลนะครับและก็เดชพลพัววรานุเคราะห์ส่วนทีมหญิงก็มีจอมเก๋านำทีมมาโดยเมรัชนกอินทนนท์ครับหมิวพรปวีช่อชูวงศ์และก็สุพนิดาเกตทองส่วนในด้านของความพร้อมหลายคนลงเล่นระดับอาชีพมาต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่ก็กังวลเรื่องสภาพร่างกายที่กรำศึกหนักมาหลายรายการติดต่อกันครับต้องเช็คกันเป็นรายบุคคลเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดพร้อมมั่นใจก็มีลุ้น 1-2 เหรียญจากทั้งบุคคลและก็ประเภททีมนะครับขณะที่เมรัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวขวัญใจชาวไทยก็พยายามฟื้นฟูร่างกายเรียกความฟิตครับเพิ่งจะหายเจ็บจากศึกชิงแชมป์โลกโดยเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของตัวเธอเองครับก็ดีใจที่ได้กลับมาเป็น1ในทีมอีกครั้งและครั้งนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นส่วนผลงานทัพนักตบลูกขนไก่ไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่แล้วหางโจเกมส์ครับคว้ามาได้1เหรียญทองแดงในประเภททีมหญิงครับไปดูทัพยูยิสูไทยนะครับตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามจากรายงานนี้ครับ

0: ยูยิสูทีมชาติไทยภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมพร้อมเดินหน้าสู่เวทีแห่งความฝันกับเป้าหมายที่ชัดเจนคือการคว้าเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ให้ได้โดยเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าครั้งนี้ยูยิสูมีแข่งขันเนวาซ่าหรือจับล็อกประเภทเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกจังหวะทุกเทคนิคและทุกวินาทีสามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ซึ่งประเทศไทยส่งจอมล็อกร่วมล่าเหรียญรางวัลทั้งหมด15คนแบ่งเป็นชาย9คนและหญิง6คนละครับ
1: กีฬายูยิสูเนี่ยมีในเวิลด์เกมเอเชียนเกมส์นะครับแล้วก็มีระดับโลกวันนี้นะครับก็กีฬาได้ลองสนามก่อนไปเหมือนวอร์มครับก่อนไปเจอเอเชียนเกมสนามจริงนะครับอย่างนี้ครับเราหวัง1เหรียญทองครับพูดเลยแล้วก็มีหวังเหรียญย่อยด้วยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นกีฬาต่อสู้นะครับผมมองว่าผมหวังอยู่แล้วแต่เหตุการณ์ซึ่งหน้าซึ่งจะเจอกันเนี่ยในเวลาแข่งขันเนี่ยมันเกิดได้ตลอดนะครับก็ทำให้ดีที่สุดแต่ว่าหวัง1เหรียญทองครับผม
0: การชิงชัยในเวทีระดับเอเชียครั้งนี้นักกีฬาทุกคนผ่านการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและที่สำคัญสมาคมกีฬายูยิสูแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานถึง1เดือนประสบการณ์จากการฝึกซ้อมในต่างแดนกลายเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสำคัญเพิ่มทั้งความแข็งแกร่งเทคนิคและความมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามแข่งขันจริงรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับคือความหวังเหรียญทองทั้งเพชรดาเคซีตันเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วและมิยูซูซูกิดาวรุ่งดีกรีไม่ธรรมดานะครับคว้าแชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีมาแล้วจากประสบการณ์ของรุ่นพี่ผสมพลังของดาวรุ่งกลายเป็นความหวังใหม่ของทัพยูยิสูไทยแหละครับ
2: 4เกมปีที่แล้วนะครับก็มีความพร้อมนะครับพร้อมที่จะสำหรับเอเชียนเกมปีนี้นะครับนักกีฬาก็สภาพร่างกายก็สมบูรณ์ดีครับสำหรับเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับ3ครั้งก็มีแค่อีเวนต์เดียวก็คืออีเวนต์ของจับล็อกนะครับเนวาซ่านะครับก็ส่วนอีเวนต์อื่นที่เราก็มีนักกีฬาที่มีความสามารถก็มีไม่ได้อยู่ในเอเชียนเกมนะครับแต่ว่าในรุ่นในประเภทเนวาซ่าเราก็มีนักกีฬาความหวังนะครับปีนี้ก็มีนักกีฬาจากชุดเยาวชนที่ขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่นะครับเราก็เป็นนักกีฬาความหวังเช่นเดียวกันนะครับก็คิดว่าเราจะทำผลงานได้ดีครับ

0: ื่อว่าเอเชียนเกมไม่มีคำว่าง่ายนะครับผู้ต่อสู้ต่างเตรียมความพร้อมมาเพื่อชัยชนะแต่ทัพยูยิสุไทยก็พร้อมเช่นเดียวกันจากการเตรียมตัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเชื่อว่าทัพยูยิสุไทยกำลังเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงและนำเหรียญทองกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนล่ะครับมณิษฐ์ภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงาน
1: กลับมาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลลีกไทยนะครับการท่าเรือ FC เปิดบ้านเอาชนะลำพูนวอลเลย์2ประตูต่อ1เก็บชัย2เกมรวดขึ้นเป็นจ่าฝูงไทยลีก1ครับฟุตบอล BYDC เลื่อนซิกลีก1ฤดูกาล 2026-2027แข่งขันเกมที่2ของฤดูกาลครับราชันมังกรราชบุรี FC เปิดบ้านเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดเกมนี้เริ่มไปแค่13นาทีราชบุรีขึ้นนำ1-0นะครับจากการทำประตูของบรูโน่เมนเดสครับหลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มครึ่งแรกราชบุรีนำอยู่1-0เข้าสู่ครึ่งหลังเริ่มเกมไปเกือบ10นาทีก็ต้องมีการหยุดเกมการแข่งขันชั่วคราวครับเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักก็ทำให้เกมล่าช้าไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับกลับมาแข่งขันต่อก็มีจังหวะทำประตูกันหลายต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มจบเกมราชบุรีเอาชนะไป1-0เก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลนี้ได้สำเร็จครับไปดูคู่ต่อมาแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประเดิมโค้ชคนใหม่ครับมาริโอซินวานะครับเปิดสนามช้างอารีนาเจอกับกวางโซงเชียงรายยูไนเต็ดครึ่งแรกผ่านไป32นาทีบุรีรัมย์ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากลูกยิงของกิโยโมบิสโซลีครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครึ่งหลังนาทีที่77ทีมเยือนเชียงรายได้เฮบ้างครับโรบินโยจูเนียร์ได้โอกาสยิงนะครับแล้วก็เป็นประตูตีเสมอ1-1ครับให้กับเชียงรายท้ายเกมนาทีที่88บุรีรัมย์พลาดโอกาสได้ประตูที่2ครับอลิซันดรูทูโดรี่นะครับส่งบอลเข้าประตูไปแล้วแต่ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับก็ไม่ได้ประตูนี้สุดท้ายจบ90นาทีเสมอกันไป1-1เชียงรายครับแบ่งแต้มจากแชมป์เก่าบุรีรัมย์ได้สำเร็จปิดท้ายกันอีก1คู่ครับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของราชันโคขาวลำพูนวอลเลอร์สนะครับเริ่มเกมไป14นาทีท่าเรือขึ้นนำครับจากการสังหารจุดโทษของอิซัมอัลซาบีกองหน้าจากโอมานนะครับเป็นประตูเดียวในครึ่งแรกเข้าสู่ครึ่งหลังลำพูนตีเสมอได้จากโรดิโก้มาลันเยาครับนาทีที่61สกอร์มาเท่ากัน1-1กระทั่งนาทีที่76เจ้าบ้านการท่าเรือได้เฮครั้งครับธีรศักดิ์เผยพิมายยิงสุดคมครับลูกนี้เข้าประตูไปการท่าเรือขึ้นนำเป็น2-1และก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้นะครับเดี๋ยวไปดูจังหวะการยิงของธีรศักดิ์เผยพิมายครับลูกนี้เฉียบคมจริงๆครับจบเกมชนะไป2-1เก็บชัย2นัดรวดขึ้นเป็นจ่าฝูงครับส่วนเชียงรายมีอยู่4คะแนนและลำพูนตอนนี้ยังไม่มีแต้มนะครับโปรแกรมวันนี้แข่งขันคู่แรก18นาฬิกาศรีสะเกษยูไนเต็ดเจอกับอยุธยายูไนเต็ด18นาฬิกา30นาทีอุทัยธานี FC จะเจอกับปัตตานี FC และคู่สุดท้าย19นาฬิกา BG ปทุมยูไนเต็ดจะเจอกับราศีสไลด์ยูไนเต็ดครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในเที่ยงวันนี้ครับ
2: ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพปรากฏการณ์ฝนดาวตกเอปไซลอนเพอร์เซอิสค่ะซึ่งสามารถมองเห็นได้หลายพื้นที่ในมณฑลไหหลงเจียงของจีนค่ะ
2: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ล38ประการประการที่38มีจิตเกษมมีจิตใจสงบปลอดภัยจากกิเลสและความทุกข์เป็นความสุขที่มั่นคงและแท้จริงมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬานะครับรายการที่จะทำให้ทุกคนรักกีฬาและหันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬานะครับวันนี้เราก็มีเนื้อหาสาระและข่าวสารในวงการกีฬามาฝากท่านผู้ชมเช่นเดิมครับทั้งในเรื่องของการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนในระดับ U18 นะครับและการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมจากประเทศญี่ปุ่นที่ทาง NBT ของเราก็ได้ร่วมถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬามาฝากท่านผู้ชมให้ได้รับชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน U18 ของ IMNE Thailand นะครับเดินทางมาถึงสนามสุดท้ายแล้วครับนัดที่11จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับยิมเนเซียม6ก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะครับโดยนัดนี้นะครับก็จะเป็นนัดชี้ชะตาแชมป์ของทีมทวีธาพิเศษนะครับโดยทางด้านของอาการนะครับขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงอยู่แต่ว่าทางด้านทวีธาพิเศษกับปทุมคงคาก็ทำให้ตอนนี้ทางด้านราชวินิตบางเขนได้เปรียบอยู่เล็กน้อยหากว่านัดสุดท้ายพวกเขาเอาชนะสมุทรสาครวุฒิชัยได้ก็จะคว้าแชมป์รายการนี้ได้ทันทีครับเป็นการป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งส่วนทวีธาพิเศษก็ต้องลุ้นให้บางเขนสะดุดในนัดสุดท้ายและตัวเองต้องชนะเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการถึงจะปาดหน้าคว้าแชมป์ได้นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องๆ นักเรียนแต่ละสถาบันสามารถไปชมไปเชียร์กันได้ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตยิมเนเซียม6ครับเริ่มคู่แรกในเวลา10นาฬิกาโรงเรียนพรตพิทยาพยัตพบกับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2คู่ต่อมาก็เป็นทางด้านสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์พบกับโรงเรียนนาหลวงกีฬากรุงเทพคู่ที่3ปทุมคงคาพบกับกีฬาอ่างทองคู่ที่4โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์พบกับปทุมคงคาสมุทรปราการคู่ที่5ครับคู่นี้ลุ้นแชมป์นะครับราชวินิตบางเขนพบกับสมุทรสาครวุฒิชัยคู่สุดท้ายอีก1คู่ครับมีลุ้นแชมป์อยู่ก็คือทวีธาพิเศษพบกับเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการก็ถือว่าน่าลุ้นน่าเชียร์ทุกคู่นะครับโดยเฉพาะในโซนลุ้นแชมป์ทั้ง2ทีมและโซนตกชั้น4ทีมครับในฤดูกาลนี้เอาตกชั้น4ทีมครับเพราะว่าในฤดูกาลหน้าลีก U18 จะมีทีมแข่งขันแค่10ทีม10โรงเรียนแค่นั้นครับก็ต้องส่งเสียงเชียร์เอาใจช่วยน้องๆ นักเรียนนักกีฬาทุกโรงเรียนครับให้ทำผลงานให้ดีที่สุดครับก็ขอเชิญชวนนะครับใครที่มีเวลาว่างในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ไปชมทักษะฝีเท้าของนักเรียนกีฬานักกีฬาฟุตซอลเยาวชนไทยที่ยิมเนเซียม6ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับเชื่อว่าในอนาคตเด็กๆหลายคนครับมีโอกาสต่อยอดไปเป็นนักกีฬาฟุตซอลอาชีพและนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติได้อย่างแน่นอนครับมาต่อกันที่เรื่องราวของกีฬาเอเชียนเกมกันบ้างครับจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับในวันที่19กันยายนนี้ NBT ของเราก็จะถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันจากประเทศญี่ปุ่นให้ท่านผู้ชมได้ร่วมรับชมกันด้วยนะครับโดยในวันนี้เราจะมีภาพบรรยากาศการแถลงข่าวความพร้อมในการถ่ายทอดสดและมีบทสัมภาษณ์นักกีฬาทีมชาติไทยหลายชนิดหลายประเภทนะครับมาฝากท่านผู้ชมทั้งกีฬาคนปกติและกีฬาคนพิการเดี๋ยวไปติดตามชมภาพบรรยากาศการแถลงข่าวรวมถึงบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาคนเก่งกันเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีความเคลื่อนไหวของมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026มาฝากท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุน

0: พัฒนาการกีฬาแห่งชาติผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรภาคเอกชนประกาศความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศร่วมติดตามการแข่งขันและส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยอย่างทั่วถึงผ่านทางทีวีดิจิตอลและแพลตฟอร์มออนไลน์โดยเอเชียนเกมครั้งที่20จัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดผ่าน7ช่องทีวีได้แก่ช่อง NBT ช่อง T Sport 7 Mcot HD ช่องวัน31ช่อง Monomax Sport TV ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD 36การแถลงข่าวครั้งนี้ก็มีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัท AS จำกัดร่วมแถลงรายละเอียดความพร้อมในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026และนอกจากนี้นะครับยังได้รับเกียรติจากแบรนด์สิริวัณวลีในฐานะผู้ออกแบบชุดกีฬาทีมชาติไทยสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ภายในงานยังมีการพูดคุยนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งจากเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความพร้อมก่อนเดินทางสู่การแข่งขันเดี๋ยวเราไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของบรรดานักกีฬาคนเก่งทีมชาติไทยกันเลยครับ
1: ครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องบัวจินทิพาเสวตบุตรนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยน้องบัวสวัสดีครับให้แนะนำตัวกัน
2: สวัสดีค่ะบัวจินทิพาเสวตบุตรนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยค่ะ
1: เอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งที
2: ่3
1: ผลงานของทีมปิงปองหญิงไทยในเอเชียนเกมเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมา
2: ครั้งที่แล้วก็ได้เหรียญทองแดงค่ะชนะทีมเกาหลีเหนือรอบ8ค่ะ
1: แล้วก็ครั้งนี้นี่ทีมประเภททีมของเรามีใครมั่งผู้หญิง
2: ก็มีนำโดยพี่หญิงพี่ทิพย์บัวแล้วก็มีน้องๆดาวลูกอีก2คนก็คือน้องไอซ์กับน้องพลอยค
1: ่
2: ะ
1: โอเคก็ถือว่ามีทั้งรุ่นเก่าผสมกับรุ่นใหม่สิ่งสำคัญก็คือกำลังใจจากแฟนๆชาวไทยสื่อสารไปถึงแฟนๆกีฬาชาวไทยหน่อยครับ
2: ก็ฝากกำลังใจจากแฟนๆชาวไทยนะคะก็ร่วมเชียร์พวกเรานักกีฬาเอเชียนเกมพาราเกมแล้วก็เทเวทันนิสด้วยนะคะพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะ
3: ค่ะหนู ST นะคะเด็กหญิงวริยาสุขเกษมค่ะเป็นนักกีฬาสเก็ตบอร์ดหญิงทีมชาติไทยค่ะ
1: การฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้าง
3: ตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากๆแล้วค่ะแล้วก็เรื่องสภาพร่างกายก็เกือบจะเต็มร้อยแล้วตอนนี้เหลือแค่ความแม่นยำของท่าค่ะ
1: มีเจ็บมีตรงไหนบ้าง
3: ตอนนี้ไม่มีอาการบาดเจ็บเลยค่ะตอนนี้แบบว่าดูแลร่างกายตัวเองแบบเยอะพอสมควรค่ะ
1: ร่างกายสมบูรณ์แล้วแล้วก็ตอนนี้เน้นท่าไหนเป็นพิเศษ
3: เน้นท่าที่มันเป็นเบสทริคค่ะที่แบบว่ามันท่ามันเป็นท่าที่ต้องวัดใจอะค่ะมันต้องมั่นใจมากๆแล้วก็ต้องทำให้แม่นยำจริงๆค่ะที่จะต้องทำภายใน3ครั้งให้ลงค่ะ
1: ล่าสุดรายการที่โคราชคือ
4: ครับล่าสุดรายการที่โคราชก็เป็นการเก็บคะแนนสะสมเพื่อไปชิงแชมป์โลกปลายปีนี้ครับเพราะว่าเรามีจัดชิงแชมป์โลกที่บ้านเราช่วงเดือนพฤศจิกายน4ปีครั้งเหมือนกันชิงแชมป์โลกก็ผลการแข่งขันก็ได้มา2เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะครับก็ตัวผมเองก็คอลิฟายผ่านเรียบร้อยแล้วไปสำหรับชิงโลกที่บ้านเราที่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ
1: เป้าหมายที่เราตั้งไว้ในการแข่งขันที่ญี่ปุ่นครั้งนี
4: ้ครับก็เอเชียนพาราเกม3 4ปีที่แล้วเนี่ยผมแฮตทริกเลย3เหรียญทองแต่ครั้งนี้เราก็วางเป้าฝ่ายไว้ไม่ให้กดดันตัวเองก็เข้าชิงทุกรายการแล้วก็อยากจะทำเหรียญทองให้กับสู่ประเทศไทยให้ได้ครับก็ด้วยอายุเราด้วยแล้วก็คู่แข่งที่ขึ้นมาใหม่แต่เราก็สู้เต็มที่ทุกรายการที่ลงแข่งขันแล้วก็อยากทำเหรียญทองให้กับประเทศไทย
5: ครับผมชื่อโปเต้ณัฐพงษ์มีชัยครับเป็นนักกีฬาพาราแบดมินตันทีมชาติไทยครับ
1: โอเคการฝึกซ้อมของเราในเอเชียนพาราเกมครั้งนี
5: ้ช่วงนี้ก็ฝึกซ้อมเข้มข้นมากครับซ้อมอาทิตย์ละ6วันครับหยุดวันจันทร์วันเดียว
1: โอ้ซ้อมอยู่ที่
5: ไทยแลนด์ครับ
1: ที่ไทยแลนด์บางใหญ่นะครับ
5: ครับ
1: เป้าหมายของเราในการแข่งขันเอเชียนที่ญี่ปุ่นครั้งนี
5: ้ก็จะทำทุกแมตช์ให้ดีสุดครับก็ถ้าสามารถคว้าเหรียญทองแรกก็จะทำให้ประเทศไทยครับ
1: มาคุยกับนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยกันบ้างน้องต้นน้ำกันติมูลน้องตราสวัสดีครับ
6: สวัสดี
1: แนะนำตัวอีกครั้ง
6: ชื่อต้นน้ำกันดีมูลครับเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยครับ
1: แล้วก็กับเอชเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้ว
6: ครั้งที่2แล้ว
1: เราลงแข่งขันในประ

0: เป็นไหนบ้าง
1: ลงประเภทเดี่ยว3รายการครับก็คือกันเชียง50เมตร100เมตร200เมตรครับส่วนรายการผลัดก็น่าจะประมาณ 1-2 รายการครับ
0: ครั้งนี้เราตั้งเป้าไว้ตรงไหนบ้าง
1: ตั้งเป้าไว้ที่รายการเดี่ยวครับก็คืออยากทำเป็นลำดับที่ได้ลำดับที่ดีกว่าเดิมเนาะแล้วก็สถิติใหม่ของซีซั่นนี้ครับก็ฝากทางบ้านนะครับหรือว่าฝากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนคอยติดตามเชียร์นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยทุกคนเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเชียร์นักกีฬาเอเชียนเกมนะครับทุกชนิดกีฬาเลยครับแล้วก็รวมไปถึงเอเชียนพาราเกมส์ครับก็ฝากติดตามชมและให้กำลังใจนักกีฬาทุกๆคนด้วยนะครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อสกายกิมเฮยองชาโปเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยว่ายน้ำครับก็ตื่นเต้นอันนี้เป็นเอเชียนเกมครั้งแรกเป็นชุดใหญ่ครั้งแรกเลยครับเพราะว่าปีนี้ก่อนเป็นเยาวชนทีมชาติไทยแต่ตอนนี้เป็นทีมชาติแล้วชุดใหญ่ก็ตื่นเต้นผมเป็นคนที่ชอบแข่งอ่ะก็ตื่นเต้นแข่งเยอะสุดมันมีนักกีฬาที่เก่งมากที่ว่ายเร็วแต่ไอคิดว่าถ้าทำดีที่สุดที่ผมได้ก็ดีอยู่แล้วครับผมลงเดี่ยวผสม200เมตรเดี่ยวผสม400เมตรแล้วก็4คูณ100ฟรีสไตล์ผัดชายครับขอกำลังใจคนไทยทุกคนมาช่วยเชียร์เอเชียนเกมแล้วก็เอเชียนพาราเกมปีนี้ครับผมรู้ว่าทุกคนซ้อมมาหนักแล้วก็ทำที่ดีที่สุดที่เขาได้ครับ
0: ครับอยู่กับอีกหนึ่งตำนานฟันดาบทีมชาติไทยพี่แววสายสุนีจนะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: ครั้งนี้เป็นเอเชียนเกมเนาะเอเชียนพาราเกมครั้งที่เท่าไหร่ในชีวิตของเราแล้ว
3: ถ้าเป็นเอเชียนพาราเกมครั้งที่5นะคะก็ตั้งแต่มีเอเชียนมาก็เล่นตลอดเลยอะค่ะจริงๆอันดับแรกก็คือตั้งเป้าก็คือรักษาเหรียญทองครั้งที่แล้วก่อนเมื่อครั้งที่แล้วพี่ได้1เหรียญทองนะคะแล้วก็อีก2เหรียญทองจะพยายามทําให้ได้ก็คือเป็นรองลงมาอย่างเงี้ยก็คาดหวังว่าอยากได้ถึง3เหรียญแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําเต็มที่อย่างที่บอกว่าตอนนี้พี่แข่งตั้ง9อีเวนต์นะคะต้องสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องรักษาสุขภาพให้ดีอะค่ะไม่ได้เจ็บไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราตามเป้าได้อย่างเงี้ยจะทําให้ดีที่สุดค่ะ
0: ก็ทวีปเอเชียไม่ว่าจะเป็นในโลกนี้ใครก็ได้อยากท้าทายอยากจะโค่นมาเจอกันวันนี้ขอบคุณพี่แววครับขอบคุณครับบ๊ายบาย
4: ก็จะเป็นครั้งที่2ของผมแล้วครับก็ครั้งแรกก็ถือว่าทำผลงานได้น่าผิดหวังครับพอมาในปีนี้แล้วก็มีโอกาสก็อยากที่จะแก้ไขแก้ตัวแล้วก็ทำผลงานให้ดีกว่าเดิมครับ
0: กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อาจินางโอยะ2026ที่จะจัดขึ้นระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคมณประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยของเราก็มีลุ้นหลายชนิดกีฬานะครับวันนี้เราก็จะมีนักกีฬาวินเซิร์ฟคนเก่งมาแนะนำให้ท่านรู้จักนั่นก็คือน้องดาวสิริพรแก้วดวงงามซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งล่าสุดที่ผ่านมาและในเอเชียนเกมครั้งนี้เธอก็เป็นนักกีฬาความหวังที่จะคว้าเหรียญให้กับทัพกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องดาวสิริพรแก้วดวงงามกันเลยครับ
5: สวัสดีค่ะดาวสิริพรแก้วดวงงามนะคะนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยค่ะปัจจุบันอายุ32ปีแล้วค่ะดาวก็เล่นวินเซิร์ฟมาตั้งแต่อายุ13ปีค่ะตอนนี้ก็19ปีแล้วค่ะครั้งแรกที่เล่นวินเซิร์ฟนะคะก็คือเรียนอยู่โรงเรียนเมืองพัทยา7ค่ะแล้วก็ไม่ห่างจากทะเลมากค่ะแล้วก็มีโค้ชที่เขาเป็นอดีตทีมชาติเก่าไปเป็นครูสอนพละที่โรงเรียนค่ะแล้วก็เชิญชวนนักเรียนมาเล่นค่ะแล้วเขาบอกว่าเป็นกีฬาที่เล่นที่ทะเลอยู่ในทะเลเราก็เลยแบบด้วยความเป็นเด็กอยากเล่นน้ำทะเลค่ะก็เลยลองสมัครมาเล่นดูค่ะพอได้เล่นแล้วแรกๆก็สนุกค่ะสนุกที่เล่นน้ำกับเพื่อนนะคะแล้วแต่ก็เล่นวินเซิร์ฟไปด้วยค่ะก็แบบผัดกันพอแบบคนนึงเล่นได้มันก็จะแบบเหมือนเด็กๆอะค่ะมีการแข่งขันว่าเอ้ยเราเล่นได้แล้วนะเราแบบไปทางนู้นทางนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอประมาณ 2-3 เดือนที่สมาคมจัดแข่งอะค่ะมีจัดแข่งรุ่นเยาวชนหัดใหม่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้มาสมัครแล้วก็ลงแข่งขันกับเพื่อนๆที่ฝึกซ้อมด้วยกันนี่แหละค่ะแล้วพอเราก็ได้ชัยชนะมาแล้วมันก็ทําให้เรามีกําลังใจในการเล่นต่อไปค่ะจุดเปลี่ยนความคิดจริงๆเลยก็น่าจะเป็นช่วงที่ได้ไปแข่งต่างประเทศครั้งแรกค่ะเพราะว่าพอไปแข่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปแข่งอีกรู้สึกว่าเอ้ยไปแข่งต่างประเทศครั้งแรกมันแบบมันสนุกแล้วก็เหมือนเราได้บินไปที่ไกลๆทั้งที่ปกติเราอยู่แต่แบบว่าพัทยาอยู่แต่ประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอ้ยอยากลองไปอีกอยากแบบว่าฝึกซ้อมเพื่อที่จะได้ไปแข่งขันอีกค่ะหลักๆเลยในตอนเยาวชนก็น่าจะเป็นเอเชียนยูธกับยูธโอลิมปิกค่ะที่ได้เหรียญทองค่ะ

0: แล้วก็เป็นเอเชียนเกมได้เคยได้2เหรียญทองแดงค่ะแล้วก็1เหรียญทองค่ะแล้วก็โอลิมปิก2ครั้งค่ะที่ริโอปี2016แล้วก็ที่ญี่ปุ่น2020ค่ะสำหรับดาวรู้สึกว่าประสบการณ์ที่ได้ถือว่าหนาแน่นพอแล้วค่ะก็คือแบบว่าถ้าลงแข่งขันทุกวันก็ถือว่าแบบไม่ได้เก่งไม่ได้เครียดมากก็คือเราฝึกซ้อมมาเต็มที่อยู่แล้ว 100% ค่ะก็ในการแข่งขันทุกๆการแข่งขันเราก็ทำเต็มที่ไม่กดดันตัวเองค่ะแพ้ชนะให้มันเป็นเรื่องของเกมการแข่งขันค่ะเพราะว่าทุกๆคนก็ฝึกซ้อมมาเหมือนกับเราแต่ว่าแตกต่างกันที่ในทะเลความคิดแต่ละคนเป็นยังไงอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะเราอยากให้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็เอกชนเยอะๆค่ะก็คืออยากให้วินเซิร์ฟแพร่หลายมากกว่านี้เพราะว่าดาวรู้สึกว่าที่ผ่านมานักกีฬาวินเซิร์ฟตั้งแต่อดีตก่อนดาวเคยเล่นอีกจนปัจจุบันก็คือเราสามารถทำผลงานได้แทบจะแบบเต็ม10ตลอดก็คือทั้งใน4เกมเอเชียนเกมแล้วก็โอลิมปิกเราก็ได้ไปมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะสนับสนุนวินเซิร์ฟเยอะๆแล้วก็อยากให้คนหันมาลองเล่นกีฬาวินเซิร์ฟค่ะก็คือจริงๆคนไทยก็จะกลัวแดดนะคะแต่แบบมันก็ร้อนจริงๆแหละแต่คือเราก็มีครีมกันแดดแบบใส่แขนยาวขายาวใส่หมวกอะไรอย่างงี้ได้แล้วก็ถ้าเราเริ่มเล่นเป็นแล้วเราก็จะสนุกกับมันเหมือนดาวอะค่ะที่แบบว่าอยากมาเล่นตลอดเพราะว่ามันเราก็มีความสุขในการเล่นวินเซิร์ฟอยู่กลางทะเลอะไรเงี้ยค่ะก็สำหรับความปลอดภัยนะคะเราว่าวินเซิร์ฟมันไม่ได้แบบดูน่ากลัวมากอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะดูน่ากลัวอยู่กลางทะเลแต่คือเรามีชูชีพป้องกันแล้วเรามีแบบหมวกกันน็อกใส่แล้วอยู่กลางทะเลต่อให้เราตกน้ำแล้วก็ลอยตัวได้อยู่แล้วเพราะเรามีแบบมีชูชีพที่สามารถทำให้เราลอยตัวได้หรือว่าถ้าอุปกรณ์พังหรือเป็นอะไรจริงๆเรามีเรือโค้ชที่คอยอยู่กลางทะเลคอยช่วยเหลือเราตลอดค่ะดาวก็อยากฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยนะคะช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกๆคนในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยค่ะดาวเชื่อว่าทุกคนก็ตั้งใจซ้อมมาอย่างเต็มที่ 100% ทุกๆคนค่ะก็อยากให้คนไทยแล้วก็แฟนๆกีฬาทุกชนิดนะคะตามเชียร์ด้วยค่ะ
1: วันนี้เรามีอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมานั่นก็คือกีฬาพิกเกิลบอลนั่นเองหน้าตาคล้ายๆกับเทนนิสใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าเหมือนหรือแตกต่างกันขนาดไหนในวันนี้เราได้รับเชิญจาก KTC Sport ให้ไปทดลองเล่นกีฬาชนิดนี้ซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับแต่พอมีพื้นฐานเทนนิสมาบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูกันว่าแตกต่างยากง่ายกว่ากันยังไงพาท่านผู้ชมมาที่ปาปาย่าพิกเกิลบอลย่านพัฒนาการครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาถ่ายทำสัมภาษณ์และทดลองเล่นพิกเกิลบอลในวันนี้ทางปาปาย่าพิกเกิลบอลก็เตรียมอุปกรณ์ทั้งไม้ตีพิกเกิลบอลรวมไปถึงลูกพิกเกิลบอลให้เราอย่างครบถ้วนเลยนะครับไม้ก็คล้ายๆกับแร็กเก็ตเทนนิสนะครับส่วนลูกเนี่ยเป็นสีเขียวแต่ว่าไม่ใช่ลูกสักหลาดเหมือนเทนนิสนะครับเป็นลูกพลาสติกคล้ายๆตะกร้อก็เราก็มาเริ่มจากการทำความรู้จักอุปกรณ์กันก่อนครับสนามที่ใช้แข่งขันพิกเกิลบอลนะครับที่ปาปาย่าพิกเกิลบอลนั่นก็เป็นสนามขนาดมาตรฐานจะเล็กกว่าสนามกีฬาเทนนิสเล็กน้อยนะครับและในวันนี้นะครับนอกจากจะได้ทดลองเล่นแล้วยังมีแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือผู้ที่พัฒนาแอปพลิเคชัน Match Day ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการจองสนามกีฬาหลากหลายชนิดกีฬาขึ้นมาครับก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับคนที่ชอบเล่นกีฬานะครับบางครั้งเราไปเล่นกีฬาเนี่ยต้องโทรไปจองหรือว่าขับรถ walk in เข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแอปพลิเคชันในการจองสนามไว้ในโทรศัพท์ของเราก็จะทำให้เราง่ายขึ้นในการใช้ชีวิตการเล่นกีฬาน้องเขาก็เป็นอีกหนึ่งสตาร์ทอัพนะครับที่น่าชื่นชมและน่าส่งเสริมรวมไปถึงเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันจะประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจในอุตสาหกรรมกีฬาเรามาเรียนรู้กติกากันก่อนครับสำหรับพิกเกิลบอลมีกติกาพื้นฐาน5ข้อหลักที่เข้าใจง่ายและพร้อมลงสนามได้ทันทีอันดับแรกการเสิร์ฟส ต้องเสิร์ฟมือล่างโดยจุดที่สัมผัสลูกต้องอยู่ต่ำกว่าระดับเอวนะครับก็คือให้ไม้กระทบลูกในการเสิร์ฟต่ำกว่าเอวของเราและตีไปในแนวทะแยงมุมถ้าเราอยู่ทางด้านซ้ายมือของสนามนะครับก็ให้เสิร์ฟไปฝั่งตรงข้ามที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือทางด้านขวามือของเรานั่นเองต่อมาก็คือกด2เด้งเมื่อเสิร์ฟไปแล้วฝั่งรับต้องรอให้ลูกเด้งพื้น1ครั้งก่อนจะตีโต้กลับมาและฝั่งเสิร์ฟก็ต้องรอให้ลูกเด้งพื้นอีก1ครั้งเช่นกันเมื่อลูกถูกตีกลับมาแล้วหลังจากนั้นจึงจะสามารถตีวอลเล่หรือว่าตีลูกกลางอากาศได้โดยไม่ให้ลูกตกพื้นก็คือในครั้งแรกนะครับจะต้องรอให้ลูกเด้งพื้น1ครั้งและตีกลับมาหาเราเด้งพื้นอีก1ครั้งพอตีกลับไปถึงจะเล่นลูกวอลเล่กลางอากาศได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ลูกกระเด้งพื้นครับกฎข้อที่3ก็คือเขตปลอดวอลเล่ในพื้นที่ด้านเน็ตระยะ7ฟุตจะมีแถบสีเรียกว่านอนวอลเล่โซนห้ามยืนตีลูกวอลเล่ในเขตนี้เด็ดขาดรวมไปถึงห้ามเผลอล้มหรือก้าวเข้าไปในเขตนี้หลังจากตีวอลเล่แล้วแต่สามารถเดินเข้าไปตีลูกที่กระเด้งพื้นในเขตโซนนี้ได้กฎข้อที่4การนับคะแนนฝ่ายที่เสิร์ฟและชนะการรับส่งลูกแรลลี่เท่านั้นที่จะได้คะแนนโดยเกมปกติจะเล่นถึง11แต้มและต้องมีคะแนนนำห่างอย่างน้อย2แต้มกฎข้อที่5การเสิร์ฟแบบคู่จะเริ่มประกาศคะแนน3ตัวเลขคือคะแนนของฝ่ายเสิร์ฟคะแนนของฝ่ายรับและเลขลำดับของผู้เล่นคนแรกหรือคนที่2นะครับกติกาเหล่านี้นะครับก็ฟังดูไม่ยากนะครับหากว่าเราสงสัยก็แค่ทดลองลงไปเล่นด้วยตัวเองเดี๋ยววันนี้เราลงสนามกันเลยครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่น่าสนุกนะครับแล้วก็เล่นไม่ยากจนเกินไปได้ออกกำลังกายได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวเราไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Matchday และผู้บริหารปาปายาพิคเกิลบอลกันเลยครับ
2: จริงๆเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับผมกับฟาวเดอร์ได้มานั่งคุยกันว่าตลาดในปัจจุบันตอนนี้เราควรจะทำอะไรดีครับแล้วประกอบกับฟาวเดอร์ผมครับได้ทำทีสิทธิ์ตัวจบเกี่ยวกับเรื่องการจองสนามกีฬาพอดีเราก็เลยมาลองดูว่าตลาดตอนนั้นน่ะมันมีคนทำแพลตฟอร์มเกี่ยวกับด้านการจองสนามกีฬาหรือยังเราก็พบว่าตอนนั้นยังไม่มีใครเลยเราก็เลยเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ทำกันปรากฏว่าตอนนั้นน่ะมันทำได้ยากจริงๆทั้งในเรื่องของการเทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆมันยากมากเราก็เลยตัดสินใจเริ่มทำกับ Founder แต่ตอนนั้นขึ้นมาครับพี่จริงๆจริงๆตอนนั้นน่ะมองว่าโควิดอาจจะเป็นข้อดีนะเพราะก่อนหน้านั้นน่ะสนามกีฬาตารางมันเต็มแทบจะตลอดเวลาเลยแต่ว่าพอโควิดซัดเข้ามาทำให้เจ้าของสนามกีฬาว่างไม่มีคนจองเข้ามาเลยเขาก็เลยแบบเปิดใจคุยกับเราหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มแอดควายแบบเข้าไปพูดคุยกับสนามได้แล้วก็เริ่มมีสนามทดลองใช้งานกับเราเข้ามาครับผมแล้วก็เนื่องจากว่าตัวแพลตฟอร์มเรามันเป็นแบบ All Sport เนาะครอบคลุมทุกกีฬาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ requirement ของสนามต่างๆอ่ะจนแพลตฟอร์มของเราในปัจจุบันน่ะลีนมากๆแล้วก็พร้อมสำหรับการเติบโตในวันข้างหน้าต่อครับผมจริงๆถ้ามองในตลาดต่างประเทศอ่ะจริงๆอุตสาหกรรมกีฬามีมานานแล้วก็เป็นเทรนด์เกี่ยวกับด้านสุขภาพก็มีมานานแล้วแต่ว่าบ้านเราครับเพิ่งตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาครับกีฬาบ้านเราเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากเลยสนามกีฬาแบดมินตันก็เปิดเยอะสนามพิคเกอร์บอลก็เปิดเยอะครับอย่างเฉพาะยอดสนามกีฬาที่เปิดใหม่ของเฉพาะพิคเกอร์บอลนะต้นปีนี้เทียบกับปีก่อนก็โตมาเกือบเท่านึงแล้วก็ยอดจองเฉพาะในแพลตฟอร์มผมมาโตมาเกือบ 500% เลยเฉพาะในส่วนของพิคเกอร์บอลนะครับแล้วผมก็มองว่าเทรนด์กีฬาเนี่ยเป็นอะไรที่มาแล้วก็มาในอนาคตอาจจะเพราะอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าผู้บริโภคครับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ก่อนนะผู้บริโภคอาจจะมองหาสินค้ามองหาบริการมองหาประสบการณ์แต่ว่าปัจจุบันนะครับผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ชิปมาทางของในส่วนของการมองหาประสบการณ์ใหม่แล้วก็อาจจะมองไปถึงการทรานส์ฟอร์มตัวเองด้วยอย่างเช่นนะครับอาจจะมีบางคนที่ไปฟิตเนสไปออกกำลังกายไปออกสุขภาพเนี่ยเพื่อการที่จะต้องการร่างทองออกมาอะไรเงี้ยครับผมกีฬาพิคเกอร์บอลเนี่ยเหมาะกับทุกเพศทุกใบเลยมีตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยเนื่องจากว่าตัวกีฬาเนี่ยมันเข้าถึงค่อนข้างง่ายเฟรนลี่มากๆลักษณะของกีฬาเนี่ยมันคล้ายๆกับแบดคล้ายๆกับปิงปองแล้วก็เทนนิสเป็นในตัวเลยแล้วก็แล้วก็มันเฟรนลี่มากๆเล่นง่ายมากๆแล้วก็สนามเล็กครับไม่ค่อยไกลมากแล้วก็กฎกติกาเนี่ยก็ยืดหยุ่นไม่ได้เข้าใจยากเลยจึงทำให้ช่องแคบในการเข้ามาเล่นเนี่ยน้อยมากๆแล้วก็ประกอบกับสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบันเนี่ยมีอุปกรณ์ให้เช่าแล้วก็มีลูกให้ยืม ดังนั้นต้นทุนในการออกมาเล่นกับเพื่อนเนี่ยน้อยมากครับ

0: สำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับสามารถค้นหาสนามแล้วก็จองสนามผ่านทาง Google Map ได้เลยหรือว่าจะจองผ่านไลน์สนามโดยตรงก็ได้ครับหรือว่าจะสามารถค้นหาสนามได้ผ่านแอปพลิเคชันแมทเดย์ด้วยก็ได้
1: เราเน้นสร้างความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายให้เขานั้นออกไปวิ่งออกไปเดินนะครับทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ส่งผลกับเราในทุกๆวันแล้วก็เราได้เห็นพัฒนาการของเขาครับพอเขาออกกำลังกายต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เราเองมีรีวอร์ดให้กับเขาด้วยนะครับเขาก็มาฟีดแบ็กเหมือนกันครับว่าดีจังเลยกิจกรรมแบบนี้พอเขาทำเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าสุขภาพร่างกายของเขาดีขึ้นดีขึ้นต่อเนื่องไปตลอดครับก็ตัวกีฬาพิกเกอร์บอลครับผมว่ามันเป็นกีฬาที่มากำลังได้รับความนิยมในเวลานี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เป็นกีฬาที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็เล่นได้ทุกเพศทุกวัยขนาดลูกสาวผมตัวเล็กๆอายุ10ขวบยังเล่นได้เลยแล้วผมเห็นเนี่ยวันนี้ที่มาที่ปาปาย่าเนี่ยครับก็เห็นลูกค้าที่มีอายุพอสมควรเนี่ยสักประมาณ 50-60 ก็มาเห็นมาเล่นกันนะครับผมว่ากีฬาชนิดนี้มันง่ายในการเข้าถึงแล้วก็ในสนามมีแอร์ติดแอร์อย่างเงี้ยก็ดีกับอากาศบ้านเราอากาศบ้านเรามันร้อนครับเจอกีฬาที่อยู่ในห้องแอร์แบบนี้มันก็สบายขึ้นครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ง่ายเล่นง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นกีฬาที่ผมมองว่ามันสร้างคอมมูนิตี้ด้วยแล้วก็สร้าง engagement ในครอบครัวได้ด้วยนะครับคือลูกหลานมาตีพ่อแม่มานั่งดูแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: พี่ก็ว่าเป็นกีฬาที่เป็น social มากแล้ว build community แล้วกีฬาที่ง่ายๆ like สนุกมากนะใช่กีฬาที่นี่ like กีฬาอื่น like tennis badminton พิงพองมันต้องการซ้อมเวลาเยอะนะ6เดือน9เดือนปี1 2ปี tennis tee rally 4-5 บอลนะ2ปี pickleball 15นาที30นาทีเล่นได้ and ไม่ต้องการ like กล้ามใหญ่โอโตใหญ
3: ่คือเราก็จะเห็นในแบบหลายๆประเทศนะครับที่ว่าไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามซึ่งกีฬา pickleball อ่ะแบบมีความนิยมเร็วมากเนื่องจากว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถพิกอัพง่ายมาเล่นมีอุปกรณ์ให้เช่าแล้วก็ไม่ได้ต้องการแบบสกิลอะไรเยอะแยะนะครับมาเล่นเราจะเห็นกันแบบเราเปิดคอร์ตมาเนี่ยเราเห็นแบบมีบิกินเนอร์มาทุกวันเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่แบบมาเช่าไม้ใหม่มาเล่นกับครอบครัวมาเล่นกับคนที่ต่างวัยเพื่อนๆกันก็มาเล่นมันทําให้แบบมันเป็นง่ายทุกคนก็เริ่มเล่นได้ง่ายนะครับเราก็จะเห็นความป๊อปปูล่าของมันนะครับในที่นี้เท่าที่เราเปิดมานะผมเห็นเนี่ยเด็กอายุ3ขวบก็เริ่มตีเล่นได้แล้วถือไม้ได้แล้วนะครับเพราะว่าแบบอาจจะเล่นแรลลี่กับพ่อแม่สนุกเก็บบอลนะครับมันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ส่วนคนที่อายุเยอะเนี่ยผมเห็น80กว่าก็ยังเล่นได้บางคนฟิตมากเพราะว่าเป็นกีฬาที่มันค่อนข้างซอฟต์แล้วพอดีเราคอร์ตเรามันอยู่ในแอร์มันไม่มีความร้อนไม่มีเหงื่อเยอะเกินไปมันไม่มีเรื่องดีไฮเดรชันนะเขาก็เล่นได้เยอะผมเห็นคนที่มีอายุมาเล่นเยอะเลยพิกโกบอลนะครับคือผมก็ไม่ได้เล่นพิกโกบอลมาก่อนตอนมาทำกิจการนี้ก็เพิ่งได้เล่นแล้วรู้สึกว่ามันพิกอัพง่ายบางคนอาจจะแบบดูมันอาจจะเป็นกีฬาหน่อมแนมหรือเปล่าแต่มาลองเล่นดูมันมีทั้งหนักทั้งเบาแล้วก็มีความสนุกนะครับมีความเร็วแล้วก็มีความช้าได้มีการผ่อนเงี้ยมันเล่นกันได้หลายทั้งเป็นกีฬาครอบครัวไม่ว่าเด็กจะเล่นกับผู้ใหญ่หรือแบบคนอายุหน่อยเล่นกันเองหรือจะเล่นกับคนแบบว่าที่มีอายุน้อยก็ได้นะมันแข่งกันได้ครับมันมีเลเวลของมันที่เล่นกันได้อยู่กีฬาครับนับเหมือนแบดมินตันเลยนะครับถ้าเกมที่เราเล่นกันอยู่ปกติก็จะเล่น11แต้มต้องเสิร์ฟด้วยแล้วก็ได้แต้มถึงจะมีสิทธิ์ได้แต้มถ้าไม่งั้นก็คือเป็นฝ่ายรับนะก็นับกีฬาเหมือนแบดมินตันเลยนับง่ายเล่นคล้ายๆเทนนิสเล่นคล้ายๆปิงปองแล้วก็แบดมินตันรวมๆกันส่วนใหญ่คนก็จะเล่นเป็นคู่พอเกมคู่เนี่ยก็จะเล่นได้เร็วแล้วก็มีความแบบสนุกสนานเหมือนแบบหยอดบ้างตีแรงบ้างตีท้ายคอร์ตบ้างแล้วก็มาอยู่หน้าเน็ตบ้างเรามีเรื่อยๆครับเรามีทั้งเลเวลที่เป็นทัวร์นาเมนต์แบบว่าปาปาย่าทัวร์นาเมนต์เลยนะครับเรามีการจัดส่งทีมแบบเวิลด์คัพไปก็มีที่มีการคัดตัวแล้วก็มีการเก็บคะแนนนะครับ
4: วันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้สถานการณ์ต่างๆก็มีการปรับเปลี่ยนกันไปตามเวลาและสำคัญเลยคือการเติบโตของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเจ้าเทคโนโลยีล่ะครับที่เข้ามาในปัจจุบันนี้ทำให้สภาพการหลายๆอย่างที่อยู่บริเวณรอบและบริบทในปัจจุบันต้องมีการปรับตัวตามเทคโนโลยีเรามักจะได้ยินคำว่าเทคโนโลยี disruption เรามักจะได้ยินคำว่าในส่วนของการเปลี่ยนแปลงแม้แต่สภาพสังคมที่ตอนนี้ประชากรเกิดใหม่น้อยเด็กน้อยลงสถาบันการศึกษาหลายๆสถาบันมีการปรับตัวมีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆมากมายแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะครับบางคณะบางสาขาวิชาก็ต้องมีการเปลี่ยนหรือว่าปิดไปถ้าจำนวนนักศึกษาเนี่ยไม่เพียงพอถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในสังคมไทยของเราที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยแต่มีอยู่สถาบันนึงครับที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของจำนวนประชากรที่เกิดน้อยศาสตร์และสาขาต่างๆเพิ่มมากขึ้นล่าสุดเนี่ยเพิ่งจัดงานใหญ่ไปนะครับที่ไม่ได้จัดมาประมาณ30ปีแล้วงานชื่อว่าลาดกระบังนิทรรศ2569นะครับสู่เส้นทางสจล.ปี2570งานเนี่ยยิ่งใหญ่ทีเดียวคุณผู้ชมครับมีคนไปร่วมงานนับแสนคนในเวลาการจัดงาน 1-6 กันยายนนี้เดี๋ยวคุยในภาพของความสำเร็จและทิศทางต่อไปของสจล.จะเป็นอย่างไรนะครับเราจะพูดคุยกับท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือว่าสจล.ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.คมสันมาลีศรีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณศักดิ์ครับสวัสดีครับ
0: ครับเอาปัญหาใหญ่ก่อนที่ตอนนี้หลายๆคนให้ความสนใจโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาปรับตัวกันอย่างมากเลยคนเกิดน้อยบางสาขาเนี่ย AI เหมือนจะเข้าม
1: าแทน
0: ถูกไหมฮะยังไงดีสจล.มองทิศทางยังไงณขณะนี้กันในภาพรวม
1: คือต้องบอกว่าภาพรวมของหลายๆประเทศนะฮะของโลกใบนี้คือมันเรื่องของอัตราการเกิดมันลดลงและประเทศไทยเนี่ยก็เข้าสู่เฟสนั้นแหละแล้วก็สังคมผู้สูงวัยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยเนื่องจากประชากรเราต้องน้อยลงเพราะนั้นสิ่งที่มันท้าทายคือน้อยแต่ต้องมีคุณภาพเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะแข่งกับคนอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในมิตินี้หลายๆมหาวิทยาลัยเราก็โดยเฉพาะในประเทศไทยเราก็ต้องกลับเรามาพูดคุยกันว่าเราจะทำยังไงที่จะพัฒนาคนของเราให้มันมีศักยภาพสูงๆเพราะว่าถ้าคนเนี่ยมีศักยภาพสูงแล้วเนี่ยในเรื่องการไปพัฒนานวัตกรรมการไปขับเคลื่อนอื่นๆเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะแข่งขันกับคนอื่นได้ไม่ใช่ว่าบางประเทศมีประชากรเยอะแต่ปรากฏว่าในเรื่องของคุณภาพของคนไม่ดีเนี่ยมันก็จะเติบโตช้านะฮะแต่ถ้าประเทศไหนก็ตามที่ประชากรมีคุณภาพมันแข่งกันที่คุณภาพของประชากรเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปเนี่ยอย่างที่เรามองว่าประเทศไทยประชากรลดลงแล้วจะเป็นยังไงเพราะมันมีทูลอื่นที่เราเห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็น AI ต่างๆมาก็ดีในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ระบบการวิเคราะห์สังเคราะห์นะฮะ data center ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลแล้วเอามาช่วยเราวิเคราะห์สังเคราะห์เนี่ยมันทำให้มันจำเป็นต้องใช้คนเยอะแหละแต่มันจำเป็นต้องใช้คนที่มันไฮสกิลต้องมีทักษะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็คนนึงต้องทำอะไรได้หลายรูปแบบเพราะนั้นนี่แหละคือบทบาทหน้าที่ของสถาบันการศึกษาคือเราจะต้องสร้างคนต่างๆแล้วเนี่ยเพื่อให้เข้าไปแข่งขันเพื่อให้เข้าไปขับเคลื่อนประเทศของเราต่อไปในอนาคตนะครับ
0: ครับฟังอาจารย์แล้วคือเอาง่ายๆว่าปริมาณเนี่ยอาจจะไม่สำคัญนะ quantity แต่ quality คือคุณภาพเนี่ยคนที่มีคุณภาพน่าจะเป็นจุดสำคัญมากกว่าในการที่จะพัฒนาประเทศแล้วเดินก้าวหน้าไปข้างหน้า
1: ทิศทางต้องเป็นอย่างนี้นะครับ
0: ครับสจล.เองต้องยอมรับว่าอาจจะกระทบน้อยหน่อยเพราะว่าเป็นสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เมื่อก่อนถ้าพูดถึงสจล.เราจะถึงโอ้โหสมัยผมนะวิศวะ
1: สถาปัตย
0: ์โอ้โหคนนี่แย่งกันเข้ากันเยอะแยะซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างน
1: ี้

0: ว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในศาสตร์ด้านนี้โดยเฉพาะ
1: เทคโนโลยีต่างๆ
0: ครับครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นวิศวะสถาปัตย์นะฮะวิทยาศาสตร์ตอนนี้เราก็มีงานวิจัยที่ออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมากมายแล้วเรามีคณะในเรื่องของนวัตกรรมโดยเฉพาะนะฮะคณะที่เป็นเรื่องนวัตกรรมการจัดการเรื่องการออกแบบในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะฮะรวมทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0: ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยที่ทางสชล.มองว่าเราเนี่ยควรจะต้องเข้าไปซัพพอร์ตในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพมาดูแลในเรื่องของ longevity มาดูแลเรื่อง wellness healthcare นะครับจะทำยังไงให้ผู้สูงวัยนะฮะต่อไปเนี่ยเขามีชีวิตยืนยาวแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยที่เราประยุกต์เอาเพราะเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วแต่เราจะใช้เทคโนโลยีต่างๆแล้วเนี่ยไปขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรเพื่อดูแลประชากรของประเทศไทยเองนะครับและจริงๆประเทศไทยเราสามารถเป็นฮับในการดูแลเรื่องwellnessของโลกก็ยังได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยเพราะนั้นการดูแลเรื่อง longevity นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารสำหรับบุคลากรในอนาคตก็ต้องเป็นอาหารปลอดภัยทุกอย่างมันโยงใยไปหมดเลยนะครับถ้าจะพูดถึง longevity แล้วคนไทยเนี่ยมีศักยภาพแล้วมีเสน
0: ่
1: ห์ในเรื่องพวกนี้มันน่าจะเป็นตัวคนจักหลักอีกตัวนึงที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วยนะครับ
0: ครับคือฟังท่านอธิการบดีแล้วมุมมองอีกหนึ่งคือว่ามันเหมือนการต่อยอดเรามีเทคโนโลยีแล้วนะแต่เทคโนโลยีเนี้ยเราเอามาใช้กับประโยชน์เรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพเอามาต่อยอดทำอย่างไรที่จะมีนวัตกรรมใหม่ๆนวัตกรรมดีๆที่จะช่วยในการดูแลสุขภาพเรามากขึ้นนะนอกจากเป็นหมอเป็นแพทย์ธรรมดาแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนด้วย
1: ครับแล้วมันเชื่อมโยงไปหมดเลยนะอย่างเช่นในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ด
0: ี
1: เราจะให้คนเข้ามาเที่ยวแล้วมาพักแล้วก็กลับไปมันไม่น่าใช่แหละแต่ต่อไปเนี่ยคนที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยแล้วเขายังต้องมารีทีทตัวเขาเองนะฮะมาทำเกี่ยวกับเรื่องเฮลท์เช็คแล้วก็มาพัฒนามามิติต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะพูดถึงในเรื่องของ healthcare longevity เนี่ยประเทศไทยสามารถที่จะดูแลนะฮะผู้สูงวัยหรือดูแลอะไรต่างๆที่ดีมากๆนะฮะอันนี้มันเป็นเสน่ห์ของประเทศไทย
0: เป็นสูตรอินเตอร์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นทิศทางต่างๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราบอกว่ามาประเทศไทยแล้วนะครับเราสามารถที่จะอย่างเช่นฝั่งยุโรปอย่างเงี้ยถ้าหนีหนาวมา3เดือน5เดือนถ้ามาเที่ยวอย่างเดียว3เดือนคงไม่ไหวแต่ถ้ามาแล้วมาเข้าคอร์สดูแลเรื่องสุขภาพเราสามารถทำเฮลท์เช็คแล้วเราสามารถมีคอร์สต่างๆที่มันไม่ใช่ต้องทานยาอย่างเดียวฮะมีวิธีการดูแลรีทีทอะไรต่างๆนะนี่ก็คือทิศทางต่อไปที่เราคุยกันว่าประเทศไทยเราน่าจะผลักดันเรื่องพวกนี้นะครับ
0: อย่างนิทรรศการที่เกิดขึ้นเนี่ยลาดกระบังนิทรรศ2569เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะ เป็นการสะท้อนทุกอย่างสิ่งที่เป็นจุดแข็งสิ่งที่เป็นจุดขายของลาดกระบังอันนี้มาแน่นอนเรื่องของเทคโนโลยีแน่นอนที่สุดว่ามันก็ต้องมีเรื่องของสุขภาพเอามาในการที่จะอยู่ในแขนงที่ตอนนี้กำลังดูแลอย่างครอบคลุมให้มากที่สุดอาจารย์เล่าของความเป็นมาแล้วก็ภาพความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมพูดถึงในเรื่องของถ้าพูดถึงศักยภาพของคนไทยถ้าจะไปแข่งขันในเวทีโลกเนี่ยเราจะต้องอาศัยพื้นฐานที่เราแข็งแรงก็คือทางด้านการเกษตรเพราะนั้นการเกษตรเรามีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในงานอันนี้มากมายนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเราทำเครื่องสแกนที่จะสแกนใบหน้าแล้วสามารถทำเป็นเฮลท์เช็คเบื้องต้นรู้หมดเลยนะฮะ
0: บ
1: ลัดเพรสเชอร์รู้ว่าน้ำตาในเลือดเป็นไงโดยที่ไม่ต้องเจาะเลือดเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่เราร่วมกันทำกับทางประเทศจีนแล้วก็สแกนแล้วก็ดูเส้นเลือดนะฮะยิงรังสีฟาเลตเข้าไปแล้วก็ดูเส้นเลือดแล้วก็สามารถวิเคราะห์ออกมาแล้วก็ใช้ AI ในการตัว correct ข้อมูลต่างๆให้มันมีค่าใกล้เคียงนะฮะแล้วตอนนี้คนที่ไปในงานลาดกระบังนิทรรศการก็ไปดูโปรแกรมเนี้ยเราเรียกว่าโปรแกรมพิเภกซึ่งสามารถทำนายที่ผมบอกว่าเฮลท์เช็คเนี่ยมันจำเป็นนะฮะที่จะต้องดูแลคนเพื่อบางคนเนี่ยไปเจาะเลือดเขาก็ไม่อยากนะแต่ขบวนการอย่างเงี้ยในการสแกนใบหน้าเราสามารถรู้ในเรื่องของสุขภาพเบื้องต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันก็น่าที่จะเข้าไปเช็คในเรื่องของพวกเนี้ยกับบุคลากรของประเทศของเรามันจะช่วยในเรื่องให้เขารู้ตัวของเขาแล้วก็วอร์นิ่งแล้วก็พัฒนาปรับปรุงตัวเขาได้ไม่ยากมาก
0: ครับมีอะไรน่าสนใจครับอาจารย์
1: แล้วก็ที่เราทำตอนนี้เราก็ร่วมกับทางประเทศจีนนะฮะทำเรื่องในเรื่องบ้านบนดวงจันทร์Luna Base ซึ่งตอนนี้เราร่วมกับทางมหาลัยฮาบินที่ก็เป็นมหาลัยชั้นนำทางด้านอวกาศและในงานนี้นะฮะก็สร้างเป็นฐานนะฮะเขาเรียกว่าตัวบ้านบนดวงจันทร์อัตราส่วน1:1เอามาโชว์ในงานคนก็คือฮามากแล้วนอกจากนั้นยังมี

0: เป็นนิวเคลียร์ฟิชชันก็คือ SMR ที่พูดกันอยู่กับอีกอันนึงก็คือเด็กเนี่ยกลับมาสนใจเรื่องนิวเคลียร์อะไรเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเขาอ่ะเขาต้องสัมผัสบางคนผู้ใหญ่เนี่ยมีแต่กลัวอย่างเดียวแต่เด็กไม่ใช่แล้วยังไงก็ต้องสัมผัสในอนาคตเพราะนั้นงานนี้เป็นการกระตุ้นแล้วเรามีการจัดประกวดนวัตกรรมซึ่งมีเด็กเข้ามาร่วมกันมันหลากหลายมากนะฮะ14คณะเราจัดพยายามจัดประกวดนวัตกรรมเด็กมาร่วมเป็นพันๆคนเพื่อมาทำมาสร้างนวัตกรรมอย่างเช่นทำในเรื่องของกังหันลมนะฮะที่มีศักยภาพสูงก็เอามาบิดแข่งกันแล้วก็มีใครชนะเลิศก็ส่งไปไต้หวันเพราะได้รับความร่วมมือกับทางประเทศไต้หวันมันมีกิจกรรมหลากหลายแล้วก็มี international network ที่จากมหาลัยทั่วโลกนะฮะมารวมกันในงานนี้นะฮะประมาณ300ถึง400คนในงานลักขบังนิทัศนะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะเน็ตเวิร์กที่เรามีทั้งหมดเขาก็น่ารักมากนะฮะเราบอกว่าเราจัดงานสำคัญแล้วกับบางทิศทัศน์เป็นจุดศูนย์รวมเขาก็มากันเองเลยผมก็ต้องคอยดูแลนะฮะในเรื่องของการพาเข้าไปชมแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆก็ดีฮะดี
1: ครับนี่ดีมากตอบรับดีมากคือ1ถึง6กันยายน6วันคนเป็นแสน
0: เยอะจริงๆฮะเยอะจริงๆแล้วก็เวลาเยอะปุ๊บเนี่ยงานลาดกระบังนิทัศน์เนี่ยมันถูกดีไซน์โดยศิษย์เก่าผมเนี่ยใช้พื้นฐานศักยภาพของผลผลิตของสทล.ทั้งหมดเพราะนั้นงานลาดกระบังนิทัศน์ภายในทั้งหมดเนี่ยบูธหรืออะไรการจัดเนี่ยใช้ศักยภาพของทางด้านคณะสถาปัตย์เพราะเขามีการดีไซน์อย่างเช่นห้องอินเมอร์ซีฟหรือว่ามิติต่างๆคนเยอะมากแต่ไม่แน่นมันมีการโฟล์ผมเลยบอกว่าพูดที่มันเก่งแล้วสถาปัตย์เนี่ยนะออกแบบแล้วแบบโอ้โหผมเลยยอมรับเพราะว่าเราวิศวะเนี่ยนะ เราจะทำอะไรเราทำทื่อๆเราเคยจัดงานอย่างเงี้ยมาเยอะแต่นี่ให้มันจัดคนมาเยอะแต่ข้างหน้ามันแน่นแต่เวลาเข้าไปให้ผมก็นึกว่าเฮ้ยข้างในมันเดินไม่ได้เฮ้ยโฟล์ไปเฉยเลยอ่ะมันโฟล์เข้าไปแต่ละจ
1: ุดวางผังใช่ไหมอาจารย์
0: วางผังเก่งแล้วก็ขยับแบบเออแล้วมันทำให้คนมันไปรอบๆถึงจุดแล้วก็โฟล์ออกโฟล์เข้าดีอ่ะดีก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นศักยภาพเป็นผลผลิตของทางสจล.ที่เราสร้างนะฮะรุ่นพี่ๆทางสถาปัตย์ที่เขาเน้นในเรื่องของการดีไซน์การออกแบบที่ดีนะครับ
1: แน่นอนที่สุดว่าสิ่งที่เราเห็นในงานลาดกระบังนิทัศน์69เนี่ยอย่างที่เราเห็นคือนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI ถ้าพูดอย่างนี้เราจะบอกเลยว่าเราหนี AI ไม่ได้ละทุกวันเนี่ยมันเข้ามามีส่วนในการดำรงชีวิตของเราทั้งจะเยอะทีเดียวอาจารย์ตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนแม้แต่กระทั่งนอนไปแล้วเนี่ยบางคนยังใส่นาฬิกาวัดหัวใจอันนี้ก็ในเรื่องของ เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีของ AI เหมือนกันถูกไหมอาจารย์คือเมื่อเราปฏิเสธไม่ได้เนี่ยทิศทางยังไงที่เราจะใช้ AI เข้ามาแต่เราต้องสามารถควบคุมมันได้
0: เราต้องรู้ใช้งานให้เป็นจริงๆของเขา
1: ไม่ได้สจล.นี่ยังไงฮะอ
0: ย่างเนี้ยนะฮะผมเนี่ยตอนมาเป็นอธิการบดีเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเราให้เด็กน้องๆนักศึกษาปี1แล้วทุกคนจะต้องเรียนวิชา AI and Coding ตอนปี1นะฮะ
1: โอ้ตั้งแต่ปี1เลย
0: นั่นคือย้อนกลับไปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะเพราะว่าณตอนนั้นเรามองไว้แล้วว่าเทคโนโลยีมันมาแล้วเด็กปี1จะต้องเรียนเพราะนั้นเขาเรียน AI แต่ตอนนั้นโคดดิ้งมันยังไม่มี AI มาช่วยโค้ดนะผมก็เลยให้มันเรียนโคดดิ้งด้วยเดี๋ยวนี้มันใช้ AI มาทำโคดดิ้งแล้วนะโอ้ตอนนี้มันไปไกลแต่สมัยก่อนเนี่ยเรียน AI กับโคดดิ้งเพราะนั้นน้องปี1มาปุ๊บเขาเรียน AI โคดดิ้งแล้วก็ต้องทำโปรเจกต์ตั้งแต่ปี1เลยทุกคนจะเกิดความว่าถ้าทุกคนมาแล้วเขาจับไม้จับมือกันแล้วก็ร่วมคิดโครงการร่วมคิดโปรเจกต์แล้วก็เอามาแสดงร่วมกันนะฮะมันเป็นมิติของคนที่เข้ามามหาลัยเขาก็อยากที่จะลงมือปฏิบัติเนาะเราก็เลยบอกมาลาดกระบังแล้วจะต้องลงมือจริงแล้วจะต้องลงในเดวันในปีหนึ่งนะฮะที่เราเกิดการกับเพราะฉะนั้นเราก็กรูมเด็กพวกนี้ให้เขาเป็นนักนวัตกรตั้งแต่ปีหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นในงานลาดกระบังนิทัศน์ในครั้งนี้เนี่ยมันเลยเห็นว่าผลงานที่หลายๆคนมาดูแล้วเฮ้ยเขาบอกเป็นผลงานที่มันสามารถจับต้องได้จริงครับสามารถใช้ได้จริงไม่ใช่ว่าเป็นโปสเตอร์ปกติเวลาจัดงานเอ็กซิบิชันส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปสเตอร์เยอะแต่เราเป็นชิ้นงานแล้วชิ้นงานเนี้ยมันถูกแอปพลายไปใช้งานมีภาคอุตสาหกรรมเข้ามาแท็บมีอะไรต่างๆมีในเรื่องของ business matching เข้ามารวมกับเรานะฮะมูลค่าของงานที่เราคิดออกมาความร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยก็คือมูลค่างานที่มันจะก่อเกิดจากนี้ต่อไปเนี่ยในความร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าเป็นพันล้านนะฮะในเรื่องของการขับเคลื่อนเพราะว่ามันถือว่า มันเกิดความร่วมไม้ร่วมมือกับทางบริษัทนะฮะห้างหุ้นส่วนที่เขาจะมาร่วมกับเราทำในเรื่องของโคดิ้งต่อไปในอนาคตนะครับ
1: คือแน่นอนว่าไม่ได้จุดประกายเฉพาะเรื่องของน้องๆ นักศึกษาหรือว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานหรือคนสนใจเรื่องไอทีเท่านั้นแม้แต่คนที่เป็นภาคเอกชนเขาก็ต้องมาดูด้วย
0: ครับ
1: ถูกไหมอาจารย์ว่าเอ๊ะตอนนี้มีอะไรนวัตกรรมมันจะไปในทิศทางไหนสจล.เขาจะใบ้อะไรให้กับเราเพราะฉะนั้นแล้วเอกชนบางทีถ้าจับทางถูกในเรื่อง

0: แบบนี้เนี่ย บางคนสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้เลยนะอาจารย
1: ์อย่างในงานนี้นะฮะเรามีภาพรวมเราดึงเอาสวิตมาเราดึงเอาทางยุโรปมาเรามาคุยกันในเรื่องของวูดเทคโนโลยีนะในอุตสาหกรรมในอีกหน่อยในการสร้างบ้านเนี่ยในฝั่งยุโรปเนี่ยเขาเน้นเป็นโครงสร้างเป็นไม้ไปหมดแล้วเพราะว่ามันลดในเรื่องของโลกร้อนแล้วตอนนี้ที่ดีอย่างนึงก็คือประเทศไทยแล้วโดยเฉพาะที่ราชกระบังคณะสถาปัตย์เนี่ยเราทำนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องไม้เราเอาไม้ยางพาราเราเป็นไม้โตเร็วเนา
0: ะ
1: แล้วก็ไม้ยูคาเนี่ยเอาที่มันประมาณ5ปีเนี่ยเราเอามาตัดเป็นแผ่นๆแล้วก็เราเอามาอัดที่เป็นกูแลมแล้วมันทำให้เป็นโครงสร้างไม้ที่ในงานเราจะเห็นโครงสร้างไม้ใหญ่ๆเนี่ยนะทำเหมือนเสาเลยอันนี้คือเอาไม้โตเร็วนี่แหละนะฮะเอามาทำเป็นโครงสร้างแล้วเราก็จะสามารถนำเอาไม้ต่างๆเหล่านี้มาสร้างเป็นบ้านสำเร็จรูปแล้วก็ต่อเหมือนจิ๊กซอว์แล้วในระบบตัวนี้ทั้ง SCG ก็สนใจนะครับแล้วเราได้รับความร่วมไม้ร่วมมือกับทางสวิตกับทางกลุ่มเยอรมันเขาเก่งเรื่องนี้มากก็จะมาร่วมมือเขาอยากทำธุรกิจนี้ในเมืองไทยเพราะเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีไม้โตเร็วแบบนี้ทางฝั่งยุโรปเนี่ยมันใช้ไม้ที่ต้องอาศัย 30-40 ปีกว่าเขาจะตัดได้ตัด1ปลูก3นั่นเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาเพราะนั้นป่าไม้เขาไม่หมดแต่ประเทศไทยเนี่ยเรากำลังชวนกันว่าเรามาปลูกป่าประมาณไม่เกิน5ปีเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้แล้วเวลาเราปลูกป่ากันเยอะๆอย่างปลูก1อย่างตัด1แล้วก็ปลูก3มันก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมันมีความร่มรื่นด้วยแล้วเรายังสามารถที่จะผลักดันบ้านคนเราก็รู้บ้านไม้มันน่าอยู่กันเยอะนะมันมีเสน่ห์
0: ไม่แต่จริงๆแล้วคือเหมือนกับทางฝั่งยุโรปเขากำลังจะกลับ back to basic กลับไปหาธรรมชาติแต
1: ่
0: ใช้เทคโนโลยีมาเอื้อและอำนวยประโยชน์ว่าเอ๊ะทำยังไงจะกลับไปสู่ธรรมชาติได้อย่างคือมันมีความกลมกลืนถูกไหม
1: กลมกลืนอันนี้สำคัญมากๆแล้วอย่างบ้านเราเนี่ยสมมติว่าถ้าเรากลับไปแล้วเราก็รู้ว่าค่าแรงก็แพงมากนะ
0: คร
1: ับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยบ้านเนี่ยมันจะเป็นแบบจิ๊กซอแล้วก็เอามาต่อกันเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นเสาไม่ว่าจะเป็นผนังหรืออะไรต่างๆมันจะไม่ใช้คนเยอะแล้วนะฮะทำเป็นแผ่นทำเป็นผนังใหญ่ๆแล้วก็เอามาประกอบนั่นก็คือทิศทางต่อไปนะฮะในเรื่องการก่อสร้างแล้วก็เทคโนโลยีในเรื่องของวูดเทคโนโลยีเนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆนะฮะเพราะว่าทุกคนมาจับมือกันแล้วแล้วก็มาเซ็น MOU กันในงานเพื่อที่จะผลักดันทางรัฐมนตรีทางอะไรก็รับรู้ทาง SCG ทางอะไรต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะขับเคลื่อนเพราะว่ามันมีงานวิจัยที่เราเดินไปแล้วเนี่ยนะฮะมากกว่า5ปีแล้วที่ลาดกระบังนะฮะที่คณะสถาปัตย์ที่ขับเคลื่อนในเรื่องของเอาไม้เนี่ยนะฮะมารีดเอาช่องว่างของไม้เนี่ยให้มันหายไปแล้วก็เอาไม้มาอัดทำให้มันเป็นโครงสร้างที่มันแข็งแรงเพราะนั้นตัวเนี้ยเราเลยบอกว่าคนหลายๆคนนะทั้งสวิตทั้งอะไรมาก็เลยสนใจเพราะว่ามันมีเบสงานวิจัยอยู
0: ่ต่อยอดยังไงครับพอเห็นงานนั้นประสบความสำเร็จแบบนี้เอกชนต่างประเทศนักเรียนนักศึกษาหรือคนสนใจเนี่ยเข้าไปดูงานมากมายเป็นแสนขนาดนี้แน่นอนสิว่าเรามองแล้วว่ามันเป็นความสนใจที่คนกำลังพยายามที่จะเสาะแสวงหาเหมือนกัน
1: อย่างวันนี้นะฮะทีมงานที่มาร่วมไม้ร่วมมือกับเราเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยคือในกลุ่มของบริษัททิวาเนี่ยวันนี้ต้องบินไปสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งไปคุยเรื่องความร่วมมือเรื่องนี้เลยเพราะว่าเขาเห็นตัวเนี้ยเขาบอกให้เขาสนใจแล้วเขาจะเอามหาวิทยาลัยที่จากทางสวิตเซอร์แลนด์มาร่วมกับพระจอมเกล้าราชกระบังเพื่อให้เป็นองค์ความรู้แล้วจะขยายผลในเรื่องของวูดเทคโนโลยีตัวเนี้ยในเมืองไทย
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยนะฮะมันก็เห็นผลชัดเลยว่าหลังจากการจัดงานเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเขาขอให้เราบินไปเลยนะฮะทีมงานของเราก็ส่วนหนึ่งก็วันนี้ก็จะบินไปทางสวิตเซอร์แลนด์แล้วเพื่อจะไปพูดถึงคุยความร่วมมือแล้วก็กระชับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสวิตกับพระจอมเกล้าราชกระบังเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเวลาก็ทำงานวิจัยตอนนี้เขาเริ่มมองเห็นว่าถ้าจับมือกับสถาบันการศึกษาเนี่ยมันจะมีการวิจัยแล้วก็การพัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้มันเกิดการเชื่อมโยงแล้วแต่ก่อนมันไม่เชื่อมโยงนะเขาไม่ค่อยคิดถึงจุดนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นมีมหาลัยแล้วทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์เขาก็ต้องการเอามหาลัยกับมหาลัยมาชนกันเพื่อให้มันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มันมีการรันได้อย่างต่อเนื่อง
0: นักวิจัยของเราล่ะครับมีความพร้อมแล้วว่าต่อเนื่องกันมากน้อยแค่ไหนเพราะจะขาดช่วงไหมบางทีแบบหมดไฟหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่แบบจุดประกายตลอดเวลาในการที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆ
1: เรามีอย่างที่เราบอกว่าเรามีเบสงานวิจัยแล้วอาจารย์ที่เขาทำด้านเนี้ยเขามีวิลดิ้งทั้งคณะสถาปัตย์ก็ดีนะแล้วผมอยู่โยธาอยู่แล้วน้องๆที่อยู่ภาคโยธาในเรื่องของการคำนวณโครงสร้างการขับเคลื่อนเนี่ยเราก็เลยมองว่าทำไมเราก็คิดว่าทำไมเขาต้องมาโคกับลาดกระบังเพราะว่าลาดกระบังมันมีการขับเคลื่อนแล้วเขาเห็นว่าเวลาเราทำอะไรแล้วเราทำจริงแล้วเราก็ลุยทันทีนะเพื่อเราเน้นว่าทุกอย่างต้องทำ success case ออกมาให้เร็วที่สุดไม่งั้นมันก็พูดกันไปเรื่อยมันฟุ้งทำออกมาเลยทำตัวอย่างตอนนี้เราบอกว่างานนี้มีสร้างบ้านนะฮะที่เป็นคูแลมที่เป็นทางด้านสวิตโคโนนเขายกเอามา

0: ลากระบังในงานนี้เลยด้วยนะฮะตอนนี้ยังตั้งอยู่เลยนะฮะเขาขนมาจริงๆใช้เวลาประกอบแค่3วันแต่มันต้องขนลงเรืออะไรมาเพราะนั้นทุกอย่างมันเกิดความร่วมไม้ร่วมมือแล้วเกิดการขับเคลื่อนแล้วมี success case เห็นแล้วเพื่อที่จะต่อยอดต่อไปนะครับ
1: ครับอย่างหนึ่งที่อาจารย์พูดเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความสนใจอย่างเทคโนโลยีอวกาศ
0: อ
1: ันนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะดูไกลตัวไปซะหน่อยไหมสำหรับคนไทยมองไงฮะตรงนี้เพราะว่ามีในส่วนของบริษัทที่เกี่ยวกับอวกาศของจีนก็มาในงานนี้ด้วยเหมือนกันอาจารย
0: ์มันไม่ไกลตัวแล้ว
1: ยังไงอาจารย
0: ์อย่างเช่นถ้าเราบอกว่าอย่างความร่วมไม้ร่วมมืออย่างของพระจอมเกล้าลาดกระบังกับทาง HIT นะ Harbin Institute of Technology เนี่ยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านอวกาศของจีนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าอันเนี้ยต้องเป็นพระบารมีของสมเด็จพระเทพที่ไปจีนไปอะไรเกิดการคอนเน็กต์เนี่ยเวลาเราไปคุยปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเขายินดีเลยเขายินดีกับประเทศไทยมากแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยผมเพิ่งไปคอนเน็กต์มาไม่ถึงปีเนี่ยนะก็เกิดความร่วมไม้ร่วมมือกับทางฮาบินแล้วก็เกิดให้เราทำเป็นโมเดลบ้านบนดวงจันทร์เนี่ยเขาคือมันดีไซน์ร่วมกันนะเขามีโมเดลของจีนอยู่แล้วเขาบอกเขาต้องการโมเดลของประเทศไทยร่วมกับจีนเพราะว่าเขาต้องการ culture จากที่อื่นๆแล้วก็ให้เราดีไซน์แต่เราเก่งในเรื่องของการดีไซน์ว่าภาพมันออกมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเขาก็ชื่นชมในส่วนของทางฮาบินก็คือมอบโอกาสให้กับเราเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้แต่เขามีในเรื่องของสถานีอวกาศจีนไปไกลมากนะในเรื่องพวกนี้แล้วที่สำคัญก็คือเขายินดีที่จะให้เราเป็นส่วนร่วมอันเนี้ยมันสำคัญมากๆก็อย่างที่เราบอกว่าสมเด็จพระเทพเสด็จไปเยือนพระบารมีเวลาเราไปคอนเน็กต์เนี่ยทุกคนก็ยินดีสนับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มที่เลยมันเลยเห็นความขับเคลื่อนแล้วก็การเติบโตอย่างรวดเร็วเลยในเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือนะครับ
1: เราเห็นความสำเร็จของลาดกระบังนิทัศน์2569เราเห็นในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจารย์พูดถึงปัจจัยและผลความสำเร็จที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราจะมองต่อไปมองข้างหน้าเอ๊ะสจล.ปีหน้าหรือสจล.อีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนอาจารย์
0: คือเราเน้นงานวิจัยของเราเนี่ยเราจะดึงเอาภาคอุตสาหกรรมเข้ามาคุยกันตั้งแต่แรกแล้วเราจะสร้างนวัตกรรมที่เราจะทำเป็นเรื่องของโฮลดิ้งคอมพานีนะฮะทำเป็นบริษัทร่วมกับเอานักวิจัยมาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็หาคนที่เป็นมี VC มีอะไรต่างๆมาเราจะต้องผลิตเรื่องนวัตกรรมแล้วให้มันมี impact ต่อเศรษฐกิจของประเทศนะอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ longevity ก็ดีนะฮะในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านเกษตรปลอดภัยนะฮะเกษตรยั่งยืนอย่างในงานลาดกระบังนิทัศน์เนี่ยก็มีเน็ตเวิร์กนะฮะมากกว่า20ประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรอินทรีย์เพราะว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นลีดเดอร์ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เราตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์ยุคใหม
1: ่
0: นะฮะโมเดิร์นออร์แกนิกเนี่ยนะฮะแล้วก็มารวมกันที่ประเทศไทยแล้วก็มาจับมือทำปฏิญญาเราเพราะอาจารย์ที่พระจอมเกล้าลาดกระบังศาสตราจารย์ดร.เกษมสร้อยทองเนี่ยท่านมีศักยภาพทางด้านนี้สูงมากๆท่านมีเน็ตเวิร์กเยอะมากเราก็เลยดึงเน็ตเวิร์กนั้นมาแล้วก็เราต้องขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรที่มันปลอดภัยปลอดสารแล้วก็เป็นที่พึ่งนะฮะเป็นเกษตรที่พึ่งของโลกจริงๆไม่ใช่ว่าตอนนี้เราถูกกีดกันการค้าถ้าเราไม่ขยับหรือว่าเรายังมีสารเคมีสารอะไรปนเปื้อนอยู่มากๆเนี่ยหรือว่าใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าทางการเกษตรสูงมากๆเนี่ยเราถูกกีดกันการค้าหมดเลยเพราะว่าเขาคำนวณต้นทุนเขาคำนวณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันมุมมองนึงก็คือมันเป็นเทคนิคในเรื่องของการกีดกันการค้าด้วยซึ่งเราไม่เอาแวร์ไม่ได้เราจะต้องกลับมาแล้วก็ตั้งหลักเลยไงเราก็ต้องเดินแท็กนี้ซึ่งเราก็ทำได้เราก็ไม่ควรที่จะใช้ทรัพยากรเราใช้ทรัพยากรน้ำเบื่อมากเลยนะเพราะบ้านเราเวลามีน้ำเยอะมันใช้โอ้โหบางประเทศเขาไม่มีน้ำเลยเขารีดกันสุดๆอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะกลับมาโลกแห่งความเป็นจริงมันควรจะทำอะไรให้มันเหมาะสมนะ
1: ครับสาขาวิชาจะเปิดเพิ่มไหมครับตอนมีเท่าไหร่14เลยฮะอาจารย์
0: 14คณะฮะ3วิทยาลัยแล้วก็1วิทยาเขตนะฮะเรากำลังจะมีวิทยาเขตอีกที่หนึ่งที่ฉะเชิงเทราแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยสาขาเนี่ยผมว่ามันไม่จำเป็นต้องเปิดเพิ่มแต่มันอาจจะปรับนะฮะแล้วก็มีการทำในเรื่องของรีสกิลเรื่องของอัพสกิลอะไรต่างๆเข้าไปช่วยเสริมนะพวกนี้จะไปช่วยผลิตกำลังคนเอาไปต่อยอดกับเบสิกที่เรามีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าประเทศเราไม่ว่าจะขับเคลื่อนเรื่อง Data Center ก็ดีหรือเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยคนไทยเนี่ยนะฮะต่อยอดได้หมดนะแค่อัพสกิลกับรีสกิลส่วนอื่นๆเติมเข้าไปเพราะว่าพื้นฐานด้านวิศวกรรมเราก็ไม่แพ้ใครนะครับ
1: เพราะนั้นแล้วผลผลิตหรือว่าคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากสจล.ตอนนี้ประเมิน 2-3 ปีให้หลังนี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ก็ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าได้รับการตอบรับจากภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเราดึงเอาภาคอุตสาหกรรมเข้ามาคุยแล้วเราดูว่าภาคอุตสาหกรรมต้องการอะไรแล้วเราปรับ หลักสูตรตอนนี้เราปรับหลักสูตรทุกปีเราไม่จำเป็นต้องไปรอ4ปีปรับปรุงหลักสูตรเพราะว่าเราบอกมันช้าเกินไปสำหรับเด็กยุคนี้เราดู competency ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการปุ๊บเราก็มาปรับเลยอย่างที่ผมบอกผมเป็นที่การปุ๊บผมปรับหลักสูตรทันทีตอนเด็กปี1ทุกคนต้องเรียน AI เรียน coding แล้วก็ทำ project base ตั้งแต่ปี1อย่างเงี้ยเราไปปรับในวิชา general education อะไรที่ปรับได้เราปรับไปก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นมันยังมี room ที่ให้เกิดการขับเคลื่อนแล้วก็ถ้ามิติอย่างตอนนี้เราเปิดในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เอนจิเนียริ่งเพื่อเอาไปเซิร์ฟจริงๆเราเปิดก่อนใครเลยนะฮะตอนนั้นนโยบายภาครัฐมาเมื่อเราเปิดมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแหละนะฮะเซมิคอนดักเตอร์เอนจิเนียริ่งซึ่งเราโคกับทางกลุ่มญี่ปุ่นกลุ่มไต้หวันเพื่อเอามาขับเคลื่อนเรื่องต่างๆพวกนี้นะฮะนั่นก็คือทิศทางอย่างที่เราบอกว่าเราจะต้องเป็นลีดแล้วเราจะต้องมองอนาคตให้เขามันเรามองปัจจุบันไม่ทันแล้วเพราะว่ากว่าจะกลุ่มเด็กใช้4ปีเราต้องไปมองอนาคตเนี่ยตอนนี้ถ้าเราพูดถึง data center เรื่องนิวเคลียร์ยังไงมันก็ต้องเทรนเด็กนะเด็กรุ่นนี้มันเป็นชีวิตของเขาอ่ะเขาจะต้องเริ่มเรียนรู้แหละ
1: ครับงั้นจะฝากหน่อยว่าถ้าเกิดท้ายสุดแล้วเนี่ยสำหรับน้องๆที่กำลังจะตัดสินใจเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือแม้แต่บรรดาผู้ปกครองทั้งหลายเอ๊ะจะไปในทิศทางไหนดีถ้าเป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมเป็นพวกของ AI เนี่ยควรจะไปยังไงหรือแม้แต่ในส่วนของภาพรวมของประเทศเนี่ยในทางเนี้ยจะเดินไปยังไงต่อครับอาจารย
0: ์ก็เด็กในเจเนอเรชันนี้นะฮะอย่างที่บอกว่ามีจำนวนน้อยลงแต่เขาเนี่ยเขาจะเป็นคนจักรสำคัญของประเทศนะในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆสร้างเศรษฐกิจใหม่ๆเพราะว่าเขาจะเป็นผู้ประกอบการกันมากกว่าลูกจ้างเนี่ยนะฮะอย่างที่เราบอกมีทั้งหุ่นยนต์ทั้งโรบอติกนะฮะทั้ง AI ต่างๆเนี่ยมาช่วยได้เยอะแล้วเพราะนั้นคนที่มันเป็นทำอะไรซ้ำๆทั่วๆไปทำอะไรที่มันต้องใช้ข้อมูลมากๆเนี่ยมันสามารถบริหารจัดการโดยใช้ AI หรือว่าใช้หุ่นยนต์ในการทำทั้งหมดแล้วแต่คนตอนนี้เราต้องมาครีเอทนะฮะเราจะต้องมาครีเอทไอเดียเราจะต้องมามองในอนาคตเราต้องมาเดเวลลอปนี่คือหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของผู้ประกอบการนะเพราะนั้นเด็กเจนเนี้ยเขาเป็นเจนที่เขาจะต้องมามองในอนาคตแล้วว่าจะทำอะไรแล้วจริงๆสิ่งที่อย่างที่เราบอกเราแข็งแรงก็คือเรื่องดูแลผู้สูงวัยเรื่องลองชีวิตี้ดูแลอะไรต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะนำเอานวัตกรรมไปดูแลแม้กระทั่งการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยสามารถขับเคลื่อนในมิติต่างๆเหล่านี้ได้อีกเยอะนะครับ
1: ครับปีนี้ประสบความสำเร็จสำหรับลาดกระบังนิทัศน์ปีหน้ามีอีกไหมครับ
0: เราปกติเราจะจัดทุกๆ4ปีหรือ5ปีนะฮะแต่ที่ผ่านมามันมีหลายๆเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นโควิดเอ่ยไม่ว่าจะเป็นมิติอะไรเอ่ยมันทำให้หลายๆมหาลัยก็ไม่ค่อยมีงานใหญ่เลยนะฮะเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าเราเพิ่งผลักดันงานนั้นเนี่ยในระดับเนี้ยขึ้นมา
1: ครับสำหรับใครที่พลาดนะเพราะว่าเรียบร้อยไปแล้วสำหรับการจัดงานในปีนี้ถูกไหมครับคือหมดไป 1-6 กันยายนจะมีงานอะไรไหมฮะใกล้เคียงนี้สำหรับของสจล.ที่จะจัดเป็นพิเศษ
0: ปกติเดี๋ยวเราก็ยังมีงานที่จะไปคุยกับน้องๆในงานอย่างในงานเด็กดีก็จะมีเจอกันอยู่นะฮะเป็นช่วงๆแหละ
1: ครับติดตามแล้วกันนะครับสำหรับใครสนใจเรื่องของทั้งตัวสถาบันแล้วก็เรื่องของเนื้อหาต่างๆที่น่าจะทันกับยุคสมัยในช่วงนี้เป็นอย่างดีครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.คมสันมาลีศรีครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมวีรศักดิ์ขอบเขตและแขกรับเชิญลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ

ับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกาค่ะกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด2และหมวด3หรือรถที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดและภูมิภาคตามต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นโดยปรับเพิ่มขึ้น3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเริ่ม15กันยายนนี้กรมการขนส่งทางบกชี้แจงเรื่องการปรับอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันหลังราคาน้ำมันดีเซลล่าสุดปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรสูงกว่าฐานราคาที่ใช้ปรับค่าโดยสารครั้งสุดท้ายซึ่งอยู่ที่34 บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารโดยรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลต่อที่นั่งหมายความว่าหากเดินทางระยะทาง1กิโลเมตรจะปรับค่าโดยสารเพิ่ม3บาทต่อที่นั่งโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปส่วนการยกเว้นหรือการลดหย่อนค่าโดยสาร

ารประเภทต่างๆยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยได้รับการอนุมัติกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินประชาชนเผยปีงบ69จัดมหกรรมแก้หนี้ทั่วประเทศได้23ครั้งช่วยประชาชนกว่า 60,000 รายสำเร็จเกือบ 100%พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศรวม23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งในช่วงก่อนฟ้องคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาโดยประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งมีทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยตลอดการดำเนินงานมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายและยื่นขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายโดยมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายและภาระให้ประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าปัญหาหนี้บางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นเมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ผู้ค้ำประกันจึงต้องรับผิดชอบแทนแม้จะมีวินัยทางการเงินที่ดีโดยการไกล่เกลี่ยช่วยให้ลูกหนี้บางรายสามารถลดภาระหนี้จากหลักแสนบาทเหลือเพียงหลักหมื่นบาทขณะเดียวกันยังครอบคลุมทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้ค่างวดรถและหนี้กยศ.ทีมทนายความของรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยื่นขอเลื่อนการพิจารณาคดีที่ลูกความถูกกล่าวหาว่าข่มขู่เอาชีวิตผู้นำศาลฟิลิปปินส์เลื่อนการพิจารณาคดีที่รองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเตถูกกล่าวหาว่าข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ภริยาและนายมาตินโรมูอันเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากทีมทนายของนางดูเตเตได้ขอเลื่อนพิจารณาคดีดังกล่าวซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของเธอในปี2571ทั้งนี้ต้นตอของคดีนี้เกิดจากนางดูเตเตซึ่งเคยเป็นพันธมิตรกับประธานอธิบดีมาร์กอสจูเนียร์แตกคอกันได้กล่าวกันในการแถลงข่าวผ่านทางออนไลน์เมื่อ2ปีก่อนว่าเธอได้สั่งให้มือสังหารเอาชีวิตทั้ง3คนโดยนางดูเตเตปฏิเสธข้อกล่าวหาพร้อมอ้างว่าการนำเอาคำพูดของเธอไปตีความแบบผิดๆกระทั่งเธอถูกออกหมายจับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเธอได้ยื่นประกันตัวสู้คดีแต่หากในที่สุดถูกตัดสินว่ามีความผิดก็อาจได้รับโทษจำคุก6เดือนต่อไปรับชมรายการ Better Future ค่ะ

ุณผู้ชมครับผู้สูงวัยควรดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรงตรวจสุขภาพสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่เหมาะสมและออกกำลังกายตามวัยพร้อมดูแลสุขภาพใจทำกิจกรรมที่ชอบพบปะครอบครัวและเพื่อนฝูงรวมถึงวางแผนการเงินและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีพื้นฐานเพราะการสูงวัยอย่างมีคุณภาพคือการมีสุขภาพดีมีความมั่นคงและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ Better Future ครับ

0: ับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Better Future นะครับวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้พบกับสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตข่าวสารวงการสาธารณสุขไทยนะครับแล้วก็ช่วงสำคัญช่วงตอบปัญหาสุขภาพครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเมโลดี้ปริตาคณาเดิมค่ะพี่เดชนพเดชเวชพิมลแล้วก็อีกหนึ่งสุดหล่อของเรานะ
0: ครับ
1: อินฟูเขาเรียกว่ามือใหม่แต่ว่าหน้าไม่ใหม่แล้ว คุณหมอพรเทพศิริวัฒนารังสรรค์คุณหมอสวัสดีค่ะ
2: วันนี้ครบถ้วน
1: ครบถ้วนเลย
2: พร้อมหน้านะ
0: คนแล้ว
2: เรามันเจนวายด้วยกัน
1: แซดสี่คุณหมอ
0: แซดเลยนะ
1: แซดสี่แซดสี
0: ่มีทั้งเต้นกันหมดเลย
1: มีคนสวยมีคนหล่อแล้วก็มีสุดหล่อของเรานั่งอยู่ตรงกลางคนนี้นะคะคุณหมอพันเทพ
2: เรตติ้งเราไม่ธรรมดาเลยขอบคุณทุกคำถามทุกคำชมนะฮะเรตติ้งเราอยู่ในระดับว
1: อ
2: ทท็อป5ของสถานีตลอดมา
0: ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ช่องทางสำคัญของเราก็คือช่องทาง Open Chat นะครับ
1: โอเคนอกจากว่าเราเนี่ยจะรับชมเรามี Open Chat ของเราอย่างที่พี่เดชบอกไปค่ะเมื่อสักครู่นี้ในรายการของเราเนี่ยนอกจากที่เราจะอัปเดตข่าวสารสุขภาพของเราแล้วเรามีช่วงตอบปัญหาสุขภาพไอ้ปัญหานี่แหละมันไปเอามาจากไหนเรามีครอบครัวของเราค่ะขึ้นมาเป็นช่องสี่เหลี่ยมให้เลยปึ้งที่หน้าจอนี้นะคะเป็น Open Chat ของเราค่ะสามารถที่จะฝากคำถามอะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าบางทีอาจจะเรียบเรียงเป็นคำพูดพิมพ์ออกมาไม่เข้าใจถ่ายคลิปมานะหรือว่าถ่ายรูปมานะคะส่งมาในกลุ่มได้ค่ะแล้วก็ถามเดี๋ยวเราจะมีคุณหมออาสาเนี่ยคอยที่จะตอบคำถามสุขภาพให้นั่นเองค่ะและถ้าคำถามไหนเนี่ยน่าสนใจนะพวกเราค่ะจะหยิบยกขึ้นมาแล้วก็มาถามตอบกันในรายการนี้ค่ะ
2: นี่เกือบ 5,000 แล้วเนี่ยวันนี้ 4,990 แล้ว
0: ครับ
2: เดี๋ยวถ้ามันเต็มเราก็หาช่อง2นะเรามี Open Chat 2ห้องนะ
1: ค่ะใช่
2: ไปช่อง2ก็ได้
1: ค่ะสำหรับครอบครัว Better Future ของเรานะคะเรามี Open Chat ให้แต่สำหรับครอบครัว NBT ของเราใครที่รับชมอยู่ทางหน้าจอตอนนี้นะคะกดทีวีเนี่ยกดรีโมทหมายเลข2เนี่ยเราพบเจอกันอยู่แล้วค่ะแต่สำหรับใครที่ดูออนไลน์ก็ถนัดออนไลน์เรามีหลายช่องทางค่ะสแกน QR Code ที่ขึ้นให้ตรงนี้ได้เลยนะคะไม่จะเป็น TikTok ชาวตอก็มาหรือว่าจะเป็น Instagram นะคะ Facebook ค่ะ YouTube รวมถึง PR ไม่ใช่ขออภัยเป็น NBT Plus ของเราตอนนี้เราเปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่แล้วใช่ nbtplus.prd.go.th นั่นเองค่ะเป็นแอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลดได้ทุกค่ายเลยสามารถที่จะเข้าไปรับชมรายการของ NBT ของเราได้เลยค่ะ
0: ครับในโอกาสที่เราได้มีเรตติ้งอยู่ในอันดับต้นๆของสถานีคุณหมอมีอะไรจะพูดกับผู้ชมไหมฮะ
2: ผมสงสัยว่านพเดชไม่มา
1: ฮะแล้วเรตติ้งข
2: ึ
1: ้น
2: แล้ววันนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงเนี่ย
1: เราเจอแล้วนะเราเจอคีแมนแล้วนะเจอแล้วนะ
2: คีแมนตายแล้ว
1: เอาไปว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองคุณหม
0: อ
1: ตอนนี้ขออนุญาตจับมืออ
2: ย
1: ่างนี้เลย
2: ช่วยกัน
1: เราจะสัญญาว่าเราจะอยู่ตรงนี้นะคะและเราจะไม่ไปไหนแล้วเราจะทำคุณภาพพี่เดช
2: ผมตื่นเต้น
1: มากจับพี่เดชก่อนอย่าทิ้ง
2: โอ้โหมันตื่นเต้นมาก
1: เราจะอยู่ตรงนี้
2: จับกับเจนแซดทั้งสองข้าง
1: แล้วเราจะไม่ไปไหน
2: โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มข่าวบางข่าวก่อน
0: อันนี้คือไม่ได้นัดด้วยนะก่อน
2: เราได้เล่นข่าวบางข่าวก่อนคือข่าวสำหรับคนที่กลัวเป็นอัลไซเมอร์เราจะมาดูก่อนว่าเราจะตรวจยังไงแล้วป้องกันยังไง
1: พาดหัวพี่เดช
0: พาดหัว
1: ขอแซวพาดหัวก่อนเขาบอกว่าพาดหัวที่เขียนมาว่าหลงลืมอย่าคิดว่าแค่แก่กรมการแพทย์เตือนว่ามันเป็นอัลไซเมอร์
2: โอ้น่ากลัวมากเลยอย่างนบพเดชอะ
0: ครับ
1: เริ่มจำไม่ได้
2: ได้หลังลืมหน้าไหม
1: หน้าไหมหน้าลืมหลังไหมความผิดทาย
2: ได้หลังลืมหน้าไง
0: ไม่ลืมหน้าครับหลัง
2: หลังหน้าก็ดีหลังก็ดี
0: หน้าก็ดีหลังก็ดีครับ
2: ตายแล้ว
0: หมายถึงว่าน
1: ะ
2: ได้สองแบบเลยนะ
1: ผู้ชายเขาคุยกันเราไม่ไอ้นี่ละกันเขาบอกว่า
2: อัลไซเมอร์
1: หลงลืมอย่าคิดว่าแค่แก่อาจจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเมย์ก็ขอจะพูดนิดนึงว่าจริงๆหลงลืมเนี่ยไม่ได้ว่าแค่แก
0: ่
1: อาจจะแบบว่าบางทีเกิดตรงเนี้ยดังขึ้นมาเนี่ยทางนี้ก็ลืมเหมือนกัน
2: ใช่ใช่ฮะ
1: มีชื่อเสียงดังขึ้นมา
2: อัลไซเมอร์นี่แปลว่าเซลล์สมองมันตายจำอะไรไม่ได้แล้วคือจำกลับบ้านไม่ได้จำถนนไม่ได้จำชื่อภรรยาไม่ค่อยได
0: ้อันนี้
2: ไม่
0: ใช่นะ
2: ก็จำอะไรไม่ได้เลยไงสมองมันแทบตายหมดแต่ก่อนจะตายนี่มันก็ค่อยๆตายไปทีละน้อยยังพอไหวอยู่ไอ้ประเภทนึกชื่อนพเดชไม่ออกเนี่ยนะไม่เป็นไรเรื่องปกติ
0: แต่ปกติ
2: ละปริดาไม่ได้นะ
1: ปริตา
2: ไม่ได้นะปริตาห้ามลืมลืมนี่โดนขนเลยล่ะนี่แหละคือหลงลืมคิดว่ามันจะเป็นถึงกับอัลไซเมอร์มัน เป็นเพิ่งเริ่มต้นเราต้องตรวจให้เจอก่
1: อ
2: นถ้าตรวจเร็วเราก็รักษาเราป้องกันได
1: ้แต่เรื่องของเรื่องเขาบอกว่าประเด็นเนี่ยคือท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์เนี่ยท่านคุณหมอธนินนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธนินเวชชาภินันท์ค่ะท่านออกมาบอกว่าคือตอนเนี้ยประเทศไทยอ่ะเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ต้องเตรียมการเนี่ยอย่างที่บอกค่ะตามพาดหัวเลยอย่าคิดว่าแค่แก่บางทีเนี่ยหลงลืมเนี่ยอาจจะนำไปสู่อัลไซเมอร์ได้อัลไซเมอร์เนี่ยก็เลยต้องเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะ
2: ก็คือเราจะมีไบโอมาร์เกอร์นะ
1: ครับ
2: คือตรวจเจาะเลือดมาดูว่าเออมันเริ่มจะมีตัวนี้หรือเปล่าก็คือเขาเรียก P True 180เริ่ม P True 217ซึ่งจะคัดกรองง่ายๆฮะแล้วก็ส่งตรวจทางรังสีวิทยาด้วยนะก็เราก็จะสามารถทำหาไบโอมาร์เกอร์นี้ได้เริ่มอาการก่อนถ้าตรวจเจอแต่เริ่มต้นเนี่ยบางทีต้องรีบรักษามันก็จะทันการบางทีจะไปนานแล้วไม่ไหวนะอันนี้ก็เป็นการตรวจเรื่องพีเพ

0: P2181 กับ P2217ก็ไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกรมการแพทย์นะฮะโรงพยาบาลศูนย์ก็ตรวจได
1: ้
2: ครับทราบมาว่าเมื่อก่อนการตรวจอัลไซเมอร์ต้องใช้วิธีเจาะไขสันหลัง CSF เท่านั้นหรือว่าเพทสแกนเดี๋ยวนี้การตรวจเลือดมันดีกว่ายังไงครับคุณหมอ
0: คือก็มันจะง่ายขึ้นเยอะไปเกินในเลือดเนี่ยเพราะว่าการเจาะไปไขสันหลังเนี่ยบางทีมันทำให้เกิดอาการข้างเคียงถึงกับหายใจไม่ออกได้ถึงตายได้นะแล้วก็ต้องให้หมอเฉพาะทางแต่ว่าที่เจาะดูพวกนี้มันหมอที่ไหนพยาบาลที่ไหนก็เจาะได้แล้วส่งตรวจแล้วก็รับผลมา
2: เจาะเลือดธรรมดานี่เองครับ
0: เจาะเลือดเอาเลือดไปตรวจเรื่องนี้ยังไม่สำคัญเท่าการป้องกันอัลไซเมอร์
1: เอาทำยังไงล่ะคะ
0: ทำงี้ทำเป็นไปเนี่ย OL OL ทำสิ OL LO OL LO ทำได้นี่โอ้นี่ไม่เป็นเลยเนี่ยนะ
1: สบาย
0: OL LO ฝึก2มือทำงี้ LO LL LO OL นะแล้วก็สำคัญอีกการนึงก็คือว่าเราต้องฝึกการใช้สมองสองข้าง
2: ครับ
0: ถนัดมือไหน
1: ค่ะถนัดมือขวาค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเราอยากจะตบหน้าคนเอามือขวาตบมัน
1: จับได้ไหมจับได้ไหมจับได้ความรัก
0: แล้วแบ่งฟันได้ไหม
1: แบ่งฟันก็มือขวาสิคะ
0: เปลี่ยนเป็นมือซ้ายได้ไหม
1: ทำไมล่ะคะ
0: มันจะได้ฝึกสองข้างไง
1: โอ
0: ้จะเป็นอัลไซเมอร์น้อยลงฝึก
2: อ๋อมันช่วยได้จริง
0: ช่วยจริงเพราะว่าถ้ามันข้างหนึ่งมันเสียไปสมมุติว่าข้างนี้มันเสียไปมือขวาไม่ทำงานแต่ว่าถ้ามือซ้ายเรายังทำงานสมองข้างที่ทำงานคือข้างขวามันสั่งสมองข้างซ้ายได้ด้วยมันก็จะไม่เสียไปมันก็จะฟื้นเร็วก็เล่นชอบเล่นทูโดกุไหมรู้จักไหม
2: เล่นครับเล่นมือถือ
0: เล่นมือถือ9ช่องนะแล้วว่าเล่นแปลความเรียนภาษาพูดได้กี่ภาษา
1: 1ภาษาค่ะ
0: คุณน่าจะ2ภาษานะ
2: ภาษาใต้กับภาษากลางครับคุณหมอ
1: เตรียมมานะ
0: โอ้นี่ภาษาลาวก็ได้ใช่ไหมประเทศลาว
1: ได
0: ้อีสานใช่ไหมครับ
1: ได้
0: ตอนนี้ถ้าเรารู้แค่นี้เราก็เตรียมภาษาจีนเล่นสังเกตฝึกไปเดี๋ยวอัลไซเมอร์จะไม่
1: ม
0: าเล่นสแคปเบิ้ลเล่นไพ่ตองกบดำกบแดงฟอกเด้งเล่นไหม
1: อุ้ยคุณหมอ
2: ต้องระวังนะฮะ
1: ต้องระวังนะคุณหมอ
0: นับเลขไม่ถึง10
1: นับเลข
0: นับเลขก็เล่นไพ่เนี่ยสมองมันจะได้ไม่ฝ่อ
2: ครับ
0: แล้วมันมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะผมกินทุกวันเลยวันละ1ช้อน2ช้อนชากับกาแฟเนี่ยมันจะกลายเป็นคีโตนบอดี
1: ้
0: คีโตนบอดี้นี่คือจากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยกลายเป็นคีโตนบอดี้ที่ตับแล้วมันจะเป็นอาหารเสริมเฉพาะเลี้ยงเซลล์สมอง
2: ครับ
0: มันเข้าได้อาหารเซลล์สมองมี2อย่างกลูโคสกับคีโตนแต่ถ้าบางทีร่างกายเราไม่รับกลูโคสแล้วแต่มันยังรับคีโตนเซลล์จะได้ไม่ตายเร็วเกือบจะตายก็เลยหายตายเลย
1: ฟื้นเลย
0: ฟื้นเลยการกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทุกวันละ1ช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนชาเนี่ยทำให้อาการความจำเสื่อมนี้ดีขึ้นมาก
1: ค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ในอเมริกาในหลายประเทศเขาวิจัยแล้วสามีชื่อให้พาไปกินหายเลยหายอัลไซเมอร์เลยช่วยไปกินกันนะพวกเรานะ
2: ครับ
1: มีสักครั้งหนึ่งไหมคะที่ว่ากินแล้วก็แบบกินน้ำมันมะพร้าวแล้วมันช่วยอัลไซเมอร์แล้วมีวันไหนลืมกินไหม
0: ก็ลืมกินก็จะถ้าอย่างนี้ให้ลืมกินนะก็ให้คนที่บ้านน่ะช่วยชงให้เรากินคนชงหรือว่าตั้งในกาปุกโอเค
2: น้องเล่นมุกครับน้องบอกว่า กินแล้วซ้อมตำดี
1: ผ่านไปผ่านไปจังจังผ่านไปผ่านไป
0: ผ่านไป
1: ผ่านไปเลย
0: มา
1: จังหวะไม่ดีเอง
0: มาไม่ค่อยถูกทางเลยนะเนี่ยไปไม่ถูกไม่เป็นเลย
1: เพราะเรามันคนที่ไม่ใช่เงี้ย
2: ครับมากันที่ข่าวต่อไปดีกว่าครับไปอย่างรวดเร็วนะครับครม.ก็ได้เห็นชอบปฏิญญาด้านกำลังคนสุขภาพนะครับหนุนการกระจายแพทย์ใช้ AI ลดความเหลื่อมล้ำครับก็นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.ได้เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยกำลังคนด้านสุขภาพความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสุขภาพเฉพาะทางครับก็คือบ้านเราอ่ะมีบริการสุขภาพ
1: ค่ะ
2: เฉพาะทางก็มีกระจายอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าในต่างจังหวัดครับก็ยังมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่ปฏิญญานี้ก็ทำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับพื้นที่ชนบทและห่างไกลนะครับพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มโอกาสเข้าถึงประชาชนนะครับในการวินิจฉัยและก็รักษาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครับ
0: คือตอนนี้นี่มีโครงการเรียกว่าพบแพทย์เฉพาะทางที่ปฐมภูม
2: ิ
0: เราทดลองอยู่ประมาณ100แห่งทั่วประเทศ คนไข้ไปที่รพสตไม่มีหมอด้วยซ้ำนะสามารถพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดได้
2: เราใช้เทคโนโลยีอะไรครับคุณหมอ
0: ใช้เทเลเมดผ่านแพทย์ทางไกลผ่านจอคอมพิวเตอร์ผ่านมือถือ
2: ครับ
0: แล้วก็ทำการบำบัดรักษาได้เลยนะเขาเรียกว่าใช้เทเลเมดทีนี้นอกไปกว่านี้ก็คือที่โรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ย
2: ครับ
0: เมื่อก่อนนี้มันไม่มีหมอสมองใช่ไหมมันก็จะอ่านซีทีคอมพิวเตอร์สมองไม่ได้เขาก็จะใช้ AI มาช่วยอ่านเพื่อดูว่าเส้นเลือดมันตีบหรือเปล่าเส้นมันแตกตันหรือเปล่าถ้าเป็นก็ต้องรีบส่งอย่างเร็วเร่งด่วนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็จะอย่างนี้ละแล้วในกรุงเทพฯเช่นกันกำลังจะเป็นโครงการใหม่ก็คือเราที่มีบัตรทองเนี่ยไปหน่วยปฐมภูมิในคลินิกเอกชนที่ได้ฟรีนะทีนี้เมื่อก่อนนี้ก็ถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลใหญ่เดี๋ยวนี้เราจะไม่ส่งละให้ทำการบำบัดรักษาผ่านเทเลเมดเลยสมมติว่าปฐมภูมิตรงนี้เป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลนพรัตน์ก็คุยกับหมอนพรัตน์เลยเฉพาะทางนอกจากใช้ AI แล้วก็ยังใช้เทเลเมดิซินในการช่วยรักษาด้วยก็จะย่นระยะทางไม่เสียเวลาราคาถูกลงนะต้นทุนถูกเพราะเราเอา AI และเทเลเมดิซินมารักษา
2: ครับนิดนึงนะครับคุณหมอตะกี้คุณหมอบอกว่าการอ่านฟิล์มสมองเนี่ยใช้ AI แล้วใช่ไหมครับตอนนี
0: ้คืออย่างนี้คือเวลาเราทำ CT สแกนมันตัดมา64ชิ้นเนี่ยนะ
2: ครับ
0: ก็เราก็จะต้องให้หมออ่านทุกชิ้นไปทุกภาพเราประมวลเป็นภาพในสมองของหมอว่าเป็นมะเร็งตรงไหนบ้างหรือเปล่าบางทีจุดเล็กๆเนี่ยบางทีมันรีบๆเล็กๆมันไม่ได้หมอก็ต้องใช้เวลาดูละเอียด
2: ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมี AI อ่านเพื่อเลย64แผ่น
1: โอ้สุดยอด
0: เซคชั่นตัด64ทีอ่ะปุ๊บถ้าเจอปุ๊บดึงภาพนั้นมาให้หมอดูมันเป็นการคัดกรอง
2: ก็คือคัดกรอง
0: เร็วขึ้นเบื้องต้นก่อนให้เร็วขึ้นแล้วตอนนี้ AI ก็ไปอ่านฟิล์มเช็ดปอดเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยทั่วประเทศโดยสปสช.ได้นำไปใช้ทั่วประเทศแล้วก็ทำให้โรงพยาบาลอำเภอที่ไม่มีหมอรังสีก็สามารถให้ AI ช่วยดูก่อนนะถ้าเจอปุ๊บก็ส่งให้รังสีแพทย์ที่โรงพยาบาลจังหวัดดูอีกทีนึงคอนเฟิร์มก็จบอันนี้เป็นเรื่อง AI กับเทเลเมดแล้วเดี๋ยวนี้ไปไกลขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ให้มากแล้วก็เราจะได้ลดแพทย์ลงไปอีกลดเจ้าหน้าที่ไปอีกลดเวลาคนไข้ลดเวลาโรงพยาบาลลงไปเพื่อให้สามารถอยู่ที่ไหนรักษาได้ที่นั่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ใช้ AI ช่วยด้วยครับ
2: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณรัฐบาลไทยและครม.ก็เห็นชอบปฏิญญานี้จะว่าจะใช้ AI นำมาช่วยจัดการรวมถึงการดูแลแม่และเด็กและหลังคลอดแล้วก็เรื่องวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยครับ
2: โอเคครับ
1: ดีมากๆเลยนะคะมาต่อกับอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องดีของใครหลายคนแต่เป็นข่าวร้ายสำหรับเมโลดี้นะคะก็คือเรื่องของใบสั่งออกกำลังกายนั่นเองมาสั่งให้เราออกกำลังกายกันซะแล้วตอนนี้นอกจากว่าขับรถผิดกฎจราจรแล้วจะโดนใบสั่งจากตำรวจจราจรเนี่ยตอนนี้เรามีใบสั่งออกกำลังกายมาแล้วเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าให้บุคลากรสุขภาพนะสามารถสั่งจ่ายใบสั่งให้เราออกกำลังกายเพื่อที่จะติดตามพฤติกรรมสุขภาพของเราทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อลดโอกาสในการเกิดโรค NCD นั่นเองค่ะ
2: ครับ
1: ขยายความหน่อย
2: เราต้องเปรียบเทียบแบบนี้ไหมเมื่อก่อนเป็นใบสั่งยาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นใบสั่งออกกำลังกายด้วย
0: คืออันนี้เนี่ยถือว่าก้าวหน้ามากนะ
2: ใช่ค่ะ
0: น้องแคร์เนี่ยเพราะว่าหมอเรานี่เราเรียกหมอเวชศาสตร์วิถีชีวิต
1: ค่ะ
0: เราก็อบรมให้เนี่ยผมเป็นประธานราชวิไลเรื่องนี้เองแล้วก็เป็นคนสอนแพทย์เฉพาะทางราชเวชศาสตร์วิถีชีวิตหนึ่งในเวชศาสตร์วิถีชีวิตก็คือ6ด้านก็คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายแล้วพวกเราจะไม่ทราบว่าหัวใจที่จะตีบตันที่ต้องใส่สเตนท์เนี่ยน
1: ะ
0: ถ้าออกกำลังกายอย่างถูกต้อง
2: ครับ
0: เส้นเลือดมันจะขยาย
1: wow.
0: แล้วไม่ต้องไปใส่สเตนท์เลย
1: ว้า wow. ว
0: ก็คือการออกกำลังกายก็จะต้องหมอก็จะเขียนใบสั่งว่าให้ออกกำลังกายหนัก2นาทีเบา2นาที
2: ครับ
0: ทุกวันให้ครบวันละ30นาทีพออย่างนี้ปุ๊บต้องออกกำลังกายแบบหนักแปลว่าอะไรเดินเร็วๆๆๆจนชีพจรเต้นจนพูดไม่เป็นประโยคก็จะเขียนเลย
2: ครับ
0: แล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าหมอไปสั่งให้คนไข้ทำนะทั้งหมดนี้คือวิชาว่าด้วยการกระตุ้นให้คนไข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความต้องการเขาเอง
1: ค่ะ
0: ก็คือจะต้องสร้างแรงบันดาลใจเขาเรียก motivation interview การสัมภาษณ์โดยกระตุ้นให้เขาอยากจะทำ เห็นประโยชน
2: ์
0: แล้วให้เขาเลือกวิธีการเขาเองนี่ก็เพราะฉะนั้นคนไข้จะต้องช่วยออกแบบการออกกำลังกายตามที่ไปได้ในพื้นที่เราบอกว่าให้ไปเข้าฟิตเนสที่บ้านหนองแคมันไม่มี
1: อ่
0: ะไปเดินได้ไหมได้พอได้อยู่ขี่จักรยานอยู่กับบ้านได้ไหมได้อยู่อันไหนได้ก็ออกแบบอันนี้เขาเรียกออกแบบของหมอและคนไข้ท่านหมอที่เป็นแพทย์เวชศาสตร์วิถีชีวิตต้องเรียนกระบวนการสัมภาษณ์แล้วก็ตุ้นให้เขาอยากเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยวัดเอวมาเอวเกินเอวเท่าไหร่เนี่ยเอวเท่าไหร
2: ่ประมาณ34ครับคุณหมอ
0: เอาเซนที่นิ้วไม่เอาแล้วมันไม่แม่นไม่แม่นเลย
2: 34
1: คิดเลขเลย
0: คิดแล้วต้องไปวัดเองเลยแล้วนี่เอวนิ้วนี่ไม่ถึงหรอกไม่ถึง20หรอก
1: 60ค่ะ
0: 60เองเหรอ
2: 86เซนติเมตรครับคุณหมอผมคิดเรียบร้อย
0: เออ86ไอ้แม่นๆนะแม่น
1: คร ับ
0: คุณเท่าไหร่
2: แม่นเป๊ะเลย
0: 1เซนกี่เมตร1เซนกี่1นิ้วกี่เซน
1: 12เซน
2: คอนเวิร์ตโดยใช้เครื่องมือครับคุณหมออ
0: ๋อเหรอ
2: 14นิ้วทู
0: ทูใช่มั้ย
1: ฝากหน่อย
0: 26เซน
1: อะไรเงี้ย26นิ้ว
2: เองเหรอ
0: เออ26นิ้วอ่ะ
1: แปลว่าไม่เชื่อหรอที่พูดอีก
2: 66
1: เห็นมั้ยโ
0: อ้ผ่าน
1: มา
0: คุณผู้หญิงก็ต้องเอวไม่เกิน80
1: อ
0: ันนี้เราคลอดมาไปแล้วจะสวยไปถึงไหน
2: กินกินเพิ่มเข้าไปหน่อย
1: แต่พอเมื่อกี้บอกเอวเล็กบอกไม่เชื่อนะ
0: เนี่ยคืออย่างงี้มันพอวัดเอวมาปุ๊บอ๋อหมอก็จะแนะนำว่าที่ LDL คุณสูงตั้งเกือบ200เพราะเอวคุณเนี่ยคุณผู้หญิงคนนี้เอวตั้ง90เกินไป10เซนต้องลดเหลือ80ก็ไม่ต้องมาเจาะเลือดแล้ว LDL ลงแล้ว
1: น
0: ั่
1: น
0: เพราะมันอยู่ในพุงหมดมันอยู่ในพุงมันก็อยู่ในเส้นเลือดทั้งหมดทั้งร่างกายทีนี้ในต่างประเทศเขาเริ่มออกใบสั่งยาได้ละว่าต้องไปฟิตเนสอาทิตย์ละ5วันแล้วเอาใบสั่งยานี้ไปฟิตเนสก็ให้เข้ามาทำอาทิตย์ละ5วันคือทุกวันเวลา3เดือนแล้วใบเก็บเงินก็จะส่งจากฟิตเนสไปเก็บเงินกับผู้ที่เขาทำประกันสุขภาพไว
1: ้
0: ประกันสังคมอันนี้คือใบสั่งยานะเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปเก็บค่ายาก็เก็บค่าฟิตเนสก็แล้วแทนที่จะสั่งว่าคุณกินไขมันไม่ได้ต้องไปกินอาหารสุขภาพแล้วไปไหนไม่ได้ก็ไปร้านขายสลัดในอเมริกาไปสั่งเรื่องอาหารไปที่สลัดก็ออกแบบให้เสร็จแล้วร้านขายสลัดนี่ก็ไปเก็บเงินกับประกันสุขภาพของคนนั้น อันนี้คือใบสั่ง
2: ครับ
1: สั่งอาหาร
0: กินอาหารอย่างถูกต้องแล้วความดันก็ลดเพราะเค็มน้อยแป้งไม่มีก็ไม่เป็นเบาหวานไตก็จะไม่วายฮ
1: ะ
0: แล้วก็ไขมันก็ไม่สูงก็ลดลงได้นี่ตอนนี้คุณหมอหนองแคนี่สุดยอดเลยนะผมชื่นชมหมอศิริมามากเพราะว่าท่านก็ใช้ระบบเนี้ยทำงานร่วมกับสสส.นะในการดูแลว่าจะทำไงให้มีใบสั่งออกกำลังกายเพื่อที่จะนำไปเป็นใบสั่งที่เราจะใช้แทนที่จะสั่งให้กินยา
1: สร้างสรรค์สุดยอดเลย
0: มันในสแกนดิเนเวียเขาทำอย่างนี้มานานแล้ว
2: ถือว่ามีรถแมพ
0: เด่นมาแล้ว
1: บ้านหนูอยู่พุทธมณฑลสายหนึ่งอ่ะคุณหมอหนูไม่เคยไปสแกนดิเนเวียไงหนูก็มองว่ามันสร้างสรรค
0: ์
1: นะ
2: เดี๋ยวจะยกมาไว้ที่พุทธมณฑลแล้ว
1: ขอบคุณนะขอบคุณแทนเขา
0: พุทธมณฑลที่ NBT ดีกว่านะมาตรงนี้เลยแล้วก็สั่งว่าถ้าใครกินเค็มโดนตีมือ
2: ครับ
1: ต
0: ี
1: เลย
0: ตีเลย
2: ครับ
0: ก็เป็นเอาละอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยก็ขอบคุณสสส.และสปทช.แม่ผมก็อยู่ทั้ง2หน่วยเนี่ยนะเนี่ยเป็นกรรมการบอร์ดสสส.แล้วเป็นบอร์ดสปทช.ถ้าสิ่งดีๆผมรับไปหมดถ้าไม่ดีก็ส่งคืนไปให้นักงานไป
2: แซวๆกัน
0: ก็ช่วยกันครับช่วยทำไม่ดีเอาละได้เวลาแล้วมั้งเนี่ยน
1: ะ
0: ที่จะเอาคำถาม
2: ตอบคำถามสุขภาพนะครับ
1: คำถามแรกเดี๋ยวเป็นเมย์ก่อนละกันอันนี้เขาเรียกว่าจริงจังมากเลยถามมาถึงอาการของคุณหลานนั่นเองค่ะบอกว่าหลานเนี่ยมีอาการแน่นหน้าอกมากค่ะแล้วก็มีอาการอาเจียนร่วมด้วยนะคะเจ็บหน้าท้องด้านซ้ายไปถึงชายโครงเลยค่ะเป็นอะไรไหมคะแล้วก็เจ็บๆหายๆค่ะแต่ว่าอาเจียนร่วมด้วยนะ
0: ทีนี้ตรงชายโครงด้านซ้ายเนี่ยนะมันไม่มีอวัยวะอะไรที่จะทำให้เจ็บเยอะ
2: ครับ
0: นอกจากกระเพาะกับท่ออาหารนะ
1: ตรงจุด
0: เดินอาหารตรงนี้ถ้าเป็นทางขวาก็จะมีตับนะแล้วก็มีแต่ว่าทางซ้ายนี่ถ้าหลังๆก็เป็นไตกับม้ามอยู่ม้ามไม่ค่อยเจ็บม้ามมันเป็นที่เก็บของเม็ดเลือดแดงที่ตายแล้วแล้วก็โรคถ้าม้ามเจ็บขึ้นมานี่มันก็จะเจ็บทะลุไปหลังด้วยทีนี้ทางหน้าเนี่ยนะส่วนใหญ่ทางซ้ายเนี่ยเป็นโรคกระเพาะกดไหลย้อน ก็แล้วมันก็จะทำให้เกิดอาการอาเจียนได้ถ้าเกิดแผลมันรุนแรงมากแล้วกดออกมาเยอะแล้วมันไม่ลงไปยังลำไส้เล็กเพราะว่าถ้ากดมันออกเยอะนะท่อปิดตรงปลายของกระเพาะโลกของกระเพาะมันไม่เปิดนะพอเปิดเมื่อไหร่แล้วลำไส้ตะพังเลยกดมันทำลายลำไส้เล็กตายเลยมันก็ปิดพอปิดก็ไปไม่ได้มันก็กระฉอกก็อาเจียนเนี่ย
1: อาหารไม่ย่อย
0: นั่นก็อาหารไม่ย่อยก็น่าทาต้องรีบไปรักษาโรคกระเพาะ
2: ครับ
0: แล้วก่อนอื่นก็ดื่มน้ำเยอะๆเพื่อละลายให้กดมันละลายดื่มเยอะๆวันละสักประมาณ10แก้วเลยเอ้าแก้วนึงก็210ซีซีโดยประมาณนะก็สัก3ลิตร 2-3 ลิตร
2: 2-3 ลิตร
0: กินน้ำเยอะๆแล้วรีบหายายารักษาแล้วก็ไปหาหมอรักษาโรคกระเพาะเพราะว่าถ้าเป็นหายเนี่ยอาจจะเป็นเรื้อรังแล้วนะก่อนอื่นก็ไปซื้อกล้วยน้ำว้ามาหำหำนะ
2: ครับ
0: กินกล้วยน้ำว้าหำหำนี่มันจะซึมซับเอากรดทิ้งไปแล้วก็มีแทนนินอยู่ในความฝาดแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้กระเพาะอาหารอักเสบแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงถ้าเป็นหนักต้องไปส่องกระเพาะแล้วรักษาให้ถูกที่น
1: ะ
0: อาจจะต้องกินยาปฏิชีวนะถึง3เดือนถึง4เดือนเลยเพื่อจะฆ่าเชื้อตัวที่ทำให้เกิดแผลในโรคกระเพาะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวไปรักษากันนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติถามมาตอนนี้แหละแบบโอ๊ยปวดท้องแน่นหน้าอกเนี่ยตอนนี้ยังทำอยู่เรารักษายังไงก่อนได้เลยตอนนี้กินน้ำเยอะๆมันไม่
0: ก
1: ิน
0: น้ำเยอะ
1: ๆ
0: มันก็ละลายมันไม่เป็นกรดแล้วก็รีบกุ๊กอัดกล้วยน้ำว่าหมาไปสักสองลูก
1: จุกจะแย่แล้วนะ
0: ไม่มันก็จะดูดเลยมันจะดูดน้ำเข้าหาตัวกดเข้าหาตัวแล้วก็แทนนินก็จะไปสมานแผล
1: ค่ะ
0: ที่ผมเวลาเป็นโรคกระเพาะหนักๆนี่นะกล้วยน้ำว่าเลย
1: คว้ามาก่อนเลยกล้วย
0: คว้ามาเลยกินเลยอำหามหน่อยนะแล้วก็กินยารักษาโรคกระเพาะโอมิพาโซนถ้ามีไว้ที่บ้านบ้างก็ได้นะยาโรคกระเพาะ
2: ครับ
0: เพราะคนไทยเป็นกันเยอะมากเพราะชอบกินเผ็ดกินเผ็ดไม่แน่พวกนกประเด็ด
2: ผมกินเผ็ดแล้วท้องเสียครับคุณหมอ
0: โอ้นี่โชคดีมากเลยแสดงว่า you are too hot
2: yeah
0: เยอะเชื้อ
1: yes of course
0: ร้อนกันไปร้อนลุ่ม มีธาตุไฟอยู่เยอะก็จะกินแล้วผมกินไม่ได้กินแล้วปวดท้องทุกทีโรคกระเพาะ
1: ครับ
0: ก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหลีกเลี่ยงที่เป็นน้ำอัดลมนะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะกัดก่อนกระเพาะช่วงไหนหนึ่งนี่ผมชอบกินน้ำโซดามากกินจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าโรคกระเพาะเล่นงานต้องเข้าโรงพยาบาลนอน2คืนเลยเพราะอย่าไปกินไม่จำเป็นอย่าไปกิน
2: แล้วว่าเรากินของที่เป็นกรดน้ำโซดาหรือไม่ก็น้ำ
0: มันฟู่มันเข้าไปกัดกระเพาะเราอะ
1: เอาโซดานี่เป็นกรดเหรอคะ
0: ไม่ใช่เป็นกรดแล้วมันเป็นใช่มันเป็นแก๊สคาร์บอนเนตกรดอ่อนๆฮะกรดคาร์บอนเนตอ่อนๆ
1: โอเคเข้าใจ
0: เดี๋ยวไปคำถามต่อไป
1: ไม่ทานละโซดา
2: โอเคครับมาที่คำถามข้อต่อไปนะครับบอกว่าอายุ65ปีครับมีอาการสายตาข้างซ้ายเหมือนมีหมอกบางๆมา7ปีแล้วครับมีหยากใยที่ดวงตาทั้งสองข้างไปหาหมอวินิจฉัยบอกว่าเป็นตาแห้งนะครับอีก3เดือนต่อมาก็ไปพบหมอให้หมอตรวจอีกหมอวินิจฉัยว่าวุ้นในตาเสื่อมอยากทราบว่าต้องดูแลดวงตาอย่างไรครับคุณหมอครับ
0: ก่อนอื่นนะ อายุ65นี่ก็น้ำตาก็หยอกน้อยลงแล
2: ้วอ๋อครับ
0: ทีนี้ถ้าเราตาแห้งเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: กับพริบตาก
1: ับพริบตา
0: แล้วรู้ไหมคนเรากับพริบตาบ่อยขนาดไหนเป็นธรรมชาติเลยเวลาเราถ่ายรูปแล้วก็มองดีทำไมมันออกมาตาปิดตาทุกทีเลยมันกับพริบบ่อยมากโดยไม่รู้ตัวอัตโนมัติ
2: ครับ
0: 15วินาทีครั้งหนึ่งไม่รู้ตัวเลยนะเพราะธรรมชาติมันทำให้ต้องทำเพื่อที่จะเอาน้ำมันที่อยู่ในน้ำตามาหล่อเลี้ยงตาเราให้มันด้านอะไรงวดนี้จอกอะไรเนี่ย
1: นับเจอ15วิว่าจะจบหรือยัง
2: ทีนึง
0: ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวทีนี้บางทีเราดูมือถือนี่2นาทีลืมกระพริบเลยเพราะว่ามันเพลิดเพลินมากโดยเฉพาะหนังเรทวายนะเรทอาร์เงี้ยนะก็ดูกันไม่กระพริบตาเลยเนี่ย
2: ซีรีส์วาย
0: ซีรีส์วายซีรีส์วายรู้นะมันหนังวาย
1: ไงตาม
0: นั้
1: นแล้วซีรีส์วายไง
0: ซีรีส์อาร์ไง
1: ซีรีส์วายไงวาย
0: ไม่กระพริบตาเงี้ยมันก็แห้งพอแห้งก็แสบทีนี้ลายนี้ไม่ใช่แห้งอย่างเดียวก่อนอื่นเรื่องแห้งแก้โดยการกระพริบตานะกระพริบตีพีทีทีทีเลยนะแต่ก็อย่าเวลากระพริบก็อย่าให้คนอื่นเห็นเรามากนะเดี๋ยวแบบเป็นโรคประสาทได้ไง
2: กระพริบเขาจะว่าส่งซิกหรือเปล่า
0: ส่งซิกหรือเปล่าโอ้โหกระพริบตาอย่างเดียวมันนี่ไม่ซิกนะต้องยกคิ้วเนี่ยยกคิ้วหรือตาเอ๊ะเดี๋ยวนี้ยังเขายกคิ้วกันไหมเนี่ย
2: ไม่ค่อยแล้ว
0: ไม่ค่อยแล้วใช้กับพริบตาอย่างเดียวใช
1: ่ไม่คุณหมอไปถามทางนั้นไม่ได้ทางนั้นเขารักครอบครัวไงไม่รู้เรื่อง
0: เขาโทษไม่ใช่เหรออ้าวแล้วกัน
1: อะไรอ่ะอ
0: ุ้ยไปแล้วตายแล้วทีนี
1: ้เอากลับมาที่ตาก่อน
0: มาเรื่องตาเนี่ยคือต้องกระพริบมันจะหายแห้งทีนี้รายนี้เขามีอาการเหมือนฝ้าแสดงว่าอะไรหรือเปล่าเขาอะมีแก้วตามันขุ่น
1: ค่ะ
0: เรียกว่าต้อกระจก
1: เป็นหมอก
0: หมอกอยู่แล้วมันจะมากจะเห็นหมอกมากตอนที่ออกกลางแจ้งเพราะว่าเวลากลางแจ้งม่านตาลดหดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพื่อไม่ให้แสงเข้ามากไปทำลายตาพอหดปุ๊บไอ้ที่มันแก่มันขุ่นมันจะขุ่นจากตรงศูนย์กลางของเลน
2: ครับ
0: พอหดปุ๊บมันไปตรงที่ศูนย์กลางที่ขุ่นพอดีมันมองไม่เห็นเลยมันก็จะมัว
1: อ
0: ันนี้เป็นต้อกระจกต้องไปผ่านเลนไปให้หมอตรวจแล้วต้องเปลี่ยนเลนก็ต้องไปเปลี่ยน
1: ครับ
0: อันนี้ฟรีนะทีนี้อีกโรคหนึ่งที่เขาเป็นนะก็คือโรคของวุ้นตาอักเสบถ้าดูในรูปที่เราขึ้นมาเนี่ยนะเห็นไหมตรงที่เป็นสีส้มเนี่ยเป็นวุ้นตาหมดนะ
1: ส้มทั้งรูปอะไร
0: ส้มสีส้มทั้งหมดนะในรูปเนี่ยมันเป็นวุ้นตาหมดเพราะมันมีกระบอกตาแล้วก็มีเปลือกกระบอกอยู่ข้างในเป็นเปลือกแล้วในนี่มันเป็นวุ้นคุณ
2: แล้ว
0: ค่อน
2: ถ้าวุ้นเสื่อมมันจะเป็น
0: วุ้นเสื่อมมันก็หดดิพอหดมันก็กระชากมันก็จะกระชากทำให้จอประสาทตาที่ติดอยู่ทางขวามือต้องมีเส้นประสาทเนี่ยมันหลุดลอกมาหลุดมากๆตาจะบอด
1: ว้าย
2: โอ้น่ากลัว
0: แต่ว่าพอมันเสื่อมปุ๊บมันหดตัวก็เกิดเป็นตะกอนตะไคร่ลอยไปลอยมาเหมือนหยักย่ายเต็มไปหมดเลย
2: ครับ
0: ทีนี้ถ้ามันเป็นหยักย่ายอย่างเดียวมันไม่เป็นไรอ่ะผมก็เคยเป็นตอนอายุแหมไม่อยากบอกเลยตอนนี้เป็นมานานแล้วตอนอายุ58อ่ะมันมาเลยนะโอ้โหเอ้ยเอ้ยยุงโตๆไม่มียุง
2: ไม่ใช่
0: เป็น
2: ตาเรา
0: ในตาเราไอ้นี่แมลงวันตัวใหญ่กว่าโอ้โหอยากย่ายเต็ม
2: ครับ
0: แต่ว่า
2: สามารถรักษาได้ไหมครับ
0: ไม่ทำอะไรไม่ได้มันเดี๋ยวมันก็มองไม่เห็นไปเองเวลาเรามองใกล้ๆเห็นแต่เรามองไปไกลๆเรามองใกล้จะมองไม่เห็นใช่ไหมมันไม่โฟกัสละ
2: ครับ
0: มันก็อยู่ในลูกตาเราอยู่จนผมไม่เห็นมันแล้วไปแล้วตอนนี
1: ้
0: แต่ว่าวันดีคือดีมันมีฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บโดยเฉพาะด้านข้างเนี่ยมันจะแบบข้างๆจากการกระชากแล้วมันจะฉีกขาดถ้ามีขุ่นบัวแล้วก็เริ่มกระชากแป๊บแป๊บแป๊บเหมือนฟ้าแลบเนี่ยต้องไปหาหมออย่างแรงนะเพราะว่าถ้ามันหดไปเรื่อยๆมันกระชากเรื่อยๆเดี๋ยวตาบอด
2: ครับ
0: ผมก็ต้องไปหาหมอเพื่อให้เขายิงเลเซอร์ตอกมันติดเข้าไปมันกระชากแล้วมันหลุดมาตรงใกล้ๆเส้นประสาทนี่จอประสาทฉีกขาดตาบอด
2: ก็แปลว่า
0: เขาก็ยิงเลเซอร์เข้าไปให้ตอกให้มันติดเหมือนกับแปะกาวเข้าไปอ
1: ่ะ
0: ยิงเข้าไปก็ตะปูเข้าไป
2: สามารถรักษาโดยใช้เลเซอร์ได้
0: เลเซอร์ยิงเข้าไปแต่นี่หายไปหมดละแล้วก็ไปตามไปดูให้หมอเขาตรวจทุกๆ3เดือน2เดือนมาทั้งหมดนี่ก็เลยเวลามาเกือบ10ปีแล้วตอนนี้ก็ฟ้าแลบไม่เปลี่ยนแล้วแต่ว่าไอ้คุณลอยบางทีมันก็ลอยมาก็ช่างมันไม่สนใจก็รีบไปหาหมอถ้ายิ่งช้านะพอมันรอบมากๆแล้วทีนี้ตอกตะปูก็ไม่อยู่แล้วมันไกลอ่ะเลเซอร์ยิงไม่ติดก็ต้องเอาแก๊สอัดเข้าไปเหมือนอัดลูกโป่งให้มันดันไป
2: อ๋อดันให้จุดกัน
0: โอ้โหนี่เรื่องยาวละเอาโดยเฉพาะโดยรายนี้ก็บอกว่ามีขุ่นใช่ไหม
1: มีตะคร้อมีหมอกมีหยักใย
0: หมอก
1: ตาแห้ง
0: หมอกบางๆก็ต้องไปเปลี่ยนเลนละมั่งนะ
2: ครับ
0: มันจะขุ่นมัวตอนออกแสงแดดนะสองหยักใยมันไม่เป็นไรถ้าฟ้าไม่แลบก็ปล่อยมันไป
2: ครับ
0: ตาแห้งก็กระพริบตาบ่อยๆถ้ากระพริบตาแล้วมันไม่ดีขึ้นนะก็ไปหาหมอจะให้น้ำยา
1: น้ำตาเทียมมาม
0: ันสู้น้ำตาจริงไม่ได้นะน้ำตาจริงมันมีน้ำมันออกมาด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราตาแห้งมากๆก็ให้คนเขาทำร้ายจิตใจให้น้ำตาไหล
1: ให้มันเจ็บ
0: มันเจ็บใจน้ำตาออกมาเรื่อยๆตาไม่แห้งหายไปเลย
1: ฉากเรียกน้ำตา
0: ฉากเรียกน้ำตาแต่ผู้ชายนี่ลำบากเนื้อนะ
2: มีกระเซก็
0: ไม่ค่อยเจ็บใจเท่าไหร่น้ำตาไม่ออก
1: แต่เขาถามวิธีการดูแลดวงตาเชื่อแหละเขาบอกว่าเขาไปหาคุณหมอมาแล้วก็คงจะดูแลตามไประบบแพทย์นั่นแหละแต่ว่าถ้ามาถามแบบนี้แสดงว่าอยากได้วิธีพิเศษเพิ่มเติมหน่อยอยากจะดูแลเพิ่มเติมมากกว่าที่คุณหมอให
0: ้ไม่ถ้ามันขุ่นเนี่ยต้องไปเปลี่ยนเลนก็ไปถ้ามันไม่งั้นก็ถ้าแห้งก็พริบตาบ่อย
1: ๆ
0: แล้วก็ถ้ามันไม่มีฟ้าแลบก็พยายามลืมๆมันไปซะมองไปไกลๆมันขุ่นมัวลอยอยู่ตรงนี้มันจะมองไม่เห็นมันจะมองไปไกล
2: ครับ
0: นะแล้วก็ อย่าไปดูอะไรนานๆอย่างที่ว่าเรทอาร์เรทเอ็กซ์เนี่ยห้ามไปดูเพราะว่าดูแล้วมันไม่กระพริบตาเพราะไม่กระพริบตาทีนี้แย่เลยตาแห้งมากยิ่งตายเลย
2: ทีนี้ทางบ้านฝั่งก็น่าจะกลัวแล้วครับแล้วว่ามีวิธีป้องกันไหมหนึ่ง
0: ก็อย่าไปดู
2: ไม่ให้เลนตาเสื่อมแล้วก็สองไม่อ
0: ย่าไปดูอะไรใกล้ๆออกแสงออกกลางแจ้งก็ใส่แว่นตาดำ
1: ตรงนี้
0: ออกกลางแจ้งใส่แว่นตาดำ
2: เพราะว่าแสงมันทำร้าย
0: แสงมันทำลายเลนเราที่เริ่มขุ่นเนี่ยให้มันไม่ขุ่นอย่างผมนี่นะถือว่ามีบุญมากนะสายตาสั้นตั้งแต่มัธยม4
2: ก็เลยได้ใส่แว่น
0: ได้ใส่แว่นตลอดชีวิตเลยเลนผมไม่มีทางขุ่นเลยเพราะว่าแสงอุลตราไวโอเลตมันมากระทบกับเลนแล้วมันก็กระท้อนกลับมันก็ไม่ทำให้เป็นต้อกระจกคนนี้ก็ไม่เป็นต้อกระจก
2: เขาเรียกว่าเลนโปรเกรสซีฟเหรอครับคุณ
0: ไม่ใช่เลนแก้วธรรมดาเลนอัตติกจูนต้าไวโอเลตมันไม่ผ่านเลนนะฮะ
1: ก็คืออะไรก็ได้มาบังตาไว
0: ้บังตาไว้ถ้าเป็นแก้วยิ่งบังตาดีอย่าเลยแต่เป็นพลาสติกมันก็กอง
2: นี่คือข้อดีของคนที่ใส่แว่น
0: แล้วก็ถ้าเราดูจอโทรทัศน์แล้วก็ใส่แว่นกอง
1: แสง
0: สีเขียวสีฟ้าเนี่ย
1: จะเงาๆหน่อย
0: มันก็จะกองแสงไว้จะได้เอาตาไว้ใช้นานๆนะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต120ปีเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนเลนส์ไม่เป็นกระจกอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันก็อดไม่ได้มันก็ต้องหลุดลอกเป็นเรื่องธรรมดา60แล้วหลายคนก็วุ่นตาเสื่อม
1: มีบ้าง
0: ก็ไม่เป็นไรก็ยอมรับสภาพไปแล้วอยู่กับมันเป็นแบบนี
2: ้ครับ
0: อยู่กับมันไปจนมองไม่เห็นมันไป
1: โอเคเข้าใจรู้เรื่องค่ะต่อมาค่ะเรื่องของตาอักเสบเอาแล้วแต่ว่าอันนี้เกิดในคนที่สูงอายุนิดนึงค่ะเป็นคุณแม่นะคะอายุ84แม่เนี่ยตาอักเสบมีอาการตาพร่าไปหาหมอหมอก็แจ้งว่าเป็นตาอักเสบนั่นแหละอยากถามว่าตาอักเสบเนี่ยมันพร่ามัวหรือว่าทำให้ปวดหัวได้ไหมคะมีอาการแทรกด้วย
0: คือถ้ามันพร่ามัวเนี่ยมันมี2โรคที่จะทำให้พร่ามัวนะ
2: ครับ
0: โรคหนึ่งคือก็เขาเรียกว่าต้อกระจกมันก็ขุ่นเฉยๆแต่ต้อกระจกมักจะไม่ปวดหัว
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าปวดหัวมากๆแบบโดนเหมือนคีมหนีบเลยอันนี้เขาเรียกต้อหิน
1: ง
0: าต้อหินงาานี่แปลว่าอะไรฮะ
1: ตกใจอ๋อต้อหินเหรอ
2: ไม่รู้งาใส่เรื่อง
0: งาโง่โอ้ทุกวันว่าเราโง่อ่ะ
1: ไม่ใช่คุณหมอชี้นำนะไม่ใช่นะคะบอกว่าต้อหินเหรอ
0: ใช่โอเค
1: อาการเป็นยังไง
0: ถ้าไปประเทศลาวเพิ่งกลับมาเนี่ยเราปุ๊บโดนโดยโดยแปลว่าค่าครับโดย
1: โดย
0: ไม่งะ
1: งะ
0: คืออย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของต้อหินก็คือเรามีลูกตาเนี่ยเอาลูกตาขึ้นมาดูมันก็จะมีเลนอยู่ใช่ไหม
2: ครับ
0: เลนมันก็จะถูกดึงให้ยืดให้มองไกลหรือดันให้หดมองใกล้
2: ครับ
0: ทีนี้พอดึงเข้าดึงออกมันก็จะร้อนแล้วมันก็จะอักเสบมันจะร้อนแล้วก็อาจจะมากๆเหมือนเครื่องยนต์ร้อนมันก็ต้องน้ำมาหล่อเย็นใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วดวงตาเราก็มหัศจรรย์จริงมันจะออกน้ำมาหล่อเย็นตลอดเวลาหล่อเลนเนี่ยทีนี้ถ้าหล่อเย็นแล้วมันก็มีขุ่นมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะมีรูออกเนี่ยรูระบายน้ำในลูกตาเนี่ยเห็นข้างล่างไม่ถีบฟ้า
1: ครับ
0: ของเหลวในลูกตามันจะไหลการระบายของเหลวจะ
1: ของเหลวถูกปิดกั้น
0: ออกมามันออกไม่ได้มันปิดกั้นพอปิดกั้นมันก
2: ็ออ
0: กมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆมันไปไหนไม่ได้มันก็ดันเนี่ยดันไปทั่วทิศทางเลย
1: ปวดหัว
0: โอ้ปวดหัวปวดลูกตาปวดจะตายเลย
2: ครับ
0: อันนี้ก็ต้อหินผ
1: ม
0: ขอบคุณทีมงานเนี่ยเอารูปนี้มาเห็นภาพเลยโดยถูกต้องเลย
2: โดย
1: งานเราโดยจริง
0: โดยหรือโดนไม่รู้นะโดนใจอันนี้คือต้อหินถ้าคุณยายคนนี้เป็นอย่างนี้ผมแนะนำต้องไปตรวจต้อหินแล้วล่ะถ้าใครผ้ามัวแล้วก็มันจะเกิดการผ้ามัวเพราะแรงดันมันดันมากจนกดจอประสาทจนมองภาพไม่ชัดเลยแล้วปวดหัวมากต้อหินรีบไปตรวจซะต้องรีบรักษาเบื้องต้นก็อาจจะยาหยอดเพื่อให้รูระบายน้ำออกมาเร็วออกมามากแล้วถ้ามันไม่ไหวก็ต้องไปเอาอะไรแหลมๆไป
2: อุ๊ยแต่อย่าทำเองนะฮะ
0: เออไปทำเองทำไม่ได้มันอยู่ในแก้วมันอยู่หลังแก้วตาเรา
2: ครับ
1: ทำไม่ได้
0: หมอตาจะเป็นคนทำ
2: โอเคครับ
0: หาหมอตาซะ
2: รีบไปพบแพทย์นะครับมากันที่คำถามข้อต่อไปดี

0: ันก็ผ่าตัดยากแล้วมันจะเข้าที่เข้าทางยากหายไม่หายมันก็ต้องอาทิตย์สองอาทิตย์แรกก็ปวดมากหน่อยพอกล้ามเนื้อมันหายเรียบแล้วนะหมออาจจะไม่ผ่าให้แล้วเพราะว่าถึงจะผ่ามันก็เดินไม่ได้มันนอนติดเตียงมานานอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวต้องไปหาหมอรีบไปหาหมอซะให้หมอประเมินว่าต้องรีบรักษายังไงบ้างนะรีบไป
2: ถามถึงว่า
1: อาจจะกังวลเรื่องค่ารักษาด้วยคร
2: ับใช่ค่ะค่า
0: ฟรีถ้าไป30บาทฟรีไปโรงพยาบาลที่ตัวเองมีสิทธิ์อ่ะฟรี
2: ครับ
0: ฟรีทุกอย่างครับ
2: ค่าใช้จ่ายถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐฟรีก็คือ
0: ที่ตัวมีสิทธิ์ที่ตัวมีสิทธ
2: ิ์เราไม่เสียส่วนต่างหรอคุณหมอ
0: ไม่มีเลยไม่ต้องเสียไม่มีส่วนต่างเลยครับเพราะเป็นโรคที่มันเกิดขึ้นเองแล้วก็เป็นโรคที่รัฐบาลครอบคุมการรักษาให้ครับคร
2: ับ จังเลย
1: อย่ารอช้านะครับรีบไปหาหมอเพื่อรับการรักษาให้เร็วที่สุดนะครับ
0: ครับใช่ครับไปต่อ
1: ครับรักษาฟรีครับไม่ต้องกังวลครับ
2: อ่ะต่อมาค่ะเรื่องของการปวดคอกันบ้างดีกว่าอุ๊ยอายุ71ปีแล้วปวดที่คอแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนคอเคล็ดอะค่ะคล้ายว่าจะตกหมอนนะคะเคยเป็นแล้วนะแต่ว่ามันก็หายไปเร็วมากค่ะครั้งนี้ค่ะแปลกไปกว่าทุกทีเป็นมานานหลายเดือนเลยค่ะกำลังจะไปคลินิกเทคนิคการแพทย์ค่ะเพื่อที่จะเจาะเลือดแล้วก็ตรวจ
1: PSA
2: PSA เพื่อตรวจหาเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็ตรวจหาค่ายูริกด้วยนะคะไม่รู้นะคะว่าจะเกี่ยวกับอาการปวดที่ต้นคอหรือเปล่าในเรื่องนี้หรือว่าจะต้องไปพบแพทย์และกระดูกให้มันตรงไปเลยยังไงดีคะคุณ
0: คือคนละเรื่องอะนะPSA คือตรวจดูว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: ก็ไปตรวจไปถ้าปัสสาวะแล้วมันตันตีบมันก็ปัสสาวะเอายากก็ไปตรวจดูแต่จริงแล้วก็ต้องไปหาหมอส่วนยูริกมันก็เป็นโรคของคนแก่ของผู้ชายมันไม่เผาผลาญเอาสารยูริกออกไปเป็นพลังงานมันก็ค้างในเลือดก็ไปเกาะตามข้อกระดูกก็ทำให้เป็นโรคข้ออักเสบโดยเฉพาะที่นิ้วเท้าน
2: ิ
0: ้วโป้งเท้าเนี่ยสองข้างไม่เกี่ยวกันกับที่เมื่อกี้จะถามว่
2: า
0: ตกหมอหรือไม่มันคนละเรื่องกันส่วนใหญ่ที่มันเจ็บคอบ่าไหล่เนี่ยมันตกหมอนที่ไหนแล้วมันเป็นเรื่องที่เรานอนผิดท่
2: า
0: แล้วก็เกิดอาการตะคริวแถวกล้ามเนื้อแถวๆเนี้ย
1: ครับ
0: เกงหันไปไม่ได้มันเจ็บหันนี้ไม่ได้เจ็บมันเป็นตะคริว
1: หันทั้งตัว
0: ก็หันทั้งตัวแล้วกินยาก็แค่บรรเทาแต่ว่าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนมันก็เป็นอีก
2: ค่ะ
0: ก็จะต้องปรับนะการทำงานเนี่ยเน
2: ี่
0: ยชอบถือมือถือข้างซ้ายเนี่ยท
2: ั้
0: งว
2: ัน
0: ทั้งคืนเนี่ยเลิกเลยเอาไปหาที่วางซะนะ
2: วางมันไว้
0: แล้วก็จะดูก็ดูไป
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วคนส่วนใหญ่ที่ถนัดถือมือซ้ายนี่ก็เก่งที่คอข้างด้านซ้ายนี่แหละเพราะถือเป็นชั่วโมงนะแล้วบางคนก็ชอบนอนหมอนสูงๆหน่อยบนเตียงแล้วเงยหน้ามองเงี้ย2ชั่วโมงไม่รู้ตัวเลยนะนั่นแหละมาแล้วคอบาลัยไม่ตกหมอนอะไรหรอกไว้ไม่มีตกหมอน ตกหมอนจนเป็นเจ็บคอไม่มีมีแต่ว่านอนท่าไหนนานๆจนกล้ามเนื้อมันเป็นตะคริว
2: ค่ะ
0: เอาละวิธีการรักษาทำไง
2: ก็นอนราบนะคะ
0: ก็ไปหาหมอก่อนต้องไปคลายก่อน
2: อ๋อคลายนี่คือใช้
0: ไปกดหมอแผนไทยเนี่ยช่วยดีๆนะ
2: หมอนวด
0: แผนไทยนวดคอบาลัยไปนวดสัก2ชั่วโมงอ่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็กลับมาต้องปรับวิธีการ
1: ครับ
0: ปรับวิธีการอย่างแรงเลยอย่าไปอยู่ท่าไหนนานๆท่าเดียว
2: ค่ะ
0: ถ้านอนเตียงไม่ใช่มีไว้สำหรับเล่น
2: โทรศัพท์
1: มีไว้นอน
0: เตียงมีไว้สำหรับนอนหลับ
2: เท่านั้น
0: ถ้านอนไม่หลับต้องลุกมานั่งทำงานที่ไม่ใช่เตียงให้รู้ว่าฉันมาที่เตียงเมื่อไหร่ชื่อฉันจะหลับแล้วฉ
2: ัน
0: เริ่มง่วงแล้วถ้านอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับลุกไปเลยไปทำอย่างอื่นซะจนกว่าง่วงค่อยมา
1: ครับ
0: แต่ดีที่สุดคือพอ4ทุ่มต้องฝึกกับเป็นนิสัยต้องไปนอนปิดไฟทุกอย่างหมดไม่ใช่นอนดูมือถือไปชั่วโมงนึงทีนี้ยิ่งตื่นเต้นเยอะเลยโอ้โหยิ่งตอนนี้นะล็อกสตาร์โอ้โหจังหวะมันรุมเร้าเหลือเกินนะเนเน่ทั้งคืนเลยทั้งวันเลยมาทั้งวันเลย
1: ดู
0: แล้วคึกโครมคึกคัก
2: คึกคัก
0: เต้นล็อกอะไรโอ้โหมานอนไม่หลับตื่นเต้น
1: ครับ
0: ยิ่งไปดูหนังซีรีส์น
2: ะ
0: ไม
2: ่
0: จบไม่อยากเลิกไม่ได้นะเตียงไม่ใช่มีไว้ดูหนังซีรีส์นะ
2: ค่ะ
0: เตียงนี่ไว้สำหรับ

0: หลับนอน
1: เท่านั้นนอนราบ
0: นอนหลับไม่ใช่หลับนอนเลยนะนอนหลับ
1: นอนหลับ
0: ท่านรู้เรื่องไหมเนี่ยเด็กนี่วันรู้นิติภาวะยังเน
1: ี่
0: ยอายุเท่าไหร่เนี่ย12
2: 25เลยฮะ
0: ยัง
1: 24 24
0: อ๋องั้นผ่านแล้วผ่านแล้วปลอดภัยแล
2: ้
0: ว
2: โอเค
1: ไม่จริงความจริงไม่มีเลยก็คือสรุปแล้วที่เขาถามมาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ที่ไปหานักเทคนิคการแพทย์เพื่อที่จะตรวจกรดยูริกหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของปัสสาวะเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวละสร
0: ุ
1: ปว่าอันดับแรกที่ปวดคอเนี่ยต้องไปหาหมอก่อนไปนวดก่อน
0: นวด
1: คลายก่อนพอคลายเสร็จแล้วค่อยไปหากระดูกคุณหมอกระดูกใช่ไหมคะ
0: ไม่ต้องหาอะไรแล้วไอ้ PSA ยูริกเนี่ยจะไปเจาะทำไมอ่ะไปหาหมอว่า
1: หมอ
0: เขาบอกว่าเราเป็นเกาหรือเปล่า
2: ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ
0: ถ้าไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องไปเจาะแล้วทุกอย่างถ้าหมอบอกว่าสงสัยจะเป็นต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งต่อมเขาไปเจาะหาค่าไม่มีจะไปเจาะทำไมอ่ะไปเทคนิคการแพทย์เจาะแล้วเขาจะช่วยรักษาเราได้ไง
1: แต่ไปหาหมอนวดก่อน
0: ไปหาหมอนวดแล้วก็นักกายภาพบำบัดก็ได้แล้วไปหาหมอกระดูกให้เขาสั่งให้นักกายภาพทำกรรมกายภาพบำบัดก่อน
1: ไปทางนั้นก่อน
0: แล้วอาจจะต้องกินยาคลายกล้ามเนื้อบ้างถ้าเป็นหนักสาหัสแต่ของผมนี่หายด้วยการกดจุดถ้ามาหาผมเนี่ยผมกดหายทุกคนเลยไม่ใช่หายไปจากโรคนี้นะหายจากโรคหายจากโรคหายได้ครับถ้านวดกดจุดเป็นนี่หายเลยคอบ่าไหล่เนี่ย
1: โอ้พอดีเลยคุณหมอเดี๋ยวจบรายการแล้วรบกวนคุณหมอ
0: ได้กดให้หน่อยคือถ้าไม่หายเนี่ยถ้าเป็นหนักเนี่ยต้องลงศอกขึ้นเข่า
1: ค่ะ
0: ลงศอกดังๆกดหนัก
1: จริงๆใช่ไหม
0: จริงจริงหายครับ
1: โอเคค่ะ
0: ลงศอกอยู่เดียวขึ้นเข่าไม่ต้องฮะ
1: แปลกๆแล้วแปลกๆแล้วต่อมาค่ะคำถามต่อมามีรูปขึ้นให้ด้วยนะคะเป็นรูปของเด็กน้อยน่ารักเชียวเลยค่ะเขาบอกว่าเด็กแรกเกิดนะคะเป็นผื่นค่ะเนี่ยเป็นผื่นแดงๆอยู่ที่ใบหน้านะคะแบบนี้เป็นอะไรคะแล้วก็ต้องใช้อะไรรักษาคะ
0: ครับก็ดูผื่นเนี่ยเริ่มอักเสบผื่นอักเส
2: บ
0: มีเหลืองๆอยู่เป็นหนองอยู่นะเนี่ยหนองนะหนองเม็ดเล็กๆอยู่เม็ดนึงนี่เป็นผื่นอักเสบฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นผิวหนังอักเสบอาจจะเกิดจากการแพ้เช่นเด็กเอาเด็กไปอาบน้ำแล้วใส่น้ำยาอาบน้ำเขาเรียกว่าอะไรสบู่อาบน้ำ
1: แรงเกินไป
0: แรงเกินไป
1: คือไม่เจือจาง
0: ปกติเด็กเนี่ยไม่ต้องใช้สบู่อะไรอาบน้ำหรอก
2: ล้างอาบน้ำเปล่า
0: น้ำเปล่าธรรมดาน้ำมันอุ่นนี่ก็ดีแล้วนะเช็ดไว้แล้วก็ไม่ควรเอาอะไรที่หนาๆหยาบๆมาเช็ดตัวถูตัวเขามันก็ผิวหนังก็อักเสบมากๆแบคทีเรียลงอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นถ้าไม่มีไข้ไม่มีอะไรด้วยนะมันเกิดเขาเรียกผื่นแพ้จากการสัมผัส
2: ครับ
0: แต่ก็จะต้องทายานะยาที่ทาก็พ่นยาเพนิซิลลินนอนนะไตแอมซีโนโลนเนี่ยไปซื้อไตแอมซีโนโลนมาสัก5 มิลลิกรัม5 กรัมผู้ผิด
2: ครับ
0: 5กรัมเป็นหลอดเล็ก
1: ๆ
0: เอาทาบางๆแล้วถ้ามันอักเสบอย่างงี้อาจจะต้องใช้ที่รักษาต้องอาจจะต้องกินยาพวกฆ่าเชื้อนิดนึงแต่ผมว่าไม่ต้องอ่ะนะถ้าลดการอักเสบลงด้วยไตแอมซีโนโลนนี่จะน่าจะหายแล้วลดการสัมผัสนะก็อีกอันหนึ่งก็คือเกิดคือเลี้ยงลูกแล้วมันไม่เคยจับลูกเช็ดตัวอาบน้ำเลย
2: อ๋อต้องรักษาความสะอาดด้วย
0: นมยืดน้ำไปเต็มเลยอ่ะมันก็เป็นคาบก็ขึ้นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียก็แพ้นมแพ้นู่นนี่นั่น
2: ครับ
1: ก็เป็นไปได้
0: เป็นไปได้หมดเลยนะก็ทำแต่พอควรเช็ดตัวลูกพอละวิธีการเช็ดง่ายที่สุดเลยเด็กเล็กๆอ่ะใช่อะไรเช็ดรู้ไหม
1: ผ้า
0: ทำลี
1: โอ้
0: ตอนที่ลูกผมตอนเด็กๆนี่น
1: ะ
0: เราจะมีอับลูกหนึ่งอับพลาสติกแล้วก็ปั้นทำลีเป็นก้อนๆใส่ไว้แล้วก็น้ำใส่แล้วก็เนี่ย
1: เช็
0: ดโดยเฉพาะตรงเวลาปัสสาวะอุจจาระเนี่ยต้องเช็ดทิ้งไปก่อนเอาสำลีเช็ดทิ้งไปแล้วชุบน้ำพาโดรีมาเช็ดอีกทีแล้วก็เช็ดให้แห้ง3ครั้งแค่นี้ก็พอแล้วโอ้จะไปทำอะไรเยอะแยะเนี่ยผมก็ช่วยเลี้ยงลูกตอนกลางวันกลางคืนก็ภรรยาไม่ใช่กลางวันภรรยากลางคืนก็ผมเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำอย่างนี้แล้วลูกเราก็ผิวพรรณดีแล้วถ้าเราอาบน้ำให้เขาน้ำอุ่นไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นสบู่ไม่ต้องใช้เสร็จแล้วก็ซับแห้งวันละครั้ง2ครั้งสำคัญมากนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้นี่เด็กก็ใช้ผ้าอ้อมอ่ะมันร้อนอับไม่ยืดอยู่ห้องแอร์ก็อับชื้นเชื้อราขึ้นอีก
1: ครับ
0: มันเรื่องเยอะแยะไปหมดนะก็ต้องทำความสะอาดอนามัยสำคัญมากสำหรับเด็กเล็กๆครับ
1: สรุปว่าตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหลานน้อยเมื่อกี้ค่ะแบบว่ามันเป็นแบบต ุ่มๆ

0: แล้วตอนแล้วก็คือแนะนำให้ไปซื้อไทแอมซิโนโลนก่อนอันนี้ถูกไหม
1: ไทแอมซิโนโลน
0: ครับซื้อก่อน
1: ครีมครีมทา
2: เดินไปร้านยาได้เลยใช่ไหม
1: ร้านได้เลยไม่เป็นไรทาภายนอกไม่เป็นไร
2: ครับ
1: แต่ถ้าทาแล้วมันเหอมากขึ้นไปหาหมอซะ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: โอเคเข้าใจเลยอ่ะต่อมาเรื่องของงูสวัสดค่ะเขาบอกว่าปวดแสบปวดร้อนเหลือเกินค่ะตรงบริเวณที่ท้ายทอยนะคะหลังจากหายจากงูสวัสดได้2วันค่ะก็กินยาแล้วก็มันมีการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะอยากให้มันหายแล้วเนี่ยตอนนี้มันปวดมากเลยอ่ะคุณหมอ
1: คือไอ้งูโรคงูสวัสดเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันคือเชื้อเดียวกับโรค
0: อีสุกอีใส
1: ถูกต้องไอ้สุกไอ้ใสทำไมต้องอีนะ
0: เขา
1: สุกใสพอละโรคสุกใส
0: หนูพูดผิดเหรอสุกใสโรค
1: ชิคเก้นพ็อกนะคือเชื้อตัวเดียวกันแต่แล้วเป็นแล้วร่างกายก็สร้างภูมิต้านทานแล้วตัวมันก็ฆ่ามันไม่ได้มันก็หลบไปอยู่แต่ปม
2: ปลาย
1: ประสาทปมประสาทอยู่แถวเนี้ยข้างนอกนี้นะแล้ววันดีคือดีถ้าภูมิต้านทานไม่ดีมันก็ลามจากปมประสาทมาตามเส้นประสาทมาที่ตรงปลายที่เส้นประสาทไปรับความรู้สึกมันก็จะเป็นตุ่มใสๆเป็นเม็ดอยู่เอาจริงมีรูปอยู่นะเนี่ยถ้ารูปตุ่มใสๆขึ้นมาให้ดูหน่อยมันจะเป็นใสๆแล้ว3วันมันจะแตกออกแล้วมันจะเป็นตามเส้นประสาทเลยมันก็เป็นเนี่ยเหมือนเส้นประสาทอะ
2: จุดที่ขึ้นก็จะเป็นจุด
1: ตามเส้นประสาทเลยเส้นประสาทจากสันหลังวิ่งมาเลยครึ่งตัวมันอยู่ปมข้างใดข้างหนึ่งก็ขึ้นตรงนั้
0: น
1: ทีนี้ไอ้คันที่มันกลับมาเป็นจากอิสุกอิใสตอนเด็กๆมาเป็นโรคเนี่ยนะโร
0: ค
1: งูสวัสดเนี่ยนะถ้ามันเป็นครั้งแรกมันจะเจ็บมากมันจะเจ็บตรงบริเวณที่มันขึ้นมาตลอดเส้นทางเส้นประสาทเนี่ยสมมติว่ามันอยู่ตรงนี้นะเส้นประสาทของ T12 เนี่ยมันเป็นปื้นอย่างนี้นะแล้วทั้งตลอดเส้นทางนี่มันจะเจ็บมากเพราะว่าเส้นประสาทมันอักเสบนะวิธีการรักษาคือต้องไปหาหมอยาแก้เส้นประสาทอักเสบวิตามิน B แรงๆแล้วก็ยาแก้ปวดอย่างแรงมากิน
2: ครับ
1: บางคนเอาไม่อยู่ถึงกับจะต้องไปฝังเข็
0: ม
1: ก็ต้องไปนะแล้วว่าบางทีมันปวดแบบปวดมากๆไอ้ปวดผมก็ไม่เคยเป็นนะ
0: จินตนาการ
1: เขาอ่านมาแต่ว่าผมเป็นแบบปมประสาทอักเสบเป็นแต่ว่าไม่เคยเป็นงูสวัสดนะ
0: ครับ
1: ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะผื่นมันหายหมดแล้วมันยังปวดอยู่เอายาหมองทาย
0: าหมองนี่แหละ
1: ยาหมองบ้านเรานี่แหละ
0: ช่วยได
1: ้ตาเลยจะเอาตาลิงตาแมวตาเสือได้หมด
0: ได้เลย
1: ทาเลยแล้วมันก็จะเย็นเหมือนกับเอาน้ำแข็งมาประคบหายปวดแล้วถ้ามันปวดแป๊บไปเอาน้ำลูบมันก็ยังเย็นอย
2: ู
1: ่ทำไปเรื่อยๆไม่เปืองไม่แพงไม่ทำอันตรายต่อร่างกายยาหมอง
0: ใช้ได้จริ ง
1: ใช้ได้จริงยาหมองที่ทาแล้วเย็นนะเมื่อวานนี้ผมก็ยังใช้ยาหมองตาถ้วยอ
0: ่
1: ะตาลิงอ่ะตาเสือตาแมวได
0: ้ได้หมดเลย
1: ก็ใช้ได้หมดครับเวลามันใกล้หมดแล้วเดี๋ยวอีกคำถามนึงสั้นๆนะ
2: โอเคครับอีกคำถามส่วน
0: เอาเป็นอันนี
2: ้เอาเป็นคำถามข้อต่อไปเลยครับ
0: บอกว่า
2: เป็นกระเหรอฮะควรกินอาหารอะไรเพื่อที่จะบำรุงกระดูก
0: กระดูกเสื่อม
1: กระดูกเสื่อม
0: ทานอาหารอะไรดี
1: กินอาหารอะไรดีกระดูกเสื่อมนี่มันไม่มีแต่กระดูกพรุน
2: ครับ
1: ก็คือผู้หญิงอายุ45-50ไปตอนที่เลือดไปลมมาเนี่ยนะเมนไม่มาแล้วลมมาเนี่ยครับเอสโตรเจนมันหมดไปพวกนี้กระดูกมันจะพรุนเพราะว่าเอสโตรเจนมันมีหน้าที่เอาแคลเซียมไปเกาะกระดูก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็จะดูดเอาแคลเซียมออกจากกระดูกมากระดูกก็จะบางพรุนมาจากง่ายทางรักษาก็คือว่าเราต้องกินแคลเซียมเข้าไปชดเชยมันก็แพงมากอ่ะแล้วแคลเซียมมีหลายอย่างอีกถ้าซื้อแคลเซียมเป็นเม็ดๆต้องแคลเซียมจดไว้นะนะแคลเซียม
0: L-Tionate
1: ตัว L เนี่ย L เนี่ย L London เนี่ย
2: L-Tionate
1: มันจะดูดซึมได้ 70-80% ถ้าเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตดูดซึมได้ 25% มันก็ท้องผูกด้วยทีนี้ถ้าไม่มีเงินองง่ายนิดเดียวเลยน้ำเต้าหู
0: ้
1: น้ำเต้าหู้ผมกินทุกวันเลย
2: เอ้าเหรอครับ
1: น้ำเต้าหู
2: ้แค่นมวัวไม่ใช่ใช่ไหมครับ
1: น้ำเต้าหู้เนี่ยแคลเซียมอ่ะพอๆกับน้ำนมวัวเลยนะพอๆกันแต่ว่ามีโปรตีนมากกว่าด้วย
2: ครับ
1: เพราะคนที่อายุเยอะควรกินน้ำเต้าหู้ทุกวันผมกินวันละ1-2แก้วทุกวันนะ
0: ช่วยได้
1: แล้วก็กินแคลเซียมแล้วก็ไปถูกแสงแดด
0: ครับ
1: แล้วก็กินกล้วยน้ำว้าจะได้มีแมกนีเซีย
0: ม
1: กับตัวที่จะสร้างให้เกาะกระดูกนะอย่าลืมนะ ถ้าไม่มีแสงแดดก็เกิดวิตามินดีไม่ได้วิตามินดีบวกแคลเซียมบวกแมกนีเซียมแล้วมีโปรตีนด้วยที่อยู่ในไข่แดงกับกล้วยนวามันจะไปเกาะที่กระดูกกระดูกจะไม่พุน อย่างผมนี่กินอย่างนี้มาเนี่ยตั้งแต่อายุ40
2: ครับ
1: จนวันนี้ไปวัดกระดูกผมยังไม่พุนเท่ากับคนอายุ40
0: แข็งแรงอยู่
1: กินกล้วยมา2ลูกทุกวันเป็นเวลา40ปี
2: ครับ
1: ไอ้30สิตอนนี้70นะก็กระดูกยังแข็งอยู
0: ่รับประทานกล้วยหลายหลายอย่างนะคะที่เราพูดไปในวันนี้มีสาระความรู้มากเลยแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับในโอเพ่นแชทของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอกี้คุณหมอ
1: มิ้งคุณมิ้งคุณสายชน
0: คุณสายชน
1: คุณหมออ้อยคุณหมออ้อยกับคุณหมอกีก็หายไปอาจจะเดี๋ยวคงจะกลับมามาช่วยกันหน่อยนะครับแต่คุณมิ้งนี่สุดยอดนะขอขอบคุณอย่างสูงขอบคุณเจ้าหน้าที่ในห้องนี้ 2-3 ท่านแล้วห้องควบคุมเลยนะประมาณ10กว่าท่านทำให้รายการนี้สมบูรณ์และน้องสาวน้องชาย2คนทั้งหล่อและสวยนะ
2: ขอบคุณคุณหมอที่ให้ความรู้ด้วยนะครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะเมโลดี้พี่เดชพร้อมด้วยคุณหมอพรเทพศิริวรรณรังสรรค์พร้อมด้วยทีมงานนะคะขอลาไปก่อนแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ชุดไทยจิตรลดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้ราชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: รับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกาค่ะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นโดยวันที่11กันยายน2569ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงถึง 191.91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นประมาณ148เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนที่ประชุมกบน.เห็นชอบให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดไว้พร้อมพิจารณามาตรการที่จะช่วยเหลือราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้กับประชาชนต่อเนื่องสำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นในหลายเดือนเกิดจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในทางตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงโดยเฉพาะการโจมตีเรือขนส่งน้ำมันในจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุสและทะเลแดงส่งผลให้เกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานทำให้ต้นทุนค่าขนส่งและค่าประกันภัยเรือพุ่งสูงขึ้นทันทีประกอบกับปริมาณตึงตัวเดิมจากการกำจัดกำลังการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่และแรงซื้อคืนเพื่อปิดสถานะของนักลงทุนในตลาดล่วงหน้ายิ่งเป็นตัวเร่งให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้กบน.ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองทุนน้ำมันจะดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมไม่เป็นภาระค่าครองชีพของประชาชนมากจนเกินไปกระทรวงแรงงานเดินหน้ารณรงค์ให้ผู้ประกันตนและนายจ้างไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดกิจกรรม Run for Care เดินวิ่งระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตรภายใต้แนวคิดออกกำลังกายวันนี้เพื่อบำนาญที่มั่นคงในวันหน้าที่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟเขตจตุจักรเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วโดยยกเลิกระบบเดิมที่คำนวณจากฐานเงินเดือนเพียง5ปีสุดท้ายของการทำงานและเปลี่ยนมาเป็นระบบที่ยึดหลักความเท่าเทียมส่งมากได้มากส่งนานได้มากเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานจริงในปัจจุบันและเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับบำนาญลดลงเมื่อมีการย้ายงานหรือสับเปลี่ยนสายอาชีพนอกจากนี้ยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้โดยไม่มีการเลื่อนหรือขยับวันอย่างแน่นอนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีอำนาจเต็มเข้ามาบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมและรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่นายจ้างและผู้ใช้แรงงานจึงขอเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธอีกหลายลูกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้แถลงว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกจากพื้นที่เมืองวอนซานทางตะวันออกของประเทศไปตกในน่านน้ำทางตะวันออกแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขีปนาวุธเหล่านั้นเป็นชนิดใดบ้างทำให้ต้องมีการจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเชื่อว่าเกาหลีเหนือจะยิงขีปนาวุธในวันอื่นๆอีกและในระหว่างนี้ทางการเกาหลีใต้ได้ติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพันธมิตรอย่างสหรัฐและญี่ปุ่นเพื่อความพร้อมทางทหารในระดับสูงความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือมีขึ้นภายหลังเพียง1วันที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐได้เสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมเพื่อทดสอบความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามจากโครงการขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือขณะที่เกาหลีเหนืออ้างว่าจำเป็นต้องพัฒนาอาวุธเหล่านี้เพื่อป้องกันการถูกคุกคามต่อไปรับชมรายการรอเธอมาคุยค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่1ไม่คบคนพาลหลีกเลี่ยงการคบหาผู้ที่มีพฤติกรรมไม่ดีเพราะอาจชักนำให้ประพฤติผิดและสร้างปัญหาแก่ชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
2: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ลอเธอมาคุยรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพครับโดยคุณผู้ชมที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็เข้าไปในห้อง Open Chat ของเราได้นะครับมาร่วมพูดคุยปรึกษาปัญหาของคุณกันได้เลยสำหรับคำถามของใครที่น่าสนใจเราจะขอหยิบยกมาพูดคุยกันภายในรายการเป็นกรณีศึกษาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเราเธอมาคุยวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโบราณวัตถุนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูครับโดยเฉพาะคนที่ชอบสะสมสิ่งของต่างๆที่มีเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาพระเครื่องหรือว่าสิ่งของอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในบ้านของคุณจากสมบัติผลัดกันชมนะครับบางครั้งอาจจะกลายเป็นคดีความโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ถ้าว่าของสิ่งนั้นเข้าข่ายว่าเป็นโบราณวัตถุวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เจาะลึกมากยิ่งขึ้นกับทนายยิ่งพรอินทรีย์ชื่นหรือว่าทนายฝ้ายนั่นเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทนายฝ้ายครับที่บ้านมีของเก่าบ้างไหมครับ
1: เก่าสุดน่าจะเป็นฝ้ายกับแม่ด้วยอายุ
0: หลายคนเดี๋ยวนี้ชอบสะสมของเก่าของโบราณมันมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาพระเครื่องหรือเครื่องประดับโบราณอันนี้หลายคนชอบสะสมมากยิ่งเป็นของแอนแบบที่ทำมือแฮนด์เมดแล้วก็โบราณมากๆมีอายุมีสตอรี่อ่ะคนชอบ

0: ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของของสะส
1: ม
0: ในมุมของคนทั่วไปกับโบราณวัตถุที่เราจะคุยกันในวันนี้มันมีความเหมือนหรือว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับ
1: อันนี้ดีนะเพราะว่าโบราณวัตถุกับของเก่าโบราณมันต่างกันยังไงโบราณวัตถุจริงๆมีพระราชบัญญัตินะคะมีกฎหมายเนาะครอบคลุมไว้ที่จะบอกว่าอะไรบ้างคือโบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติโบราณสถานปี250สังหาริมทรัพย์นะคะสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่หยิบยกได้ไม่ได้อยู่กับที่นะคะสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์หรือมันมีอยู่ละตามธรรมชาติก็ได้นะคะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของโบราณสถานซากมนุษย
0: ์พวกโครงกระดูกนี้เลย
1: ซากมนุษย์ซากสัตว์นะคะโดยอายุขัยและลักษณะแห่งการประดิษฐ์มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเชิงประวัติศาสตร์เป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์และโบราณคดีเหล่านี้เรียกว่าโบราณวัตถุแต่ของเก่าของโบราณเนี่ยความหมายมันอาจจะแตกต่างกันไปแม้ว่ามันจะดูเหมือนใกล้เคียงกันถ้าเป็นของโบราณเฉยๆเนี่ยมันก็จะคือเก่าแก
0: ่
1: มีอายุการใช้งานมีความชื่นชอบส่วนตัวไม่จำเป็นต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็ได้นะเช่นเอาง่ายๆสแตมป์
0: ครับ
1: ไฟเก็บมาละ20ปีไฟเป็นคนชอบสะสมสแตมป์เนาะเมื่อก่อนมันมียุคที่เราจดหมายแล้วมีสแตมป์น่ารักน่ารักเยอะถ้าเอาตามขอบเขตอะคุณเบิร์ดว่าสแตมป์เป็นโบราณวัตถุไหมล่ะ
0: ถ้าตามขอบเขตก็ยังไม่เป็นโบราณวัตถุนะ
1: แต่เป็นของโบราณที่มีคุณค่าทางใจถูกไหมเนี่ยคือการแยกโบราณวัตถุกับของโบราณที่มีคุณค่าทางใจของเรา
0: ถ้าทริคการแยกง่ายๆเลยถ้าเราจะพูดแบบนี้ได้ไหมครับว่าโบราณวัตถุเนี่ยหลักใหญ่ใจความคือมันจะต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร
1: ์ถูกต้องต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องโบราณคดี
0: ส่วนของสะสมของโบราณของเราเนี่ยมันคือคุณค่าทางจิตใจของเราเอง
1: ใช่
0: คือมันแยกกันอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ในส่วนของของที่เราสะส
1: ม
0: บางครั้งหลายคนก็มองว่าเอ้ยเราก็ไม่รู้นะว่ามันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือเปล่าเพราะมันตกทอดมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดเลย
1: อย่างเช่นบ้านเนี่ยปู่ย่าตาทวดเคยไปขุดพระได
0: ้ครับ
1: พระในกลุ่มก็ไม่รู้ปู่ย่าตาทวดก็ให้กันมาไว
0: ้
1: พอเราไม่รู้เนี่ยพอวันนึงมาตกทอดมาถึงเราเราจะเอ๊ะนี่มันคือแค่ของมรดกอ่ะ
0: ใช่
1: หรือนี่มันคือของประวัติศาสตร์ถ้าไม่รู้แต่เรารู้ที่มาที่ไปว่ามีการขุดพบ
0: ครับ
1: เรารู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าขุดพบถ้าเกิดรู้ว่ามันขุดพบเราก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเขาสำรวจแล้วแล้วบอกว่าไม่ใช่โบราณวัตถุมันเป็นของคุณเก็บแล้วก็เก็บได้ต่อไปแต่ถ้ามันเป็นโบราณวัตถุเราจะได้รางวัลด้วยนะ
0: สำหรับการค้นพบ
1: สำหรับการค้นพบประมาณ1ใน3ของรางวัล
0: รางวัลนี่คืออะไรครับอยากรู้ละ
1: เงินประเมินการประเมินคือการประเมินสมมติเก็บอันนี้มาได้ชิ้นนึงใช่มั้ยคะมันจะมีราคาประเมินของมันที่เขาประเมินไว้แล้วก็อาจจะได้1ใน3ของราคาประเมินในการแจ้งว่าเราพบโบราณวัตถุนะ
0: ครับทีนี้ในแง่ของการค้นพบนะครับหลายคนบอกว่าอ้าวก็บางครั้งบางคราวอ่ะมันขุดเจอในบ้านก็คุณทวดเขาบอกมาว่าเนี่ยขุดเจอหลังป่ากล้วยที่ปลูกไว้มันเป็นพื้นที่บ้านเราแล้วมันจะอยู่ๆจะกลายเป็นโบราณวัตถุได้ยังไง
1: โบราณวัตถุเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าต้องอยู่ในพื้นที่ใครนะถูกไหมมันบอกแค่ว่ามันเป็นโบราณวัตถุเฉยๆดังนั้นถ้าเกิดว่ามีสิ่งของที่ตกทอดกันมาตามลำดับทายาทเนี่ยแม้ว่าจะขุดเจอในบ้านเราอยู่ในบ้านเราแต่ผู้ครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งไปที่กรมศิลปากรเพื่อตรวจสอบและขึ้นทะเบียน
0: ครับ
1: แม้ว่ามันจะขุดเจอในที่ของบ้านเราเราก็มีต้องเลือกเอาว่าเรามีสิทธิ์ได้นะเงินรางวัล
0: อ
1: ะแต่ถ้าบอกไม่อยากได้เงินรางวัลนะเราอยากได้คุณค่าทางใจแต่ว่ามันขุดเจอนะถ้าเรารู้แล้วว่ามันเป็นการขุดเจอแล้วมันเป็นของมีอายุโบราณถ้าเราไม่แน่ใจฝ่ายแนะนำให้แจ้งถ้าไม่แจ้งถ้าเกิดว่าพบว่าเรามีไว้ในครอบครองเราไม่แจ้งเราก็มีความผิดไง
0: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่แจ้งเนี่ยมีความผิดแน่นอนทีนี้ในส่วนของสิ่งของโบราณที่เราพบเจอกันในปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ซะส่วนใหญ
1: ่
0: แล้วมันจะมีบางเคสบางกรณีที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีบางส่วนที่หายไปเราเกิดเอใจว่าเอ้ยบางส่วนนั้นน่ะมันอยู่ที่บ้านฉันเองแล้วเราอยากจะได้เงินที่มากกว่า1ใน3ใช่ไหมครับที่ทนายฝ้ายบอกแอบขายเองได้ไหม
1: ขายโบราณวัตถุนี่ผิดกฎหมายนะโบราณวัตถุนี่มันไม่ได้เป็นของเรานั่นเป็นของชาติ ดังนั้นไปขายเองผิดกฎหมายแน่นอนคือต้องบอกว่าที่มันมีพระราชบัญญัตินี้มาการศึกษาเรื่องราวในอดีตอะค่ะบางทีมันสะท้อนเรื่องราวในอดีตเพื่อเอามาปรับปรุงในปัจจุบันหาวิจัยทำความเห็นเก็บสถิติต่างๆเพื่อบอกว่าในอดีตเราเป็นยังไงและปัจจุบันเนี่ยเราควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขยังไงหรือสะท้อนวัฒนธรรมในเชิงต่างๆยังไงดังนั้นการเก็บไว้เป็นของตัวเองหรือไปขายแน่นอนว่ากฎหมายมันบอกอยู่แล้วว่ามีความผิดอ่ะ
0: ครับทีนี้ความผิดของเราถ้าเรานำโบราณวัตถุไปขายอันเนี้ยอาจจะแบ่งเป็นสองกรณีว่าขายโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือโบราณวัตถุกับขายโดยที่เราไม่รู
1: ้เอาก่อนขายได้ไหมเก็บไว้เฉยๆเมื่อกี
0: ้ก็เก็บไว้แล้วมันจะมีความผิดยังไงล่ะ
1: เก็บไว้ถ้าวันนี้ฝ้ายไปบอกว่ามันมีโบราณวัตถุเนี่ยแล้วมันถูกค้นพบขึ้นภายหลังว่ามันอยู่ที่คุณเบิร์ตอะนะไม่ว่าคุณเบิร์ตจะซ่อนฝังทอดทิ้งโดยพฤติการถ้าคุณเบิร์ตเก็บไว้นะเบียดบังเอาโบราณวัตถุซึ่งเป็นสมบัติชาติไปโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 700,000 หร
0: ือ
1: ทั้งจำทั้งปรับซึ่งเยอะนะอันนี้แค่คุณเบิร์ตมีแล้วเบียดบังเอาไว้เป็นของตัวเองนะ
0: อันนี้คือมีไว้แล้วก็คือผิดแล้ว
1: ถูกต้องนี่คือยังไม่ขายเลยนะ
0: มันคือความผิดตั้งแต่แรกเลย
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดขายไปอีกล่ะ
1: ถ้าเกิดขายนะคะถ้าสมมติว่าขายโบราณวัตถุเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการขายเนี่ยมันไม่ได้ต้องห้าม 100% นะ
0: ครับ
1: การขายโบราณวัตถุยังสามารถทำได้แต่ก่อนการขายจะต้องมีการขออนุญาตใครก็ตามนะคะที่ประสงค์จะขายโบราณวัตถุออกไปเป็นสินค้าซื้อขายต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดด้วย
0: แสดงว่าขายได
1: ้ขายได้แต่ต้องแจ้งอธิบดีกรมศิลปากรและมีหลักเกณฑ์กำหนดว่าเป็นประเภทใดบ้างไม่ใช่ขายได้ทุกประเภท
0: ในเมื่อโบราณวัตถุคือสิ่งของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร
1: ์
0: ทำไมถึงขายได้ล่ะครับ
1: ก็จะมีบางประเภทไงเหมือนพ.ร.บ.พนันน่ะทำไมบางประเภทเล่นได้บางประเภทห้ามเล่นโบราณวัตถุมันก็จะแบ่งเป็นประเภทไหนขายได้และประเภทไหนห้ามขายโดยเด็ดขาดมันก็จะแบ่งประเภทของมันอย่างนั้นมันก็จะถูกบังคับด้วยกฎกระทรวงนะคะฉบับที่6ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุฉบับที่11นะคะเมื่อยื่นคำร้องต้องยื่นร้องก่อนไปขออนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุให้เรียบร้อยแล้วผู้ขออนุญาตจะต้องซื้อสมุดจัดทำบัญชีโบราณวัตถุเพื่อให้กรมศิลป์เนี่ยก็ตรวจสอบได้ว่าคุณได้อะไรมาบ้างซื้อขายอะไรมาบ้างเป็นของต้องห้ามหรือเปล่านะคะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าไม่ได้ขอนะคะแล้วไปค้าขายเอาไปขายไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยก็มีความผิดนะไม่ว่าจะเป็นขายโดยที่ไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นโบราณวัตถุคิดว่าเป็นของเก่า
0: ขายโดยที่ไม่รู้
1: 5ปี 500,000 จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาท
0: แล้วถ้ารู้ทั้งรู้
1: มันก็อาจจะหนักไปกว่านั้นอีกนะคะค่าปรับก็ไม่ต่ำกว่า100,000บาทเอางี้ดีกว่าโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบครองเดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นแยกเป็นกรณีเลยถ้าครอบครองโดยการลักขุดก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 700,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าค้าขายโดยไม่มีใบอนุญาตจำ5ปีปรับไม่เกิน 500,000 หรือทั้งจำทั้งปรับขายแบบที่รู้ 1-10 ปีปรับไม่เกินล้านนะคะทำให้เสื่อมราคาเสื่อมค่าจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน10ล้านบาท
0: ครับ
1: ปรับไม่เกิน1ล้านบาทท
0: ีนี้ข้ออ้างว่าเราไม่รู้ว่ามันคือโบราณวัตถุเพราะหลายคนก็ไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์อ่ะไม่รู้หรอกว่าของชิ้นนี้มันคือโบราณวัตถุแต่วันดีคืนดีเอ้ยมีเพื่อนมาบ้านถ่ายรูปไปโพสต์ลงโซเชียลคนเกิดเห็นขึ้นมากรมศิลป์เห็นและเจ้าหน้าที่มาเฮ้ยชิ้นนี้น่าจะเป็นโบราณวัตถุของเรา
1: โดนเลยไหม
0: นั่นน่ะสิ
1: คือกรรมมันเป็นเครื่องชี้เจตนาคุณเบิร์ตก่อนที่จะมีการปรับเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อนหูนี่สวยจังเลยอ่ะถ่ายรูปไปโพสต์ลงนี่อะไรเนี่ยคือฝ่าฟอสซิลหอยอะไรสวยถ่ายรูปไปลงปุ๊บเขามาปรับเลยล้านหนึ่ง700,000 500,000ไม่ใช่เขาจะมีการสอบถามกันว่าได้มาจากไหนถ
0: ู
1: กไหมถ้าได้มาจากซื้อขายฟอสซิลหอยขนาดนี้คุณไม่รู้เหรอราคาขนาดนี้จะไม่รู้เลยเราเป็นโบราณวัตถุเห็นไหมกรรมมันเป็นเครื่องชี้เจตน
0: า
1: แต่ถ้าบอกว่าได้ตกทอดกันมาตกทอดจากใครอ่ะไม่รู้สิ
0: ก็เขาก็ให้มาต่อๆกัน
1: เขาให้มาต่อๆกันแล้วก็เคยประกาศขายก็มีใครซื้อก็วางไว้แบบนี้มันก็อาจจะเป็นเหตุลดหย่อนโทษก็ได
0: ้
1: เพราะอย่างที่กฎหมายมันเป็นบทดิ้งกฎหมายว่ากรรมมันบอกเจตนาของเราอยู่แล้ว
0: ครับเพราะอย่างน้อยถ้าเราไม่รู้จริงๆแล้วมันตกทอดมาเป็นตามมรดก เราก็มีเครื่องยืนยันในส่วนแล้ว
1: ก็ไม่ร
0: ู้
1: ว่าอาจจะมองว่านี่คือที่ทับหนังสือ หอยเป็นรูปฟอสซิลอาจจะคิดว่ามันคือปลอมหรือจริงไม่รู้แต่เอาไว้ทับหนังสือก็ไม่ได้คิดว่ามีราคาค่างวดอะไรแต่ระหว่างนั้นมันจะมีการสอบสวนมีการสอบถามสอบสวนก่อนถ้ามันชี้

0: แต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้อ่ะไม่ได้แบบว่าเราไม่รู้นะว่าเป็นโบราณวัตถุแต่เราใส่กรอบมีไฟโชว์4ทิศเลย
1: ตั้งโชว
0: ์ตั้งโชว์ไม่ใช่แล้วแต่อันนี้คือเอาไว้ทับหนังสือเฉยๆอย่างที่บอกค่ะว่าเจตนามันชัดพอเจตนาชัดมันก็มีการเปรียบเทียบปรับไป
1: ทีนี้ถ้าเราโพสต์ขายของเก่าแม่บางคนก็มีอาชีพขายของเก่านะแล้วก็ไปกว้านซื้อมาตามสถานที่ต่างๆเราก็โพสต์ไปเราก็ไม่รู้หรอกมันคือของเก่าที่เราได้
0: ม
1: าแต่บังเอิญของนั้นมันคือโบราณวัตถุ
0: หนึ่งในชิ้นนั้นมีจักรันเอาจักรันบ้านเชียงอยู่สักอันนึง
1: โบราณเลยอายุ 3-400 ปีเราก็โพสต์ขายในราคาปกติของเราซึ่งเป็นของเก่าที่เราได้มาอาจจะขายหลักพันหลักหมื่นก็ได้เพราะว่าเราเห็นว่าเอ้ยมันสวยดีลายแปลกตาม
0: ันอาจจะเป็นเหตุแห่งการลดหย่อนโทษแต่ไม่ใช่ให้ลดหย่อนนะแต่ไม่ใช่การเว้นโทษคุณเบิร์ตกฎหมายอะไรก็ตามเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วอ่ะแม้แต่คนอ่านหนังสือไม่ออกยังต้องรู
1: ้แต่เรามีอาชีพของเราคืออาชีพขายของเก่านะ
0: โอ้โหยิ่งอาชีพนี่ชัดเลยถ้าอ้างเรื่องอาชีพยิ่งอาชีพต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพคำว่าของเก่าของโบราณมันมีแค่เส้นบาง
1: ๆครับ
0: ถ้าเราบอกว่าเป็นอาชีพขายของเก่าของเราถ้าเรียกมาสอบถามเหมือนฝ้ายยกตัวอย่างเทียบเคียงง่ายๆละกันฝ้ายมีคนรู้จักคนนึงไปซื้อเหล้ายี่ห้อนึงมาจากจีนพอซื้อมาไม่ได้กินน่ะก็เลยโพสต์ขายก็ซื้อมาอุปโภคบริโภคซื้อมาแค่2ขวดเองตอนเข้ามาก็เข้ามาได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรอะไรเพราะว่าเข้าขวดแฟนขวดพอมากลับมาแล้วมาโพสต์ขายคุณไม่ได้สำแดงคุณโพสต์ขายอย่างเงี้ยไม
1: ่
0: ได้จะบอกฉันไม่ได้ขายเหล้ากฎหมายประกาศมาแล้วคุณต้องรู
1: ้
0: ก็เหมือนที่เรานั่งทำรายการกฎหมายกันเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าถ้าวันนี้บ้านคุณมีสิ่งของที่ต้องสงสัยมันคือของโบราณอาจจะมีคุณค่าทางใจไปคุยกับกรมศิลป
1: ์ครับคนที่ให้คำตอบคุณดีที่สุดก็คือกรมศิลปากร
0: หรือบางคนเนี่ยมองในมุมกลับนะเฮ้ยเอาละวะหนึ่งในสามไปหากรมศิลป์กรมศิลป์อาจจะบอกว่านี่แค่ของโบราณเราไม่เอาก็เป็นได้
1: เพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปคาดหวังคือมันก็เหมือนการเสี่ยงโชคเหมือนกันนะสำหรับพวกนักสะสมหรือว่าใครที่ทำธุรกิจประเภทนี
0: ้
1: เพราะว่าอย่างที่ทนายฝ้ายบอกไว้ว่ามันก็จะมีบางประเภทที่เราอนุญาตให้ขายได้
0: ใช
1: ่ถ้าเราจับมาขายไปมันก็เป็นความเสี่ยงบางครั้งจับมาปุ๊บไปขายเขาบอกว่าเฮ้ยไอชิ้นนี้ไม่ได้มีค่าอันนั้นก็คือ
0: เป็นการเก็งกำไรส่วนตัว
1: ม
0: ันอาจจะมีค่าสำหรับเราอ่ะแต่โดยตลาดทั่วไปเขาไม่ซื้อขายมันก็เป็นได
1: ้ครับแล้วมันจะมีอีกเคสหนึ่งที่เราเห็นตามต่างประเทศว่าเฮ้ยมันหลุดไปอยู่ต่างประเทศแล้ว
0: เออ
1: เราเรียกคืนได้ไหม
0: เรียกคืนก็เรียกคืนได้นะแต่มันจะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการทั้งอนุสัญญาทั้งดูที่มาที่ไปเรียกคืนมันต้องดูว่ามันออกไปยังไงก่อนคุณเบิร์ตและการส่งคืนเนี่ยถ้าเกิดต่างประเทศเขาไปเรียกเก็บสะสมเฉยๆเป็นคนธรรมดาซื้อไปหรือว่าเป็นการส่งมอบให้รัฐบาลเขามันคนละเรื่องกันเลยนะ
1: มันจะมีการส่งมอบด้วย
0: เ
1: พราะเหมือนกับว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์เขาอาจจะส่งมอบให้กันในนามของรัฐบาลเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะไปเห็นแบบเอ้ยมันมีอยู่ที่โชว์พิพิธภัณฑ์อยู่ที่นี่เลย
0: ถ้าส่งมอบในนามรัฐบาลก็ต้องดูว่ารัฐบาลอ่ะมีสิทธิและหน้าที่ในการส่งมอบโบราณวัตถุตามนั้นหรือเปล่าถ้าไม่มีหนึ่งมันต้องมีละคนที่รับผิดชอบ
1: ครับ
0: แปลว่าคุณทำเกินหน้าที่ถ้าข้อเท็จจริงมันสืบได้แบบนั้นนะแปลว่าคุณทำเกินหน้าที่หรือเปล่าส่วนกระบวนการเรียกคืนอันนี้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเปราะบางมากเลยจะไปเรียกคืนใช่ไหมเหมือนช่วงหนึ่งที่หมีแพนด้าต้องกลับจีนอ่ะ
1: ครับ
0: เศร้านะเศร้าไหม
1: หลายคนบอกว่าอยู่กับเรามาก็นานแล้ว
0: เออน้องอยู่กับเรามาตั้งนานเหมือนเราจะเรียกช้างกลับจาก
1: ประเทศเดียวกันเลย
0: เคสเดียวกันมันก็เรียกยากโบราณวัตถุก็เช่นกันมันต้องมีขั้นตอนต่างๆว่าถ้าคนที่ให้ไปไม่มีอำนาจหน้าที่อ่ะเรามีสิทธิ์ในการเรียกคืนแต่การเรียกคืนนั้นจะเป็นผลประโยชน์ที่ดีกว่าหรือแย่กว่า มันก็ต้องดูด้วย
1: มากันที่เรื่องของปลอมกันบ้างถ้าเป็นโบราณวัตถุ มันก็จะมีคนที่หัวหมอศึกษาด้านนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็คือผู้เชี่ยวชาญ
0: อยากจะทำ
1: ขึ้นมาเรียนแบบขึ้นมาเลยทำขึ้นมาถ่ายทนายฝ้ายปิ่นปักผมอันนี้อยู่ตั้งแต่สมัยทวารวดี
0: เสียบเข้าไปแล้วเปิดวาร์ปเหมือนหนังจีนแนวตั้ง
1: ขายในราคาโบราณวัตถุเลย
0: แล้วบอกฝ้ายด้วยหรือเปล่าว่าเป็นโบราณวัตถุ
1: บอกสิเราต้องเคลมว่าเนี่ยมันมาสมัยนั้น
0: ช่อโกงองค์ประกอบช่อโกงคือ บอกแต่บอกไม่หมด
1: ครับ
0: บอกแต่บอกไม่จริงแล้วให้ได้ไปซึ่งเงินฝ้ายแต่ถ้าบอกว่านี่แต่ถ้าบอกว่าอันนี้คือของจริงยุคธราวดีปุ๊บฝ้ายมวยผมเสียปั๊บเปิดวาร์ปเลยมาหนังจีนเลยเข้าบันนี้อยู่ยุคธราวดีฝ้ายยอมเสียตังค์เป็นแสนเป็นล้านจ่ายเนี่ยเข้าขายช่อโกงละพอฝ้ายประสงค์จะซื้อของจริงแต่ความประสงค์ของฝ้ายที่จะซื้อของจริงจะเข้าองค์ประกอบหรือเปล่ามันต้องไปดูทั้งองค์ประกอบเจตนาภายในเจตนาภายนอกว่าเกี่ยวกับการค้าโบราณวัตถุหรือเปล่า
1: ทีนี้ในเรื่องของข้อกฎหมายโบราณวัตถุเนี่ยครับมันจะครอบคลุมไปถึงกรณีที่เรานำไปจัดแสดงตามที่ต่างๆด้วยไหม
0: ต้องมีการขออนุญาตเหมือนกัน
1: สมัยนี้เราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็จะนำไปโชว์ตามที่ต่างๆว่าเอ้ยมันคือโบราณวัตถุจากสมัยนี้สมัยนั้นซึ่งมันเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆบางครั้งอาจจะเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศไปโชว์ที่นั่นเลยก็มี
0: ข่าวนึงพอคุณเบิร์ดพูดข่าวนี้มาคุณเบิร์ดจำองค์พระพิฆเนศองค์นึงได้ไหมที่มันมีข่าวว่าอาจารย์คนนั้นคนนี้แล้วเอาพระพิฆเนศนั่งรถตู้ไปซึ่งนั่นอะโบราณวัตถุอาจารย์คนนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงหรืออะไรในช่วงที่แบบมีเรื่องของเทพของไทยเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่าพระวัดนึงเนี่ยเอาพระพิฆเนศที่เป็นที่เคารพบูชาของคนใต้เนี่ยขึ้นรถตู้ไปแล้วไปกระซิบข้างหูไปหอมแก้มไปทำอะไรกับองค์พระพิฆเนศเนี่ยความผิดมีนะไม่ใช่ไม่มีความผิดมีทั้งคนที่อนุญาตให้เอาไปโดยไม่ขอกรมศิลปากรและคนที่เอาไปด้วยนะทุกขั้นตอนการเครื่องย้ายอะค่ะมันต้องมีการขอหมดอะแค่จะบูรณะทำให้มันดีขึ้นยังต้องขอเลยคุณเบิร์ต
1: คือทุกกระบวนการไม่ว่าจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุก็ตามไม่ว่าอยู่ๆคุณเอ๊ะมันเก่าแล้วว่าปัดฝุ่นให้สักหน่อยสิ
0: คุณเบิร์ตเคยเห็นนี่ไหมเวลาเราไปโบราณวัตถุหรือโบราณสถานอะไรไปดูโบราณวัตถุหรือโบราณสถานมันจะมีของจำลอง
1: ครับ
0: ให้เราดูไม่ได้ดูของจริงเพราะอะไรคะไม่อยากให้คนไปจับไม่อยากให้กระทบกับแสงหรืออยู่ระหว่างการบูรณะจะให้ดูองค์จำลองไปก่อนไปกราบไปไหว้ไปจับไปถูปิดทององค์จำลองเพราะอะไรเพราะการเคลื่อนย้ายการนำแสดงการขายต้องขออนุญาตกรมศิลป์ทั้งหมด
1: อันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนแอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งอะไปตามที่จะแสดงอ่ะก็เห็นติดไปหมดว่าอันนี้คือจำลองมาภาพวาดจำลองหรือของจำลองขึ้นมาแล้วของจริงมันอยู่ไหนล่ะ
0: อยู่ที่กรมศิลป์ไงหรืออยู่ที่วัดนั้นๆไงยกตัวอย่างถ้าให้เห็นภาพชัดเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูรายการเนาะมันจะมีช่วงปีที่ผ่านมาเรื่องของการขนย้ายพระพิฆเนศ
1: ครับ
0: ที่แบบไปทำร้ายแบบความรู้สึกและความกระทบความศรัทธาของคนใต้มากๆก็คือย้ายองค์พระพิฆเนศเขาโดยบอกว่าองค์จริงเนี่ยคนธรรมดาขอจับยังไม่ได้เลยแต่เน็ตไอดอลคนนี้บริจาคให้วัดหลายล้านและให้เอาขึ้นรถตู้ไปได้เลย
1: ครับ
0: หลวงพ่อต้องอธิบายว่าขอกรมศิลป์หรือยังเพราะแม้แต่การเข้าไปบูรณะยังต้องขออนุญาตต้องเลือกช่างฝีมือที่ทำงานในยุคสมัยนั้นได้
1: แสดงว่าโบราณวัตถุเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเก็บอยู่ที่กรมศิลป์อย่างเดียวบางครั้งเขาอาจจะอนุญาตให้เก็บอยู่ตามสถานที่สำคัญอื่นๆด้วย
0: แล้วขึ้นทะเบียนไว้แล้วกรมศิลป์เขาไปตรวจสอบ
1: ทีนี้ในเรื่องของการขุดพบล่ะครับถ้าสมมติเราไม่ได้พบเองโดยบังเอิญแต่ว่าเรารู้ว่ามันมีแหล่งขุดอยู่อาจจะตามข่าวมาว่าเอ้ยอันเนี้ยพื้นที่เนี้ยโดยรอบมันมีการขุดค้นพบมาแล้วเราอยากจะไปขุดบ้างได้ไหมหลายคนบอกว่าเอ้ยอยากเสี่ยงโชคดูบ้างเผื่อเราขุดเจอ
0: จริงๆถ้าเกิดว่าการขุดถ้าคุณเบิร์ตเคยไปเที่ยวเนาะเวลาเขาขุดฟอสซิลไดโนเสาร์หรืออะไรก็ตามอ่ะเขาต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นกั้นไว้เฉพาะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอาสว่านไปหรือค้อนไปขุดเจาะไม่ใช่นะมันต้องมีการขออนุญาตก่อนแต่ถ้าเราบอกว่าเห็นเขาขุดอะไรไม่รู้ว่าไปขุดด้วยแถวปากกล้วยแถวบ้านอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีการล้อมพื้นที่หรือขออนุญาตอะไรถ้าเจ้าของที่เขาไม่ด่าอยากขุดก็ขุดได้แต่พอขุดออกมาแล้วมันก็จะเป็นประเด็นปัญหาว่าของที่ขุดเข้าไปเนี่ยบุกรุกหรือเปล่
1: า
0: ของที่ขุดมาคือของใครของเจ้าของที่เป็นของโบราณหรือว่าเป็นวัตถุโบราณเป็นของประเทศที่ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมศิลป
1: ์
0: น
1: ี่
0: ก็เป็นอีกปัญหาตามข้อเท็จจริง
1: ครับมันจะมีเคสหนึ่งไม่แน่ใจว่าทนายฝ้ายเคยได้ข่าวไหมว่าอย่างพื้นที่เนี้ยกำลังจะปรับปรุงเลยจริงๆมันคือตึกอาคารทั่วไปนี่แหละกำลังจะปรับปรุงก็ทุบทิ้งเนาะแล้วก็ต้องมีการขุดขึ้นมาใหม่พอขุดไปปุ๊บเจอซากอาคารโบราณซึ่งอายุเป็นร้อยปีสรุปว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ในตัวเมืองด้วยปัจจุบันคือล้อมรอบไว้หมดแล้วแล้ว
0: ท
1: ำอะไรไม่ได้เลยแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันสูญเสียโอกาสหรือเปล่า

0: พราะว่าเราพื้นที่มันอยู่ในตัวเมืองด้วยแล้วมันควรจะเป็นทำเลทองในการสร้างศูนย์ราชการหรืออะไรก็ตามแต
1: ่
0: แบบนี้ครับคืออันนั้นมันคือโบราณสถานถูกไหมครับซึ่งมันไม่ใช่โบราณวัตถุแต่ทีเนี้ยในทางกลับกันมันอาจจะมีโบราณวัตถุฝังอยู่ข้างล่างด้วยก็ได้
1: ต้องขยายการขุดอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แบบนี้ครับถ้ามันมีการลักลอบขุดเข้าไปเช่นเรารู้แล้วแหละว่าแหล่งเนี้ยมันพบโบราณสถานแต่เราก็คิดว่าอยากจะไปขุดดูแอบขุดดูว่าเอ้ยมันจะมีโบราณวัตถุอยู่ไหม
1: การขุดโดยไม่มีหน้าที่มีความผิดอยู่แล้วค่ะการขุดต้องขออนุญาตเราไม่รู้หรอกว่าเราขุดไปแต่ละอันเนี่ยมันจะทำความเสียหายให้โบราณวัตถุหรือโบราณวัตถุหรือวัตถุที่อยู่ใต้นั้นหรือเปล่าถ้าขุดโดยไม่ได้มีหน้าที่ผิดอยู่แล้ว
0: อันนี้คือผิดแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าคนทั่วไปพบเห็นสมมติเราเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้น
1: ค่ะ
0: พื้นที่เนี้ยกั้นอยู่หน้าบ้านเราเลยพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยแต่วันดีคืนดีเห็นใครก็ไม่รู้เข้ามาตอนค่ำค่ำมืดมืดแอบเข้าไปข้างในนั้นแล้วก็ทำการขุดเข้ามาเลย
1: แจ้งตำรวจก่อนเลยอย่างแรก
0: ครับ
1: ยังไม่ต้องไปแจ้งกรมศิลป์เพราะว่ากรมศิลป์อาจจะทำงานมีเวลาเปิดปิดแต่ตำรวจทำงาน24ชั่วโมงแจ้งตำรวจก่อนเพราะนั่นอ่ะบุกรุกพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่ตัวเองแน่นอน
0: ครับ
1: เราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของพื้นที่ก็แจ้งได้
0: ทีนี้ในการดำเนินคดีกับคนที่ลักลอบนะครับเพราะว่าหลายครั้งเราก็จะเห็นเนาะยิ่งตามสถานที่โบราณที่เรามีข่าวว่ามีการลักเศียรพระโบราณไปขายตามที่ต่างๆไงครับความผิดของเขานอกจากการบุกรุกแล้วมีข้อหาอะไรอีกครับ
1: ถ้าเกิดว่าเข้าไปลักเนี่ยบุกรุกมีแน่ๆ
0: ครับ
1: ลักทรัพย์ก็มีแน่ๆแต่ลักทรัพย์มีเหตุการณ์ลักทรัพย์เวลากลางคืนเคลื่อนย้ายโดยใช้ยานพาหนะอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะคะการขายโบราณวัตถุเลยไม่มีการอนุญาตเรื่องนึงเนี่ยเต็มไปหมด
0: โบราณวัตถุหลายคนก็มองภาพพอออกแล้วทีนี้ถ้าเป็นพระเครื่องเราถือว่าเป็นโบราณวัตถุด้วยไหมครับ
1: พระเครื่องไม่ได้เป็นโบราณวัตถุอาจจะเป็นคุณค่าทางจิตใจนะคะพระเครื่องเนี่ยเท่าที่ไฟศึกษามาเนาะเท่าที่ศึกษามาว่าโบราณวัตถุพระเครื่องเนี่ยเป็นโบราณวัตถุไหมพระเครื่องยังไม่ได้เป็นโบราณวัตถุนะแม้ว่าพระเครื่องจะมีประวัติศาสตร์ความสำคัญในการสร้างในแต่ละรุ่นมีที่มามีพุทธคุณฤทธิคุณในแต่ละรุ่นในการสร้างแต่ก็ยังไม่ได้เข้าข่ายคำว่าโบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติโบราณวัตถุ
0: ครับหลายคนบอกว่าตอนนี้มีเงินพอสมควรแล้วร่ำรวยอาจจะถูกหวยมาอยากจะเป็นนักสะสมโบราณวัตถุอย่างถูกต้องว่าเอ้ยเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าอะไรซื้อได้อะไรซื้อไม่ได้อะไรที่เราสะสมครอบครองไว้ได้บ้างมันต้องไปดูยังไงครับเพราะว่าคนเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปดูที่จุดไหน
1: เมื่อกี้ขอแทรกแป๊บนึงพระเครื่องมันมีข้อยกเว้นนิดนึงถ้ามันเกิน100ปีขึ้นไปอาจจะเข้าข่ายคำว่าโบราณวัตถุก็ได้นะ
0: ด้วยอายุของเขา
1: ด้วยอายุของเขาเมื่อกี้คืออยากจะค้าใช่ไหมต้องไปดูอะไร
0: อยากจะสะสมสมมติว่าเราเป็นคนรวยมีเงินขึ้นมาอยากจะสะสมโบราณวัตถุเราจะรู้ได้ไงว่าของที่เราสะสมอะมันมาถูกต้องมันสะสมได้ครอบครองได้หรือครอบครองไม่ได้ยังไง
1: ขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที
0: ่
1: ขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ในการครอบครองหรือสะสมวัตถุนะคะก็คือการนำวัตถุโบราณไปตั้งแสดงณสถานที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรเนาะก็ต้องตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่โรงงานตรวจสอบรายละเอียดสภาพขอที่ตั้งการเก็บรักษาความชื้นแสงมันมีผลกับโบราณวัตถุทั้งนั้นแหละนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องการเข้าสู่การพิจารณาเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะคุณเบิร์ตบางทีเกือบ2เดือนในการนําเข้าและเพื่อในการนําเรื่องเข้าเพื่อที่เราจะเก็บโบราณวัตถุในแต่ละชิ้นนะคะแล้วก็ต้องมีมติของคณะกรรมการเนี่ยเค้าดูว่าคุณสามารถเก็บไว้ได้หรือเปล่าสะสมได้หรือเปล่าถ้ามันในขอบเขตตามกฎกระทรวงต่างๆที่บอกชิ้นเนี้ยเก็บได้สะสมได้ต้องเก็บแบบไหนแจ้งแบบไหนก็ต้องแจ้งให้กรมศิลป์ทราบ
0: แต่ละชิ้นต้องดําเนินการในทุกๆชิ้น
1: ถูกต้อง
0: โอ้
1: ไม่ใช่แบบเหมารวม
0: ขอครั้งเดียวสะสมหมดเลยไม่ได้
1: เพราะมันมีบัญชีไงคะที่พูดไปตอนกลางรายการมันจะมีบัญชีว่าคนที่ขายหรือคนที่สะสมมาบัญชีเข้าออกของวัตถุโบราณจะมีอะไรบ้างต้องทำแล้วก็แสดง
0: แสดงว่าคนที่จะเป็นนักสะสมโบราณวัตถุได้นอกจากมีเงินแล้วคุณยังต้องมีเวลาด้วย
1: ส่วนใหญ่คนมีเงินมีเวลาหมดนะ
0: เพราะว่าขั้นตอนต่างๆที่ทนายฟ้ายพูดมาคือถ้าเราต้องไปขอในแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นเดือน
1: ๆค่ะ
0: โอ้กว่าเราจะได้มาครอบครองมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ใช่
0: ทีนี้สุดท้ายครับอยากให้ทนายฟ้ายฝากถึงคนที่รู้สึกว่า

0: เอ้ยเราอาจจะเป็นผู้โชคดีที่มีโบราณวัตถุไว้ในความครอบครองโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: ถ้าจะบอกว่าโชคดีมีโบราณวัตถุไว้เนี่ยการไปแจ้งทำตามกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้คำว่าโชคดีนะมันสมเหตุสมผลขึ้น
0: ครับ
1: เราอาจจะไม่ได้หวัง1ใน3ของราคาประเมินของโบราณวัตถุนั้นก็ได้แต่แน่ๆถ้าเกิดมันไปสืบพบภายหลังไม่ทำให้เราติดคุกและถูกปรับแน่นอนถ้าจะบอกว่าเฮ้ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ตกทอดกันมาปู่ย่าตายายมันอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจเราค่ะแต่ว่าคุณค่าทางจิตใจเรามันอยู่แค่ชั่วรุ่นเรามันก็ไปละแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์มันให้คนอีกหลายรุ่นและในหมู่มากได้ดูอันนั้นมันจะสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวเรามากกว่าเราได้ชื่นชมในครอบครัวด้วยซ้ำนี่อยากให้ลองพิจารณาดู
0: มากันที่คำถามใน Open Chat กันบ้างครับวันนี้เป็นคำถามที่เชื่อว่าทนายฟ้าจะตอบจบได้ภายในระยะเวลาไม่กี่นาที
1: คือ
0: เพราะเราเคยคุยกันไปแล้วเรื่องนี้เขาบอกว่าการถ่ายภาพหรือวิดีโอผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตคือไม่ได้ขออนุญาตก่อนแหละผิดกฎหมายไหม
1: ตอบว่ามีทั้งผิดและไม่ผิดหลายคนเดี๋ยวนี้ก็จะพูดว่า PDPA เนาะ PDPA มันขึ้นอยู่กับการเก็บรวบรวมเปิดเผยนะคะเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าถ่ายภาพถ่ายในมอเตอร์โชว์แล้วติดคุณเบิร์ตอยู่อย่างเงี้ยแล้วมาโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวนั่นเป็นสถานที่สาธารณะอยู่แล้วคุณเบิร์ตจะบอกว่าฝ้ายถ่ายเงี้ยผิดกฎหมายมันไม่เข้ามันเป็นข้อยกเว้นเพราะว่าคุณเบิร์ตอยู่ในสถานที่สาธารณะแต่ถ้าฝ้ายถ่ายจอคุณเบิร์ตเลยอย่างแบบคุณเบิร์ตทำกับข้าวอยู่แล้วฝ้ายบอกว่านุ่มรอบอกต่อด้วยแล้วไปถ่ายโดยที่คุณเบิร์ตไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายอ
0: ่
1: ะแล้วนำไปเผยแพร่อันนั้นอาจจะผิดคือหนึ่งละเมิดความเป็นส่วนบุคคลละแน่ๆ
0: ครับ
1: ผิดกฎหมายแพ่งแน่ๆเดือดร้อนรำคาญกฎหมายอาญาแน่ๆแล้วจะผิด PDPA หรือเปล่าต้องไปดูองค์ประกอบอีกต่างหาก
0: ซึ่งจะมีทริคอยู่นิดนึงคือถ้าสมมติเราไม่รู้เราโพสต์ไปแล้วแต่คนที่อยู่ในภาพเขามาเห็นโดยที่เขารู้สึกไม่สบายใจ
1: เขาขอให้ลบก็แค่นั้นก็ลบ
0: เราจำเป็นต้องลบ
1: เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลาย
0: อันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคำตอบที่เคลียร์ที่สุดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทนายฝ้ายเป็นอย่างสูงด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเรื่องราวในวันนี้เชื่อว่าน่าจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับโบราณวัตถุกันมากขึ้นนะครับหลายคนตอนนี้อาจจะเข้าไปสำรวจที่บ้านของตัวเองอยู่ก็ได้ว่าสิ่งของที่เราเก็บอยู่ณขณะนี้ในบ้านเนี่ยมันเข้าข่ายโบราณวัตถุแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่แน่ใจอย่างที่ทนายฝ้ายบอกนะครับว่าแจ้งทางเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรให้มาตรวจสอบน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องทำผิดกฎหมายนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราเธอมาคุยแล้วเพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องรู้ผมและทนายฝ้ายต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการโจสยามค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาออกกำลังกายกันค่ะและถ้าหากว่าจะพูดถึงการออกกำลังกายแล้วก็หลายคนนะคะอาจจะนึกถึงการวิ่งการเดินการปั่นจักรยานหรือการเล่นกีฬาอื่นๆนะคะแต่ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผสมผสานทั้งเสียงดนตรีความงดงามของการเคลื่อนไหวของร่างกายและการสร้างมิตรภาพระหว่างผู้คนนั่นก็คือการเต้นลีลาศค่ะลีลาศไม่เพียงช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายนะคะแต่ยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพความมั่นใจและมารยาททางสังคมอีกทั้งยังเป็นศิลปะการเต้นที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานค่ะวันนี้รายการโจสยามจะพาทุกท่านนะคะย้อนวันวานไปสัมผัสเรื่องราวของบุญเลิศลีลาศสถานที่ที่เสมือนเป็นบ้านหลังสำคัญของคนรักการเต้นลีลาศและร่วมพูดคุยกับครูลินผู้สอนลีลาศที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ซึ่งจะมาถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกครูลินนะคะ
1: คร
0: ูลินคะถ้าพูดถึงการเต้นลีลาศเนี่ยหลายๆคนย้อนหลังไป

0: ัก40-50ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อบุญเลิศลีลาศเนี่ยโหรู้จักกันทั้งประเทศเลยแต่ในความเป็นไปเป็นมาของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เขาพัฒนาการมาเป็นนักเต้นลีลาศระดับมือหนึ่งของไทยเนี่ยได้อย่างไรคะอาจารย
1: ์อาจารย์ก็เริ่มจากเป็นผู้สนใจท่านหนึ่งเนี่ยนะคะที่จะนิยมการเต้นลีลาศแล้วก็ไปศึกษาไปเรียนกับคุณครูสมัยก่อนนะคะแล้วก็ไปแข่งขันจนมีความสามารถมากคุณครูก็ส่งไปแข่งขันก็ได้รับชนะเลิศพอชนะหลายๆแมตช์เข้านะคะก็มีคนอยากให้สอนถ่ายทอดความรู้ก็เลยนำมาสู่การเป็นครูโดยที่แบบไม่ได้มีเจตนาเพียงแค่ความชอบความรักในการเต้นรำเท่านั้น
0: ค่ะตอนที่อาจารย์บุญเลิศไปแข่งอาจารย์ใช้จังหวะไหนไปแข่งคะ
1: อ๋อเริ่มต้นอาจารย์สนใจประเภทลาตินลาตินสมัยก่อนพ.ศ. 2499
0: ค่ะ
1: ยุคโกลังวังเลยเนาะเอลวิสเพรสลีย์ดังมากอาจารย์ไปแข่งร็อกแอนด์โรลโอ้ค่ะก็ได้รับชนะเลิศร็อกแอนด์โรลประเทศไทยนะคะแล้วก็สนใจคนก็อยากจะให้อาจารย์สอนร็อกให้นะคะพอนานๆไปสอนจนคนเต้นกันได้มากขึ้นคนก็จะบอกว่าอ๋อครูบุญเลิศเนี่ยจะเต้นได้แต่ร็อกเท่านั้นแหละตอนนี้ก็เลยเมื่อถูกปรนนาตัวให้เป็นครูแล้วใช่ไหม
0: คะ
1: คนอยากเรียนจังหวะอื่นก็ต้องสอนได
0: ้
1: ก็เลยศึกษาจังหวะอื่นๆต่อมาจนเต้นได้ครบถูกจังหวะนะคะก็เลยมาเป็นครูค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนี่ตอนที่อาจารย์เปิดโรงเรียนสอนเนี่ยนักเรียนตอนนั้นบรรยากาศตอนนั้นคือเรียกว่าครูหลินเองก็เป็นเรียกคู่เต้นใช่ไหมคะอาจารย์อย่างนั้นได้เนาะ
1: ได้ค่ะ
0: เป็นคู่เต้นกันมาตั้งแต่เริ่มแรกที่สอนเลยหรือเปล่าคะ
1: ค่ะเริ่มแรกตอนนั้นอาจารย์เปิดที่วัดโสมจะเป็นอู่ซ่อมรถนะคะข้างล่างข้างล่างเป็นอู่ซ่อมรถเบนซ์ของคุณสวัสดิ์รุ่งอรุณนะคะชั้นบนก็โล่งเป็นเรือนไม้โล่งมากเลยก็เลยให้ใช้พื้นที่ตรงนั้นเป็นที่สอนตอนนั้นพ.ศ. 2509นะคะก็สอนมาเรื่อยสอนมาเรื่อยทีนี้การรับรองหรือความเชื่อถือของคนเนี่ยถ้าเราได้เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องใช่ไหม
0: คะ
1: เราก็จะดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอาจารย์ก็ไปดำเนินการเรื่องขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนก็ได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพ.ศ. 2512
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงอาคารราชดำเนินค่ะสมัยก่อนคนผ่านถนนราชดำเนินนะตรงวิกฤตไก่ย่างสนามมวยราชดำเนินก็จะเห็นป้ายบุญเลิศลีลาศติดอยู่ข้างอาคารก็อยู่ตรงนั้นนานค่ะอยู่ตรงนั้นนานมากแล้วก็ย้ายมาสยามสแควร
0: ์
1: พ.ศ. 2520สโลแกนของโรงเรียนเราก็คือลีลาศไม่ยากอย่างที่คิดนะคะทุกอย่างสามารถทำให้ทุกคนทำได้นะคะอาจารย์ก็จะมีวิธีการเทคนิคการสอนซึ่งแตกต่างไปจากคนอื่นๆนะคะจะทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นเร็วนะ
0: คะ
1: ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่คนอยากจะมาเรียนกับเรานะคะ
0: ตอนนี้เด็กๆยังสนใจอยู่ไหมคะนอกจากผู้สูงอายุแล้วที่อ่อนลงมาหน่อยอยู่ประมาณสักเท่าไหร่คะตอนนี้ที่โรงเรียนเรา
1: ที่โรงเรียนเราตอนนี้เด็กมัธยมก็เรียนนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าในระดับมัธยมเนี่ยมัธยม5มัธยม6เนี่ยเขามีหลักสูตรจะต้องเรียนเร่งเลย
0: ค
1: ิดน
0: ะคะ
1: เดี๋ยวนี้นะคะลีลาศได้รับการยอมรับให้เป็นกีฬาเป็นแดนสปอร์ตนะคะพอแดนสปอร์ตแล้วเนี่ยลีลาศให้ประโยชน์เทียบเท่ากีฬาหลายๆชนิดนะ
0: คะ
1: ทำให้หัวใจเต้นดีขึ้นนะคะเมื่อวัดก่อนเต้นหลังเต้นการทำงานของหัวใจเท่ากับการวิ่งนะคะเพราะเราเคลื่อนที่ตลอด
0: ค่ะ
1: แล้วก็คนบอกว่าวันหนึ่งต้องเดินเท่าไหร่คะ19ก็ลองมาเต้นชาชาชาสัก5เพลงสิคะถ้า1เพลงชาชาชานี
0: ่
1: นะคะ30บาร์ต่อนาที30บาร์ต่อนาทีชาชาชาเพลงหนึ่งประมาณ3นาที
0: ค่ะ
1: 30บาร์เนี่ยนะบาร์หนึ่งอ่ะคูณได้59
0: ค่ะ
1: 30บาร์เท่าไหร่คะ150นะฮะ150ต่อนาที
0: ค่ะ
1: ถ้า3นาทีเท่าไหร่คะ450ละถ้าเต้น5เพลงเท่าไหร่คะ
0: โอ้โห
1: คูณเข้าไปค่ะ
0: คูณเข้าไป
1: เนี่ยสเต็ปโดยที่ไม่ต้อง

0: แต่ลีลาศเนี่ยทุกคนในทุกสภาพร่างกายสามารถมาเล่นมันก็จะเรียกว่ามีทางเลือกให้กับทุกคนนะคะ
1: ของอาจารย์บุญเลิศบ้าง
0: ค่ะ
1: ที่อยู่ในห้วงความจำของครูหลินนะคะและจะเล่าถ่ายทอดถึงฟังผลงานของอาจารย์พอจะยกตัวอย่างอะไรได้บ้างได้บ้างคะ
0: ผลงานของอาจารย์นะคะอาจารย์เนี่ยเป็นนักสร้างจริงๆนักสร้างตัวยงพวกเราเรียกว่าจอมโปรเจกต์เยอะมากทุกวินาทีจะคิดแต่เรื่องไปข้างหน้านะคะแล้วก็ทำก็ทำจริงลงแรงลงทุนไม่สปอนเซอร์หายากนะคะเต้นรำเนี่ยหายากมากถ้าไม่ได้ลงด้วยทุนทรัพย์ตัวเองเนี่ยอยู่มาไม่ได้ทุกวันนี้ค่ะอาจารย์เลิศถ้าไม่ทำกิจกรรมต่างๆป่านนี้ก็คงจะเป็นผู้มีฐานะคนนึง พูดกันเล่นๆนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราสร้างบุคลากรเราก็รับนักศึกษามาฝึกให้เป็นครูผู้ช่วยสอนนักศึกษาก็มีรายได้แล้วก็เรียนใช่ไหมคะแล้วก็เราผลิตนักกีฬาไว้รองรับการแข่งขันซึ่งต่อมาไม่ถึง10ปีนักกีฬาพวกนั้นก็พัฒนาเราแข่งตั้งแต่10ขวบพอ10ปีผ่านมาเขาอายุ20เขาแข่งได้แล้วเขาเป็นนักกีฬาได้เลยนะคะแล้วก็ทางเรื่องการกีฬาเนี่ยก็ได้รับการยอมรับเป็นกีฬาแล้วการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จัดแข่งขันกีฬาเยาวชนนะคะเราก็ส่งนักกีฬาไปแข่งกีฬาเยาวชนเด็กที่เรียนกับเราฝึกกับเราไปแข่งก็ได้รับเหรียญพอได้รับเหรียญรางวัลเนี่ยเด็กก็สามารถเอาไปทำพอร์ตไปเสนออยากเรียนคณะนั้นคณะนี้สถาบันนั้นสถาบันนี้ก็มีโอกาสเติบโตกันไปแล้วก็กิจกรรมที่อาจารย์ทำมาโดยเพื่อที่จะให้วงการเนี่ยยืนยงและคงอยู่ได้รับการยอมรับนะคะก็สร้างมาตรฐานมารยาทครูสอนเต้นรำควรจะต้องทำยังไงสอนเอาไว้นะคะแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อสังคมจัดงานลีลาศการกุศลนะคะเราจัดงานให้มูลนิธิสายใจไทยเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วหาเงินได้ต้อง 300,000 กว่าบาทถวายเงินนะคะสมเด็จ
1: พระ
0: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตั้งแต่ปี31ถึง39เราก็ทำลีลาศกาชาดจัดที่สวนน้ำพรเลยนะคะจัดมา9ครั้งนะคะ9ครั้งครั้งสุดท้ายครั้งที่9นี่ก็ได้ทูลเชิญท่านหญิงสิริวรรณบรีเสด็จมาประทานถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาเยาวชนซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับวงการมากว่าโอ้ท่านมาท่านเมตตาเนาะทรงพระกรุณามาประทานถ้วยพอขึ้นมาบนเวทีเนี่ยถ้วยเนี่ยประมาณ40กว่าใบวางรอท่านมองแล้วท่านคงนึกโอ้ต้องตอนนั้นท่านก็ส่งพยาวนะ
1: คะ
0: ท่านมองแล้วท่านก็คงนึกนะโอ้ต้องมอบทีละคนแต่ท่านก็น่ารักมากประทับใจเยาวชนด้วยกันมากโอ้ถ่ายรูปไปประทับใจมากค่ะ
1: โรงเรียนบุญเลิศลีลาศเนี่ยถ้าใครที่เขาอยากจะมาเรียนบ้างฟังแล้วอยากจะไปจับสันส่วนร่างกายตัวเองแล้วก็อยากจะมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ้างเนี่ยเขาจะมาเรียนได้ที่ไหนแล้วจะต้องติดต่อยังไงบ้างอะคะ
0: ปัจจุบันโรงเรียนเนี่ยหลังจากที่ย้ายไปหลายที่มากปัจจุบันเราก็มาอยู่ที่เดียวนะคะเปิดหลายที่ไม่ไหวปัจจุบันค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเราเปิดห้องเรียนเล็กๆอยู่ที่ชั้น6วอเตอร์เกตพาวิเลียนนะคะราชปรารภประตูน้ำเนี่ยค่ะ

0: จังหวะที่ถูกต้องอ่ะคิดว่าน่าจะง่ายความเข้าใจของตัวเองคือ once ถูกไหมคะ
1: ก็จริงๆมันก็ไม่ยากแต่ถ้าบอกว่าง่ายถ้าเรียนในระยะเวลาสั้นๆเราจะต้องใช้เวลานิดนึง
0: ไม่ง่ายแสดงว่าไม่ง่ายส
1: ิที่คิดว่าง่ายเพราะอะไรคะเพราะว่า once เนี่ยทุกคนจะคิดแค่นี้1แยก2 3เดินหน้า1แยก2 3 1แยก2 3เห็นมั้ยคะง่ายใช่มั้ยคะง่ายแต่ถ้าเราไปเต้นจริงๆนำไปใช้จริงๆในฟลอร์การเต้นรำมันมี2ประเภทประเภทแรกคือลาตินชาชาชาที่พูดชาชาลาตินทั้งหลายเนี่ยปากหลักเต้นอยู่ตรง

0: นี้แล้วเต้นแต่ละตีนบางจังหวะก็เคลื่อนที่นะคะชาชาลุมบ้าจ้ายอยู่กับที่ได้แต่ถ้าต้องเคลื่อนที่ในประเภทลาตินแซมบ้าพาโซโดเบ้ก็ต้องเคลื่อนที่ไปรอบฟลอร์เหมือนกันใช้พื้นที่นะคะม้อนนี่ก็เหมือนกันม้อนเป็นประเภทสแตนดาร์ดนะคะสแตนดาร์ดเนี่ยต้องใช้ฟลอร์ทั้งหมดพื้นที
1: ่เดินกวาดไปเลยสิคะ
0: ใช่ค่ะเดินไม่ได้ด้วยต้องหมุนไปด้วยต้องหมุนไปด้วยแต่ถ้าว้อนที่เราเห็น1 2 3ตะกี้ง่ายใช่มั้ยคะทุกคนจะบอกว่าว้อนง่ายหนูเต้นได้แล้วค่ะว้อนเวลาหนูไปออกงานแล้วหนูไม่ไปไหนเลยหนูอยู่อย่างเงี้ยในขณะที่คนเค้าเคลื่อนที่กันแล้วหนูจะกลายเป็นอะไรคะ
1: เป็นเสาก
0: ลายเป็นเสาอยู่กับที่แล้วเขาก็จะมาชนเราเราก็กีดขวางเขานะ
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพิสูจน์ว่า5นาทีแล้วเราจะเต้นรำได้จังหวะที่อยากแนะนำขอเรียกเองได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นบอกว่าอยากเต้นวอนเพราะฉะนั้นรูปแบบอันนี้ก็คล้ายวอนค่ะทุกคนดูนะคะเอามาหนูมาฝึกพร้อมกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดูนะคะทำเท้าแบบนี้เดี๋ยวจะเฉลยว่าจังหวะอะไรถอยเท้าขวา
1: ค
0: ำสั่งต้องชัดเจนแยกเท้าซ้ายไปข้างๆเท้าขว
1: า
0: เอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายสลับหัวเข่าปึ้งน้ำหนักอยู่เท้าไหนก้าวไม่ได้ต้องก้าวเท้าที่ไม่มีน้ำหนักก้าวไปค่ะหนึ่งแยกสองเอาเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาสลับหัวเข่าปึ้งเท้าซ้ายเหยียบก็ต้องถอยเท้าขวาขวาซ้ายสลับหัวเข่าปึ้งแล้วก็ออกเนี่ยเห็นไหมคะคล้ายวอนไหมคล้ายวอนไหมคล้ายวอน
1: คล้าย
0: แต่ทำไมคะเราต้องเต้นเร็วขึ้นนะคะนับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1ริมฝั่งน้ำ
1: ขาไม่
0: พอขึ้นเพลงพอขึ้นเพลงผิดเลย
1: ขาไม่ไป
0: ต้องไม่มีเพลงต้องไม่มีเพลงต้องเรียนแบบเงียบๆก่อน1 2 3 1 2 3 12 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3หยุดหยุดนะคะทำไมถึงให้เวลาแยกอันเนี้ย1พอแยกมาชิดให้สลับหัวเข่าเพื่อที่จะให้ทำไมคะเท้าที่รับน้ำหนักเป็นเท้าที่เพิ่งใช้ไปเราจะซ้ำเท้าไม่ได
1: ้
0: แต่ละเท้าต้องใช้ครั้งเดียวแล้วก็เปลี่ยนเป็นเท้าอื่นพอเราสลับหัวเข่าปุ๊บเราเหยียบเท้าขวาปุ๊บเท้าซ้ายก็พร้อมที่จะใช้งานเราก็เดินหน้าแยกชิดปุ๊บสลับหัวเข่าเห็นไหม
1: คะ
0: ซ้ายเพิ่งชิดไปก็เหยียบแล้วก็ถอย
1: ขาที่เรายืนก็เหมือนกับรับน้ำหนักเราไว้
0: ใช่ค่ะพอกดน้ำหนักไปแล้วเราก็ก้าวไม่ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่สลับหัวเข่า
1: ล้ม
0: เฉลยเฉลยจังหวะนี้คืออเมริกันรัมบ้า
1: อ
0: เมริกันรัมบ้าเอกลักษณ์ของจังหวะนี้ก็คือเพลงริมฝั่งน้ำค่ะนะคะแบบเพลงที่คนไทยเนี่ยนิยมแล้วก็ฟังกันคุ้นหูมากริมฝั่งน้ำตึงตึงตึงทำเพ้อและเมอครวญเห็นไหม
1: คะเอกลักษณ์ของครูบุลเลอร์เนี่ยก็คือ lock and low
0: lock and low แต่ที่เราเต้นปัจจุบันไม่ใช่ lock and low นะ
1: คะ
0: เป็น jive jive พอเป็นมาตรฐานแล้วเขาจัดให้จังหวะ rock เนี่ยใช้ชื่อว่า jive jive five เนี่ยแหละค่ะแต่เปลี่ยนตัว f เป็น j jive นะคะนะคะ
1: เราจะขอดูสเต็ปครูแล้วกันค่ะ
0: ได้เอาเบสิกแล้วกันเนาะเอาเบสิกไปหญิงยืนหันหน้าเข้ากับคู่ยืนเฉียงนี้
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคู่จะอยู่อย่างนี้ดูนะคะมาอยู่ข้างนี้มาอยู่ข้างนี้ค่ะหน้าแบบนี้ค่ะไปยิงจะอยู่ฝั่งโน้นฝ่ายชายอยู่ฝั่งนี้ชิดเท้าค่ะยิงเสมอกันนะคะ
1: ต้องยิงเท้าชิด
0: ใช่ค่ะบอกนี่ไม่ได้เน้นเรื่องการจับคู่เราก็เลยจะจับมือว่าถ้ามาสอนเรื่องการจับคู่ใช้เวลามากนะครูทำให้ดูพร้อมกันนะคะยิงค่ะ1 2 3แตะหัวเข่าต้องงอเห็นไหม
1: คะ
0: แตะหัวเข่าต้องงอขยับเท้าซ้ายขึ้นไปและชิดเลย
1: ค่ะอ๋ออุ้ยเดี๋ยวนะมันยากจัง
0: ไม่ค่ะเหมือนช้าเหมือนช้าที่นี่ไม่มีอะไรยากที่นี่ไม่มีอะไรยากเห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: พอว่าแตะขยับวางโอเคเริ่มใหม่
1: เริ่มใหม่
0: ถอย 1ย่ำ2แตะขยับวางกลับมาแตะขยับวางไปแล้วต้องกลับ
1: แตะขยับขยับ
0: แล้วก็กลับแตะขยับเริ่มใหม่1 2ชัดๆนะคะแตะขยับวางแตะขยับวาง1 2 1ต้อง2 1ไม่มี2ไม่ได
1: ้
0: ต้อง2แตะขยับวางแตะขยับวางสั้นๆนะลูกห้ามเกิน1ฟุตถ้าหนูเกิน1ฟุต
1: จะเป็นอย่างนี
0: ้ดูนะคะเพราะว่าอะไรที่ไม่ให้เต้นยาวเพราะว่าเพลงมันเร็ว44บาร์ต่อนาทีมาตรฐานแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เต้นช้าลงเหลือ42บ้าง40บ้าง1 2แตะขยับวางแตะขยับวาง1 2 3 4 5 6 7 8ใช่มั้ยคะถ้ายาวเต้นไม่ทันเห็นไหมเพลงมันเร็วนะฮะต้องซอยเท้าซอยซอยเท้านะลูกถอยค่ะยังค่ะยังไม่ถอยต้องถอยพร้อมกันถอยค่ะย่ำคุณแฟนแตะขยับวางแตะขยับวางถอยย่ำแตะขยับวางไปข้างหน้าแตะขยับวางแล้วก็ถอยเลย1 2แตะขยับวางแตะขยับวางถอยย่ำแตะขยับวางแตะขยับวางจะใช้เท้า2ทีใช่ไหมจะใช้เท้าสองท
1: ีใช่ค่ะใช่
0: พอเวลากังวลแล้วจะเป็น
1: ใช่ใช
0: ่แตะขยับวางแตะขยับวาง
1: เราได้ฝึกบ่อยๆเนาะเราก็จะแบบว่า
0: ใช่แต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำนี่ทำได้นี่ก็ถือว่าสามารถมากนะคะอันไหนวัยรุ่นมาดู
1: น้องวัยรุ่นเนี่ยลองดู
0: วัยรุ่นลองดูนะถอยย่ำเงยหน้าลูกเวลาเต้นรำนะคะประการสำคัญคือห้ามก้มหน้า
1: ใช่ใช
0: ่ก้มหน้าจะเสียบุคลิกมาก
1: เมื่อกี้หนูก็มัวแต่มองขา
0: เห็นหน้าต้องสง่าผ่าเผยนะคะถอยย่ำไม่ย่ำถอยย่ำแตะขยับวางแตะขยับวางถอยย่ำแตะขยับวางซอยซอยเท้าถอยย่ำแตะขยับวางแตะขยับวางเก่งนะลูกมีแวว
1: เดี๋ยวส่งแข่งได้มาเรียนบ่อยๆ
0: ส่งแข่งเป็นตัวแทนนะคะ
1: นี่นะคะนี่ก็คือแค่สเต็ปเล็กๆนี่นะคะเรียกเหงื่อเลยครูบอกว่า5นาทีเนี่ยได้เหงื่อละจริงๆเลยแค่2จังหวะเนาะแล้วก็เราก็ได้มาฝึกแต่ถ้าเรามีความเชี่ยวชาญชำนาญหรือว่าโอ้ฟิวเพลิน
0: เพลิน
1: นะคะแล้วก็มันจะเสพติดไปได้โดยอัตโนมัติไปเลยเนาะยังถามคนรุ่นใหม่ว่าเป็นยังไงพอวันนี้ได้มารู้จักลีลาในจังหวัดต่างๆแล้วอย่างเงี้ย
2: สนุกดีค
0: ่
2: ะ
0: สนุกดี
2: ค่ะนะค่อยเรียนเลย
1: ค่ะค่ะ
0: ยากไหมลูกยากไหม
2: ยากไหมก็พอได้อยู่ค
0: ่
2: ะ
0: พอได้อยู่เนาะโอ้เราต้องพยายามถ้าเราอยากเป็น
1: ค่ะค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่สงสัยก็คืออย่างรองเท้าน
0: ะคะ
1: รองเท้าแบบนี้อาจจะไม่ถูกต้องหรือว่าใช้ได้ไหมคะ
0: ใช้ได้ค่ะเพราะหัวปิดแล้วก็เป็นคัชชู
1: ค่ะนี่ในทิปที่เป็นเรื่องของรองเท้าเต้นลีลาดก็จะมีความสำคัญเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะมีลักษณะที่แตกต่างจากรองเท้าทั่วไปคือพื้นจะอ่อนสามารถงอได้สามารถงอได
1: ้
0: เวลาส่วนใหญ่เวลาเต้นรำเนี่ยเราจะใช้ปลายเท้าเวลาเราขยับเท้าขึ้นมาถ้าพื้นไม่อ่อนหรือว่าไม่งอตามเท้าเราจะทำไมคะเจ็บปลายเท้าแล้วยืนไม่ได้ใช่ไหมคะมันแข็งมัน

0: ได้ฝึกเต้นรำแล้วนะคะได้รู้จักว่าเฮ้ยมันต้องได้ทั้งเรื่องสมาธิได้ถึงเรื่องของความจัดร่างกายต้องมีความสง่างามนะคะสิ่งสำคัญในส่วนประกอบของการเต้นนี้นะก็คือรองเท้า
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยค่ะ
1: ใช่ค่ะรองเท้าเป็นปัจจัยหลักเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเวลาเต้นรำเนี่ยเรารำเท้าเราต้องใช้เท้ารำเพราะฉะนั้นเท้าเนี่ยจะต้องเคลื่อนที่บนฟลอร์ได้เหมือนไม่ได้สวมใส่รองเท้
0: า
1: พื้นรองเท้าเนี่ยจะต้องเป็นยางดิบยางดิบก็สามารถคุณสมบัติของยางดิบก็คือจะอ่อนตัวนะคะจะอ่อนตัวนะคะอ่อนตัวเวลาเราเต้นรำส่วนใหญ่เราจะใช้ปลายเท้าส่วนบอลเนี่ยปลายนิ้วโป้งถึงโคนกระดูกนิ้วโป้งเนี่ยคือบอลเราจะยืนเขย่งเท้านะคะเราถ้ารองเท้างอไม่ได้ถ้ารองเท้าแข็งเราก็เท่ากับยืนเหมือนบัลเล่เลยปักนิ้วโป้งลงไปอย่างนี้ไม่ได้มันเจ็บมาก
0: ค่ะ
1: นะคะแต่ถ้าเรายืนด้วยบอลมันจะมีฐานที่กว้างขึ้นนะคะสมัยก่อนเนี่ยเป็นยางดิบ

0: ชนิดที่แบบเวลาไปเดินถนนเนี่ยติดทรายมาต้องขูดออกเลยเพราะว่าถ้าเข้าฝอแล้วมันจะลื่นนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคนเราจะเห็นว่าคนนี้ยกไปเต้นตามสวนสาธารณะบ้างอะไรบ้างเขาก็พัฒนาพื้นน่ะให้เป็นยางจริงๆยางอันนี้ก็จะนุ่มนุ่มกว่ายางทั่วไปไม่แข็งไม่แข็งโป๊กงอได้เห็นไหมคะเป็นยางที่ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็จะไม่ซับอุ่นนะคะทำความสะอาดง่ายขึ้นนะคะก็จะเป็น2แบบ
1: ดูคนเต้นลีลาถ้าจะเป็นคนเท้าเล็กนะคะอาจารย์ดูรองเท้าแต่ละคู
0: ่มีทุกขนาดค่ะคนรูปร่างใหญ่ๆก็ต้องเท้าใหญ่เบอร์40ก็มี
1: ค่ะ
0: เป็นปกติค่ะ
1: นี่
0: เป็นปกติน
1: ี่นะคะนี่คือส่วนประกอบหนึ่งนะคะ
0: รองเท้าหัวปิดรองเท้าหัวปิดก็จะเป็นรองเท้าบอลลูนบอลลูนนี่ทำไมถึงต้องหัวปิดต้องหัวปิดเพราะว่าต้องเซฟนิ้วเราเวลาเต้นบอลลูนจะเต้นใกล้กันแล้วถ้าเป็นรองเท้าหัวเปิดเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าลาตินนี่ส่วนใหญ่จะเต้นแยกกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่โดนกันใช่ไหมคะเคยเต้นลัมนะบางคนเคยฝึกมาเนี่ยโดนเหยียบมาแล้วใช่ไหมคะเป็นเรื่องปกติค่ะใครฝึกแล้วไม่โดนเหยียบนี่โชคดีค่ะนะคะรองเท้าก็มี2แบบ

0: วันนี้สนุกมากเลยนะคะได้รำลึกถึงครูบัลเลอร์ลีลาด้วยนะคะซึ่งเป็นบุคลากรบุคคลสำคัญที่ในความทรงจำของเรานะคะและที่สำคัญสนุกมากที่ครูสอนกรุณาสอนให้รู้จักจังหวะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
1: จะได้เวลาน้อยไปหน่อย
0: ค่ะเดี๋ยวมีโอกาสหนูจะสมัครเป็นนักเรียนด้วย
1: นะคะ
0: แต่สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ
1: ยินดีค่ะ
0: สวั
1: สดีค่ะ
2: ลีลาดไม่ใช่เพียงแค่การเต้นตามจังหวะดนตรีแต่เป็นศิลปะที่สะท้อนถึงความงดงามของวัฒนธรรมมารยาทของการเข้าสังคมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คนแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านไปแต่คุณค่าและเสน่ห์ของลีลาดยังคงงดงามไม่เสื่อมคลายสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการโจสยามแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โคกหนองนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าเด่นเช่นตบนะสุรากลั่นจากผักตบชวาผักสวนครัวปลอดสารพิษและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลปล่อยปลาพร้อมเรียนรู้ฐานแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนนายพลพีระบุว่าปัจจุบันมีพื้นที่โคกหนองนาทั่วประเทศกว่า 10,000 แห่งแต่โจทย์สำคัญคือต้องยกระดับให้อยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดเปลี่ยนจากแค่การปลูกเพื่อกินหรือทำรายงานส่งประกวดให้กลายเป็นธุรกิจระดับท้องถิ่นที่สร้างรายได้จริงโดยแนะแนวทางสำคัญที่เน้นขายประสบการณ์แต่ละแห่งต้องมีจุดขายไม่ซ้ำกันเช่นกิจกรรมลงบ่อโคลนจับปลาหรือเวิร์กช็อปทำไข่เค็มดินสอพองซึ่งเป็นสิ่งที่คนเมืองและต่างชาติพร้อมจ่ายและพร้อมที่จะเชื่อมโยงแพลตฟอร์มอย่าง Airbnb เข้ามาช่วยโฆษณาและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนได้จริงตั้งเป้าสร้างเงินหมุนเวียนให้ได้ถึงปีละ100ล้านบาทรวมทั้งการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวโดยนำโมเดลของมิชลินไกด์มาประยุกต์ใช้ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่รับรองแค่ร้านอาหารเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงสถานที่ท่องเที่ยวด้วยพร้อมยกระดับมาตรฐานรับรองคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นดึงเม็ดเงินจากงานโอท็อปในส่วนกลางกระจายกลับสู่แปลงโคกหนองนาในแต่ละจังหวัดอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงรายจับมือเครือข่ายอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน2จัดสัมมนาติวเข้มผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาติดปีกสินค้าชุมชนหวังลดต้นทุนเพิ่มยอดขายและแข่งขันได้ในตลาดยุคใหม่นายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตลาดยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัลภายใต้โครงการอุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออกโดยมีเครือข่ายสำนักงานอุตสาหกรรมจากเชียงรายแพร่พะเยาและน่านพร้อมผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคึกคักโดยงานนี้มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งการสร้างแบรนด์การทำคอนเทนต์ผ่านโซเชียลมีเดียและการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาปรับใช้จริง

0: การดำเนินโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำองค์ความรู้เครื่องมือเทคโนโลยีและดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจพร้อมดึงจุดเด่นของงานหัตถกรรมอาหารและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มขยายช่องทางจำหน่ายสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างยั่งยืนซาอุดิอาระเบียระงับส่งน้ำมันตามท่อส่งสายสำคัญโดยอ้างเหตุผลด้านความไม่ปลอดภัยแหล่งข่าวในรัฐบาลซาอุดิอาระเบียรายงานว่ามีการสั่งระงับใช้ท่อส่งน้ำมันสายตะวันตกถึงตะวันออกเป็นเส้นทางสำคัญของซาอุดิอาระเบียในการลำเลียงน้ำมันหลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสหลังจากที่ท่อส่งในพื้นที่ถูกโดรนที่มาจากอิรักยิงโจมตีแต่ก็เชื่อว่าเป็นโดรนจากกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านการโจมตีที่เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามอิหร่านและความล้มเหลวในการเจรจายุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐกระทบให้การขนส่งน้ำมันผ่านเส้นทางในตะวันออกกลางหยุดชะงักโดยท่อส่งที่ซาอุดิอาระเบียเพิ่งจะสั่งระงับมีระยะทาง 1,200 กิโลเมตรและสามารถลำเลียงน้ำมันได้วันละ 4-5 ล้านบาร์เรลหรือเป็น 4-5% ของอุปทานน้ำมันโลกหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงวันนี้แล้วค่ะต่อไปรับชมสารคดี NBT Documentary สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่2คบบัณฑิตเลือกคบคนดีมีความรู้และมีคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างและช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ติศาสตร์มักเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงและวันที่ชัยชนะและความพ่ายแพ้ของกษัตริย์และประธานาธิบดีและส่งต่อมากลายเป็นอดีตตายตัว
1: ลงไปเลย
0: แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นประวัติศาสตร์ก็คือการตีความของคู่ขัดแย้งการจงใจควบคุมความจริงและบางครั้งคือข้อเท็จจริงทางเลือกสารคดีชุดนี้ฉันจะตีแผ่ประวัติศาสตร์สำคัญของอเมริกา3เหตุการณ์สงครามกลางเมืองเป็นการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยทาสในมลรัฐทางใต้จริงหรือความเหนือกว่าในสงครามเย็นฝันอเมริกันหรือฝันร้ายปรมาณูกันแน่และในตอนนี้การปฏิวัติอเมริกาอาณานิคมของอังกฤษปลดแอกจากจักรวรรดิยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้อย่างไรนี่คือเรื่องราวการกำเนิดสหรัฐอเมริกาประหนึ่งเดวิดล้มยักษ์โกลิแอธความกล้าหาญในอุดมคติและการตีระฆังแห่งเสรีภาพประวัติศาสตร์นี้ยังคงเป็นแรงบันดาลใจแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวการกำเนิดอเมริกาเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนระฆังแห่งเสรีภาพดังขึ้นในวันที่4กรกฎาคม1776แน่หรือใครเป็นผู้ชนะในสงครามประกาศอิสรภาพกันแน่ผู้ประท้วงชาวอเมริกันหรือกษัตริย์ฝรั่งเศส
2: ชาวอเมริกันไม่มีทางเอาชนะสงครามด้วยตัวเองหรอกครับ
0: แล้วจอร์จวอชิงตันผู้ที่เชื่อมั่นในเสรีภาพและความเสมอภาพ
3: มันทำให้รากฐานประวัติศาสตร์อเมริกาสั่นคลอน
0: นักการเมืองหลายรุ่นรวมถึงกวีและผู้ประท้วงใช้เรื่องราวการปฏิวัติอเมริกาเพื่อรวมชาติเป็นหนึ่งและบางครั้งสร้างความแตกแยกซึ่งเรื่องที่พวกเขาเล่านั้นมักจะเกินจริงไปมากเลยทีเดียวค่ะและมาพร้อมกับคำโกหกทั้งเพ
4: ประวัติศาสตร์อเมริกาฉบับโกหกทั้งเพกับลูซี่เวอร์สลีย์การปฏิวัติอเมริกา
0: ต้นเดือนกรกฎาคม1776ว่าที่ประธานาธิบดีอเมริกาเขียนจดหมายถึงภรรยาว่าเขาเป็นผู้นำในการปฏิวัติอเมริกาซึ่ง1วันก่อนหน้านั้นสหรัฐอเมริกาได้ประกาศอิสรภาพปลดแอกจากอังกฤษจอห์นอดัมส์ทำนายว่าคนรุ่นต่อมาจะเฉลิมฉลองในวันนี้ค่ะเขาบอกว่างานจะจัดขึ้นอย่างเอิกเกริกมีการเดินขบวนสนุกสนานมีเสียงปืนมีดอกไม้ไฟและประดับไฟสวยงามทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้เขาบอกว่าวันที่2กรกฎาคมจะกลายเป็นวันที่น่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาซึ่งเกือบจะถูกแล้วล่ะค่ะแน่นอนว่าวันที่2กรกฎาคมถูกลืมไปในไม่ช้าเพราะคำประกาศอิสรภาพยังไม่ได้รับการอนุมัติจนกระทั่งอีก2วันต่อมา
5: สุขสันต์วันชาติอเมริกาสุขสันต์วันชาติอเมริกาสุขสันต์วันชาติอเมริกา
6: สุขสันต์วันชาติอเมริกา
0: อาณานิคมแรกของจักรวรรดิอังกฤษในอเมริกาคือรัฐเวอร์จิเนียในปี1706พอถึงปี1732อังกฤษมีรัฐอาณานิคม13รัฐตามแนวชายฝั่งแอตแลนตาแต่ในช่วงปี1760ชาวอเมริกันก่อการประท้วงต่อต้านการเก็บภาษีของอังกฤษพวกเขาเรียกตัวเองว่าผู้รักชาติหลังสู้รบกันเป็นเวลา8ปีกองกำลังชาวดาผู้กล้าหาญสามารถเอาชนะจักรวรรดิอังกฤษได้นายพลวีรบุรุษจอร์จวอชิงตันกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของดินแดนแห่งอิสรภาพชาติที่ให้คำมั่นเรื่องเสรีภาพและความเสมอภาคทั่วหน้าเรื่องราวตามแบบฉบับนี้ก็คือ อัตลักษณ์ของชาติอเมริกาปลูกฝังชาวอเมริกันทุกคนให้รู้สึกถึงโชคชะตาแสนพิเศษว่าประเทศของตนจะนำพาโลกใบนี้ไปสู่อิสรภาพแต่เช่นเดียวกับประวัติศาสตร์ทั้งหลายนั่นแหละที่เส้นแบ่งระหว่างความจริงและเรื่องแต่งยังคลุมเครืออยู่เรื่องราวของการปฏิวัติอเมริกาที่เล่าขานกันมาเริ่มต้นที่งานเลี้ยงน้ำชาเดือนธันวาคมปี1773เรืออังกฤษ3ลำบรรทุกชามาจอดเทียบท่าเรือที่บอสตันแต่ชาวเมืองบอสตันไม่ยอมให้ขนชาลงจากเรือเพราะชาพวกนั้นมาพร้อมการเก็บภาษีชาซึ่งเก็บโดยรัฐสภาในลอนดอนที่ชาวอเมริกันไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงชาวอาณานิคมอเมริกันที่ไม่พอใจประกาศก้องว่าไม่มีภาษีหากไม่มีตัวแทนดังนั้นในคืนหนึ่งพวกเขาจึงปลอมตัวเป็นชาวอินเดียแดงเผ่าโมฮอคและบุกขึ้นไปบนเรือเข้าไปเปิดลังบรรจุชาและโยนห่อชาลงทะเลโอ้ตรงท่าเรือบอสตันเลยใช่แม้ว่าจะมีการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ด้วยการแต่งกายเลียนแบบที่จุดประกายการปฏิวัติแต่การประท้วงและความรุนแรงนองเลือดดำเนินไปอย่างยาวนานหลายปีระหว่างรัฐอาณานิคมอเมริกาและกองทัพอังกฤษในเมืองผู้ประท้วงปลอมตัวเป็นเผ่าโมฮอคเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมในตอนนั้นยังไม่ได้เรียกว่างานเลี้ยงน้ำชาหลายคนในอเมริกามองว่าเป็นอาชญากรรมผู้มีอำนาจบางคนอย่างเบนจามินแฟรงคลินและจอร์จวอชิงตันมองว่าการทำลายชาเป็นความคิดที่แย่มากเพราะเป็นการทำลายทรัพย์สินส่วนตัวซึ่งอาจทำลายหลักการของกลุ่มได้เลยตัวแสดงโมฮอคยังทำให้อังกฤษประณามอาณานิคมอเมริกาว่าเป็นกลุ่มอาชญากรเดิมทีการทำลายห่อชาเป็นการกระทำผิดกฎหมายและเริ่มมีการตั้งชื่อให้น่ารักอย่างงานเลี้ยงน้ำชาตอนไหนคะ
7: ช่วงกลางยุค1820 50ปีหลังจากนั้นจึงเริ่มเป็นที่รู้จักว่างานเลี้ยงน้ำชาช่วงที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงน้ำชาเริ่มล้มหายตายจากดังนั้นตอนนั้นจึงมีความพยายามสะท้อนการกระทำนั้นว่าไม่ใช่การทำลายแต่เป็นการกระทำที่รักชาติซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติในเวลาต่อมามีคนในยุคนั้นจำเหตุการณ์ได้ถึงแม้ว่าตอนนั้นเขาจะอายุแค่5ขวบเท่านั้นเขาได้มอบขวดบรรจุชาในปี1840ให้เราซึ่งมีข้อความระบุว่าชาที่ถูกโยนลงท่าเรือบอสตันเดือนธันวาคมปี1673
0: เป็นชายุคนั้นจริงเหรอคะไม่อยากจะเชื่อเลย
7: น่าสงสัยค่ะแต่ฉันว่ามันเป็นไปได้นะ
0: ประเด็นคือเขามอบให้พิพิธภัณฑ์ในปี1840เพื่อเป็นการรำลึกเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์อเมริกาเพ
7: ื
0: ่อรำลึกและเฉลิมฉลอง
7: จริงหรือไม่จริงจึงไม่ใช่ปัญหาม
0: ันเป็นเรื่องเล่าต่อกันมา
7: ข้าเป็นแค่เรื่องเล่า เล่าเพื่อชุบชีวิตเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกครั้ง เมื่อเวลาผ่านไปความรุนแรงจึงถูกลืมไปมาก
0: งานเลี้ยงน้ำชามักถูกตีความใหม่ทุกครั้งที่เล่าซ้ำในศตวรรษที่19มันกลายเป็นการแต่งกายล้อเลียนผู้รักชาติช่วงปี1970ถูกกลุ่มผู้เรียกร้องให้มีการถอดถอนวิชาร์ดนิกสันนำไปใช้และในศตวรรษที่21มีการนำไปใช้โดยกลุ่มการเมืองขวาจัดอย่างทีปาร์ตี
8: ้เราจะทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
0: ย้อนกลับไปในศตวรรษที่18งานเลี้ยงน้ำชากระตุ้นการตอบโต้ที่ดุเดือดจากอังกฤษปี1774พระเจ้าจอร์จที่3และรัฐสภาอังกฤษลงโทษบอสตันห้ามไม่ให้ประชุมทางการเมืองและสั่งปิดท่าเรือความขัดแย้งยิ่งรุนแรงขึ้นในปี1775กลุ่มผู้ประท้วงเร่งสะสมปืนและกระสุน
9: และพวกเขาพร้อมเข้าสู่สงครามแล้วกองทหารอังกฤษถูกสั่งให้ไปยึดและทำลายอาวุธที่เก็บไว้ที่เมืองเล็กซิงตันและคอนคอร์ดในรัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อชาวอเมริกันผู้รักชาติรู้ถึงแผนการของอังกฤษพวกเขาจึงสร้างระบบแจ้งเตือนภัยถ้าพวกอังกฤษระดมพลจะแขวนตะเกียงบนหอคอยของโบสถ์เหนือที่นี่ในบอสตันตะเกียงหนึ่งดวงหมายถึงพวกอังกฤษเดินเท้ามาที่คอนคอร์ดสองดวงหมายถึงพวกอังกฤษมาทางเรือเมื่อส่งสัญญาณพวกรักชาติหนึ่งคนจะขี่ม้าไปตามเมืองในชนบทเพื่อแจ้งเตือนกองกำลังในพื้นที่พอริเวียเป็นช่างฝีมือในคืนนั้นเขากลายเป็นวีรบุรุษในตำนานมีการเฉลิมฉลองให้พอริเวียในฐานะวีรบุรุษผู้กล้าขี่ม้าไปตามเมืองต่างๆในชนบทแจ้งเตือนชาวอเมริกันถึงการมาของกองทัพอังกฤษแต่อีกแล้วเรื่องนี้โกหกทั้งเพต่อเติมเสริมแต่งโดยกวีเอกอันดับต้นๆของอเมริกาในปี1860 85ปีหลังจากเหตุการณ์เฮนรี วอร์สเวิร์ธ ลองเฟลโลแต่งกลอนปลุกเร้าเกี่ยวกับการขี่ม้าของริเวียร์ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนเด็กอเมริกันมาหลายรุ่น
10: ลูกหลานของเราจงอย่าลืมเรือนที่พอริเวียร์ขี่ม้าแจ้งเตือน
5: ลูกหลานของเราจงอย่าลืมเรือนที่พอริเวียขี่ม้าแจ้งเตือน
9: แต่บทกลอนไม่ใช่การเล่าเรื่องรูปแบบเดียวเท่านั้นเพราะริเวียบรรยายการเดินทางบนหลังม้าในคำแถลงที่เขียนขึ้นไม่นานหลังเหตุการณ์จากนั้นเขาได้เขียนในรูปแบบขยายความแบบที่รู้จักกัน23ปีต่อมาในการเล่าเรื่องใหม่ในแต่ละครั้งเหตุการณ์จะมีความเข้มข้นขึ้นและริเวียเปลี่ยนเส้นทางทุกครั้งในบทกลอนริเวียเห็นสัญญาณบนหอคอยและออกเดินทางขี่ม้าเพียงลำพังท่ามกลางแสงจันทร์โชคชะตาของประวัติศาสตร์อยู่ในมือชายหนึ่งเดียวแต่ตามข้อมูลของริเวียมีผู้ร่วมเดินทางคนที่สองนายดอร์สเพื่อไม่ให้โดนจับริเวียขี่ม้ามุ่งไปทางเหนือส่วนดอร์สขี่ม้าลงใต้หลังจากหยุดที่เลสซิงตันเพื่อเตือนผู้นำกลุ่มประท้วงแล้วพวกเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปคอนคอร์ดกับผู้ร่วมเดินทางคนที่สามแต่บทกลอนต้องการวีรบุรุษหนึ่งเดียวเดวิดผู้ล้มยักษ์โกไลแอธกลอนของลองเฟลโลทำให้พอลวีรบุรุษหนึ่งเดียวขี่ม้าเพียงลำพังไปยังเมืองชนบทของแมสซาชูเซตส์เวลาตีหนึ่งเขาไปถึงเลสซิงตันตีสองเขาไปถึงคอนคอร์ดเย้เขาไปถึงทันปลุกชาวเมืองที่หลับไหลภารกิจสำเร็จแล้วแต่เรื่องตลกก็มีอยู่ว่าถ้าดูจากข้อมูลของรีเวียเองยกตัวอย่างตรงนี้นะคะจะพบว่าคืนนั้นเขาไปไม่ถึงเมืองคอนคอร์ดเพราะหลังจากออกจากเลสซิงตันเขาถูกทหารอังกฤษจับตัวได้ความจริงแล้วผู้ร่วมเดินทางคนที่3เป็นคนเตือนเมืองคอนคอร์ดว่าทหารอังกฤษกำลังเดินทัพมาแต่บทกลอนของลองเฟลโลยืนยันบทความของพอริเวียในประวัติศาสตร์เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ริเวียขี่ม้าแจ้งเตือนกองกำลังติดอาวุธในเล็กซิงตันพร้อมและรอทหารอังกฤษแต่กลุ่มผู้ประท้วงมีจำนวนมากกว่าทหารอังกฤษ1กองร้อยจึงเดินทัพไปที่สะพานในเมืองคอนคอร์ดที่อยู่ใกล้เคียงตอนที่ทหารอังกฤษไปถึงสะพานมีกองกำลังติดอาวุธ500คนรอทหารอังกฤษอยู่ฝั่งนี้เกิดการสู้รบขึ้นอังกฤษส่งทหารมาแค่100นายพวกเขาต้านได้อีกไม่นานแน่จึงเริ่มถอยกำลังกลับไปที่บอสตันทหารอังกฤษถูกฆ่าตาย73นายในเล็กซิงตันและคอนคอร์ดคนอเมริกัน50รายที่สมรภูมิในคอนคอร์ดมีอนุสรณ์สถานรำลึกถึงชาวอาณานิคมอเมริกันที่ร่วมต่อสู้ชายผู้นี้ไม่ใช่ทหารอาชีพแต่เป็นกองกำลังติดอาวุธในอาณานิคมผู้ ู้ชายทุกคนต้องฝึกการใช้ปืนคาบศิลาในการต่อสู้เพื่อปกป้องชุมชนเมื่อเกิดเหตุร้ายรูปปั้นนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กองกำลังที่เป็นเพียงชาวนาชาวบ้านธรรมดาแต่หล่อเหลาเอาการทีเดียวค่ะรูปปั้นนี้สร้างขึ้น100ปีหลังการสู้รบเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเป็นชาวบ้านเพราะไม่ได้สวมเครื่องแบบถึงจะถือปืนคาบศิลาแต่ก็เอาคันไถติดตัวมาด้วยที่ฐานของรูปปั้นมีบทหนึ่งของเพลงสรรเสริญแห่งคอนคอร์ดเขียนโดยกวีชื่อราฟวอลโดเอมเมอร์สันในปี1837กลอนพูดถึงชาวนาผู้รักชาติที่สู้รบในสงครามผู้ลั่นกระสุนเสียงดังก้องโลกนี่คือกลุ่มคนตัวเล็กๆที่ต่อสู้ในประวัติศาสตร์เป็นเพียงมือสมัครเล่นที่เอาชนะกองทหารอังกฤษได้อีกแล้วที่เดวิดลงยักษ์ได้ภาพของชาวนาผู้กล้าหาญหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับทหารอังกฤษกลายเป็นแก่นของตำนานการปฏิวัติอเมริกาที่ทรงพลังแต่ทั้งหมดนี้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงทหารหรือกองกำลังติดอาวุธมือสมัครเล่นพวกนี้เอาชนะทหารอังกฤษได้จริงเหรอคะหรือว่าเราต้องเชื่อแบบนั้นอ่ะ
11: เป็นการสื่อเชิงอุดมคติเพราะรูปปั้นถือคันไถมาด้วย ซึ่งที่จริงแล้วผู้นำชาวอเมริกันรู้ดีว่ากองกำลังติดอาวุธเอาชนะไม่ได้หรอกพวกเขาต้องการทหารอาชีพหรือกองกำลังภาคพื้นทวีปเพื่อชนะ สงคราม
9: 3เดือนหลังเล็กซิงตันและคอนคอร์ดสภาคองเกรสจึงสร้างกองกำลังภาคพื้นทวีปขึ้นเริ่มแรกเป็นการรวบรวมกองกำลังจากรัฐอาณานิคม
12: ยิงหน่อย
9: แต่ภายใต้การนำของนายพลจอร์จวอชิงตันจึงเริ่มการเกณฑ์คนเข้ามาฝึกเป็นทหารอาชีพ
12: ยิง
9: แปลว่ากองกำลังประจำภาคพื้นทวีปชนะสงครามเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคะ
13: ทุกคนดีใจกันมากเฉลิมฉลองให้กับชัยชนะและการยุบกองทัพไปเพราะว่าสหรัฐอเมริการู้สึกปลอดภัยและอังกฤษรับรู้การประกาศอิสรภาพแล้วพวกเขาจึงไม่อยากทุ่มเงินหรือเจอกับภัยอันตรายจากทหารอาชีพถ้ายังปล่อยให้มีอยู
9: ่ภัยอันตรายอะไรคะพวกเขาช่วยให้เราปลอดภัยไม่ใช่เหรอ
13: เผด็จการครับ
9: เผด็จการเลย
13: ความเป็นไปได้ของเผด็จการทหารหรือการปกครองแบบคณาธิปไตยคิดจะปกครองสาธารณรัฐที่ยังอ่อนแอคิดแบบนั้นครับ
9: เมื่อสงครามสิ้นสุดลงนายพลจอร์จวอชิงตันก็ลาออกจากตำแหน่งและกลับไปที่ไร่ในเวอร์จิเนียชาติเกิดใหม่ไม่มีกองทหารอาชีพและยังมีกลุ่มคนพกอาวุธทำหน้าที่กองกำลังติดอาวุธอยู่
13: พวกเขาคิดว่าพลเมืองในอุดมคติต้องมีที่ดินมีครอบครัวมีงานทำและตั้งรกรากในชุมชนไม่ใช่ทหารที่เอาแต่รับคำสั่งจากคนระดับสูง
9: พลเมืองในอุดมคติที่ว่านี้ครอบครองปืนด้วยใช่ไหมคะ
13: ในเวลานั้นครับการเป็นสมาชิกอย่างเต็มตัวในแง่การป้องกันต้องเข้าร่วมกองกำลังติดอาวุธซึ่งนั่นหมายถึงต้องมีปืนคาบศิลาของตัวเอง
9: ความเชื่อที่ผู้ก่อตั้งมีความเป็นทหารพลเมืองนั้นสำคัญมากค่ะจนไปปรากฏอยู่ในบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ระบุว่ากองกำลังติดอาวุธนั้นจำเป็นสำหรับความมั่นคงและระบุว่าสิทธิในการครอบครองอาวุธจะต้องไม่ถูกละเมิดคำแถลงการนี้ยังกลายเป็นพื้นฐานของกฎหมายครอบครองปืนในอเมริกาจนถึงทุกวันนี้ราวกับคนอเมริกันส่วนใหญ่ยังใช้ชีวิตอยู่ในศตวรรษที่18ฉันมองว่าความย้อนแย้งคือไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาถือปืนออกไปรบชนะทหารอังกฤษสักหน่อยการสู้รบครั้งแรกเกิดที่เล็กซิงตันและคอนคอร์ดแต่ต้องรออีก1ปีถึงเกิดการปฏิวัติในเดือนกรกฎาคม1776อาณานิคมอเมริกันประกาศอิสรภาพและกลายเป็นสหรัฐอเมริกานี่คือภาพการกำเนิดสหรัฐอเมริกาที่บิดาผู้ก่อตั้งอยากให้เราจดจำในปี1870สภาคองเกรสมอบหมายให้จอห์นทรัมโบวาดภาพการประกาศอิสรภาพภาพนี้แขวนไว้ในอาคารรัฐสภาในวอชิงตันดีซีเป็นภาพโทมัสเจฟเฟอร์สันนำเสนอร่างคำประกาศต่อสภาคองเกรสแห่งฟิลาเดลเฟียตอนที่ ถือกำเนิดขึ้นนั้นชาติเกิดใหม่อยู่ระหว่างการสู้รบกับจักรวรรดิอังกฤษแต่ภาพวาดประวัติศาสตร์นี้กลับแสดงถึงชาติที่สงบภาพที่สร้างขึ้นสื่อถึงความกลมเกลียวและความเชื่อสูงสุดมีการลงนามในคำประกาศอิสรภาพในห้องนี้ค่ะเป็นการอธิบายว่าทำไมอเมริกาต้องต่อสู้ในสงครามทำไมถึงต้องเป็นอิสระและจะสร้างชาติขึ้นมาอย่างไรค่อนข้างเป็นเอกสารที่นำไปปฏิบัติได้จริงในระยะสั้นและอธิบายได้ว่าเรื่องราวต่างๆจะคลี่คลายอย่างไรแต่คุณค่าที่นำเสนอในระยะยาวได้กลายเป็นคำประกาศสิทธิ์ไปในที่สุด
2: สิ่งที่ทำให้เราพิเศษสิ่งที่ทำให้เราเป็นชาติคือการยึดมั่นในแนวคิดในคำประกาศซึ่งเขียนขึ้นเมื่อกว่า200ปีมาแล้ว
8: ความจริงที่ประจักษ์แจ้งในตัวเองมนุษย์ทุกคนเกิดมาเสมอภาคกัน
2: เราได้รับสิทธิและเสรีภาพจากพระผู้สร้าง
13: สิทธิอันไม่อาจถูกพรากไปได้อันได้แก่สิทธิในชีวิตเสรีภาพ
2: และการแสวงหาความสุข
9: คำประกาศอิสรภาพถูกส่งต่อในฐานะความเชื่อสูงสุดของชาติเกิดใหม่แต่เบื้องหลังคำประกาศนี้คือการไม่เห็นพ้องต้องกันอย่างรุนแรงเอกสารนี้ตอบสนองความต้องการของ13รัฐอาณานิคมผู้มีความคิดเห็นต่างในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาและระบบทาสศาสตราจารย์แดเนียลแอลเลนศึกษาร่างคำประกาศนี้ทุกบรรทัด
7: ในร่างแรกมีย่อหน้าหนึ่งประนามการฆ่าทาสของพระเจ้าจอร์จซึ่งเป็นการละเมิดในภาษาของร่างศักดิ์สิทธิ์นี้สิทธิในชีวิตและเสรีภาพของผู้คนจากแดนไกลแอฟริกาตอนนั้นสภาคองเกรสซึ่งเห็นด้วยกับการฆ่าทาสตัดท่อนี้ออกเพราะไม่อยากประกาศอย่างเปิดเผยว่าชาวแอฟริกันมีสิทธิในชีวิตและเสรีภาพเหมือนกับคนอื่นแต่ก็มีข้อความต่อต้านระบบทาสในประโยคที่ว่าชีวิตเสรีภาพและการแสวงหาความสุขดังนั้นแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับสิทธิและกฎหมายแห่งธรรมชาติที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่17และ18มักจะกระตุ้นแนวคิดที่ว่ารัฐบาลควรทำอะไรเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการมีทาสจะมีการโต้แย้งกันระหว่างแนวคิดเรื่องความสุขและทรัพย์สินแต่แนวคิดเรื่องความสุขชนะไปจะเป็นการรวมแนวคิดไว้ด้วยกันเพราะคนที่ต่อต้านระบบทาสมองว่าเป็นการทำลายความชอบธรรมของการมีทาสส่วนคนที่เห็นด้วยอาจจะคิดว่าใช่ทาสของฉันทำให้ฉันมีความสุขดังนั้นพวกเขาเองก็ใส่ตัวตนลงไปในเอกสารด้วย
9: แล้วคุณคิดว่ามันเป็นเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ทุกคนเห็นสิ่งที่อยากเห็นคือการประนีประนอมหรือเปล่าคะ
7: ทุกวันนี้เราลืมแกนหลักแกนหนึ่งไปแล้วองค์ประกอบของประชาธิปไตยคือการประนีประนอมซึ่งน่าสนใจเพราะในอเมริกาเรามักสงสัยว่าผู้ก่อตั้งตั้งใจจะสื่ออะไรซึ่งความจริงคือไม่ได้มีคำตอบเดียวพวกเขาต้องการเลือกจากตัวเลือกมากมายซึ่งพวกเขาเห็นด้วยในการกระทําแต่มันมีเหตุผลที่ต่างกัน
9: แม้แต่คำประกาศที่ตรึงใจที่สุดมนุษย์ทุกคนเกิดมาเสมอภาคกันยังมีการตีความที่หลากหลาย
7: ความจริงที่ว่าทุกคนเสมอภาคกันถ้าในความหมายของชีวิตที่ดีแปลว่าเราทุกคนต้องมีส่วนร่วมในอำนาจทางการเมืองหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่เลยค่ะจอห์นอดัมเขียนตอบอบิเกลภรรยาเมื่อเธอถามว่ารวมผู้หญิงด้วยหรือเปล่าเขาเขียนตอบว่าใช่ความอยู่ดีกินดีชีวิตเสรีภาพและความสุขของคุณเป็นส่วนหนึ่งด้วยแต่ผู้ชายอย่างเรามีหน้าที่ดูแลให้รัฐบาลส่งมอบสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จผู้ชายผิวขาวที่มีทรัพย์สินและกำลังจะควบคุมอำนาจ
9: ทุกวันที่4กรกฎาคมจะมีการเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพหรือการกำเนิดสหรัฐอเมริกาแต่สงครามยังไม่สิ้นสุดทันทีอเมริกายังต้องต่อสู้กับอังกฤษในสนามรบแต่ชาวอเมริกันไม่ได้มีอาวุธยุทโธปกรณ์มากพอที่จะเอาชนะสงครามด้วยตัวเองค่ะดังนั้นเพื่อกำจัดกษัตริย์พระองค์หนึ่งจึงต้องหันหน้าไปขอความช่วยเหลือจากอีกพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งฝรั่งเศสในสัปดาห์ที่มีการลงนามในคำประกาศอิสรภาพนักปฏิวัติชาวอเมริกันส่งสำเนาคำประกาศไปให้กษัตริย์ฝรั่งเศสและมีอังกฤษเป็นศัตรูคู่แค้น ี1756อังกฤษทำสงครามกับฝรั่งเศสแย่งดินแดนในอเมริกาเหนือเหตุการณ์นี้เป็นที่รู้จักในชื่อสงคราม7ปีเป็นการทำสงครามระหว่าง2จักรวรรดิแต่อังกฤษมีกำลังเหนือกว่าซึ่งพวกฝรั่งเศสไม่ชอบใจสักเท่าไหร่ฝรั่งเศสสูญเสียอาณานิคมแคนาดาให้กับอังกฤษรวมถึงบางส่วนของแคริบเบียนด้วยและสิ่งที่ได้มาจากการทุ่มเททำสงครามนั้นคือหนี้สินก้อนโตให้ตายเถอะจักรวรรดิฝรั่งเศสมองสงครามประกาศอิสรภาพในอเมริกาเป็นโอกาสในการล้างแค้นในปี1776จึงเริ่มลักลอบส่งอาวุธช่วยเหลือกลุ่มผู้รักชาติจากนั้นในปี1778ฝรั่งเศสจึงร่วมกับสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ
2: จุดเปลี่ยนของเหตุการณ์คือการเข้าสู่สงครามของกองเรือฝรั่งเศสอังกฤษพึ่งพากองทัพเรือในการขนส่งเสบียงจากลอนดอนหรือเคลื่อนทัพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเมื่อมีเรือฝรั่งเศสมาจอดบริเวณชายฝั่งอเมริกาทุกอย่างจึงถูกตัดขาดอังกฤษไม่ใช่เจ้าทะเลอีกต่อไปสำหรับอังกฤษธรรมชาติของสงครามเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
9: คุณคิดว่าอเมริกาเอาชนะได้ไหมหากไม่มีความช่วยเหลือจากฝรั่งเศส
2: ไม่มีทางครับอเมริกาไม่มีทางชนะได้ถ้าไม่มีฝรั่งเศส
9: ดังนั้นเรื่องราวของคนอเมริกันตัวเล็กๆที่กล้าหาญหยิบปืนกับคันไถออกไปรบกับปีศาจอังกฤษจึงไม่ใช่เรื่องจริงสิคะ
2: มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยครับและเป็นไปไม่ได้ด้วยชาวอเมริกันไม่มีทางเอาชนะสงคราม

0: ด้วยตัวเองหรอกครับเรื่องจริงของการปฏิวัติอเมริกาก็คือสหรัฐอเมริกากลายเป็นแกนกลางของพันธมิตรระหว่างประเทศซึ่งร่วมกันต่อสู้ด้วยเป้าหมายร่วมกัน
1: สมรภูมิสุดท้ายในสงครามประกาศอิสรภาพเกิดขึ้นในปี1781ในยอร์กทาวน์เวอร์จิเนียอังกฤษยอมแพ้ทหารจอร์จวอชิงตันกองทหารอเมริกันและฝรั่งเศสซึ่งบทบาทของจักรวรรดิฝรั่งเศสในชัยชนะของอเมริกาถูกลดความสำคัญลงอย่างรวดเร็วสงครามสิ้นสุดลงแล้วแต่การต่อสู้ที่กำหนดเรื่องราวการปฏิวัติเพิ่งจะเริ่มขึ้นประวัติศาสตร์ช่วงต้นของการปฏิวัติคือเรื่องเล่าทางศีลธรรมของชัยชนะที่ขาวสะอาดนั่นเป็นเพราะว่าชาติเกิดใหม่ยังคงค้นหาความเชื่อมั่นจึงต้องการความมั่นคงและเป้าหมายขณะที่ฝรั่งเศสตอนนี้เจอกับการปฏิวัตินองเลือดอยู่จึงกำลังวุ่นวายอยู่กับการตัดหัวฝ่ายตรงข้ามเอเมอร์สันแต่งเพลงสรรเสริญแห่งคอนคอร์ดปี1837ในช่วงนั้นอเมริกันมองตัวเองว่าเป็นไก่รองบ่อนผู้ชนะชาวนานักสู้จึงถูกสรรเสริญในบทกลอนโดยใช้ทำนองเพลงสะดุดีการปฏิวัติจะถูกจดจำในฐานะเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์เน้นเรื่องภารกิจจากพระเจ้าให้เป็นผู้นำชาติอื่นไปสู่เสรีภาพช่วงปี1840ชัยชนะเหนือเม็กซิโกและการแย่งดินแดนของคนอเมริกันพื้นเมืองถูกตีความว่าเป็นภารกิจแห่งพระเจ้าของชาติที่มีความพิเศษ
0: แนวคิดเรื่องการควบคุมโชคชะตาของตัวเองย้อนแย้งกับการที่เราต้องพึ่งพาอำนาจของยุโรปในการสร้างชาติของเราเองดังนั้นเนี่ยส่วนนี้จึงถูกทิ้งเมื่อเวลาผ่านไป
1: ศตวรรษที่19เลือดรักชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมผู้คนกระตือรือร้นอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้กล้าในการปฏิวัติอเมริกาและถ้าไม่มีตัวตนแล้วทำไมไม่สร้างขึ้นเองล่ะยกตัวอย่างเรื่องของผู้หญิงที่ชื่อมอลลี่พิเชอร์ว่ามอลลี่เดินข้ามทุ่งในสมรภูมิมอนมาวท์ในปี1778เธอเอาน้ำมาให้สามีและเพื่อนทหารแล้วจู่ๆสามีของมอลลี่โดนยิงที่ศีรษะล้มลงเธอทิ้งถังน้ำและตะโกนออกมาว่าอย่าขยับนะที่รักฉันจะล้างแค้นให้เองมอลลี่พิเชอร์เข้าประจำตำแหน่งปืนใหญ่แทนสามีอย่างกล้าหาญและต่อสู้เช้าวันถัดมาจอร์จวอชิงตันจึงมอบเหรียญทองให้มอลลี่ด้วยตัวเองและให้คำมั่นว่าวีรกรรมของเธอจะเป็นที่จดจำแต่มีบางฉบับต่างออกไปค่ะจอร์จวอชิงตันยังแต่งตั้งให้เธอเป็นสิบเอกด้วยบางฉบับบอกว่าสามีไม่ตายแค่บาดเจ็บเท่านั้นและยังมีบางฉบับบอกว่ามอลลี่ไม่ได้ถือถังน้ำเข้าไปในสนามรบแต่ว่าเป็นเหยือกน้ำต่างหากทหารที่กำลังกระหายตะโกนว่ามอลลี่เราหิวน้ำขอเหยือกน้ำหน่อยมอลลี่พิชเชอร์มอลลี่พิชเชอร์มอลลี่คือวีรสตรีที่น่าสนใจการต่อสู้ของเธอฝากร่องรอยไว้ในศตวรรษที่19และยังคงปรากฏในหนังสือเรียนของศตวรรษที่21ด้วยแต่มอลลี่พิชเชอร์คือเรื่องโกหกมีหนังสือมากมายเกี่ยวกับเธอแต่ไม่มีข้อมูลปฐมภูมิเลยว่าเธอมีตัวตนในสมรภูมิที่มอนมาวท์เธอน่าจะเป็นการขยำรวมของเรื่องราวของผู้หญิงผู้รักชาติหลายคนบางคนคิดว่าเธอคือมาร์กาเร็ตคอร์บินผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บในสงครามที่ป้อมวอชิงตันและได้รับเงินบำนาญสงครามบางคนอ้างว่าเธอคือแมรี่เฮสแมคคอลลีแมรี่มีอนุสาวรีย์ซึ่งอ้างว่าเธอคือแมรี่พิชเชอร์แต่ตำนานเรื่องมอลลี่ยังปรากฏอีกครั้งในช่วงปี1830และ1840เมื่อคนที่มีชีวิตในช่วงปฏิวัติล้มหายตายจากนักประวัติศาสตร์เริ่มรวบรวมเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยทุติยภูมิส่วนความ

0: ถูกต้องเชิงประวัติศาสตร์นั้นต้องยอมหลีกทางให้กับคุณงามความดีระฆังแห่งเสรีภาพคือเรื่องที่มาหลังการกำเนิดสหรัฐอเมริการะฆังเคยแขวนอยู่บนหอคอยเหนืออินดิเพนเดนซ์ฮอลล์ที่มีการลงนามในคำประกาศอิสรภาพมันถูกแขวนไว้ในปี1753เพื่อเรียกนักการเมืองมาประชุมและเพื่อประกาศเรื่องสำคัญให้ชาวเมืองรู้
1: เมื่อมีการอ่านคำประกาศอิสรภาพต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนั้นระฆังแห่งเสรีภาพดังขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพยานผู้หนึ่งกล่าวว่ามันดังขึ้นราวกับต้องการสื่ออะไรบางอย่างในยุคของเรามันยังคงทำหน้าที่นั้น
0: แต่ทว่าระฆังแห่งเสรีภาพนักแสดงนำในการปฏิวัติอเมริกาเพิ่งได้รับบทบาทเมื่อ71ปีหลังการลงนามในคำประกาศอิสรภาพช่วงปี1840จอร์จลิพอตนักเขียนนิยายขายดีในอเมริกาลิพอตมีชื่อเสียงในการเขียนนิยายโกธิกที่สร้างอารมณ์เน้นเรื่องความลึกลับและการฆาตกรรมแต่ในปี1847เขาเปลี่ยนมาเขียนแนวประวัติศาสตร์ลิพาดเขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคม1776เขาเปิดเรื่องด้วยตัวละครชายแก่สวมเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาแต่แววตาเป็นประกายแรงกล้าเขาคือคนตีระฆังทำหน้าที่ดูแลระฆังแห่งเสรีภาพนอกจากนั้นยังมีเด็กชายมีผมสีอ่อนและมีดวงตาสีฟ้าสดใสเรื่องราวมีอยู่ว่าเด็กชายตาสีฟ้ามีหน้าที่ส่งสัญญาณให้ชายแก่ตีระฆังขณะที่มีการประกาศอิสรภาพข้างล่างช่างเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอะไรอย่างนี้เด็กชายตัวน้อยยืดอกจนตัวพองยืนขย่งปลายเท้าและตะโกนออกมาหนึ่งคำว่าตีตอนนี้ชายแก่กลับมาเป็นหนุ่มเหมือนมีชีวิตใหม่ในกายเขาโยกตัวไปข้างหน้าและหลังแล้วออกแรงตีระฆังเสียงระฆังดังก้องทุกคนในที่นั้นคลุ้มคลั่งเสียงระฆังดังไปทั่วเมืองและดังไปทั่วโลกนิยายเรื่องเยียบวันชาติอเมริกาตามแบบฉบับฮอลลีวูดก่อนฮอลลีวูดเกิดซะอีกนะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งทั้งหมดความคิดนี้อาจจะบาปแต่มันไม่มีหลักฐานอะไรทั้งสิ้นว่ามีการตีระฆังแห่งเสรีภาพในวันที่4กรกฎาคม1776ในวันที่8กรกฎาคมมีการตีระฆังประจำเมืองแจ้งว่าจะมีการอ่านคำประกาศแต่ยอดหอคอยของอาคารรัฐสภาอยู่ในสภาพทรุดโทรมมากดังนั้นจึงไม่น่าจะขึ้นไปตีระฆังได้ในสัปดาห์นั้นแต่เราจะทำลายอรรถรสของเรื่องเล่านะไม่ได้ค่ะ5ปีต่อมานักประวัติศาสตร์คนสำคัญชื่อเบนสันลอสซิงตีพิมพ์สมุดภาพเกี่ยวกับการปฏิวัติอเมริกาซึ่งเขาได้รวมเอาเด็กชายตาสีฟ้าผู้ส่งสัญญาณให้ตีระฆังไว้ด้วย2ปีหลังจากนั้นมีการตีพิมพ์อัตชีวประวัติของจอร์จวอชิงตันซึ่งมีเรื่องราวของเด็กตาสีฟ้าไว้ด้วยไม่ถึง10ปีนิยายอิงประวัติศาสตร์ของลิพาร์ดได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ต้องขอบคุณลิพาร์ดเพราะระฆังแห่งเสรีภาพได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์อเมริกาแล้วร่างของอับราฮัมลินคอล์นถูกนำมาที่ฟิลาเดลเฟียวางร่างลงข้างระฆังแห่งเสรีภาพหลังการลอบสังหารในปี1865ในปี1917ภาพของระฆังช่วยระดมเงินทุนในการทำสงครามของสหรัฐได้ถึง 21,000 ล้านดอลลาร
1: ์ขอบคุณทุก
0: ตำนานนี้ถูกเล่าต่อมาจนถึงศตวรรษที่21
1: ผู้ก่อตั้งทุกท่านที่มาที่นี่รู้จักเสียงกังวานของระฆังแห่งเสรีภาพเป็นอย่างดีตีระฆังเพื่อประกาศการอ่านคำประกาศอิสรภาพต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก
0: แต่ปลายศตวรรษที่19มีการหล่อสัญลักษณ์แห่งการปฏิวัติขึ้นใหม่

0: ายตัวเพราะต้องการสื่อถึงสิ่งต่างๆมากมายค่ะพันธมิตรร่วมกันฝรั่งเศสเพื่อเฉลิมฉลองความเป็นพันธมิตรในการปฏิวัติอเมริกาที่ถูกลืมชายฝรั่งเศสผู้เสนอรูปปั้นเอดูอาร์ดเดลาบูลาเยกังวลว่าประเทศของตัวเองไม่เป็นประชาธิปไตยเขาจึงอยากได้รูปปั้นเพื่อชื่นชมสหรัฐอเมริกาในการเป็นตัวอย่างของสาธารณรัฐที่ประสบความสำเร็จสัญลักษณ์ของอเมริกาอันยิ่งใหญ่นี้เดิมทีไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสหรัฐอเมริกาปฏิมากรเฟเดริกออกูสต์บาโทดีวางแผนจะสร้างรูปปั้นคล้ายกันนี้ให้อียิปต์
1: เขาเดินทางไปอียิปต์และเริ่มออกแบบรูปผู้หญิงขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านตรงปากทางเข้าสู่คลองซูเอซและคลุมหน้าตามแฟชั่นของอียิปต์เทพีต้องถือตะเกียงเพื่อสื่อว่าอียิปต์เป็นผู้นำแสงสว่างแห่งการพัฒนาไปเอเชียแนวคิดนี้ทำให้ชาวอียิปต์ตื่นเต้นกันมากแต่ราคาก็สูงตามไปด้วยเขาคาดหวังว่าอียิปต์จะจ่ายแต่อียิปต์ปฏิเสธเขาจึงต้องออกแบบใหม่ต้องมีรูปร่างแบบชาวยุโรปและต้องเป็นเทพโรมันแทนเพื่อสื่อถึงเสรีภาพไม่ใช่การพัฒนาร
0: ูปปั้นเทพีเสรีภาพเปิดตัวในปี1886แต่สำหรับบางคนปั้นเฉลิมฉลองแนวความคิดเรื่องเสรีภาพนั้นเป็นการชี้นำที่ผิดผู้หญิงประท้วงในพิธีเปิดตัวเธออาจจะเป็นเทพีเสรีภาพแต่เธอไม่มีสิทธิ์มีเสียงขณะที่ชาวแอฟริกันอเมริกันชี้ให้เห็นว่าเสรีภาพและความเสมอภาคยังคงไม่เกิดขึ้นจริงสำหรับพวกเขาไม่นานความหมายใหม่ของเทพีเสรีภาพจึงปรากฏขึ้นช่วงการระดมทุนเพื่อสร้างรูปปั้นกวีชาวยิวชื่อดังเอมมาลาซารัสแต่งกลอนเพื่อระดมทุนลาซารัสคือผู้สนับสนุนกลุ่มผู้ลี้ภัยบทกลอนของเธอทำให้เทพีเสรีภาพสื่อความหมายทางการเมืองกลอนของลาซารัสมีชื่อว่ายักษ์ใหญ่ตัวใหม่ในบทกลอนกวีบรรยายเทพีเสรีภาพยืนตระหง่านณธรณีประตูของอเมริกาต้อนรับผู้คนท่อนที่ทุกคนจำได้ดีก็คือทรงผู้ที่เหนื่อยล้าทุกข์เข็นมวลชนผู้โหยหาใคร่สูดอากาศอย่างเป็นอิสระเกือบ20ปีหลังการเปิดตัวเพื่อนๆของลาซารัสจัดการให้มีการแกะสลักกลอนที่ฐานของรูปปั้นทำให้บทกลอนนี้ก้องกังวานไปทั่วในปี1892เกิดศูนย์พักพิงผู้อพยพบนเกาะเอลิสใกล้กันเทพีเสรีภาพตอนนี้ได้เชื่อมโยงแนวคิดที่ว่าสหรัฐอเมริกาต้อนรับผู้อพยพจากทั่วโลกไปตลอดกาลคุณคิดว่าสิ่งที่ทำให้เธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาคือความจริงที่ว่าเธอสื่อความหมายได้ยืดหยุ่นสำหรับทุกคนหรือเปล่าคะ
1: ครับนักวิชาการเรียกเธอว่าสัญลักษณ์กลวงเพราะว่าที่จริงแล้วภายในของเธอว่างเปล่าทุกคนสามารถใส่มุมมองเรื่องเสรีภาพหรือเสนอการตีความใหม่ได้เช่นสัญลักษณ์ของผู้อพยพสัญลักษณ์ของชาตินิยมอเมริกาก็ได้หรือสัญลักษณ์ของทุกๆแนวคิด
0: สิ่งที่มีจุดเริ่มต้นเป็นสัญลักษณ์ของพันธมิตรในสงครามประกาศอิสรภาพเปลี่ยนไปเป็นคนละเรื่องแต่ในศตวรรษที่20มีการตีความการปฏิวัติขึ้นใหม่ซึ่งเปลี่ยนภาพของอเมริกาไปอย่างมากยุคแห่งดนตรีแจ๊สนิวยอร์กคือยุคแห่งตึกระฟ้าสัญลักษณ์ของประเทศที่มองไปในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันสถาปัตยกรรมของอเมริกากลับย้อนกลับไปในอดีตโบสถ์ปรายศนีย์โรงเรียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูอาณานิคมโรงเรียนมัธยมปลายจอร์จวอชิงตันสร้างขึ้นในปี1925แค่5ปีก่อนเปิดอาคารไครสเลอร์ชื่อของโรงเรียนอ้างถึงการปฏิวัติอเมริการวมไปถึงการออกแบบด้วยค่ะอิฐสีแดงและเสาสีขาว

0: ดยเฉพาะระฆังบนหอคอยทำให้ฉันนึกถึง Independence Hall ในฟิลาเดลเฟียหรือตึกในศตวรรษที่18ในบอสตันตอนนี้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหรือไปร้านอาหารในบรรยากาศช่วงปี1770การฟื้นฟูอาณานิคมคือความเป็นอเมริกันของแท้ค่ะคุณต้องมองและรู้สึกถึงคุณลักษณะพิเศษของบิดาผู้ก่อตั้งความกล้าหาญหรือคุณธรรมของพวกเขานำเสนอผ่านอาคารสาธารณะเพื่อแสดงให้คนเห็นว่าคนอเมริกันเป็นยังไงซึ่งสถาปัตยกรรมอาจจะเป็นหนทางทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งการทำให้ยุคแห่งการปฏิวัติกลายเป็นแนวคิดเชิงอุดมคติต้องมาพร้อมกับผู้ก่อตั้งที่เป็นวีรบุรุษผู้ปลูกฝังแนวคิดสูงสุดแห่งเสรีภาพและความเสมอภาคในคำประกาศรวมถึงการบิดเบือนความจริงอีกด้วยกลางเมืองฟิลาเดลเฟียถัดจากอินดิเพนเดนซ์ฮอลล์คือที่ตั้งบ้านของประธานาธิบดีก่อนที่จะมีทำเนียบขาวอย่างที่เราทราบกันค่ะประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันอาศัยอยู่ที่นี่ที่บ้านที่เคยตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะมีเรื่องราวด้านมืดเช่นกันนะคะเพราะความจริงอันขมขื่นก็คือจอร์จวอชิงตันมีทาสในครอบครองตอนที่เขาเสียชีวิตในปี1779พบว่าเขามีทาสทำงานที่ไร่เวอร์จิเนียกว่า300คนมีทาส9คนรับใช้เขาที่ฟิลาเดลเฟียมีการพบหลักฐานบ้านของประธานาธิบดีในปี2000จึงเริ่มรณรงค์สร้างอนุสาวรีย์ให้ทาสในฟิลาเดลเฟียซึ่งมีชื่อของพวกเขาสลักอยู่บนแผ่นหินและมีการบันทึกเรื่องราวเอาไว้ด้วยซึ่งต้องใช้เวลาถึง8ปีในการต่อสู้โดยนักกิจกรรมอย่างไมเคิลคอร์ดทำไมคนอเมริกันและคนอเมริกันที่มีอำนาจบางคนจึงไม่อยากนึกถึงวอชิงตันในฐานะนายทาสคะ
1: เพราะมันทำให้รากฐานประวัติศาสตร์อเมริกาสั่นคลอนหากเป็นคนในประวัติศาสตร์ที่เปรียบเหมือนพระเจ้าก็ต้องเป็นจอร์จวอชิงตันจอร์จวอชิงตันคือรากฐานของสิ่งที่อเมริกานำเสนอดังนั้นถ้ารู้ความจริงว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของชายผู้นี้มีมนทินนั่นคือการครอบครองทาสผู้คนไม่อยากยอมรับความจริงเพราะถ้าเขาผิดอเมริกาก็ผิดด้วย
0: แล้วจอร์จวอชิงตันเขาปฏิบัติต่อทาสยังไงบ้างคะ
1: ใครก็ตามที่ครอบครองทาสพวกเขาปฏิบัติต่อทาสไม่ดีหรอกครับประเด็นแรกก็คือกดขี่ให้เป็นทาสแต่ยิ่งไปกว่านั้นจอร์จวอชิงตันยังขี้เหนียวมากโดยเฉพาะกับทาสของเขาเขาขึ้นชื่อเรื่องการใช้แรงงานทาสอย่างทารุณปล่อยให้หิวโหยและผอมแห้งในปี1780มีการออกกฎหมายยกเลิกทาสในเพนซิลเวเนียเป็นกฎหมายที่ระบุว่าถ้าเรานำทาสเข้ามาในรัฐครอบครองทาสนั้นเป็นเวลา6เดือนติดต่อกันซึ่งเมื่อครบ6เดือนแล้วทาสสามารถร้องขออิสรภาพได
0: ้
1: ที่จอร์จวอชิงตันทำก็คือรอถึง5เดือนกับ29วันพาทาสข้ามพรมแดนและพากลับเข้ามาอีกครั้งคนพูดกันว่าเขาหลีกเลี่ยงกฎหมายเปล่าเลยเขาไม่ได้หลีกเลี่ยงเขาละเมิดกฎหมายต่างหากครับ
0: ไม่มีใครอยากฟังเรื่องนี้ของจอร์จวอชิงตันวีรบุรุษใช่ไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: พระเจ้า
1: และที่ตลกคือถ้าอยากพูดว่าจอร์จวอชิงตันเป็นนายทหารที่ดีคุณพูดได้นะถ้าอยากพูดว่าจอร์จวอชิงตันเป็นประธานาธิบดีที่ดีก็พูดได้แต่คงไม่ใช่มนุษย์ที่ดีแน่เมื่อครอบครองกักขังหน่วงเหนียวเพื่อนมนุษย์316คนและใช้ช่องโหว่ของกฎหมายยกเลิกทาสในเพนซิลเวเนีย
0: ทำไมการบอกเล่าเรื่องราวของจอร์จวอชิงตันเจ้าของทาสจึงเป็นเรื่องสำคัญคะ
1: มันสำคัญสำหรับอเมริกาและทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเชื้อชาติมันอาจจะไปไม่ถึงขั้นเพลงคำบรรยายที่มนุษย์ทุกคนรักกันแต่อย่างน้อยที่เราทำได้คือเคารพซึ่งกันและกันเคารพคนอื่นไม่ว่าพวกเขาจะมาจากไหนมีพื้นเพยังไงเพื่อไปถึงความจริงคุณต้องพูดความจริงและคนต้องพูดความจริงนั้นตั้งแต่ต้นซึ่งจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ทางการเมืองของอเมริกาก็คือจอร์จวอชิงตันคุณต้องพูดความจริงความจริงทั้งหมดไม่มีอื่นใดนอกจากความจริง
0: ประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติอเมริกาถูกทำให้เป็นตำนานบิดเบือนสร้างภาพขึ้นใหม่และบางครั้งแต่งขึ้นเอง

จะยังคงดำเนินต่อไปแบบนั้นส่วนหนึ่งเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่สร้างแรงบันดาลใจอเมริกามีเรื่องเล่าเร้าพลังประจำชาติค่ะทำให้คนอเมริกันรู้สึกดีกับชาติของตัวเองคือวิธีการนำเสนอตัวเองต่อชาวโลกแต่ถ้าประวัติศาสตร์จะสอนอะไรเราสักอย่างนึงนั่นคือเราต้องตั้งคำถามว่าใครเป็นคนเล่าประวัติศาสตร์พวกเขาใช้มันอย่างไรและเรื่องที่เล่านั้นโกหกทั้งเพหรือไม่

0: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมชุดไทยอมรินทร์ชื่อชุดมาจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหิสุริยพิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกว่าราชการสำคัญใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าและประกอบพระราชพิธีในงานสิริมงคลต่างๆนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลที่2เป็นต้นมาชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างไม่มีขอบตั้งและแขน3ส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1: คน38ประการประการที่3บูชาบุคคลที่ควรบูชาให้ความเคารพต่อพ่อแม่ครูอาจารย์พระสงฆ์และผู้มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญญูและรักษาคุณธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AI ใกล้ตัวผมพี่หลามจิโกไอที
2: ผมพ่อมด TikTok ครับ
1: เราสองคนนะครับจะมาเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมได้วิธีการทำงานในรูปแบบต่างๆ
2: ใช่ครับ
1: เอาไปฝึกฝนกันไม่รู้ว่าเชี่ยวชาญแค่ไหนแล้ว
2: ผมว่าถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมที่นั่งดูรายการเราเนี่ยผ่านมาหลายสัปดาห์มากๆเนี่ยไม่มากก็น้อยต้องเป็นบ้างแล้วนะนะคือตอนนี้มันรายการเราออกอากาศหลายที
1: ่
2: ถ้าในทีวีเนี่ยอาจจะพิมพ์คอมเมนต์ไม่ได้ ถ้าเกิดทาง YouTube เนี่ยยังไงช่วยพิมพ์หน่อยว่าทำอะไรเป็นแล้วบ้างหรือตอนนี้เอาไปใช้ประโยชน์หรือเอาไปทำเงินได้หร
1: ือ เอาไป
2: เจนอะไรเพราะว่าผมก็อยากฟีดแบคเหมือนกันนะครับคือตอนนี้พอรายการอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นการ two way communication
1: ครับผม
2: คือคุณสามารถพิมพ์คอมเมนต์หรือแม้กระทั่งว่าคุณอยากให้เรา2คนเนี่ยทำรายการไหนสอนเรื่องไหนเนี่ยลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับ
1: นี่ครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ในลำดับถัดไปของตอนถัดไป
2: ใช่ครับถูกต้อง
1: นะฮะเรายังอยู่ในช่วงของการเจน AI ให้ออกมาเป็นวิดีโอ
2: ครับ
1: สัปดาห์ที่แล้วผมเล่าประวัติการคิดค้นการเจน AI ในเรื่องของจริยธรรมไปแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะสัปดาห์นี้เราจะเริ่มเจนวิดีโอกันแล้วโดยที่เราจะสอนเทคนิคการพร้อมซึ่งเทคนิคการพร้อมเนี่ยจริงๆมันก็ใช้เทคนิคเดียวกันกับที่พี่มดสอนในการเจนภาพเจนวิดีโอแต่มันมีรายละเอียดที่ผมจะบอกว่ามันมีเทคนิคขั้นสูงด้วย
2: ครับผม
1: นะฮะบอกเข้าไปงั้นไปดูช่วงแรกกันเลยครับ AI ใกล้ตัวกับพี่หลามครับคุณผู้ชมที่ดูรายการมาสักพักนึงจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าช่วงพี่หลามนี่จะเป็นช่วงทฤษฎีนะส่วนภาพปฏิบัติจะเป็นพี่มดของเรา
2: ใช่ครับ
1: นะฮะหลักๆนะครับในการเจนวิดีโอนะฮะไม่ว่าจะเป็น AI ยี่ห้อไหนก็ตามแต่นะถ้าใครอยากลองผมแนะนำว่าให้ไปลองใช้โซล่ามันข้อดีคือมันมีแอปอยู่บนมือถือนะฮะแล้วก็มันเป็นแอปที่ถ้าเรามีบัญชี Chat GPT อยู่แล้วเนี่ยเราใช้ได้ฟรีเลยคือพวกแอปเจนวิดีโอเนี่ยในสโตร์ไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS เนี่ยแอปพวกนี้คือถูกสร้างมาเพื่อหาเงินถ้าเราไม่มี Account อยู่แล้วนะพอเราลงแอปเสร็จปุ๊บขึ้นมาปุ๊บมันตัดบัตรเราก่อนเลยถึงแม้เขาจะบอกว่าใช้ฟรี7วันแต่มันก็จะเป็นกับดักไง
2: ครับ
1: คือหลังจาก7วันปุ๊บ
2: ตัดเงิน
1: 399 599 799โดนก่อนเลยแล้วพวกนี้เวลาโดนเนี่ยถ้าคุณเปิดเป็นบัตรเครดิตเอาไว้
2: ตัดอัตโนมัติ
1: มันตัดทุกสัปดาห์โอ้โหเผลอแป๊บเดียวโดนเป็นหมื่น
2: ใช่
1: ยุ่งเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ต้องระวังเรื่องนี้นะคร
1: ับ ผมถึงแนะนำโซล่าถ้าคุณมี ChatGPT ใช้อยู่แล้วคุณก็ลงโซล่าแล้วคุณก็ใช้แอคเคาท์เดียวกันสายเข้าไปแล้วคุณก็จะได้เครดิตฟรี
2: ครับ
1: ซึ่ง10เครดิต20เครดิตคุณก็พร้อมที่จะสร้างวิดีโอ1วิดีโอได
2: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ทดลองได้ง่ายนะฮะถ้าจะเรียนรู้กับเราเนี่ยนะจะฝึกทำกับรายการเราก็ใช้โซล่าแนะนำเป็นโซล่านะ
2: ครับ
1: สำหรับท่านที่มีอยู่แล้ววิธีง่ายที่สุดก็คือ text to video
2: ครับ
1: นะฮะก็คือพิมพ์พร้อม
2: ครับ
1: บรรยายลงไปเลยนะฮะเขาจะมีให้เลือกคาแรคเตอร์ง่ายที่สุดก็คือคาแรคเตอร์คุณเองหรือคาแรคเตอร์ที่เขามีให้อยู่ในแอปโซล่าอยู่แล้วนะฮะคุณก็เลือกขึ้นมาเลือกคาแรคเตอร์ก่อนแล้วก็บอกว่าให้คาแรคเตอร์นี้ทำอะไรมีแอคชั่นแบบไหน
2: ครับ
1: อยู่ในบรรยากาศแบบไหนมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
2: ครับ
1: นะส่วนใหญ่พวกวิชาพร้อมในแอปพวกนี้มันจะใส่ข้อความได้ไม่เยอะครับได้เต็มที่ก็ไม่เกิน 4-500 ตัวอักษร
2: ครับ
1: ซึ่งพร้อมเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้แล้ว
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเอาแค่ฝึก
2: ครับ
1: ถ้าอยากจะทำรายละเอียดคุณต้องไปมีบัญชีของโซล่าโดยตรงแล้วคุณไปทำบนคอม
2: คือแสดงว่าเหมือนกับถ้าเป็นในมือถือเนี่ยอาจจะเป็นตัวเบต้าซึ่งเป็นตัวที่มันยังไม่ได้ละเอียดเท่าตัวจริงในคอมหรือเปล่าฮะ
1: ใช่ไห
2: ม
1: ใช่ไหมตัวเล็กๆอ่ะ
2: ตัวเล็ก
1: ๆเป็นเวอร์ชันเล็ก
2: ใช้งานได้แต่ยังไม่ได้ละเอียดขนาดแบบโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการแต่ก็เรียกว่าพอใช้ได้แล้วแหละคือมันสะดวกในการใช้งานแต่ถ้าเกิดอยากพร้อมละเอียดขึ้นเนี่ยป้อนคำสั่งที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นละเอียดมากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยแนะนำไปในคอมพิวเตอร์ดีกว่า
1: ใช่
2: ครับผม
1: ฝึกทำเบื้องต้นนะฮะเริ่มจาก text to video ก่อนพิมพ์พร้อมลงไปเป็นตัวหนังสือให้เขาออกมาเป็นวิดีโอสเต็ปที่สองคือ image to video
2: ครับ
1: มีภาพ reference ให
2: ้อ๋อแสดงว่าตัวโซล่าเนี่ยเรามีรูปถ่ายรูปมาหรือรูปตัวเราเนี่ยเราสามารถทำให้ตัวเราขยับเคลื่อนไหวได้
1: เราแนบเข้าไปเราแนบเข้าไป
2: เข้าใจ
1: ซึ่งทำได้สองแบบนะครับบางคนเนี่ยแนบ image เพื่อสั่งวิดีโอเนี่ยเพื่อที่ต้องการบรรยากาศ
2: ครับ
1: องค์ประกอบภาพ
2: ครับ
1: เนี่ยมันแทนคำพร้อมทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันพร้อมได้แค่500ตัวอักษรใช่ไหม
2: ครับ
1: รูปหนึ่งรูปเนี่ยแทนคำได้เป็นพันคำ
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่รูปเข้าไปแทนเราก็ทำให้เราสามารถไปพร้อมส่วนอื่นได
2: ้
1: ด้วยประโยคเดียวครับว่าองค์ประกอบและตัวละครแบบเดียวกันในภาพแค่นี้คุณแทนคำตัวอักษรเป็นร้อยๆคำได้แล้ว
2: ครับ
1: แล้วคุณก็อยากจะเสริมอย่างอื่นก็เสริมเข้าไป
2: เข้าใจครับ
1: มันช่วยได้มันคงสิ่งที่คุณต้องการมันได้ตามอะไรรู้ไหมฮะ
2: ยังไงครับ
1: วิดีโอทูวิดีโ
2: อคือแก้ไขวิดีโอได้ด้วยเหรอครับ
1: แก้ไขก็ได้หรือสร้างวิดีโอแบบนั้นขึ้นมาใหม่ก็ได
2: ้หมายความว่ายังไงพี่หลามผมไม่เข้าใจ
1: แนบคลิปวิดีโอเข้าไป
2: สมมติวันนี้ผมไปเจอคลิปแบบสมมตินะผมไปเจอคลิปคนกำลังตกปลา
1: ครับ
2: ครับ
1: คนนั่งตกปลาอย
2: ู่นั่งตกปลา
1: เป็นคลิปนี้เราโยนคลิปนี้เข้าไปในโซล่า
2: โยนเข้าไป
1: นะฮะแล้วบอกโซล่าว่าเปลี่ยนเป็นตัวคาแรคเตอร์เรามันจะมีแอดให้เราขึ้นข้างหน้า
2: เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นคนในนั้นเป็นเรานั่งตกปลาอยู่
1: เป็นเราไปนั่งตกปลาแทน
2: โอ้
1: อันนี้คืออิงเรฟเฟอเรนซ์จากวิดีโอเดิม
2: ครับผม
1: นะฮะทีนี้ทั้งหมดที่พูดไปเนี่ย take to video image to video video to video อันนี้เบสิกหมดเลยนะฮะมีแอดวานซ์กว่านี
2: ้โอ้โหมีมากกว่านั้นอีกครับ
1: แต่ทำบนมือถือไม่ได้ละ
2: ต้องทำยังไงพี่หลาม
1: ต้องไปทำบนคอมละ
2: ครับผม
1: นะฮะต้องเข้าไปในหน้าของตัวสตูดิโอของโซล่าละ
2: ครับ
1: นะฮะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเทคนิคที่มืออาชีพเขาทำกันอันนี้ผมเล่าให้ฟังไว้แล้วเดี๋ยวคุณไปศึกษาตามหลังนะคุณไปลองใช้ตามหลังเพราะว่าเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ยากเพียงแต่ว่าให้คุณได้ยินเป็นไกด์ไว้ก่อนว่ามันมีสิ่งนี้นะมันจะมีเครื่องมืออยู่3ชนิดด้วยกันที่จะทำให้วิดีโอของคุณเนี่ยเป๊ะตามแบบที่คุณต้องการ
2: ครับ
1: สมมติเราเป็นบริษัททำโฆษณา
2: ครับผม
1: เรารับจ้างจากลูกค้ารายหนึ่งมาเราเขียนสตอรี่บอร์ดให้เขาเลย
2: ครับ
1: ซึ่งลูกค้าจะยึดตามสตอรี่บอร์ดที่เขาเห็นใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเราทำเป็นภาพโคลสอัพตัวแบบหันอยู่ซ้ายเฟรมหันหน้าไปทางขวาเฟรมแล้วก็มีโปรดักต์อยู่ตรงนี
2: ้
1: ลูกค้าจะจำภาพนี้เลยว่าเฮ้ยสัดส่วนนี้คอมโพสนี
2: ้
1: ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นใช่ไหมฮะแล้วถ้าเราเจนออกมาคนไปอยู่ซ้ายทำไงฮะ
2: มันก็ไม่ได้เลยฮะ
1: ลูกค้าก็บอกไม่ตรง
2: ไม่ตรง
1: มันไม่ใช่อย่างที่คุยกันไว้นี่นะ
2: ใช่
1: ไหมฮะนี่แหละครับเครื่องมือแรกที่จะทำให้มันได้สิ่งที่คุณต้องการตัวแรกชื่อว่า control net ครับ
2: control net
1: ฮะ control net บางคนบอกจะไป control ทำไมอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ net ในที่นี้หมายถึงเส้นใหญ่เส้นโครงว่าง่ายๆขึ้นมาเลยนะฮะตีภาพขึ้นมาสัดส่วน9ช่องแบบที่พี่มดเคยสอนเลยเสร็จแล้วคุณใช้ลายเส้นลายมือคุณเนี่ยสเก็ตลงมาเลยนะเป็นรูปหัวคนคุณอยากได้หัวคนแค่ไหนคุณก็ตีวงกลมเข้าไปหันหน้าไปทางไหนคุณก็วางลูกตาเข้าไปใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: สัดส่วนภาพถึงแค่
2: ลายอยู่ตรงไหน
1: เป็นโคสอัพลายอยู่ตรงไหนวาดเป็นเส้นลงไปแค่นี้เลยแล้วเดี๋ยวตัวAI เนี่ยมันจะเข้าใจว่าอ๋อต้องการสัดส่วนของตัวคนเท่านี้
2: ต้องการสเกลต้องการคอมโพสิชันแบบนี
1: ้แบบนี
2: ้
1: มันจะทำให้เราเลย
2: ครับ
1: บางทีคุณอยากจะได้ภาพคนยื่นมือในองศาเท่านี้ให้มันเข้ามุม45องศาของเฟรมพอดี
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะคุณก็ทำเป็นเส้นวาดเป็นเส้นเหมือนไอ้ตุ๊กตาขีดอะเหมือนตัวละครขีดอ่ะคุณวาดเป็นเส้นเลยแล้วให้มันชี้ไปแบบนี้แล้วก็มีรูปโปรดักต์เขียนอยู่ตรงนี้เป็นขวดถืออยู่อย่างนี้นะ
2: ครับ
1: ในมุมนี้นี่แหละครับคอนโทรลเน็ตไม่ได้อ๋อ
2: เข้าใจครับ
1: ใช่ไหมฮะแบบนี้เลยซึ่งมันจะหลายคนพอรู้ว่าทำแบบนี้ได้ปุ๊บโอ้โหสัดส่วนภาพตำแหน่งของภาพและขนาดภาพได้ตามต้องการเลย
2: โอ้ดีมากเลยนะเนี่ยพี่หลาน
1: งานสตอรี่บอร์ดตรงฮะ
2: เป๊ะเลยลูกค้าไม่บ่น
1: ลูกค้าแฮปปี้แล้ว
2: ชอบเลย
1: นะฮะเสร็จปุ๊บพอคุณแอดวานซ์ขึ้นไปอีกลูกค้าอาจจะมีความต้องการสูงขึ้นไปอีก
2: ลูกค้านี่ต้องการเยอะนะ
1: ใช่สมมติ เป็นภาพรถยนต์1คันจอดอยู่ในนั้นวิ่งมาเป็นวิดีโอรถยนต์วิ่งมา
2: ครับ
1: ปึ๊ดลูกค้าบอกว่าเนี่ยล้อแม็กอะเวลามันหมุนอะมันหมุนแล้วมันไม่เหมือนจริงอะ
2: อ๋อ
1: มันไม่สัมพันธ์กับความเร็วอะใช่มั้ยฮะ
2: นึกออกแล้วทำยังไงอะพี่หลาน
1: ไม่ได้ครับต้องใช้เครื่องมือนึงครับที่ชื่อว่าLoRa
2: เมื่อกี้โซล่า
1: ครับ
2: อันนี้โลล่า
1: โลล่าม
2: ันโลล่านี่มันช่วยอะไรฮะ
1: วิธีการคือมันจะเป็นโปรแกรมเสริมครับ
2: ครับ
1: ใน AI มี AI เป็นผู้ช่วยอีกตัวนึง
2: อือฮึอือฮึอือฮึ
1: เพราะว่าเจน1 1ภาพ1วิดีโอเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะ AI ตัวเดียวอาจจะคุมสัดส่วนทุกอย่างแม็กอย่างเดียว
2: อือฮ
1: ึโลล่าจะเป็น AI อีกตัวนึงที่ไปหมุนที่ไปเจเนเรตภาพตรงตามฟิสิก
2: ส์เข้าใจแล้วเข้าใจเลยครับ
1: AI ใน AI อีกทีหนึ่งซึ่งใน AI ที่เจนวิดีโอได้เนี่ยมีบางตัวที่รับ In Painting ก็คือสัดส่วนที่อยู่ในเฟรมนะฮะถ้าเราจะแก้ไขอะไรไปของใบไม้ของบรรยากาศมีลมพัดเย็นๆอะไรเงี้ยเราระบุได
2: ้ครับ
1: แล้วเรายังระบุ Out Painting ได้ด้วย
2: ครับ
1: Out Painting ไว้ใช้ตอนไหนรู้ไหมฮะ
2: ตอนไหนครับ
1: คือถ้าเป็นการเจนภาพนิ่ง Out Painting จะสั่งก็ต่อเมื่อเราขยายภาพนั้นขึ้นมาสมมติคนเดินอยู่หน้าบ้านก็จะเห็นบ้านแต่ไม่เห็นหลังคา
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะแต่พอเราสั่งว่าเอาเพนติ้งคือขยายภาพขึ้นมาใหญ่กว่าเดิม
2: ครับ
1: ต้องเห็นหลังคาละต้องใส่รายละเอียดหลังคาเข้าไปเลยหลังคาขึ้นไปมีอะไรมีรังนกมีเสาอากาศมีเมฆถ้าเป็นภาพนิ่งเอาเพนติ้งเนี่ยทำทีหลังได้
2: อ
1: ๋
2: อ
1: แต่พอเป็นวิดีโอเราบอกว่าคนเดินออกมาจากประตูบ้านซูมเอาออกมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งของถนนเห็นบ้านทั้งบ้านเห็นภูเขาอยู่ด้านหลังเอาเพนติ้งต้องทำตั้งแต่แรก
2: โอ้ผมเข้าใจแล้วไม่งั้นสัดส่วนมันจะไม่ได้
1: ไม่งั้นดีเทลมัน
2: ไม่ได้มันดีเทลมันไม่มีมันหายหมด
1: ใช
2: ่ผมเข้าใจแล้วครับ
1: ไออินเพนติ้งกับเอาเพนติ้งเนี่ยมันก็จะต้องเป็นพร้อมอีกชุดหนึ่งซึ่งต้องอยู่ในสตูดิโอเท่านั้นถึงจะทำได
2: ้โอ้อันนี้มันแอดวานซ์แบบอันนี้ถึงต้องทำในคอมไง
1: ผมถึงบอกไงว่าฝึกไปก่อนแล้วเดี๋ยววันที่คุณต้องการสิ่งนี้คุณค่อยจะมานึกอีกทีนึงว่าพี่หลามเคยพูด3เรื่องนี้ไว
2: ้
1: คอนโทรเน็ตโลร่าและอินเพนติ้งเอาเพนติ้ง3เรื่องนี้ครับ
2: เข้าใจแล้วครับ
1: นะฮะผมเองก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญมากขนาดนั้นผมก็หัดเล่นอยู่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได
2: ้ได้เลยครับ
1: ในโอกาสถัดไป
2: ครับผม
1: นะฮะจบช่วงแรกของเราครับไปต่อช่วงที่2นะครับ AI ใกล้ตัวกับพ่อมด TikTok ครับ

0: พี่หลามคือผมทำรายการกับพี่หลามนะเป็นอะไรที่แบบเราได้ความรู้ด้วยแล้วก็นี่จริงๆนะคุณผู้ชมคือเราไม่ได้แบบมุกหรือไม่ได้ละครนะคือเวลาผมมาเจอพี่หลามเนี่ยทุกวันนะผมมานั่งอัดรายการเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยเหมือนผมเนี่ยได้เรียน AI จากพี่หลามเลยนะครับก็เหมือนกันเลยคุณผู้ชมครับเราเอง2คนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เก่งทุกเรื่องไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องแต่ผมเรียกว่าอย่างงี้ละกันครับเราซิงค์ข้อมูลกันเราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผมนั่งฟังพี่หลามผมก็ได้ความรู
1: ้
0: พี่หลามนั่งฟังผมก็ได้ความรู
1: ้
0: คุณผู้ชมก็เหมือนกันครับนั่งฟังเรา2คนเนี่ยได้ความรู้แน่นอน
1: เนี่ยอย่างตอนที่ผ่านมาผมก็ได้ image to prompt นี่ก็ของใหม่สำหรับผม
0: คือการเอารูปเนี่ยอยากได้รูปเนี่ยไปเจนเป็นวิดีโอพี่หลามเคยเห็นไหมจาก image เปลี่ยนจากรูปภาพเป็นวิดีโอให้โทนแสงโทนสีมูดของภาพอารมณ์ภาพเนี่ยเป็นบ้างครับที่สามารถเปลี่ยนรูปภาพให้กลายเป็นวิดีโอได้ไปดูกันเลยครับ
2: เป็น text to image นะครับแต่ EP นี้เนี่ยจะเป็น EP ที่ผมเนี่ยให้มันซับซ้อนขึ้นให้มันยากขึ้นหลายคนคงจะทราบนะครับว่า AI เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจาก text เป็น image ได้รูปตัวหนังสือเป็นรูปภาพได้เปลี่ยนรูปภาพเป็นวิดีโอได้หรือเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นวิดีโอได้วันนี้เราจะทำอะไรที่มันแอดวานซ์มากขึ้นนะครับอันดับแรกเรามาเกริ่นกันก่อนเลยว่ารอบนี้เนี่ยผมจะใช้ AI นะครับแบบ image to video image to video คืออะไรครับแน่นอนครับหลายคนเนี่ยถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งมาแต่เราเนี่ยก็อยากเปลี่ยนภาพนิ่งนั้นน่ะให้กลายเป็นวิดีโอเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนภาพนิ่งเป็นวิดีโอดูนะครับวันนี้แอปที่เราใช้เนี่ยเป็นแอปเจนวิดีโอซึ่งจริงๆวันนี้ผมใช้แอปโซระนะครับแต่เราสามารถใช้วิธีการเจนแบบเนี้ยกับแอปเจนวิดีโอทั่วไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้กับโซระอย่างเดียวนะครับก่อนอื่นเรากดเข้าแอปก่อน

0: เลยครับแล้วเราก็กดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะนี่ๆๆตรงนี้นะข้างล่างตรงกลางครับตรงนี้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเลือกรูปภาพที่ผมต้องการจะใช้อันนี้ผมอยากเจนรูปนี้นะจากนั้นนะครับให้เราเริ่มพิมพ์รายละเอียดนะครับที่เราต้องการให้ AI เนี่ยสร้างวิดีโอของเราทำอย่างนี้ครับอันนี้อาจจะต้องใช้จินตนาการในการเจนนะว่าอยากให้ตัวแบบวิดีโอเราเคลื่อนไหวยังไงนะของผมเนี่ยจะใช้รูปนี้ครับเป็นรูปคุณยายกับคุณหลานนะนี่สองคนนี้นะโดยที่ผมเนี่ยจะเริ่มสร้างรายละเอียดของผมนะผมจะเริ่มใส่รายละเอียดแล้วนะคุณลองดูวิธีการใส่รายละเอียดของผมแล้วคุณลองเอาไปทำตามดูนะครับเริ่มนะวิดีโอยายหลานกำลังนั่งกินขนมอยู่ที่ข้างบ้านรายละเอียดนะบรรยายแบบบรรยากาศแบบชนบทยุค90นะครับใช้เวลาร่วมกันอย่างอบอุ่นและมีความสุขนะเห็นไหมครับว่ามันจะมีประธานคือยายกับหลานกิริยาคือนั่งกินขนมอยู่ข้างบ้านบริบทคือยุค90โทนคืออบอุ่นอย่างมีความสุขจะเห็นว่าหลักการของการพร้อมนะครับคือมีประธานมีกิริยามีบรรยากาศแล้วก็มีโทนนะครับอันนี้เอาให้ครบนะโอเคจากนั้นครับเราจะรอให้ตัว AI เนี่ยเจนวิดีโอของเราออกมาครับรอแป๊บหนึ่งนะแต่ต้องบอกเลยครับว่าวิดีโอที่เจนออกมาเนี่ยจะมีความยาวไม่กี่วินาทีนะครับบางแอป8วิบางแอป5วิบางแอป15วิแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับที่เราจะไปเอาใส่เป็นข้อมูลอ้างอิงนะซึ่งเราเนี่ยสามารถสร้างได้เพียง1ภาพเปลี่ยนเป็นวิดีโอถ้าเกิดเรานะครับอยากได้หลายวิดีโอมาอยู่ในนั้นเนี่ยแนะนำเป็นใช้เป็น Google Gemini นะครับ Google Gemini ก็จะใช้ดีกว่าด้วยการเจนรวมตัวบุคคลเข้าไปในวิดีโอเดียวกันคือเราสามารถเอารูปคนที่1คนที่2เนี่ยแล้วพร้อมวิดีโอนะครับให้2คนนี้อยู่ในเฟรมวิดีโอเดียวกันก็สามารถเจนได้นะซึ่งรูปภาพเป็นวิดีโอเนี่ยสามารถทำได้แบบนี้เลยนะครับนะในการสร้าง AI วิดีโอเนี่ยคร่าวๆเลยนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงสักประมาณ 3-5 นาทีอยู่ที่ความไวของ CPU มือถือหรือ CPU ของโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับซึ่งยังมีข้อจำกัดนะเรื่อง AI Sora เนี่ยด้านการประมวลผลนะครับแต่ว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยน่าพึงพอใจแน่นอนนะครับหรือว่าคุณอาจจะใช้ Google Gemini ก็ได้แต่ว่าเลือกเป็นวิดีโอนะครับทั้งนี้เนี่ยในการสร้างวิดีโอ AI เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับคำสั่งรายละเอียดที่เราพิมพ์ลงไปด้วยยิ่งเราครับพิมพ์รายละเอียดของคำสั่งยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะยิ่งตรงใจนะครับเราให้พิมพ์ให้ละเอียดนะครับแต่ว่าปัญหาคือปัจจุบันนี้นะครับ AI เนี่ยเริ่มพัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้นมากเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมพิมพ์ข้อความเนี่ยมันบอกบางทีบอกแค่เดี๋ยวยุคนี้นะบอกแค่นิดเดียวเองนะครับแต่พอผลลัพธ์เนี่ยมันสามารถต่อยอดจากเรื่องนิดเดียวเนี่ยให้ต่อยอดได้เพราะต่อให้เรา AI เราพิมพ์นิดเดียวนะครับ AI ของเราเนี่ยก็จะสร้างวิดีโอให้เราเนี่ยโดยเขาเนี่ยจะจินตนาการขึ้นมาเจนวิดีโอขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันดีๆ AI ยุคหลังๆนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าบทบาทของ AI เนี่ยเข้ามาช่วยเรียกว่าช่วยงานพวกเราเนี่ยเกือบจะ 100% เลยนะครับนะก็ AI เจนวิดีโอเนี่ยของเราสำเร็จแล้วไปดูตัวอย่าง AI วิดีโอกันแบบนี้เลยครับเป็นไงบ้างครับเรียกว่าปัจจุบันนี้นะสมจริงมากๆเหมือนจริงมากๆหลังๆเนี่ยผมว่า AI วิดีโอเนี่ยเริ่มเหมือนจริงจนแยกไม่ออกแล้วยังไงลองไปฝึกทำ AI Gen วิดีโอกันนะครับเรียกว่า Image to Video ครับ
1: ผมรู้นะตอนนี้หลายคนเนี่ยอดใจไม่ไหวแล้วพี่หลามวิ่งไปหาอัลบั้มรูปแล้ว วิ่งไปหาแบบคัดรูปแล้วว่าเอามาถ่าย
2: คือบางทีรูปพ่อรูปแม่เราตอนเด็กๆหรือว่ารูปญาติๆเราตอนเด็กๆเนี่ยเจนเป็นวิดีโอเสร็จปุ๊บนั้นดูมานี่น้ำตาไหล
1: โอ้จริงคือผมอันนี้ผมเป็น
2: หายคิดถึงเลย
1: จริงๆแบบหลายครั้งเลยนะครับแบบกงอาม่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ท่านแบบเสียไปแล้วอย่างเงี้ยฝึกเอาไปใช้งานครับมันจะมีค่าทางใจมากๆนอกจากวันนี้อาจจะยังไม่ได้คิดเรื่องการทำเงินจากรูปภาพหรือการเจนนะครับแต่ลองฝึกดูผมเชื่อว่าเรื่องนี้มีประโยชน์กับคุณผู้ชมในอนาคตแน่นอนครับ
2: แน่นอนครับเอาไปใช้เอาไปทำในหน้าที่การงานก็ทำได้
1: ใช่ครับ
2: แล้วยังมีสกู๊ปพิเศษช่วงท้ายรายการอีกหนึ่งสกู๊ปนะครับให้ไปดูกันกับเทคนิคในการใช้งานรูปแบบต่างๆที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือคลิกใช้ให้คุ้มเชิญชมครับ

0: ไม่ใช่แค่ช่วยสรุปข้อมูลแต่ยังสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะและภาพประกอบบทความได้ตามสั่งวันนี้เราจะมาสำรวจโลกของ AI สร้างภาพและวิธีการใช้งานเพื่อเสริมพลังความคิดสร้างสรรค์ของเราครับ 1. เครื่องมือ AI สร้างภาพยอดนิยมเครื่องมืออย่าง Midjourney DALL-E 3จาก OpenAI หรือ Stable Diffusion สามารถสร้างภาพที่น่าทึ่งจากเพียงแค่คำสั่งที่เป็นข้อความหรือที่เรียกว่าพร้อม
1: เช่นคนใส่ชุดอวกาศสไตล์ภาพวาดสีน้ำมัน AI ก็สามารถสร้างภาพนั้นออกมาให้เราได้ในเวลาไม่กี่วินาที
0: 2. ศิลปะในการเขียนพร้อมกุญแจสำคัญในการสร้างภาพที่สวยงามคือการเขียนพร้อมที่ชัดเจนและละเอียดครับการระบุสไตล์ศิลปะเช่นภาพถ่ายสมจริงสไตล์พิกซ่าภาพวาดสีน้ำหรือการระบุความละเอียดและแสงจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจมากขึ้นการเรียนรู้พร้อมเอนจิเนียริ่งจึงเป็นทักษะใหม่ที่น่าสนใจครับ 3. การใช้งานในเชิงพาณิชย์และข้อควรระวังเรื่องลิขสิทธิ์การใช้ภาพจาก AI ในเชิงพาณิชย์ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในเรื่องลิขสิทธิ์ควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละแพลตฟอร์มอย่างละเอียดบางแพลตฟอร์มให้สิทธิผู้ใช้งานเต็มที่หากจ่ายค่าบริการขณะที่บางแห่งอาจมีข้อจำกัดครับ 4. ใช้ AI เป็นแรงบันดาลใจและผู้ช่วยแทนที่จะใช้ AI สร้างภาพสำเร็จรูปเราสามารถใช้ภาพที่ AI สร้างขึ้นเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับแต่งต่อยอดด้วยฝีมือของเราเองในโปรแกรมออกแบบอื่นๆเพื่อสร้างงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ AI ไม่ได้มาแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์แต่มาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญลองเปิดใจทดลองใช้เครื่องมือเหล่านี้แล้วคุณจะพบว่าการคลิกใช้ให้คุ้มช่วยคุณสร้างสรรค์งานศิลปะได้เหนือจินตนาการ
2: โอ้โหรายการเนี่ยเวลาสนุกสนานเนี่ยมันจะหมดเวลาเร็ว
3: ใช่ครับ
2: หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการ
4: AI ใกล้ตัว
2: รายการนี้ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV
3: บ้านหลังใหญ่แห่งการเรียนรู้ครับฝากเว็บไซต์ด้วย www.etvthai.tv นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ครับ ETV Channel ครับ
2: วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: AI ใกล้ตัวในตอนต่อไปครับในช่วงของพี่หลามนะครับเราเจนภาพมาแล้วเราเจนวิดีโอมาแล้วตอนต่อไปเราจะเจนเสียงครับ
3: และในส่วนของผมพ่อมด TikTok นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมสอนเรื่องของการเจนรูปภาพกลายเป็นวิดีโอสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะลองดูครับว่าจะเจนข้อความยังไงให้กลายเป็นวิดีโอเรามาฝึกเขียนพร้อมกันนะครับ
2: มันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเอนจินนะครับเรียกว่า speech to text
3: speech to text หมายความว่าผมนึกสมัยก่อนนะจะมีโทรศัพท์มือถือบางรุ่นเนี่ยเขาเริ่ม capture เขาก็จะจับเจอว่าคำว่า capture เนี่ยคือลั่นชัตเตอร์
2: ใช่
3: เราจะมาลองท้าทายความสามารถคุณผู้ชมมากขึ้นครับเราจะมาลองใช้จินตนาการกันนะครับเจนจากคำสั่ง text หรือตัวหนังสือนะครับเรียงประโยคยังไงเรียงคำพูดยังไงเนี่ยให้สามารถเจนวิดีโอออกมาได้ตามความต้องการของเรา

0: าย3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: วันนี้จะชวนมาทำความรู้จักกับกฎหมายฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นคือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือเรียกสั้นๆว่ากฎหมาย PDPA Personal Data Protection Act ค่ะ

ึ่งปัจจุบันนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปซึ่งมีภาพของบุคคลอื่นติดเข้ามาในกล้องของเราด้วยเนื่องจากภาพของบุคคลอื่นถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอย่างหนึ่งตามกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากเมื่อเราเห็นใบหน้าของเขาอย่างชัดเจนมันจะทำให้เราสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้แล้วการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอแล้วติดบุคคลอื่นเช่นเวลาเราไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็มีการถ่ายภาพหรืออัดคลิปวิดีโอติดภาพของบุคคลอื่นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้จะผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่คำตอบคือไม่ผิดค่ะหากเก็บภาพของและวิดีโอเหล่านั้นเป็นของส่วนตัวและไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเสียหายต่อไปก็มีคำถามต่อมาว่าแล้วหากภาพถ่ายหรือวิดีโอเหล่านั้นที่มีหน้าของบุคคลอื่นติดมาด้วยเรานำไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแล้วโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ความยินยอมมาก่อนจะผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่คำตอบก็คือว่าเราโพสต์ได้ค่ะหากว่าภาพหรือข้อมูลส่วนตัวแบบนั้นเราไม่ได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือนำไปใช้ให้เกิดความเสียหายกับบุคคลเหล่านั้นแต่บุคคลเหล่านั้นก็สามารถที่จะร้องขอให้เราลบภาพของเขาได้เช่นเดียวกันค่ะหากมีการนำภาพของคนอื่นไปตัดต่อหรือนำภาพของเขาไปใช้เผยแพร่โดยที่เขาไม่ได้ให้ความยินยอมหรือนำไปใช้หาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเช่นนำไปใช้ประกอบการโฆษณาไปใช้ในทางการตลาดหรือมีการนำภาพถ่ายของเขาไปหลอกลวงในรูปแบบอื่นๆจนเขาได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังหรือทำให้ได้รับความอับอายอย่างนี้จะมีความผิดตามกฎหมาย PDPA มาตรา27ซึ่งมีโทษทางอาญานะคะนอกจากนี้จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ซึ่งทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายเดือดร้อนรำคาญซึ่งจะมีทั้งโทษปรับและโทษจำคุกนอกจากนี้เจ้าของข้อมูลเองก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเราในกรณีที่ทำให้เขาได้รับความเสียหายอีกด้วยค่ะ

0: ถ้าหม่อมจะไปประกวดนางงามแล้วต้องใส่ชุดราตรีใช่ไหมช
1: ุ
0: ดในชุดราตรีมันมีทั้งชุดราตรีทั้งชุดว่ายน้ำใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ถามถึงชุดราตรีชุดราตรีเราก็จะใส่ชุดราตรีเกาะอกก็ได้เกาะอกนะเกาะอกสีช็อกกิ้งพิงค์ช็อกกิ้งพิงค์ต่ำลงไปนี
1: ้
0: สีช็อกกิ้งพิง
1: ค์
0: ก็โปร่งบาน
1: ๆครับ
0: โปร่งบานๆออก
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: สำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย MBT 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ NBT ทั่วไทยค่ะหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับดิฉันนิชาภัทรรุ่งรัตนเสถียรเช่นเคยค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มกันที่การร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางบูรณาการเทคโนโลยีอากาศยานและปฏิบัติการฝนหลวงซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวได้มาเยือนที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาดูงานระบบวอลลุ่มและศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนค่ะรองศาสตราจารย์ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวพร้อมคณะผู้แทนระดับสูงเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการและหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ช่วงเช้าคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยติดตามการบัญชาการและควบคุมสถานการณ์ไฟป่าระบบสั่งการผ่านศูนย์ปฏิบัติการรวมถึงชมการจำลองการใช้อากาศยานสนับสนุนภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่เข้าถึงยากพร้อมติดตามการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการบรรเทาปัญหาหมอกควันและภัยแล้งค่ะโดยมีนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนำเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและติดตามภารกิจค่ะ
1: ไทยกับสปป.ลาวเนี่ยมีความร่วมมือกันมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าในครั้งนี้เราจะมีการร่วมมือกันในระดับการปฏิบัติการนะครับที่ทำงานร่วมกันทั้งในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการปฏิบัติการร่วมกันทั้งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหรือแม้แต่เรื่องของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าครับ
2: เรื่องว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องมลพิษปัญหาเรื่องหมอกควันในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาโมเมนต์เฉพาะแต่ปัญหาของไทยโมเมนต์เฉพาะแต่ปัญหาของลาวหรือพม่าจากนั้นมันเป็นปัญหาร่วมกันระหว่างภาคพื้นสี่ว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องได้มีการแก้ไขร่วมกันเพื่อว่าให้สิ่งแวดล้อมของทั้ง 3-4 ประเทศอยู่ในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำคลองนี้มีความยืนยงมีความสดใสเนาะจากนั้นละปัญหาสำคัญละเมน 3-4 ประเทศพวกเขาจะต้องได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
0: จากนั้นคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมวอลลุ่มศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่าระบบติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนหรือฮอตสปอตรวมถึงการบูรณาการสั่งการในระดับจังหวัดค่ะส่วนช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวพร้อมคณะเดินทางไปศึกษาดูงานณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใคร่เนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ค่ะถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาวเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะกระทรวงพาณิชย์สั่งพาณิชย์จังหวัดหลายจังหวัดติดตามการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะการตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นเครื่องชั่งและการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อขณะที่พาณิชย์จังหวัดตากออกตรวจลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในหลายอำเภอพร้อมกำชับผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเป็นธรรมด้านการค้าค่ะพาณิชย์จังหวัดตากสายตรวจพิเศษกรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเกษตรจังหวัดตากสภาเกษตรกรจังหวัดตากตัวแทนชาวไร่ข้าวโพดและสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 1-6 กำแพงเพชรเข้าตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ลานรับซื้อข้าวโพดในอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระและอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากระบุว่าการตรวจสอบลานรับซื้อข้าวโพดในหลายอำเภอผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคารับซื้อและสร้างความเป็นธรรมด้านการค้าหลังจากผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สะท้อนว่าประสบปัญหาราคารับซื้อข้าวโพดตกต่ำ จากการตรวจสอบพบว่าอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระและอำเภอแม่ระมาดชาวไร่ข้าวโพดบางส่วนเก็บข้าวโพดขายทั้งฝักความชื้นเกินมาตรฐาน 30% รับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ3.70 บาทถึง4.20 บาทประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกตลอด2 สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ข้าวโพดมีความชื้นสูงราคารับซื้อจึงเป็นไปตามชั้นคุณภาพค่ะพาณิชย์จังหวัดตากระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตากได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อตลอดฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวโพดขอให้ผู้ปลูกข้าวโพดมั่นใจค่ะว่าภาครัฐจะดูแลในทุกมิติทั้งด้านการผลิตการตลาดและการรักษาความเป็นธรรมทางการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตรต้องปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนครบถ้วนเปิดเผยและรับซื้อตามชั้นคุณภาพรวมทั้งใช้เครื่องวัดความชื้นตามที่กฎหมายกำหนดหากพบเห็นความไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากหรือโทรสายด่วน1569ค่ะชาวไร่ข้าวโพดในอำเภอแม่สอดสะท้อนปัญหาว่าปีนี้ปุ๋ยราคาแพงมากกว่าปีก่อนๆทำให้ต้น

0: ุนในการปลูกข้าวโพดสูงขึ้นและอยากให้รับซื้อในกิโลกรัมละ5บาทค่ะนางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในระบุถึงผลการลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด21จังหวัดโดยเข้าตรวจสถานประกอบการกว่า150แห่งแบ่งเป็นโรงงานอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบว่าปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบผู้กระทำผิด15รายค่ะทั้งหมดเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นที่ไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองหมดอายุถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราช่างตวงวัดเจ้าหน้าที่ได้เปรียบเทียบปรับบุคคลธรรมดา12รายค่ะรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายรายละ 20,000 บาทรองอธิบดีกรมการค้าภายในย้ำว่าเครื่องวัดความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญหากความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยจะส่งผลต่อราคารับซื้อและรายได้ของเกษตรกรโดยตรงจึงสั่งให้พาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในการตรวจสอบเครื่องชั่งและการปิดป้ายราคาเพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งปลูกข้าวโพดแหล่งใหญ่อย่างเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดตากในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดมากที่สุดค่ะต่อกันที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่8จัดกิจกรรมอนุรักษ์คลองบางแก้วจังหวัดพัทลุงเชื่อมศรัทธาวัฒนธรรมและชุมชนรวมดูแลสายน้ำอย่างยั่งยืนส่งต่อคุณค่าให้คนรุ่นต่อไปค่ะเสียงดนตรีโนราและลีลาการร่ายรำปรากฏขึ้นพร้อมเรือที่ล่องมาตามสายน้ำค่ะสื่อถึงความผูกพันของผู้คนกับคลองบางแก้วผ่านการแสดงสืบศิลป์ถิ่นใต้สืบสายน้ำแห่งชีวิตในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้แนวคิดสืบศรัทธาสานภูมิปัญญาร่วมรักสายน้ำพิธีจัดขึ้นที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วจังหวัดพัทลุงโดยมีนางสาวสอนอนงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีค่ะนายกิติศักดิ์ใจดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8กล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำมุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำคูคลองควบคู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเลือกคลองบางแก้วเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมเนื่องจากสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างสายน้ำศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชุมชนหลังพิธีเปิดผู้เข้าร่วมการล่องเรือรณรงค์เก็บขยะในคลองบางแก้วพร้อมกิจกรรมเสวนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและการตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นทางด้านนางกสิรินพลนาคผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่1สงขลากล่าวว่ากิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์วันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองมุ่งสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนร่วมดูแลสายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยใช้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาโรงเรียนสร้างองค์ความรู้เยาวชนเป็นผู้สืบทอดชุมชนดูแลสายน้ำและมโนราเป็นตัวเชื่อมโยงทุกภาคส่วนค่ะ
1: สิ่งที่เราอยากจะเห็นไม่ใช่คลองจะสะอาดในแค่วันนี้ค่ะแต่เราอยากจะเห็นในอนาคตวันข้างหน้าที่ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกันดูแลบำรุงรักษาคลองแห่งนี้นะคะโดยยึดว่าวัดเป็นศูนย์รวมศรัทธาแล้วก็โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่จะสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนเยาวชนนักเรียนเยาวชนเป็นผู้สืบทอดชุมชนก็จะเป็นผู้ดูแลคลองแห่งนี้แล้วก็วัฒนธรรมนะคะที่เราพื้นถิ่นของเราอย่างเช่นมโนรานี่จะเป็นตัวเชื่อมโยงค่ะทุกๆภาคส่วนเข้าด้วยกันนะคะในการดูแลรักษาแหล่งน้ำแหล่งนี้ค่ะนั่นเป็นความหมายวันนี้นะคะที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นในอนาคตนะคะถ้าเป็นคลองสวยน้ำใสเราก็จะช่วยกันร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้นะคะกับเครือข่ายเรายังมีเครือข่ายเยาวชนโดยปกติแล้วเราจะมีเครือข่ายเยาวชนนะคะที่จะช่วยกันดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่เราจะมีเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะเรามีเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการต่างๆที่เราก่อสร้างขึ้นอย่างเงี้ยค่ะที่จะช่วยกันร่วมกันดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำของเรานะคะให้อยู่รุ่นต่อรุ่นนะคะสืบรุ่นต่อรุ่นไปในอนาคตอะค่ะ
0: หลายคนอาจคุ้นเคยกับภาพตลาดน้ำอัมพวาช่วงกลางวันนะคะแต่ระหว่างวันที่11ถึง20กันยายนนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของอัมพวาในยามค่ำคืนที่ตระการตาไปด้วยแสงสีเสียงและกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ค่ะ ตลาดน้ำอัมพวาถูกเนรมิตให้มีสีสันยามค่ำคืนด้วยแสงไฟที่หลากสีและกิจกรรมที่หลากหลายโดยจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเมืองสามน้ำร้อยสายใยแห่งชีวิตนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับเรื่องราวของเมืองริมน้ำผ่าน9จุดไฮไลท์สำคัญที่เชื่อมโยงตลาดน้ำอัมพวาค่ะอย่างเช่นทางเดินสู่อุทยานร.2สะพานข้ามคลองพื้นที่ริมระเบียงอัมพวาโรงหนังเก่าวันวานและพื้นที่ใกล้เคียงที่กลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยสีสันและพลาดไม่ได้ค่ะกับการแสดงแสงสีเสียงบริเวณสะพานเชื่อมใจอัมพวาภายใต้ชื่อแสงแห่งสายน้ำเชื่อมใจอัมพวาผสมผสานเทคโนโลยีพิเศษซึ่งจะแสดงทุกวันค่ะวันละ3รอบด้วยกันได้แก่เวลา1ทุ่ม2ทุ่มและ3ทุ่มค่ะนอกจากนี้ยังมีม่านน้ำตกประกอบไลท์แอนด์ซาวด์พร้อมการแสดงดนตรีและรำวงย้อนยุคที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาแสดงที่บริเวณอุทยานร.2รวมถึงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่จัดเต็มตลอดช่วงสุดสัปดาห์จนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มุ่งสร้างสรรค์เส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผ่านการนำเสนออัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาที่มีเสน่ห์เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าจดจำยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนในพื้นที่ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตาม NBT ทั่วไทยช่วงที่2กันต่อค่ะ

้าสลัวมัวแสงแห่งระวีทั้งปัตตภีวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าครานี้เป็นสีเทาอกประชาผ่าเศร้าระทมสวงพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้จากใจไทยทุกดวงทุกหนักหน่วงน้ำตานองแผ่นดินเสด็จกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยมาติดตามข่าวกันต่อค่ะช่วงนี้พาไปดูบรรยากาศการแข่งขันทำขนมต้มและขนมเจาะหูขนมพื้นบ้านในงานสืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10ของชาวอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะซึ่งนอกเหนือจากการแข่งขันแล้วค่ะยังสะท้อนถึงพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้อีกด้วยค่ะกลิ่นหอมกรุ่นของข้าวเหนียวผัดกะทิและแป้งทอดสีทองอร่ามคลุ้งไปทั่ววัดรังสีตาวาส

0: มากที่สุดซึ่งแต่ละทีมก็ต้องงัดเคล็ดลับทั้งการผัดข้าวเหนียวซึ่งกรรมการก็จะตัดสินจากความสะอาดตลอดจนความคิดสร้างสำคัญอยู่ที่ผิวขนมต้องเป็นสีเหลืองทองสวยงามมีรูตรงกลางชัดเจนกรอบนอกนุ่มในและไม่อมน้ำมันค่ะผู้จัดงานบอกเล่าถึงที่มาและความพิเศษของงานนี้ค่ะว่าเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่มีเดือน8 2ครั้งตามปฏิทินท้องถิ่นจึงทำให้มีงานบุญศาสตร์เดือน10ถึง3ครั้งและกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกซึ่งหลังจากพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับในช่วงเช้าแล้วชาวบ้านก็มารวมตัวกันในช่วงบ่ายกับกิจกรรมแข่งขันทำขนมพื้นบ้านซึ่งก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและที่สำคัญค่ะได้เห็นถึงความงดงามของพหุวัฒนธรรมเมื่อพี่น้องชาวมุสลิมมาร่วมลงแข่งขันด้วยค่ะ
1: ความสำคัญของขนมสองอย่างนี้นะครับเป็นขนมที่ใช้ในพิธีการของเดือน10ของชาวไทยพุทธนะครับทางในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนอกจากที่เราใช้ขนมลาขนมพองแล้วนะครับเราใช้ข้าวต้มในการประกอบในการทำกิจกรรมทำบุญวันศาสตร์เดือน10ที่นี่เป็นชุมชนไทยพุทธที่ค่อนข้างจะไม่มากนะครับเลยการมาร่วมกิจกรรมก็มีเฉพาะในชุมชนซะส่วนใหญ่นะครับแต่กิจกรรมอย่างนี้นะครับทำให้พี่น้องชุมชนไทยพุทธได้เกิดความรักความสามัคคีได้เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมรวมไปถึงเรานำพระหุวธรรมนะครับที่เกิดขึ้นในท้องที่อย่างเช่นกิจกรรมวันนี้ท่านจะได้เห็นความหลากหลายนะครับเรามีพี่น้องมุสลิมที่มาร่วมทำการแข่งขันมาร่วมทำการประกวดในการทำขนมโจ๋ก็ดีในการทำขนมใบพ้อข้าวต้มใบพ้อก็ดีนะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะคืนที่ประตูนรกเปิดตามความเชื่อของชาวอีสานที่วัดสว่างอารมณ์ได้จัดประเพณีบุญข้าวประดับดินชาวบ้านนำข้าวสากและอาหารข้าวหวานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับเพื่อสืบสาร1ในฮีต12สะท้อนความกตัญญูและวิถีแห่งการแบ่งปันของชุมชนอีสานค่ะนี่คือบรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตลอดทั้งคืนแรม14ค่ำเดือน9ตามความเชื่อของชาวอีสานที่เรียกว่าคืนที่ประตูนรกเปิดค่ะชาวบ้านทยอยนำข้าวสากหรือห่อข้าวน้อยซึ่งประกอบด้วยอาหารข้าวหวานหมากพลูและสิ่งของต่างๆห่อด้วยใบตองกลัดหัวท้ายเป็นห่อเล็กๆก่อนนำไปแขวนไว้ตามโคนต้นไม้รอบเจดีย์โบสถ์และกำแพงวัดพร้อมจุดธูปเทียนเพื่อบอกกล่าวให้ดวงวิญญาณมารับส่วนกุศลที่อุทิศให้สำหรับประเพณีบุญข้าวประดับดินหรือบุญเดือน9เป็นหนึ่งในฮีต12ของชาวอีสานจัดขึ้นในวันแรม14ค่ำเดือน9ของทุกปีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับรวมถึงเปรตและสัมภเวสีสะท้อนความเชื่อเรื่องโลกแห่งความตายโลกหลังความตายและความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับขณะเดียวกันยังเป็นการแบ่งปันอาหารแก่ผู้ยากไร้รวมถึงสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของสะท้อนวิถีแห่งการให้ทานและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่สืบทอดอยู่คู่ชุมชนอีสานมาอย่างยาวนานค่ะ

0: ะมีการนำสินค้าราคาประหยัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยจัดจำหน่ายให้กับประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพอย่างเนื้อหมูเนี่ยขายเพียงกิโลกรัมละ89บาทคนแห่ซื้อจนหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงค่ะชาวบ้านตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองต่างมาเข้าแถวรอซื้อสินค้าราคาถูกที่ทางอำเภอร่วมกับอบต.บ้านอิฐจัดหามาจำหน่ายในโครงการไทยช่วยไทยเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะทันทีที่วางจำหน่ายสินค้าทุกอย่างก็ทยอยขายหมดอย่างรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะหมูเนื้อแดง200กิโลกรัมและไข่ไก่300แผงขายหมดเกลี้ยงในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงรวมถึงน้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาและอื่นๆที่ราคาต่ำกว่าท้องตลาดค่ะ
1: เนื่องจากสินค้าขนาดนี้มันพุ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงแต่เรายังยืนราคาที่เราเคยขายอยู่เช่นไข่ขายอยู่ราคา89บาทข้าวสารนะครับขายอยู่69บาทนะครับน้ำตาลทรายขาย19บาทน้ำปลา9บาทนะครับสินค้าหมูแดงลดราคาเหลือ89บาทนะครับสินค้าวันนี้ราคาถูกแล้วครับเพื่อ

0: พี่น้องได้รับได้ซื้อสินค้าราคาประหยัด
1: จากความร่วมมือของผู้ประกอบการโครงการไทยช่วยไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่มาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยให้คนไทยก้าวผ่านความท้าทายไปด้วยกันโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะกระทรวงพาณิชย์จัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีค่ะจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้พี่น้องชาวราชบุรีซึ่งบางรายการลดสูงสุดถึง 60% ค่ะนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีโดยมีนายคมกฤตเจริญพัฒนสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนางสาวกุลวลีนบอมรบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพร้อมส่วนราชการร่วมพิธีณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะนายวิทยากรกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยเหลือผู้ผลิตเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริโภค10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุดถึง 60% ค่ะมีทั้งอาหารของใช้เครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนไฮไลท์ของงานค่ะอยู่ที่ไข่ไก่เบอร์ M แพงละ85บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันปาล์มขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัม130บาทข้าวหอมปทุม90บาทรวมถึงมังคุดกิโลกรัมละ35บาทและลองกล่อง25บาทค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการค่ะ
2: มูลค่าการค้านะครับที่เราจัดมาทั้งสิ้นเนี่ยนะครับทะลุไปมากกว่า300ล้านแล้วนะครับผมซึ่งจะช่วยลดค่าครองชีพไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า125ล้านบาทนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับและถือว่าเป็นโครงการที่เราทำเสริมนะครับร่วมกับโครงการไทยช่วยไทยใหญ่ที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเชื่อมโยงกับพวกห้างพวกโมเดิร์นเทรดก็ดีนะครับการไปจัดที่ตามอำเภอต่างๆในจังหวัดก็ดีนะครับหรือว่าการใช้พื้นที่ของทางในจังหวัดนะครับในการที่จะเปิดพื้นที่ให้แก่พี่น้องนะครับผู้ผลิตนะครับหรือรวมไปถึง SME ได้มีโอกาสนำสินค้าเนี่ยออกไปจำหน่ายด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีงานแค่ลดค่าของชีพเท่านั้นแต่นี่คือหนึ่งในหลายๆกิจกรรมหนึ่งในหลายๆภารกิจที่ทางภาครัฐเร่งและก็ร่วมมือกันในการที่จะช่วยเหลือลดภาระให้แก่พี่น้องประชาชนครับ
1: น้องเนเน่ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกอย่างอเมริกา Got Talent นอกจากความสามารถแล้วสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดสายตาชาวโลกก็คือเครื่องแต่งกายที่แฝงกลิ่นอายชาวร็อกที่ผสมผสานความเป็นไทยด้วยผ้าพื้นเมืองและเครื่องประดับโบราณปิ่นตั้งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชาวบาบาเพรานากันค่ะปิ่นตั้งมาจากภาษามลายูแปลว่าดาวเป็นเครื่องประดับโบราณที่นิยมใช้เป็นทั้งเข็มกลัดติดเสื้อบาบาและจี้ห้อยคอเอกลักษณ์โดดเด่นอยู่ที่การประดิษฐ์ประดอยเป็นรูปดาว6แฉก8แฉกหรือทรงกลมนูนค่ะซึ่งเจ้าของร้านลุคมณีจิวเวลรี่แอนด์บาบาเดรสได้บอกเล่าถึงเครื่องประดับคู่ชาวเมืองภูเก็ตชิ้นนี้ว่าเป็นงานศิลปะชั้นสูงที่ไม่เพียงสะท้อนถึงความประณีตของช่างทองในอดีตแต่ยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ทึกร่องรอยการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมขึ้นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชาวบาบาเพรานากันมายาวนานกว่าหลายร้อยปีค่ะทางร้านจึงมุ่งมั่นที่จะรวบรวมและอนุรักษ์เครื่องประดับโบราณรวมถึงชุดพื้นเมืองเหล่านี้เพื่อส่งต่อคุณค่าและประวัติศาสตร์อันมีชีวิตให้กับคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของภูเก็ตไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวหากแต่ยังมีเรื่องราวของวัฒนธรรมพรานากันที่เล่าผ่านเครื่องประดับโบราณและเครื่องแต่งกายที่ส่งคุณค่าอีกด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะคือ NBT ทั่วไทยหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันนิชาภัทรรุ่งรัตนเสถียรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูก
2: ไม่แก้แม่สิเรานะแม
0: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
1: รักแก้แม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
0: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
4: ๆ
5: แม่เล่นอะไรเนี่ย
0: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
6: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
7: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ภาระหน้าที่ของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขของประชาชนนั้นนับว่าเป็นงานที่หนักและต้องอาศัยกำลังอันกล้าแข็งอย่างมากทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาทุกคนจึงจำเป็นต้องมีเครื่องยึดมั่นในใจตนที่เรียกว่าอุดมคติหรือแบบอย่างอันสูงสุดสำหรับยึดถือเป็นหลักชัยในการปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแต่ละคนทำงานอย่างมีอุดมคติก็จะเล็งเห็นแนวทางที่จะปฏิบัติภารกิจทุกอย่างให้สำเร็จผลเป็นความดีความเจริญโดยไม่หวั่นไหวย่อท้อไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหามากเพียงใดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสรรสนเกียรติครับ
0: ข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้ติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะหลังจากตำรวจจับกุมนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ต่อมาก็มีการขยายผลไปพบความเชื่อมโยง2เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI มีส่วนร่วมกระทำผิดจนนำไปสู่การจับกุมซึ่งล่าสุดตำรวจให้ประกันตัวทั้ง2คนนะคะด้วยเงินสดคนละ 200,000 บาทแต่ว่ามีเงื่อนไขคือห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนก็คือนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือด็อกเตอร์ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวด้วยวงเงินสดคนละ 200,000 บาทเนื่องจากต้นสังกัดคือ DSI มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจึงทำให้ไม่สามารถใช้ตำแหน่งในการยื่นขอประกันตัวได้เบื้องต้นผู้ต้องหาให้ความร่วมมือพนักงานสอบสวนจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและห้ามข่มขู่พยานแต่หากพบพฤติการดังกล่าวก็จะยื่นถอนประกันตัวทันทีส่วนทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้จากการกระทำความผิดพนักงานสอบสวนได้ส่งให้ปปง.ดำเนินการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินแล้วแต่หากมีการยักย้ายถ่ายเทไปให้บุคคลอื่นผู้ที่รับซื้อไปก็อาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดฐานฟอกเงินด้วยทางนี้ผู้ต้องหาทั้งสองถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในความผิดฐานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมายหรืออาศัยอิทธิพลของตนให้กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใด
1: ส่วนคดีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ฝากขังไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้นะครับราชทัณฑ์ได้เผยผลตรวจร่างกายอดีตพระโชติแล้วก็ศรีกาเอหลังจากรับตัวเข้าเรือนจำจังหวัดสระบุรีก็พบว่าทั้งสองคนไม่ได้มีความผิดปกติอะไรนะครับแต่ว่ามีอาการวิตกกังวลเล็กน้อยสามารถรับประทานอาหารได้แล้วก็นอนหลับได้ตามปกติครับนายนาวินแก้วจันทร์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรีรายงานผลการรับตัวนายอติโชติทันประเสริฐหรืออดีตพระโชติและนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือศรีกาเอ๋เข้าคุมขังในเรือนจำเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาจากการตรวจร่างกายนายอติโชติไม่พบความผิดปกตินะครับปฏิเสธโรคประจำตัวส่วนการประเมินสุขภาพจิตก็พบว่าวิตกกังวลเล็กน้อยครับด้านนางสาวปุญญวีผลตรวจร่างกายก็ไม่พบความผิดปกติและปฏิเสธโรคประจำตัวเช่นกันการประเมินสุขภาพจิตก็พบว่ามีความกังวลเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับทั้งนี้การรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ก็ดำเนินการตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์มีการแยกกักโรคเป็นเวลา5วันแล้วก็มีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับในด้านการใช้ชีวิตในเรือนจำทั้ง2คนก็รับประทานอาหารได้ตามปกติครับมื้อเย็นเมื่อวานเป็นแกงมะเขือไก่ส่วนเมนูเช้านี้เป็นแกงจืดลูกชิ้นหมูสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ตามปกติแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษแต่อย่างใดส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือกรณีอดีตพระโชติทำผิดวินัยของสงฆ์ยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ไปออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดและส่วนที่2ก็คือตรวจสอบหาเส้นเงินเชื่อมโยงผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบเนี่ยครับมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคเงินแล้วก็ใบอนุโมทนาในเกาะในการออกใบเช่าพระรวมถึงยังมีใบอนุโมทนาร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า92ล้านบาทคาดว่านะครับจะมีบุคคลที่3เพิ่มมาอีกเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนส่วนที่ว่านี้จะเป็นศรีกาหรือจะเป็นพระยังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมขณะเดียวกันได้ส่งเอกสารให้ปปง.เรียบร้อยแล้วครับเพื่อตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตว่าไปเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องใครอีกหรือเปล่า
0: ยังต้องเตือนภัยจากพวกมิจฉาชีพหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันต่อเนื่องนะคะล่าสุดศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ได้เปิดปฏิบัติการเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษาสาวค่ะที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกว่าได้ทุนไปเรียนต่างประเทศแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลอกให้เหยื่อนั้นโอนเงินไปมากกว่า 1,780,000 บาทค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือนักศึกษาสาววัย22ปีหลังถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกอ้างว่าเป็นตำรวจเสนอทุนเรียนต่อต่างประเทศก่อนที่เธอจะสูญเงินไปรวมกว่า 1,780,000 บาทคือพฤติการของมิจฉาชีพแก๊งนี้นะคะเขามาหลอกว่าเป็นตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรแล้วก็แจ้งว่าผู้เสียหายเนี่ยมีคนนำสำเนาบัตรประชาชนไปใช้เปิดบัญชีธนาคารและยังมีส่วนพัวพันกับคดีฟอกเงินแล้วก็ออกอุบายให้ผู้เสียหายพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยการโอนเงินไปให้1 ล้านบาทพอผู้เสียหายโอนเงินไปให้มิจฉาชีพหลายครั้งครอบครัวก็เลยเกิดความสงสัยไปตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่จะให้ทุนพบว่ารายละเอียดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจึงเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่กระทั่งมีการประสานงานกันระหว่างศูนย์ ACSC กับชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค1และตำรวจจาก2โรงพักในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจนพบตัวผู้เสียหายที่ไปแอบซ่อนตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะเนื่องจากหวาดกลัวมิจฉาชีพเจ้าหน้าที่จึงเร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็นำตัวผู้เสียหายไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
1: สลับมาดูการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลายภาคส่วนก็ยังคงเดินหน้าหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขล่าสุดทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอปตได้เปิดเวทีให้ประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมกันเสนอแนวคิดแล้วก็กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่จากมุมมองของคนในพื้นที่เองครับนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เปิดกิจกรรมสัมมนารวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมสะท้อนปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะหาทางร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยลดช่องว่างและความหวาดระแวงทางสังคมสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจระหว่างประชาชนกับภาครัฐโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากเวทีนี้ก็จะถูกรวบรวมและสังเคราะห์เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการขับเคลื่อนแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสำหรับการดำเนินกิจกรรมกำหนดจัดเวทีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาและสตูลโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นทั้งผู้แทนภาคเอกชนผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและส่วนราชการมาร่วมกันเสนอแนวคิดและกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่จากมุมมองของคนในพื้นที่อย่างแท้จริงครับ
0: ไปติดตามภารกิจเสริมความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมเดินหน้ารั้วชายแดนไทยมาเลเซียจังหวัดนราธิวาสซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะสามารถช่วยสกัดการขนย้ายอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและภัยแทรกซ้อนได้ติดตามจากรายงานค่ะ
2: ภายใต้ร่มเงาเทือกเขาบูโดและสายน้ำที่ทอดยาวจังหวัดนราธิวาสยังเปลี่ยนไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมแม้ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบอยู่บ้างแต่พี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงใช้ชีวิตร่วมกันด้วยมิตรภาพอันแน่นแฟ้นท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเหมืองทองคำและสวนผลไม้ที่เลื่องชื่อความเหนียวแน่นของคนในท้องถิ่นถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดเมื่อไรก็ตามที่มีสิ่งผิดปกติหรือเบาะแสการเคลื่อนไหวของผู้ไม่หวังดีกลไกภาคประชาชนทั้งอาสาสมัครรักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาตรวจสอบและแจ้งเตือนกลไกเหล่านี้เปรียบเสมือนรั้วความมั่นคงที่มีชีวิตที่คอยปกป้องบ้านเกิดของตนเองและเพื่อเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับแนวพ้นเขตแดนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกจึงได้บูรณาการแผนงานขับเคลื่อนโครงการสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยมาเลเซียโดยมีหมุดหมายแรกจะเริ่มนำร่องที่ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสครอบคลุมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรจากแผนงานรวมทั้งหมด9แผนงานตลอดแนวชายแดนโดยมียกเว้นเพียงพื้นที่เดียวคือบริเวณเทศบาลเมืองตากใบที่ได้มีการปรับภูมิทัศน์เป็นผังเมืองหน้าด่านไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งโครงการขนาดยักษ์นี้ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น749ล้านบาทเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการสกัดกั้นลักลอบขนย้ายอาวุธกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่จะถูกนำมาก่อเหตุในพื้นที่รวมถึงการตัดวงจรภัยแทรกซ้อนจากขบวนการค้าของเถื่อนและยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
3: พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังมีพื้นที่ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะหุบวัฒนธรรมแล้วก็แต่ว่าสำคัญที่สุดการสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยหรือสนับสนุนเท่านั้นดังนั้นการที่สำคัญพวกทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทั้งนายอำเภอต่างต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุด
4: ตรงข้ามนะครับจะเป็นฝั่งประเทศไทยตรงนี้จะเป็นฝั่งมาเลเซียนะครับในการสร้างรั้วจะสร้างบนเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับเพื่อวางรากฐานหน้าดินให้แข็งแรงก่อนจากนั้นจะทำรั้วตาข่ายขึ้นมานะครับสูง3เมตรนะครับในเรื่องของแบบแปลนทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับรองแบบแปลนแล้วว่าเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ว่าได้ก่อสร้างไปแล้วนั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้ครับ
5: ในพื้นที่แหวงนี่ระยะก่อสร้างหรือว่าเท่าไหร
4: ่
5: คร
4: ับ ระยะทาง12กิโลกับอีก400เมตรครับก็ได้มีการทำเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางนี้หน่วยก็จะลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง3ฝ่ายในการพิจารณาจุดเข้าออกอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าไม่ให้กระทบกับวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการวางระบบมาตรการควบคุมในการเข้าออกอีกครั้งครับ
6: ที่ทั้ง3ฝ่ายนะครับไปร่วมพิจารณาม
2: ิติความมั่นคงต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของประชาชนโครงการนี้ได้ผ่านกระบวนการทำประชาคมและฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่อย่างรอบด้านแล้วโดยฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าการสร้างรั้วจะไม่ตัดขาดวิถีชีวิตดั้งเดิมจะมีการเปิดจุดใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคพร้อมจัดระเบียบท่าข้ามทางธรรมชาติเพื่อวางมาตรการควบคุมการเข้าออกให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการรอการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทันทีที่ได้รับอนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาระหว่างกรมน.กับผู้ประกอบการเพื่อลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแบบแผนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยคาดการว่ากำแพงความมั่นคงแห่งนี้จะใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน2ปีซึ่งจะเป็นก้าวย่างสำคัญในการยกระดับการควบคุมพื้นที่รอยต่อชายแดนโดยเฉพาะในแถบอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบให้มีประสิทธิภาพคืนความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืน
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสำคัญอื่นๆกันต่อครับ

ราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชนจัดมหกรรมแก้หนี้ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเปิดแผนเชิงรุกทุกหน่วยงานต้องทำงานเร็วขึ้นและไม่ปล่อยให้ประชาชนรอความยุติธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยทิศทางการทำงานผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินย้ำชัดเจนว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมจึงวางกรอบการทำงานเข้มข้นใน7นโยบายหลักเพื่อให้ทุกกรมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องแรกครับก็คือความเท่าเทียมทางกฎหมายด้วยการใช้กองทุนยุติธรรมมาช่วยเหลือค่าทนายและเงินประกันตัวให้กับผู้มีรายได้น้อยพร้อมส่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสายด่วนเข้าไปดูแลเพื่อเปิดโอกาสให้คนขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ต่อสู้คดีตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
1: คือคำพูดนี้ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะ
2: ครับ
1: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซ
2: ึ่
1: งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
2: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่ได้แต่ว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ไง
1: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแค่การบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะคร
2: ับ
1: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
2: ์
1: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับเราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้
0: ส่วนการปราบปรามยาเสพติดก็ได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจเข้มบริเวณรอยต่อสามเหลี่ยมทองคำสกัดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าหลายพันล้านเม็ดไม่ให้ข้ามแดนควบคู่กับการตัดวงจรผู้มีอิทธิพลยึดทรัพย์และเปิดศูนย์บำบัดรักษา1อำเภอ1ศูนย์ในส่วนการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ครับได้ตั้ง7ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบแก๊งออนไลน์นอมินีแล้วก็การฟอกเงินหลังพบกลโกงเปลี่ยนไปใช้บัญชีนิติบุคคลแทนบัญชีม้าบุคคลทั่วไปพร้อมกับดึงระบบศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์อายัดบัญชีให้ไวที่สุดล่าสุดก็ได้ยึดทรัพย์แล้วก็เฉลี่ยเงินคืนผู้เสียหายไปแล้วกว่า130ล้านบาทขณะที่นโยบายด้านปากท้องก็ได้จับมือกับสถาบันการเงินลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้สิน23ครั้งทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนสำเร็จกว่า 40,000 รายมูลค่าทรัพย์สินกว่า 8,000 ล้านบาทลดภาระค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านได้กว่า 5,000 ล้านบาทครับ
1: อธิบดีคุ้มครองสิทธิ์นะอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้ง
2: ครับ
1: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยศก็มาโคบูต้าก็มา
2: ครับ
1: ก็ทุนทรัพย์ประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
2: ครับ
1: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
2: เยอะมาก
1: ครับผม
2: เ
1: พราะผมไปนี่ก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะครับ
2: ครับคือถ้าไปเปิดงานด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
1: ก็ลงไปคุย
2: กับพี่น้องประชาชนด้วยก
1: ับ
2: กลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
1: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
2: ้ครับ
1: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
2: ครับ
1: ก็มีการมากู้เงินแล้วก็มาค้ำก
2: ันค้ำกัน
1: ค้ำกันค้ำกัน3คนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็2คนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
2: โอ้
1: ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยกตัวอย่างเคสจริงที่ได้ลงไปช่วยเจรจาด้วยตัวเองอย่างที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ฟังนะครับค่างวดรถจากเดิมเดือนละ 15,000 ลดลงไปเหลือ 1,500 หรือหนี้บัตรเครดิต 100,000 บาทเจรจาไปจบเหลือแค่ 15,000 บาทช่วยให้คนค้ำประกันและลูกหนี้กลับมาตั้งหลักใช้ชีวิตได้อีกครั้งแล้วก็ประกาศเลยครับว่าจะเดินหน้าจัดงานแก้หนี้สินแบบนี้ต่อเนื่องทั่วประเทศครับ
3: ประธานองคมนตรีให้โอวาทในงานสัมมนาของนยปสรุ่นที่17นะคะโดยชี้เห็นถึงจุดอ่อนของประเทศที่มุ่งเน้นแต่การปราบปรามแต่ว่าละเลยการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันจึงย้ำว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเริ่มต้นจากใจที่ซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารทุกภาคส่วนค่ะในการสัมมนาสาธารณะและวิพากษ์ยุทธศาสตร์หัวข้อ Utilizing Good Governance ปฐมบทแห่งความถูกต้องสู่ธรรมาภิบาลที่แท้จริงจัดโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนยปสรุ่นที่17พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้เชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2512ตอนหนึ่งว่าบ้านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดีการทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกคนล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงมีความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศแต่ว่าสิ่งที่บ้านเมืองยังมีจุดอ่อนก็คือการป้องกันเพราะที่ผ่านมาเน้นการปราบปรามมากกว่าการป้องกันและการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต้องเริ่มต้นจากการมีจิตใจที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตหากไม่เริ่มแก้ที่จิตใจการวางมาตรการป้องกันภายนอกก็จะได้ผลน้อย
4: ไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามแต่การป้องกันเราไม่ค่อยได้มุ่งเน้นในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการป้องกันและปราบปรามเวลาพูดแล้วมันก็ดูต่อเนื่องสอดคล้องกันแต่ว่าถ้าเราแยกเราก็จะเห็นว่ามันเป็นการกระทำที่ต้องแยกออกจากกันแล้วก็มีการเตรียมการตั้งแต่เบื้องต้นนะครับการป้องกันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มีการเตรียมตัวเราจะต้องมีการเตรียมตัวการเตรียมตัวนั้นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการเตรียมใจของผู้ที่จะทำในเรื่องเหล่านี้จะต้องเป็นใจที่ท่านได้ยกคำขวัญขึ้นมาแล้วนั่นก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริต
3: พลเอกสุรยุทธ์ยังชี้ให้เห็นว่าการต่อต้านทุจริตเป็นหน้าที่ทุกภาคส่วนที่จะต้องสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินบนหลักธรรมาภิบาลและนิติธรรมพร้อมมุ่งหวังให้ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ของหลักสูตรนยปสรุ่นที่17ถูกนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยอย่างแท้จริง
0: กระทรวงอว.จับมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาไทยจัดงาน ED Quality Fair 2026มุ่งเปลี่ยนบทบาทห้องเรียนจากแค่ท่องจำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน ED Quality Share and Learn ShareAnd Learn Fair 2026จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากนี้ยังมีการประกวดนวัตกรรมจากทั่วประเทศรวม134ผลงานโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมตัดสินและมีการมอบรางวัลดีเด่นรวม15รางวัลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยต่อไปโดยรองนายกได้กล่าวถึงการศึกษาไทยครับว่าต้องเร่งปรับตัวจากเดิมที่เน้นถ่ายทอดเนื้อหาไปสู่การสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่วัดผลแล้วก็ขยายผลได้จริงเพื่อขับเคลื่อนสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ได้กล่าวชื่นชมคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาตรฐานระดับสากล300แห่งแรกในไทย
5: สิ่งที่พยายามจะทำในครั้งนี้นะครับทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษาเราเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการวิธีต่างๆของการศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องดูเรื่องบริบทของพื้นที่ดูเรื่องบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองครับงานจัดกิจกรรมวันนี้ก็หนึ่งก็คือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการสร้างครูเรื่องเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการแล้วก็กลไกต่างๆในการเรียนรู้นะครับผมก็ชื่นชมในทีมจัดงานนะครับแล้ววันนี้ก็มีการให้รางวัลนะครับสำหรับคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาครับก็เป็นออกเป็น3แนวทางนะครับอย่างแรกนะครับตัวเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็จะลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปในระบบต่างๆแล้วก็สามารถที่มีสวัสดิการและทำให้การศึกษาเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศไทยครับ
0: ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมของคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตทั้งจากศูนย์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์นวัตกรรมเพื่อช่วยชุมชนและสังคมนวัตกรรมจากการเรียนรู้ของหลักสูตรต่างๆเช่นบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษและนวัตกรรม First Tech Challenge Robot ครับ
3: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเตรียมความพร้อมสู่ปีการศึกษาใหม่นะคะมอบผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศปรับบทบาทสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงพร้อมเตรียมสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจาก245เขตทั่วประเทศระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีโดยเน้นย้ำเรื่องการปรับตัวให้ทันกับทิศทางการศึกษาของโลกโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับบทบาทจากผู้สั่งการเป็นผู้สนับสนุนปรับการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์แทนการท่องจำส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนรวมถึงเตรียมสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างเหมาะสมส่วนผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือปีซ่าขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ประเทศไทยขยับจากอันดับ58ในปี2022มาเป็น53ในปี2025ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ก็ต้องกลับมาพิจารณาจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องพัฒนาด้วย
6: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่นี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งเรื่องที่สองก็คือเรื่องของผมได้กราบเรียนได้เรียนผู้บริหารว่าในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจนะครับอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องที่3ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลก
0: ส่วนทางด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีก็ผนึกกำลังกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ลงนามความร่วมมือ Grow with Digital เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนไทยให้พร้อมรับมือกับโลกในอนาคตครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ Coding for Better Life ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมของเยาวชนซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวข้ามขีดจำกัดการศึกษารูปแบบใหม่เป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนำทักษะโคดดิ้งและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจริงสะท้อนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานในอนาคต ครับนอกจากนี้ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Grow with Digital ระหว่างดีป้ากับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับกำลังคนและบุคลากรทางการศึกษาสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกับความต้องการของโลกยุคใหม่ขณะเดียวกันยังได้มอบชุดสถานีตรวจวัดสภาพอากาศให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และเก็บข้อมูลสภาพอากาศจริงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการ

0: การสังเกตวิเคราะห์ข้อมูลและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันค่ะ

0: ยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร
1: ถ้าหม่อมจะไปประกวดนางงามแล้วต้องใส่ชุดราตรีใช่ไหมในชุดราตรีมันมีทั้งชุดราตรีทั้งชุดว่ายน้ำใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ถามถึงชุดราตรีชุดราตรีเราก็จะใส่ชุดราตรีเกาะอกก็ได้เกาะอกนะเกาะอกสีช็อกกิ้งพิงช็อกกิ้งพิงต่ำลงไปงี
2: ้
1: สีช็อกกิ้งพิงก็โปร่งบานๆโปร่งบานๆ

0: พร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับอุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
4: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: มาติดตามประเด็นเศรษฐกิจนะคะหอการค้าไทยเห็นด้วยกับคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือว่าบอร์ด EV ค่ะที่มีการปรับภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้าใหม่เพื่อให้สิทธิ EV เมื่อวันที่10กันยายนซึ่งเห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยให้รถยนต์ที่ผลิตและใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศในระดับสูงได้รับอัตราภาษีต่ำกว่ารถยนต์นำเข้าสำเร็จรูปที่จะเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นก็จะช่วยสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนผลิตจ้างงานและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทยอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับให้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์แห่งอนาคตซึ่งหากมีการลงทุนการผลิตการใช้ชิ้นส่วนไทยการจ้างงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีมากก็ควรได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามหอการค้าไทยเสนอให้ภาครัฐเร่งกำหนดรายละเอียดสำคัญให้ชัดเจนโดยเฉพาะสัดส่วน local content ไทย content หรือว่าการใช้ชิ้นส่วนในประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์การนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปซึ่งควรมีเพดานปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมพร้อมจัดสรรสิทธิตามระดับการลงทุนและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ผู้ผลิตแต่ละรายสร้างให้กับประเทศนอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการรักษาฐานการผลิตรถยนต์ที่ไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้วโดยเฉพาะรถกระบะซึ่งเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนและ SME ไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน
1: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปิดการอบรมหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่หรือว่า NICE ในรุ่นที่4ครับพร้อมนำเสนอข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์พลิกเกม EV ไทยต่อ

0: ภาครัฐดร.ปิยนุชพุทธิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร NICE ภายใต้โครงการการสร้างความเข้าใจประโยชน์ของ FTA สร้างเครือข่าย FTA Club รุ่นที่4ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้นรวม43คนโดยมีตัวแทนนำเสนอยุทธศาสตร์พลิกเกม EV ไทยจากความท้าทาย FTA อาเซียนจีนต่อกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลเพื่อให้ไทยก้าวข้ามจากฐานการประกอบรถ EV ไปสู่ฐานการสร้างเศรษฐกิจได้จริงผ่าน4ยุทธศาสตร์ได้แก่การรักษาฐานการผลิตเดิมการเพิ่มศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนใหม่ๆดึงการลงทุนเทคโนโลยีที่สำคัญและเชื่อมการลงทุนต่างชาติกับผู้ประกอบการไทยเพื่อให้เกิดการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรม EV ส่วนกรณีค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นในไทยเรียกร้องให้ทบทวนโครงสร้างและลดภาษีนำเข้ารถยนต์ให้มีความเท่าเทียมกับรถ EV จากจีนที่ได้สิทธิประโยชน์ภาษีนำเข้านั้นต้องเร่งวางฉากทัศน์ไว้ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเจรจาไปสู่ทางออกร่วมกันในการสร้างสมดุลการค้าและการผลิตรถ EV ในไทยภายในงานยังมีการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระยะเวลา5ปีระหว่างปี2569ถึง2574ระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าและการลงทุนการสนับสนุนทางการเงินและการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานพร้อมต่อยอดเครือข่าย FTA Club เพื่อขยายผลองค์ความรู้และสร้างแต้มต่อทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้ายกระดับมาตรการปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีโดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลลงลึกตรวจสอบไปถึงการถือครองที่ดินและอาคารชุดค่ะนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมการขออภัยค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมที่ดินตรวจสอบการถือครองที่ดินและอาคารชุดของนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนพบว่ามีนิติบุคคลจำนวน 125,622 รายที่มีการถือครองอสังหาริมทรัพย์ด้วยแบ่งเป็นการถือครองโฉนดที่ดินรวมกว่า 1,260,000 แปลงคิดเป็นเนื้อที่รวมกว่า 4,500,000 ไร่ในจำนวนนี้เป็นส่วนของนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน 36,277 รายซึ่งถือครองโฉนดที่ดินรวมกว่า 300,000 แปลงคิดเป็นเนื้อที่กว่า 1 ล้านไร่พื้นที่ที่มีการถือครองที่ดินโดยนิติบุคคลต่างชาติกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดสำคัญทางเศรษฐกิจได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีระยองพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีส่วนการถือครองอาคารชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมของนิติบุคคลรวมกว่า 240,000 ห้องคิดเป็นพื้นที่กว่า13ล้านตารางเมตรเดี๋ยวเป็นสัดส่วนของนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 7,000 รายซึ่งถือครองห้องชุดรวม 76,840 ห้องข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์และตรวจสอบเพื่อสืบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวสำคัญเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการไทย
0: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะครับคุมเข้มการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำธุรกิจในไทยโดยเฉพาะ7อาชีพสงวนไม่เปิดทางให้ชาวต่างชาติเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยอย่างแน่นอนครับนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชี้แจงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและไม่การเผยแพร่เฟคนิวส์หรือว่าข่าวปลอมใน7ธุรกิจบริการที่คนต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาตได้แก่โรงแรมนำเที่ยวร้านอาหารขายของที่ระลึกบริการด้านกีฬาโรงเรียนสอนภาษาและธุรกิจบริการอื่นที่กำหนดยืนยันนะครับว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงครับสำหรับกฎกระทรวงดังกล่าวในความเป็นจริงครอบคลุมเพียง8ธุรกิจซึ่งถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักกลุ่มแรกก็คือธุรกิจที่มีกฎหมายและหน่วยงานเฉพาะกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วได้แก่ธุรกิจบริการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจการให้กู้ยืมเงินที่มีหลักประกันและธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าหรือผู้จัดการเงินทุนครับ
2: มีสำนักงานกสทช.ที่เขากำกับดูแลเพราะเราถอดออกจากท้ายบัญชีซึ่งต่างด้าวจะต้องมาขออนุญาตและเราบอกว่าไม่ต้องมาขออนุญาตนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยแล้วทำได้เลยไม่ต้องขออนุญาตไม่ใช่นะครับมันมีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะ ก็คือกสทช.ก็คือถ้าคุณเป็นต่างชาติหรือเป็นนิติบุคคลต่างชาติเนี่ยคุณแค่ไม่ต้องขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแต่คุณต้องไปขออนุญาตกสทช.เป็นการเฉพาะ
0: ส่วนกลุ่มที่2นะครับก็คือธุรกิจบริการที่ให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือเดียวกันเท่านั้นเช่นบริการบริหารจัดการด้านธุรการทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับค้ำประกันหนี้ภายในประเทศส่วนกลุ่มที่3ก็คือธุรกิจที่จำกัดขอบเขตบริการเฉพาะกลุ่มเช่นบริการให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติสำหรับพนักงานในบริษัทและธุรกิจบริการขุดเจาะปิโตรเลียมซึ่งก็เป็นกิจการที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึงใช้เงินลงทุนมหาศาลแล้วก็ยังไม่มีผู้ประกอบการไทยให้บริการครับ
1: กระทรวงพลังงานตรวจความพร้อมสถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะที่จังหวัดสงขลานะคะเร่งยกระดับโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงและเชื่อมโยงพลังงานกับมาเลเซียเพื่อรองรับเศรษฐกิจภาคใต้ที่เติบโตและขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางพลังงานอาเซียนค่ะนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมสถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์กลางโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงของภาคใต้และเป็นจุดเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับมาเลเซียที่มีการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันมาตั้งแต่ปี2545ปลัดกระทรวงพลังงานระบุว่าสถานีไฟฟ้าแห่งนี้ทำหน้าที่ส่งจ่ายพลังงานระหว่างภาคกลางและภาคใต้รวมถึงเป็นกำลังไฟฟ้าสำรองในยามฉุกเฉินช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและเป็นจุดเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนพลังงานระดับอาเซียนภายใต้โครงการลาว PDR Thailand Malaysia Singapore On Power Integration Project ซึ่งจะช่วยผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาคนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัททรานส์ไทยมาเลเซียไทยแลนด์จำกัดจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศโดยมีโครงการสำคัญเช่นโครงการโซลาร์ฟาร์มขนาด 5.2 เมกะวัตต์เพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดโครงการเพิ่มมูลค่าจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติและการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ประโยชน์เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานที่เติบโตขึ้นในอนาคต
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับจะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสำคัญในข่าวข้าม NBT กันต่อครับ

0: แกนี่แย่จริง
1: โอ้อาจารย
0: ์ตามมาทวงพระคุณหรือนี
2: ่โอ้บาดมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
2: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: คัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานมีประชาชนจำนวนมากเดินมาพร้อมกับการเห็นพระองค์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์และประทับใจในพระกรณียกิจต่างๆที่พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้มาโดยตลอดจึงตั้งปณิธานว่าจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกับอีกหลายคนที่ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: เห็นตั้งแต่จอทีวีตั้งแต่ท่านองค์เล็กๆผมก็ตัวเล็กๆเหมือนกับท่านนะครับแล้วก็ระยะก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนก็เขาจะชอบวิ่งใช่ไหมครับผมก็ไปเจองานวิ่งอยู่บ่อยๆก็เหมือนรู้สึกว่าเราผูกพันกันไม่ว่าจะหน้าจอหลังจออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะระลึกถึงแล้วก็จะทำความดีเป็นการตอบแทนต่อไปจนกว่าชีวิตของผมจะหาไม่ครับ
2: เราก็ซาบซึ้งปิติอย่างยิ่งที่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยทุกอย่างในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยดีทุกอย่าง
3: ประทับใจโครงการไหนเป็นพิเศษ
2: ของของเนี่ยผู้ต้องขังแล้วก็เครื่องลูกพายังยากทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพระองค์ท่านทำ
0: สำหรับประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะใน5ช่วงเวลาคือ 8:15 นถึง 9:15 น 11:00 นถึง 13:15 น 15:00 นถึง 16:00 น 17:30 นถึง 18:30 นและ 19:30 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองเริ่มเปิดในเวลา 7:45 นและปิดในเวลา 19:00 น
4: กรมการศาสนาจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิที่วัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการนะคะโดยมุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิตใจประชาชนพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิระดับสากลค่ะนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีรัตนธรรมารามและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในวาระสำคัญแห่งการฉลองพระชนมายุ99พรรษาร่วมถึงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในงานมีกิจกรรมสวดมนต์เจริญภาวนาการแสดงพระธรรมเทศนาและการบรรยายหัวข้อธรรมะผ่านเลนวิทยาศาสตร์เยียวยาตนเยียวยาโลกรวมถึงนิทรรศการส่งเสริมการปฏิบัติสมาธินอกจากนี้กรมการศาสนายังร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านการฝึกสมาธิให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศโดยปีนี้จัดกิจกรรมที่วัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิและเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของกรมการศาสนา
5: ก็ได้เริ่มโครงการมาจากต่อเนื่องครับเรื่องของการส่งเสริมสมาธิธรรมะพระน้ำนมนะครับธรรมะไวสายและธรรมะส่วนอักษาครับรวมถึงการขยายครับไปสู่สุมาธรรมสถานที่ฝึกสมาธิต่างๆครับไปทั่วประเทศนะครับ
4: ด้านนายณรงค์แซ่วีหรือรุ่งสุริยาอดีตนักศึกษาได้กล่าวว่ามาเรียนหลักสูตรครูสมาธิจบตั้งแต่ปี2560และเห็นว่าสมาธิช่วยฝึกจิตใจให้เกิดความสงบและความสุขพร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีวิทยากรให้คำแนะนำและนำปฏิบัติขณะที่น้องปาลินนานาพรายเยาวชนวัย11ปีบอกว่าเรื่องทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากนอกจากจะช่วยให้จิตสะอาดแล้วก็ยังมีสมาธิในการเรียนและช่วยให้คิดก่อนลงมือทำพร้อมบอกว่าการมาวัดทำให้มีความสุขได้ทำบุญและได้ฝึกสมาธิไปพร้อมกัน
6: เองเนี่ยนะครับก็เป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นศิษยานุศิษย์ในจำนวนผู้สำเร็จที่อาจารย์ชลนพระอาจารย์หลวงพ่อปิยศรี
7: พลังจิตานุภาพนะครับที่สาขา143ซึ่งอยู่ที่วัดศรีรัตนธรรมารามนะครับแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งส่งเสริมเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธินะครับเผยแผ่สมาธิให้กว้างขวางตามดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอาจารย์หลวง

0: นะครับซึ่งได้อยากจะเผยแพร่วิชาสมาธิให้ไปเข้าถึงพุทธศาสนิกชนทุกกลุ่มนะครับหรือว่าทั่วประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับ
1: ทำให้การใช้ชีวิตดีขึ้นค่ะมีสมาธิในการคิดก่อนที่จะทำอะไรค่ะอยากค่ะเพราะว่าทำให้มีสมาธิขึ้นและดีต่อผลการเรียนด้วยค่ะ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเวที Agri Innovation Forum ที่จังหวัดสุโขทัยครับเดินหน้ายกระดับ Smart Farmer และอย่าง Smart Farmer ไปสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ครับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้าง Smart Farmer รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum จัดขึ้นวันที่ 11-13 กันยายนณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมจังหวัดสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับภาคการเกษตรไทยและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศนางสาวปิยรัตน์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งพัฒนาสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้มีความรู้ทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรเชิงรุกเพื่อก้าวจากผู้ผลิตที่มีความรู้ไปสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงตลาดอย่างเป็นระบบภายในงานมีทั้งนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรการเสนอประสบการณ์ของ Young Smart Farmer Idol Showcase จำนวน6รายและการจัดแสดงสินค้าเกษตรมูลค่าสูงรวมถึง Smart Farmer Forum และกิจกรรม Agri Business Matching ผ่าน3ฐานสำคัญได้แก่ Technology Connect Zone Finance Connect Zone และMarket Connect Zone โดยเน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องเป็นมากกว่าการเพิ่มทักษะแต่ต้องสร้างกลไกเชื่อมโยงสู่โอกาสทางธุรกิจจริงเพื่อให้องค์ความรู้และนวัตกรรมสามารถต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้ายกระดับแผนบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตเปิดตัวกลไก JICC เชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและนำไปสู่ความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตผ่านระบบซูมซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาครัฐโดยมีบุคลากรจากส่วนกลางและภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเพื่อให้หน่วยงานภายในกรมมีความเข้าใจแผนฉบับใหม่ร่วมกันและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้โดยการปรับแผนในครั้งนี้ตั้งเป้ายกระดับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC ไปสู่ระบบ JICC ซึ่งขยายขอบข่ายการทำงานครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและการประสานการสื่อสารอย่างเป็นระบบเพื่อรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นการประชุมครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติโดยเปิดโอกาสให้ระดับหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันออกแบบแนวทางการทำงานทั้งวิทยุโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์สำหรับข้อคิดเห็นและผลการฝึกปฏิบัติจะถูกนำไปต่อยอดเป็นแผนปฏิบัติการจริงมุ่งให้กลไก JICC ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดข้อมูลที่ถูกต้องสื่อสารทันเวลาสังคมปลอดภัยในทุกสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจและเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
2: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบนโยบายยกระดับการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่พร้อมติดตามความพร้อมของการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5และคณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้ติดตามความพร้อมของศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานอกจากนี้ยังได้พบปะให้กำลังใจบุคลากรพร้อมรับฟังผลการขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ตลอดจนมอบนโยบายและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขรวมถึงเน้นย้ำการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถรองรับภารกิจสำคัญระดับประเทศและเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารภาครัฐส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
3: มีการแชร์ข้อมูลกันนะคะว่าชาวภูเก็ตรวมตัวไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกจากตำแหน่งเรื่องนี้จริงหรือไม่ไปตรวจสอบในชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะ

ตรวจสอบแชร์บอกต่อว่าชาวภูเก็ตลุกฮือไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกจากตำแหน่งตรวจสอบให้แล้วแชร์นี้มัวนิ่มค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนปัจจุบันยังคงปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนนโยบายดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวตามปกติค่ะการเผยแพร่ข้อมูลเท็จนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นภาพลักษณ์และภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการของจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเท่านั้นนะคะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรพร้อมจ้า
2: พร้อมจ้า
3: พร้อมค่ะ
4: พร้อมครับอุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
6: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ผู้นำสหรัฐได้ไปเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันวันพร้อมกล่าวถึงความจำเป็นในการทำสงครามกับอิหร่านค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐซึ่งเข้าร่วมพิธีรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันวันที่อนุสรณ์สถานกระทรวงกลาโหมรัฐเวอร์จิเนียกล่าวสุนทรพจน์ว่าเขาจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ซึ่งเกิดจากฝีมือกลุ่มก่อการร้ายและยังบอกว่าเวลานี้สหรัฐก็ยังคงทำสงครามปราบปรามการก่อการร้ายอยู่ซึ่งเขาระบุว่านั่นก็คือสงครามอิหร่านดังนั้นจึงถือโอกาสนี้กล่าวสดุดีทหารหานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำให้อิหร่านไม่มีโอกาสได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาไม่เสียใจที่สั่งการทำสงครามอิหร่านแม้ความขัดแย้งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากการปล่อยปละละเลยให้อิหร่านถือครองอาวุธนิวเคลียร์คือสิ่งที่เลวร้ายกว่า
7: แหล่งข่าวในรัฐบาลซาอุดิอาระเบียรายงานว่ามีการสั่งระงับใช้ท่อส่งน้ำมันสายตะวันตกตะวันออกซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของซาอุดิอาระเบียในการลำเลียงน้ำมันหลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสหลังจากที่ท่อส่งในพื้นที่ถูกโดรนที่มาจากอิรักโจมตีแต่ก็เชื่อว่าเป็นโดรนจากกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านการโจมตีเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามอิหร่านและความล้มเหลวในการเจรจายุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐซึ่งส่งผลกระทบทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านเส้นทางในตะวันออกกลางหยุดชะงักโดยท่อส่งที่ซาอุดิอาระเบียเพิ่งจะสั่งระงับมีระยะทาง 1,200 กิโลเมตรสามารถลำเลียงน้ำมันได้วันละ 4-5 ล้านบาร์เรลหรือคิดเป็น 4-5% ของอุปทานน้ำมันโลก
6: สำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงอัสตริดพระเชษฐภคินีในสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สิ้นพระชนม์เมื่อวานนี้ขณะมีพระชนมายุ 94 พรรษาหรือหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพียง2วันนับเป็นข่าวเศร้าซ้ำสำหรับพระสุขนิกรชาวนอร์เวย์และในแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ยังระบุถึงพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีฮากุนที่8ว่าเจ้าหญิงอัสตริดทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระราชวงศ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
7: คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้แถลงว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกจากพื้นที่เมืองวอนซานทางตะวันออกของประเทศไปตกในน่านน้ำทางตะวันออกแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขีปนาวุธเหล่านั้นเป็นชนิดใดบ้างทำให้ต้องมีการจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเชื่อว่าเกาหลีเหนือจะยิงขีปนาวุธในวันอื่นๆอีกและในระหว่างนี้ทางการเกาหลีใต้ได้ติดต่อประสานงาน

0: แลกเปลี่ยนข้อมูลกับพันธมิตรอย่างสหรัฐและญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มความพร้อมทางทหารในระดับสูงความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือมีขึ้นเพียง1วันหลังเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐได้เสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมเพื่อทดสอบความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามจากโครงการขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือขณะที่เกาหลีเหนืออ้างว่าจำเป็นต้องพัฒนาอาวุธเหล่านี้เพื่อป้องกันการถูกคุกคาม
1: ความคืบหน้าการกู้ภัยเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ MV จูนแอสเตอร์ที่เกิดขึ้นนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น35คนทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่เรือบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม134คนในจำนวนนี้17คนเป็นลูกเรือออกเดินทางไปจากท่าเรือในกรุงมะนิลากระทั่งเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในช่วงที่เรือเดินทางใกล้ถึงจุดหมายโดยในช่วงเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ชายฝั่งสามารถช่วยเหลือไว้ได้43คนและพบร่างผู้เสียชีวิต5ศพก่อนพบเพิ่มอีก30ศพล่าสุดเท่ากับว่ายังเหลือผู้สูญหายในเวลานี้อีกกว่า50คนคาดว่าทั้งหมดยังติดอยู่ในซากเรือ
0: เนปาลเร่งดำเนินการฆ่าเชื้อโรคตามพื้นดินและซากปรักหักพังในเขตนูวาโกตโดยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในช่องเขาหิมาลัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาหลังมีความวิตกกังวลว่าจากนี้อาจเกิดสถานการณ์โรคระบาดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นน้ำขังและการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพส่วนการกู้ภัยที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องได้ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 1,400 คนและเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกกว่า 5,600 คนซึ่งเป็นตัวเลขรวมกันระหว่างพื้นที่ประสบภัยในเนปาลและเขตทิเบตของจีน
1: ช่วงนี้ติดตามรู้รอบโลกกับอมรจากอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับเวลาได้ยิน RNC เนี่ยพวกเราอาจจะงงนะครับว่า RNC เนี่ยมันย่อมาจากอะไรนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยทางสหรัฐอเมริกามีการประชุมนานาชาติหรือว่าเรียกกันว่าเป็นการประชุมระดับชาติแล้วกันนะฮะ RNC นี่ก็เป็นการประชุมของพรรคที่สำคัญพรรคหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคงทราบว่าตัว R ก็คงนึกออกนะครับเพราะว่าในสหรัฐอเมริกามีความสำคัญอยู่2พรรคที่เป็นพรรคใหญ่ๆนะฮะซึ่งก็มีพรรคอื่นด้วยครับแต่ว่าพรรคที่มีบทบาทนำทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาก็คือ Republican แล้วก็เป็น Democrat อยู่ในขณะนี้นะฮะมี2พรรคการเมืองใหญ่ๆแล้วก็พรรค Republican ในขณะนี้ฮะเป็นพรรคของโดนัลด์ เจ ทรัมป์ครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นสมัยที่2แล้วนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่เรียกว่าในสถานีโทรทัศน์ที่ก็ถ่ายทอดในเวลาพรามไทม์ด้วยนะครับคนจะต้องมาคอยดูจดจ้องอยู่หน้าจอทีวีแต่ปรากฏว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าการเลือกตั้งแล้วก็ผลการเลือกตั้งจะว่าไปแล้วนะฮะมันในพรรครีพับลิกันนั้นมันมีผลไม่ค่อยสู้ดีนักจนกระทั่งก่อนหน้าทรัมป์จะมาช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไปได้นะฮะแต่ตอนก่อนหน้าที่โดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยค่อนข้างแย่ครับก็คงรู้ฮะประมาณ 2-3 สมัยได้ที่เดโมแครตต่อเนื่องกันมานะครับก็เรียกว่าหลังจากจอร์จบุชแล้วเนี่ยมีใครฮะหลังจากจอร์จ W. Bushนะครับท่านชงคงทราบในช่วงที่9/11เหตุการณ์9/11ที่ว่าเนี่ยก็เพิ่งผ่านพ้นไปประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองนะครับก็คงทราบดีครับ9/11เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการจี้เครื่องบินแล้วก็เอาไปพุ่งชนตึก World Trade Centerนะฮะซึ่งเป็นตึกแฝดแล้วก็ในวันนี้ไม่มีสภาพของตึกแฝดอยู่แล้วนะครับก็เป็นกราวซีโร่ในบริเวณนั้นก็เป็นที่เพื่อที่จะให้ระลึกถึงนะครับทางการของสหรัฐอเมริกาต้องการให้คนที่พบเห็นกราวซีโร่ที่ว่าอย่างเงี้ยนะฮะเป็นการทดแทนหรือว่าเป็นการรำลึกถึงผู้ที่สูญเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ตึกแฝดดังกล่าวนะครับซึ่ง World Trade Center เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2001ท่านผู้ชมคงทราบหนึ่งเป็นเรื่องราวทางสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าจะต้องจดจำไปไว้ในประวัติศาสตร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีเรื่อยมาครับโดนัลด์ทรัมป์เป็นสมัยที่2แล้วนะครับซึ่งก็หมายความว่าถ้าหากเป็นสมัยที่2แล้วสมัยที่3สมัยที่4คือเนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นประเทศแบบประเทศที่สังคมนิยมหรือว่าอาจจะเป็นประเทศที่ผู้นำยิ่งใหญ่

0: คิดอะไรทำอะไรก็ถูกต้องไปหมดนะฮะเรื่องราวแบบนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ ทรัมป์พอถึงสิ้นสุดฤดูกาลก็จะต้องจากไปนะฮะแล้วก็มีการสร้างตัวแทนขึ้นมาตัวแทนของโดนัลด์ เจ ทรัมป์ทุกคนก็ทราบกันดีครับนั่นก็คือรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันนั่นเองนะครับก็คือเจดีแวนซ์เนี่ยเจดีแวนซ์นอกจากเป็นประธานาธิเป็นรองประธานาธิบดีแล้วนะครับก็ยังมีชื่อเสียงกิตติศัพท์ในแง่ของการเป็น family man ครับ family man ก็คือคนรักครอบครัวแล้วก็คนที่ใส่ใจใยดีกับครอบครัวตัวเองพอสมควรนั่นเป็นคำชมนะฮะก็หมายความว่าการไปพูดในเวทีของ RNC ครั้งนี้เนี่ยทั้งโดนัลด์ เจ ทรัมป์แล้วก็ทั้งโดนัลด์ ทรัมป์แล้วก็มีทางพลพรรคของเดโมแครตหลายทางรีพับลิกันหลายคนด้วยกันครับรีพับลิกันก็อย่างเจดีแวนก็ไปพูดด้วยแล้วเจดีแวนนี่ก็ไปพูดในพาร์ทไทม์ของ RNC ซึ่งการพูดปราศัยของเจดีแวนเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นรองกับโดนัลด์ ทรัมป์เล็กน้อยนะครับเพราะว่าโดนัลด์ ทรัมป์เนี่ยจะค่อนข้างจะปลุกระดมแล้วก็จะให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนได้มากกว่าเพราะฉะนั้นต่างโดนัลด์ ทรัมป์ก็จำได้ครับว่าเหตุการณ์มันผ่านไปอย่างนี้นะฮะอย่างที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้มีความรู้สึกว่าต้องกระตุ้นเตือนกันหน่อยกระตุ้นประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองก็บอกกับประชาชนไปว่าคิดซะว่าวันนี้เนี่ยชื่อของเขานะฮะคือโดนัลด์ เจ ทรัมป์เนี่ยอยู่ในบัลลอตของการเลือกตั้งก็แล้วกันก็คือมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อการเลือกตั้งคนต่างๆก็จะได้มีความรู้สึกคึกคลื้นแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับคู่ต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามของฝ่ายเขานะฮะก็คือพรรคเดโมแครตนั่นเองครับเป็นพรรคที่เรียกว่าสูสีคู่ขี้กันมาโดยตลอดครับท่านผู้ชมครับ
1: ที่ฟิลิปปินส์มีศูนย์ให้บริการไล่ผีด้วยนะครับแล้วก็มีการฝึกอบรมไล่ผีที่เปิดทำการอย่างเป็นทางการเลยจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับ
2: ในยุคที่โลกก้าวไปข้างหน้ากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่เรื่องไสยศาสตร์และโลกของวิญญาณไม่เคยจางหายไปจากความเชื่อในสังคมชาวฟิลิปปินส์เห็นได้จากการที่กรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงได้เป็นที่ตั้งของศูนย์เซนต์ไมเคิลเพื่อการปลดปล่อยทางจิตวิญญาณและการไล่ผีและที่นี่คือศูนย์ฝึกอบรมการไล่ผีเฉพาะทางเพียงแห่งเดียวในเอเชียสร้างขึ้นเพื่อบ่มเพาะบาดหลวงให้มีวิชาในการไล่ผีโดยเฉพาะที่นี่เป็นอาคาร2ชั้นสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของครอบครัวที่เคยผ่านความทุกข์ทรมานจากเรื่องไสยศาสตร์ภายในมีห้องพักรับรองสำหรับบาดหลวงที่มารับการอบรมโดยจะมีทางเดินเชื่อมไปยังโบสถ์หลังเล็กๆซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเก่าแก่กว่า400ปีที่นี่บาทหลวงฝึกหัดจะได้เรียนรู้การประกอบพิธีกรรมเพื่อการไล่ผีบาทหลวงโฮเซ่ฟรานซิสโกซิโกเอียบอกว่าศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากพบกรณีคนที่ถูกคุกคามจากสิ่งลี้ลับและพูดผีปีศาจเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าประชาชนควรมีสถานที่เฉพาะที่สามารถเป็นที่พึ่งพิงจากปัญหาที่โลกวิทยาศาสตร์ให้คำตอบไม่ได้บาทหลวงซิกุเอียกล่าวว่าศูนย์แห่งนี้มีความโดดเด่นตรงที่น่าจะเป็นศูนย์ฝึกการไล่ผีที่เปิดอย่างเป็นทางการเพียงแห่งเดียวในโลกและจากบทบาทความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆได้ทำให้มีบาทหลวงจากหลายประเทศอาทิสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาและอินเดียเดินทางมาขอรับการฝึกอบรมด้วยแม้ศูนย์นี้จะดำเนินงานโดยไม่มีการควบคุมดูแลจากสำนักวาติกันแต่ก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดั้งเดิมของศาสนาจักรอย่างเคร่งครัดอีกทั้งมีขั้นตอนคัดกรองอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาคลินิกจิตแพทย์และแพทย์ระบบประสาทถึงอย่างนั้นบัตรหลวงซิกุเอียก็ยืนยันว่าเขาสามารถรับรู้ได้ทันทีหากมีกรณีการถูกผีสิงเกิดขึ้นจริงโดยสังเกตจากพฤติกรรมและจิตสำนึกที่เปลี่ยนไปเมื่อมีบางอย่างเข้ามาควบคุมร่างกายอย่างไรก็ตามการปราบผีเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังไม่ให้การยอมรับอย่างคริสโตเฟอร์เฟรนซ์นักจิตวิทยาและศาสตราจารย์กิตติคุณจากมหาวิทยาลัยลอนดอนได้เตือนว่าหากมีการวินิจฉัยผิดพลาดว่าผู้ที่มีอาการของโรคจิตเภทไปจนถึงกลุ่มอาการทูเรตคือผู้ที่ถูกผีเข้า อาจทำให้ผู้ป่วยรายนั้นๆพลาดรับการรักษาอย่างที่ไม่น่าให้อภัยทั้งนี้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าฟิลิปปินส์มีจิตแพทย์เพียง1คนต่อประชากร 200,000 คนและบางพื้นที่ไม่มีจิตแพทย์เลยนอกจากนี้ยังพบว่าผู้คนยังมีทัศนคติที่ว่าการไปพบจิตแพทย์เป็นเรื่องน่าอายจึงไม่แปลกสำหรับรายที่มีความผิดปกติทางจิตมักเลือกที่จะไปพบหมอพื้นบ้านหรือหมอผีก่อนเป็นลำดับแรกสำหรับบาทหลวงซิกูเอียนนั้นท่านเชื่อว่าวิทยาศาสตร์และความศรัทธาสามารถอยู่ร่วมกันได้และมองว่าหากประเทศมีการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตและอารมณ์อย่างถูกต้องกรณีการไล่ผีก็น่าจะลดลงซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของเขาได้เช่นกัน
3: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
4: สวัสดีครับช่วงนี้ฝนตกกระจายหลายพื้นที่เลยนะครับยกเว้นภาคเหนือและอีสานตอนบนที่จะได้สัมผัสกับหมอกในตอนเช้าและฟ้าโปร่งในลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับส่งผลให้ร่องมรสุมออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางที่ต้องเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่ากำลังทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายนนี้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นก็จะส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีหมอกบางและอากาศเย็นในตอนเช้านะครับส่วนตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลงไปจนถึงภาคใต้มีฝนตกกระจายพื้นที่เสี่ยงจะเจอฝนตกหนักมากในวันพรุ่งนี้เลยก็คือที่จังหวัดจันทบุรีตราดระนองแล้วก็พังงาครับต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับทีนี้ไปดูสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะอยู่ที่ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสตกหนักมากได้บางแห่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะเหมือนกันนะครับอยู่ที่ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตกหนักมากได้บางแห่งที่ระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
5: การเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พรุ่งนี้ติดตามข่าวกีฬาจากคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เชิญเลยครับ
6: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่องที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเตรียมทำศึกกีฬาเอเชียนเกมส์นัดแรกครับที่ชิซูโอกะนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังจากเดินทางถึงญี่ปุ่นครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งที่20โดยทีมหญิงไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม E รอบแรกนะครับอยู่ร่วมกับญี่ปุ่น

0: ซ้อมมาตั้งแต่ที่เมืองไทยเชื่อว่าทุกคนจะพยายามเรียนรู้กับแทคติกของโค้ชให้ดีที่สุดมีความพอสมควรทั้งนักเตะจอมเก่ารวมถึงรุ่นน้องที่ขึ้นมาจากยู20ครับก็มีเวลาปรับจูนปรับตัวให้ลงตัวมากขึ้นก่อนเกมนัดแรกกับญี่ปุ่นวันที่14กันยายนนะครับส่วนตัวก็มีการบาดเจ็บและก็รักษาตัวอยู่นานเมื่อปีที่แล้วแต่ทีมชาติก็ยังรู้สึกเป็นดูแลของโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าประมาณ10วันตั้งแต่วันที่4กันยายนขณะนี้ทุกคนมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจต่างมุ่งมั่นที่จะลงสนามแข่งขันอีกครั้งในฐานะแชมป์เอเชียสำหรับการเดินทางไปเก็บตัวที่เมืองซากะในครั้งนี้เป็นเรื่องดีเพราะนักกีฬาได้ไปปรับตัวให้คุ้นชินกับบรรยากาศของญี่ปุ่นได้ซ้อมกับทีมระดับสโมสรระดับแชมป์ลีกญี่ปุ่นทำให้ทีมสาวไทยได้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีครับโดยในวันนี้ก็อุ่นเครื่องแพ้ไป1-3เซตนะครับในกีฬาเอเชียนเกมส์ความคาดหวังของคนไทยสูงอย่างแน่นอนครับแต่เชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้ทุกคนอยากจะสานฝันเหมือนกับที่คว้าโควต้าไปกีฬาโอลิมปิกเพราะในกีฬาเอเชียนเกมส์ทีมวอลเลย์บอลไทยยังไม่เคยได้เหรียญทองโดยได้กระตุ้นนักกีฬาว่าจะต้องชนะและคว้าแชมป์ให้ได้นะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาชิงเกมแข่งขันวันที่16-22กันยายนมีทั้งหมด14ทีมครับรอบแรกทีมไทยอยู่กลุ่ม4ร่วมกับไต้หวันคีกิสถานมองโกเลียโดยนัดแรก16กันยายนพบมองโกเลียเวลาไทย14นาฬิกาครับขณะที่ทีมเทคบอลไทยก็ลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายและก็หวังคว้า3เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับความเคลื่อนไหวของทีมนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเทคบอลถูกบรรจุเข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งแรกโดยไทยส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน3จาก5รายการประกอบด้วยคู่หญิงจุฑาทิพย์กันทธงกับสุภาวดีวงคำจันทร์คู่ผสมพักพงษ์เดชเจริญและสุภาวดีวงคำจันทร์และคู่ชายสรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงการแข่งขันเทคบอลนั้นจะมีขึ้นระหว่างวันที่17-20กันยายนนี้ขณะที่นักกีฬาไทยก็จะออกเดินทางในคืนวันที่14กันยายนส่วนการฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายเน้นไปที่ระบบการเล่นแท็กติกและการสร้างความคุ้นเคยกับกติกาใหม่โดยทีมเทคบอลไทยมีการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ที่เมืองซันย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพักพงษ์เดชเจริญและสภาวดีวงคำจันทร์คู่ผสมทีมชาติไทยเผยว่าขณะนี้สภาพร่างกายและความพร้อมอยู่ที่ 100% โดยเฉพาะเรื่องกติกาใหม่ที่ได้เตรียมตัวและฝึกซ้อมกันมาอย่างต่อเนื่องจึงไม่น่าจะมีปัญหาในการแข่งขันครับ
1: ที่สุดครับเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมรับมือกับในกติกาต่างๆด้วยครับ
2: ตอนนี้นะคะร่างกายก็พร้อมมีซ้อมในโต๊ะนะคะแล้วก็เวทเทรนนิ่งค่ะก็ค่อนข้างซ้อมมาตั้งแต่เอเชียนบีเสร็จค่ะก็ซ้อมหนักมาถึงทุกวันนี้ค่ะไม่กดดันค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เทคบอลเข้าบรรจุครั้งแรกนะคะก็จะทำผลงานออกมาให้ดีค่ะ
1: ฝากกองเชียร์ชาวไทยทุกคนครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยทุกคนครับที่จะร่วมกันลงการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับผมพวกเราจะทำผลงานออกมาให้ดีสุดครับพวกเราจะทำเต็มที่ครับ
0: สำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ทีมเทคบอลไทยถือเป็นอีกหนึ่งความหวังในการลุ้นเหรียญทองทั้ง3รายการที่ส่งแข่งขันหลังจากนักกีฬาไทยมีผลงานอยู่ในอันดับต้นๆของโลกและเอเชียมาอย่างต่อเนื่องครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ
3: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT วิถี

0: ชมข่าวกีฬากันต่อครับยังอยู่ที่เรื่องราวของกีฬาเอเชียนเกมส์นายกสมาคมกีฬา MMA ของไทยก็หวังคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ในการแข่งขันครั้งนี้ครับการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ Mixed Martial Artsหรือ MMA นะครับจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่บรรจุชิงเหรียญในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ซึ่งทีมไทยได้โควต้าเข้าร่วมชิงชัย2คนในประเภทโมเดิร์น MMA ก็คือแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงและติ๊กศักดิ์สิทธิ์จันหอมรุ่น71กิโลกรัมชายโดยมีโค้ชเคียวณัฐธรธรรมปิยานันท์ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคอยติวเข้มอย่างใกล้ชิดล่าสุดได้ฝึกซ้อมอยู่ที่ T1 Stadium แคมป์ซ้อมของสมาคมซึ่งสนามได้มาตรฐานแบบเดียวกับที่ใช้แข่งขันความพร้อมทีมสมบูรณ์ค่อนข้างฟิตสมบูรณ์ไม่มีใครบาดเจ็บและเรื่องจิตใจค่อนข้างดีทำให้นายกสมาคมกีฬา Mixed Martial Arts แห่งประเทศไทยมั่นใจโอกาสลุ้นเหรียญค่อนข้างสูงโดยเฉพาะความหวังจากกันจุธาแชมป์โลกในปี2025ที่บราซิลแชมป์ SEA Games และล่าสุดแชมป์เอเชียในปีนี้ที่มาเลเซียเมื่อเดือนสิงหาคมครับ
1: เรื่องของสภาพความพร้อมเวลาที่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเองก็มีเรื่องฝนตกเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีตลอดการเดินทางครับ
2: เกี่ยวเรื่องของการบาดเจ็บไม่มีเลย
1: ครับไม่มีเลยครับตอนนี้เคลียร์หมดทุกอย่างแล้วเรื่องการบาดเจ็บไม่มีแล้วก็ได้เรื่องของการเสริมสร้างเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือเรียกว่าพรีแฮบเพิ่มเข้าไปด้วยขอแรงใจแรงเชียร์จากคนไทยนะครับช่วยกันส่งแรงใจแรงเชียร์ทีมกีฬามิกมาเชลอาร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ใหม่แล้วก็เป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมด้วยนะครับก็จะทำอย่างเต็มที่ครับแสดงศักยภาพให้คนในเอเชียได้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นไม่เป็นรองใครนะครับในเรื่องกีฬามิกมาเชลอาร์
0: ทางด้านโค้ชเคียวณัฐธรธรรมปิยานันท์ได้อัปเดตความพร้อมของทีมซ้อมต่อเนื่องตั้งแต่จบ SEA Games เมื่อเดือนธันวาคมพร้อมมองศักยภาพไทยยังอยู่ระดับกลางของเอเชียแต่ด้วยศักยภาพผู้เล่นไทยมั่นใจมีลุ้นเหรียญแต่ไม่อยากกดดันนักกีฬาครับและห่วงเรื่องสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นกลัวนักกีฬาเจ็บป่วยนะครับ
3: ด้วยศักยภาพของแอมด้วยแล้วก็ด้วยผลงานที่ผ่านมาที่แอมทำมาตั้งแต่4เกมครับ4เกมชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์เอเชียอีกของรายการนึงแล้วก็เนี่ยครับเอเชียนเกมก็เลยเป็นมีความหวังแต่คือก็ไม่ได้ให้ตัวแอมเขาเองแบบกดดันตัวเองเยอะมากครับทุกวันนี้ก็พยายามซ้อมเนี่ยพยายามให้นักกีฬาเนี่ยผ่อนคลายให้มากที่สุดผ่อนคลายที่แบบไม่อยากให้เขาไปเครียดของเรื่องผลงานเรื่องเหรียญทองอยากให้เขาโฟกัสในการทำหน้าที่ในเพอร์ฟอร์แมนซ์การแข่งเทคนิคมากกว่าอย่างเงี้ยครับผม
0: สำหรับทัพ MMA ไทยจะเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่16กันยายนก่อนลงแข่งขันวันที่20ถึง22กันยายนที่นางโอย่าซิตี้อินาเอะสปอร์ตเซ็นเตอร์ครับทางด้านทีมยูจิสุไทยก็ตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไปติดตามความพร้อมได้จากรายงานครับ

0: พยูยิสูทีมชาติไทยภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมพร้อมเดินหน้าสู่เวทีแห่งความฝันกับเป้าหมายที่ชัดเจนคือการคว้าเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ให้ได้โดยเอเชียนเกมที่นาโกย่าครั้งนี้ยูยิสูมีแข่งขันเนวาซ่าหรือจับล็อกประเภทเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกจังหวะทุกเทคนิคและทุกวินาทีสามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ซึ่งประเทศไทยส่งจอมล็อกร่วมล่าเหรียญรางวัลทั้งหมด15คนแบ่งเป็นชาย9คนและหญิง6คนละครับ
1: กีฬายูยิสูเนี่ยมีในเวิลด์เกมเอเชียนเกมนะครับแล้วก็มีระดับโลกวันนี้นะครับก็นักกีฬาได้ลองสนามก่อนไปวอร์มครับก่อนไปเจอเอเชียนเกมสนามจริงนะครับอย่างนี้ครับเราหวัง1เหรียญทองครับพูดเลยแล้วก็มีหวังเหรียญย่อยด้วยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นกีฬาต่อสู้นะครับผมมองว่าผมหวังอยู่แล้วแต่เหตุการณ์ซึ่งหน้าซึ่งจะเจอกันเนี่ยในเวลาแข่งขันเนี่ยมันเกิดได้ตลอดนะครับก็ทำให้ดีที่สุดแต่ว่าหวัง1เหรียญทองครับผม
0: การชิงชัย

0: ทีระดับเอเชียครั้งนี้นักกีฬาทุกคนผ่านการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและที่สำคัญสมาคมกีฬายูยิสูแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานถึง1เดือนประสบการณ์จากการฝึกซ้อมในต่างแดนกลายเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสำคัญเพิ่มทั้งความแข็งแกร่งเทคนิคและความมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามแข่งขันจริงรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับคือความหวังเหรียญทองทั้งเพชรดาเคซีตันเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่แล้วและมิยูซูซูกิดาวรุ่งดีกรีไม่ธรรมดานะครับคว้าแชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีมาแล้วจากประสบการณ์ของรุ่นพี่ผสมพลังของดาวรุ่งกลายเป็นความหวังใหม่ของทัพยูยิสูไทยแหละครับ
1: ครับสำหรับนักกีฬายูยิสูนะครับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็เราก็เตรียมตัวมานะครับต่อเนื่องซ้อมต่อเนื่องมาจากซีเกมปีที่แล้วนะครับก็มีความพร้อมนะครับพร้อมที่จะสำหรับเอเชียนเกมปีนี้นะครับนักกีฬาก็สภาพร่างกายก็สมบูรณ์ดีครับสำหรับเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับ3ครั้งก็มีแค่อีเวนต์เดียวก็คืออีเวนต์ของจับล็อกนะครับเนวาซ่านะครับก็ส่วนอีเวนต์อื่นที่เราก็มีนักกีฬาที่มีความสามารถก็มีไม่ได้อยู่ในเอเชียนเกมนะครับแต่ว่าในรุ่นในประเภทเนวาซ่าเราก็มีนักกีฬาความหวังนะครับปีนี้ก็มีนักกีฬาจากชุดเยาวชนที่ขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่นะครับเราก็เป็นนักกีฬาความหวังเช่นเดียวกันนะครับก็คิดว่าเราจะทำผลงานได้ดีครับ
0: ขึ้นชื่อว่าเอเชียนเกมไม่มีคำว่าง่ายนะครับผู้ต่อสู้ต่างเตรียมความพร้อมมาเพื่อชัยชนะแต่ทัพยูยิสูไทยก็พร้อมเช่นเดียวกันจากการเตรียมตัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเชื่อว่าทัพยูยิสูไทยกำลังเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงและนำเหรียญทองกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนล่ะครับมณิษฐ์ภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงาน
2: นักกีฬาตะกร้อชุดเอเชียนเกมส์ก็ร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักตะกร้อรุ่นใหม่ในโครงการช้างพิเศษวันกับพี่ทีมชาติครับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ในโครงการช้างพรีเซนต์วันกับพี่ทีมชาติเปิดโอกาสให้เยาวชนนักกีฬาตะกร้อจากทั่วประเทศได้สัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้วิถีชีวิตของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างใกล้ชิดที่มูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิดกับเยาวชนที่มีใจรักกีฬาตะกร้อร่วม200คนสำหรับโครงการนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองให้กับเยาวชนได้เห็นเส้นทางของนักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนจนก้าวขึ้นสู่ทีมชาติโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันเอเชียนเกมส์2026
3: คาดหวังเลยครับว่าในห้องที่เราเห็นเนี่ย200กว่าคนเนี่ยนะครับผมคาดหวังว่าเราจะมีตัวแทนทีมชาติอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติรุ่นเล็กรุ่น U19 U21 ของเราที่เรากำลังจะสร้างขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะมาทดแทนเราจะทำให้เป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นน้องๆที่เราเห็นเนี่ยทุกคนเมื่อเขามีอินสปิเรชันเขารู้ว่าเขาจะต้องทำตัวยังไงที่จะมีโอกาสให้ติดทีมชาติเข้ามาและติดแล้วจะต้องทำยังไงให้ติดต่อไปผมคิดว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่เขาได้โอกาสเพราะนั้นสมาคมมีหน้าที่สร้างโอกาสครับสร้างโอกาสแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับทุกคน
2: ภูตะวันโสภานักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจกับน้องๆพร้อมกับมองว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการพัฒนานักกีฬารุ่นใหม
4: ่ก็ดีใจครับที่ได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆครับส่วนตัวผมเองก็ตอนเด็กๆผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบนี้นะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดีครับที่สร้างเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆนะครับพัฒนาฝีมือนะครับแล้วก็จะเป็นกำลังหลักต่อไปในอนาคตของประเทศไทยครับ
2: สำหรับโครงการช้างเพื่อเซนต์วันกับพี่ทีมชาติเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับฮีโร่ทีมชาติและยังเป็นการวางรากฐานจุดประกายความฝันให้กับนักกีฬาตะกร้อรุ่นใหม่เพื่อสร้างทายาททีมชาติที่พร้อมก้าวขึ้นมาสานต่อความสำเร็จของตะกร้อไทยในเวทีระดับนานาชาติต่อไปครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

ชมข่าวกีฬากันต่อครับงานวิ่งบางแสนเทนจัดยิ่งใหญ่มาตรฐานโลกสร้างประสบการณ์การวิ่งให้กับคนรุ่นใหม่ครับนายณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนายรัฐจิโรจน์วณิชกรเรสดีเรคเตอร์และกรรมการผู้จัดการบริษัทไมซ์แอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัดและนายแพทย์ธนัทตันสุขชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีและเมดิคอลดีเรคเตอร์ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันงานวิ่งบางแสนเทน2026งานวิ่งมาตรฐานเวอร์แอตเลติกอีลิตเลเบลจัดต่อเนื่องเป็นปีที่11โดยปีนี้เตรียมความพร้อมภายใต้มาตรฐานการจัดแข่งขันระดับโลกในทุกด้านทั้งการปิดการจราจรร้อยเปอร์เซ็นต์บิ๊บยืนยันตัวตนระบบตัดตัวนักวิ่งเฉินการสุ่มตรวจสารกระตุ้นและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเช่นได้พันธมิตรระดับโลกอย่างสเก็ตเชอร์แบรนด์รองเท้าและชุดกีฬาชั้นนำเข้ามาร่วมสร้างประสบการณ์วิ่งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักวิ่งบางแสนเทรนได้อย่างลงตัวพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์สนามวิ่งระยะสั้นที่ดุเดือดที่สุดเพราะเป็นสนามที่นักวิ่งสายสปีดจากทั่วประเทศและต่างชาติเดินทางมารวมตัวกันเพื่อตั้งใจมาทำลายสถิติของสนามบางแสนเทรนและมุ่งตอบสนองเทรนด์โลกคนรุ่นใหม่เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอย่างก้าวกระโดดทำให้กลุ่มนักวิ่งอายุ25

0: ของสนามจะเป็นอย่างไรนะครับจะถูกทำลายได้หรือไม่นะครับสถิติ
1: สำหรับงานวิ่งบางแสนเทนจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กันยายน5กิโลเมตรณหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีครับนักปั่นจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้าร่วมแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายที่พิจิตรครับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรมีพิธีเปิดการแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบโดยได้รับเกียรติจากนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดเผยว่าในนามของชาวจังหวัดพิจิตรรู้สึกดีใจที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานมาจัดแข่งขันจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นทั้ง2วันทำให้จังหวัดพิจิตรมีความคึกคักอีกครั้งฐานะผลการแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4ระยะทาง43กิโลเมตรรุ่นประชาชนหญิงเพชรระดามั่นคงจากทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกทำเวลาได้1ชั่วโมง35นาที55วินาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานรุ่นประชาชนชายณรงค์เดชแสงฉายจากทีมอามิโนวิทเทิลสมิธนิชเวลา1ชั่วโมง7นาที33วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานครับต่อที่กีฬาในต่างประเทศครับเล็กซานเดอร์โซเวเรฟผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลม US Open ครับเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open ที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดียวในรอบรองชนะเลิศเล็กซานเดอร์โซเวเรฟจากเยอรมนีพบกับคาเรนคาชานอฟจากรัสเซียครับคู่นี้เจอกันมา9ครั้งโซเวเรฟชนะ6คาชานอฟชนะ3ล่าสุดใน ATP 1000 Cincinnati Open รอบ16คนเซเวเรฟชนะผ่านคาชานอฟที่ขอถอนตัวในเซตที่2ปรากฏว่าครั้งนี้ยังเป็นโซเวเรฟที่เหนือกว่าครับเอาชนะไป3เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ6ไทยเบรก9ต่อ7 7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6ทำให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้อีกครั้งและเป็นครั้งที่3ติดต่อกันที่ได้เข้าชิงแกรนด์สแลมหลังจากได้ถ้วย French Open ที่ปารีสและรองแชมป์วิมเบิลดันครับส่วนในคู่เป็นการเจอกันเองของนักเทนนิสเจ้าถิ่นอเมริกันเบนเชลตันมือ9ของโลกเจอกับฟรานซิสดิอาโฟมือ12ของโลกคู่นี้สูสีครับและเป็นเบนเชลตันเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกในอาชีพครับโดยจะไปพบกับอเล็กซานเดอร์ซาวเวเลฟที่กำลังไล่ล่าโทรฟี่แกรนด์สแลมรายการที่2ของตัวเองครับกอล์ฟ DP World Tour ที่อาร์แลนด์นะครับเชนลอรี่นักกอล์ฟเจ้าถิ่นแซงขึ้นนำครับกอล์ฟ DP World Tour รายการ Irish Open ชิงรางวัลรวมประมาณ190ล้านบาทที่ Trump International Golf Link ประเทศไอร์แลนด์จบวันที่2เชนลอรี่โปรเจ้าถิ่นระเบิดฟอร์มหวดเพิ่ม8อันดับพา62จาก9เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์รวม12อันดับพา128แซงขึ้นเป็นผู้นำโดยมีลีเฮาตงจากจีและ2นักกอล์ฟเดนมาร์กยาคอบสกอฟออเลเซนกับนิคลาสนอยการ์ดตามมาเป็นอันดับ2ร่วมกันสกอร์9นักพา131ผลงานนักกอล์ฟคนอื่นที่น่าสนใจลอรี่แม็กอินรอยมือ2ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือสกอร์2นักพา138ครับส่วนนักกอล์ฟไทย1เดียวในรายการนี้กีรเดชอภิบาลรัฐไม่ผ่านเข้ารอบหลังจาก2วันตีเกินไป6โอเวอร์พาร์ครับฟิออเรนติน่าบุกชนะเวเนเซีย4ต่อ2นะครับคว้า3คะแนนแรกในศึกบอลลีกของอิตาลีครับทวันกาโชสเรียอิตาลีนัดที่4เวเนเซียในชุดสีดำนะครับเปิดบ้านเจอกับฟิออเรนติน่าเริ่มเกมมานาทีที่22เจ้าบ้านเวเนเซียได้ประตูขึ้นนำจากเอโกอาดัมส์นาที29ฟรังโกมาซานโตโนยิงเสียบเสาแรกเข้าไปนะครับตีเสมอกับฟิออเรนติน่าเป็น1ต่อ1มานาทีเดียวฟิออเรนติน่าแซงนำจากมัสตันตัวโน่คนเดิมจบครึ่งแรกฟิออเรนติน่าแซงนำ2ต่อ1ครึ่งหลังนาที66ฟิออเรนติน่าสวนกลับมาเตโอเปจิกริโน่ครับยิงสวนตัวผู้รักษาประตูเวเนเซียเข้าไปครับนำห่างเป็น3ประตูต่อ1จากนั้นนาที84มัสตันตัวโน่ยิงแฮตทริกของตัวเองในเกมนี้ฟิออเรนติน่านำห่าง4ต่อ1สองนาทีถัดมาเวเนเซียไล่ตาม2ต่อ4จากอองตูนไอโนแต่ไม่ทันจบ

เกมฟรีออริจินาบุกชนะเวเนเซีย4-2เก็บชัยนัดแรกของฤดูกาลหลังจากแพ้มา3นัดรวดนะครับส่วนผลลาลิก้าของสเปนเซบีย่าชนะบาเลนเซีย1-0ลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับแลนซ์ชนะโอลิมปิกมาเซย์1-0และบูเดสเก้าเยอรมนีอุนิออนเบอร์ลินแพ้ชาเก้04 1-3ครับส่วนพรีเมียร์ลีกในคืนนี้นะครับเชลซีจะเปิดบ้านเจอกับฮัลซิตี้ครับความเคลื่อนไหวของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้เวลา21:00 น.เชลซีทีมอันดับ4จะเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์รับการมาเยือนของฮัลซิตี้ทีมอันดับ3ครับที่ยังไม่แพ้ในฤดูกาลนี้สภาพทีมเชลซีของชาบี้อลองโซไม่สามารถใช้งานมาเสร็จไกเซโดจอแดนเฮนเดอร์สันที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูอาการบาดเจ็บส่วนมาโก้ปาเลสตราต้องรอประเมินความฟิตข่าวดีก็คือลีวายโควิลไม่ได้มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมหลังจากเกมคาราบาวคัพที่ชนะลีสคาวาต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงในแนวรับ3คนกับมักซองลาครัวจอชอาเชมโปงและเวสลีย์โฟฟาน่าแนวรุกมอร์แกนโรเจอร์สจะกลับมาเป็นตัวจริงหลังจากทำ4แอสซิสต์ในฐานะตัวสำรองเมื่อกลางสัปดาห์ครับโคพาเมอร์ซึ่งยิงได้2ประตูก็จะได้ออกสตาร์ทเช่นเดียวกันหน้าเป้าก็จะเป็นชาวเปโดรเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกในเดือนสิงหาคมครับทางด้านฮัลซิตี้ของสเกยาคิโรวิชผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกในเดือนสิงหาคมไม่มีนักเตะบาดเจ็บชุดเดิมที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับคาดว่าจะใช้งานผู้เล่นชุดเดิมที่เล่นได้ดีในระบบ 5-3-2 นะครับกองกลางก็จะมีตัวรุกอย่างรีแกนสไลเตอร์หน้าเป้าก็จะเป็นโอลี่แม็กเบอร์นี่ก็จะลงเล่นพรีเมียร์ลีกนัดที่100โปรแกรมการแข่งขันในวันนี้คู่อื่นครับคริสตัลพาเลซพบกับอิปสวิชบอร์นมัธเจอกับเบรนท์ฟอร์ดแอสตันวิลล่าพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ลิเวอร์พูลเจอกับฟูลแลมในคู่23:30 ท่านมอสเปอร์เจอกับเอเวอร์ตันและ20:00 น.ซันเดอร์แลนด์พบกับอาร์เซนอลครับปิดท้ายกับกีฬากันที่ Sport of the Day ไปชมฟอร์มูล่า1ในรายการ Spanish Grand Prix ที่ประเทศสเปนรอบฝึกซ้อมคิมี่อันโตเนลลี่ยังคงรักษาฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้นะครับทำเวลาได้เร็วที่สุดครับ

0: ส่งท้ายข่าวค่ำวันนี้ด้วยภาพปรากฏการณ์ฝนดาวตกเอฟไซลอนเพอร์เซอิดซึ่งสามารถมองเห็นได้ในหลายพื้นที่ที่มณฑลเฮหลงเจียงของจีนค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: แก๊สเทคงานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านแก๊สธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ชุดไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
5: ถ้าหม่อมจะไปประกวดนางงามแล้วต้องใส่ชุดราตรีใช่ไหมในชุดราตรีมันมีทั้งชุดราตรีทั้งชุดว่ายน้ำใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ถามถึงชุดราตรีชุดราตรีเราก็จะใส่ชุดราตรีเกาะอกก็ชายเกาะอกนะเกาะอกสีช็อกกิ้งพิงค์ช็อกกิ้งพิงค์ต่ำๆลงไปงี้สีช็อกกิ้งพิงค์กระโปรงบาน

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการ
1: สังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีก้าวประเทศไทยกับสาธารณ

0: คณะสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-20พฤศจิกายน2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดเหมือนกันหลายอย่างคือต่างรักความเป็นอิสระเสรีรักวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจัดลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเช่นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5-9กันยายน2000สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเวทเมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพพยาวดีกรมหลวงราชสายดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธาน

ในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุเดวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15 นาฬิกาณวัดทิพย์ภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิระวุฒาจารย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิระวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิระวุฒาจารย์ภาวนาญาณสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดทิพย์ภาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา1ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569พระราชวชิระวุฒาจารย์หรือหลวงปู่เคลือบธรรมเตโชมีชื่อเดิมว่าเคลือบปุยอรุณเกิดเมื่อวันที่9เมษายน2570ในวัยเยาว์บิดามารดาพามาอาศัยอยู่ณวัดทิพย์ภาวาสจบจนอายุ17ปีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรและประสมบทเป็นพระในปี2490ณวัดแห่งนี้หลังจากบวชได้ 2,000 พรรษาได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติและพระธรรมคำสอนจนสามารถท่องปฏิโมกภาษารามันหรือมอญได้จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมณวัดทิพย์ภาวาสต่อมาในปี2549ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทิพย์ภาวาสและยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสงฆ์ที่สำคัญอีกหลายตำแหน่งอาทิที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิวและที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาถ รุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันได้ดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยปรับปรุงอาคารสำนักงานให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายแล้ว5โรงโดยมีแผนจะก่อสร้างโรงเรือนใหม่ประกอบด้วยโรงเรือนพอสปอร์เฟิร์นโรงเรือนอนุบาลเฟิร์นโรงเรือนพ่อแม่พันเฟิร์นโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นและโรงเรือนปลูกเลี้ยงเฟิร์นให้มีความแข็งแรงคงทนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นในอนาคตสำหรับโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่ดำเนินงานรวม1ไร่3งานมี

เป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์เฟิร์นโดยรวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและความพิเศษของพันธุ์เฟิร์นหายากที่มูลนิธิโครงการหลวงมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักตลอดจนดำเนินงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเฟิร์นลูกผสมระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลที่มีลักษณะเด่นคือใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่าเฟิร์นรัศมีโชติตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมมากยิ่งขึ้นนับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชาร้อนและเย็นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใบชาชาสำเร็จรูปที่ปลูกบนดอยภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆอาทิชาขาวชาเขียวชาแดงชาอู่หลงเป็นต้นซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการขยายพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee เพื่อบริการเครื่องดื่มกาแฟโครงการหลวงสร้างความหลากหลายและทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการส่วนต่างๆภายในมูลนิธิโครงการหลวงอาทิร้านต้นไม้โครงการหลวงครัวโครงการหลวงอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและหอศิลป์หัตถกรรมพื้นที่สูงได้มีโอกาสแวะชิมแวะเลือกซื้อชากาแฟที่มีเอกลักษณ์ของโครงการหลวงโดยมูลนิธิปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสัดส่วนมีความระเบียบเรียบร้อยเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความสวยงามมองเห็นทัศนียภาพพระธาตุดอยคำตลอดจนเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องดื่มของโครงการหลวงการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤกษารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิตติพงษ์แซ่เจงและคณะสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จ
จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกายใหญ่วัดซาเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดพายัพสวดมาติกาจัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท USP Group นางวาสนามาศศรีและนายชนาภัทรพันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดประวัตินิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกฎวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีทำจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังเกตพื้นสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีและโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์จังหวัดตรังการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามขาวรัชนูปถัมภ์จังหวัดตรังนางวาสนามาศศรีและคณะจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: จะมาสักที
1: ใส่เย็นๆนะมาแกกูธุระเยอะ
2: นั่นไงนั่นไงมาแล้ว
3: อย่างที่เราทราบกันนะช่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างแล้วทำไมยืนติดกันล่ะเว้นๆกันหน่อยจ้าห่างยังน้อย1เมตรแล้วก็เข้าแถวมารับหน้ากากอนามัยกันนะบ้านละชุดนะจ๊ะฉันแพ็คมาให้เรียบร้อยมาทีละคนเลยตั้ง2แถวฉันกับจ่าเฉิมจะได้ช่วยกันแจกสะดวก
2: โอ้ดีจังมี5ชิ้นน่ะใช้สบายเหลือขาย

0: ต่อได
1: ้เอ้าทำไมให้น้อยแบบนี้ล่ะบ้านฉันมีนั่น7คนแจกมาซองละ5อันจะไปพอใจยังไงจะให้ตลอดกันใช้เหรอเนี่ย
2: นาผู้บริจาคเขากำหนดมาให้แบบนี้ฉันก็แจกให้ตามที่เขากำหนดไว้ยังไงก็รับไปก่อนนะใจเย็นๆก่อนทุกคนอย่าเพิ่งแย่งของกันหน้ากากอนามัยพวกนี้ฉันได้มาจำกัดก็เลยต้องแบ่งให้ครอบครัวละชุดชุดละ5ชิ้นแบ่งกันบ้านละชุดนะ
3: เอาตั้งแถวเป็นระเบียบเว้นระยะห่างกันด้วยนะ

0: น่าเห็นใจชาวบ้านผมได้ข่าวว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดตลาดอย่างหนักเพราะการกักตุนสินค้าบางร้านเขาฉวยโอกาสขายในราคาสูงเกือบ 3-4 เท่าตัวเลย
1: เฮ้ยคนในชุมชนเราบางส่วนอยู่แต่ในบ้านเพราะไม่มีความจำเป็นต้องออกมาข้างนอกบางครอบครัวมีกันแค่2คนในขณะที่หลายๆครอบครัวมีกัน 5-7 คนสูงสุดคือ10คนแต่ทุกครอบครัวได้หน้ากากอนามัย1ชุดชุดละ5ชิ้นเท่าๆกันแน่นอนว่าครอบครัวที่อยู่กันเยอะย่อมขาดแคลนหน้ากากอนามัยก่อนครอบครัวอื่นถ้าคนที่มีความจำเป็นน้อยหรือมีหน้ากากอนามัยเหลือแล้วก็นำมาแบ่งปันให้คนที่ไม่พอใช้ก็คงจะดีไม่น้อยนะ
0: ตอนนี้ปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยในชุมชนก็เรียบร้อยแล้วนะสบายใจขึ้นไหมลุง
1: ชุมชนของเราตอนนี้ก็สงบสุขเรียบร้อยเพราะความช่วยเหลือและความไม่เห็นแก่ตัวของทุกคนในชุมชนตอนแรกฉันก็กังวลว่าจะต้องแจกหน้ากากอนามัยให้เท่าๆกับทุกบ้านเพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกันแต่ฉันลืมนึกถึงความจำเป็นมากน้อยแตกต่างกันซึ่งก็คือเรื่องของความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง
2: และความยุติธรรมที่แท้จริงมันเป็นยังไงอ่ะเฮียเพ่งไม่เข้าใจอ่ะ
1: หลักความยุติธรรมง่ายๆนะก็ต้องดูเรื่องฐานะของแต่ละครอบครัวว่ามีเงินที่จะพอซื้อหน้ากากได้มากน้อยแค่ไหนหรือมีความจำเป็นต้องใช้เยอะหรือไม่แล้วค่อยมาดูกันว่าจะแจกจ่ายให้แต่ละบ้านจำนวนเท่าไหร่ซึ่งอาจจะได้จำนวนไม่เท่ากันทุกบ้านบางครั้งไม่จำเป็นต้อง 50-50 อาจจะ 80-20 หรือ 60-40 ขอเพียงแค่ทั้งสองฝ่ายต้องพอใจและไม่มีปัญหากัน
2: มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเข้าใจละประชาชนแสวงหาความยุติธรรมชั้นใดชุมชนก็ย่อมแสวงหาความยุติธรรมชั้นนั้น
1: ใช่แล้วคนในชุมชนต่างก็อาศัยอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยโอมาก็เกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนในชุมชนเดียวกันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันคุยกันก็จะเข้าใจกันดีว่าคนนอกนั่นเท่ากับว่าเป็นการลดขั้นตอนที่จะไปสู่กระบวนการทางกฎหมายด้วย
3: ประชาธรรมสู้สู้ประชาธรรมสู้ตายไว้ไว้สู้สู้
1: ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเปรียบเสมือนกับปลอดวัดไข้คอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนดูแลและแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาที่พึ่งพิงของคนในพื้นที่ก่อนเรื่องนั้นๆจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายถ้ามาอย่างนั้นแล้วเมื่อเกิดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายบุคคลที่ประชาชนจะนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือทนายความซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการดำเนินงานเพื่อจะนำเรื่องเข้าสู่ชั้นศาล
4: แก๊สเทคงานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
7: มงคล38ประการประการที่4อยู่ในถิ่นอันสมควร อาศัยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการวิววันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้
1: น้องมิว
0: อ
1: ะ
0: ครับ
1: เป็นอะไรหรือเปล่า
0: ดูเมื่อๆแล้ววันนี้
1: จริงค่ะ
2: น่าออกเลยครับ
0: ออกเลยครับโอ้คือช่วงนี้แบบเศร้ามากเลยครับน้อยมาก
1: ทำไมคะถ้าทำอะไรมาหรือเปล่า
2: คือโดนทักเรื่องแบบหน้าดูอิ่มๆขึ้นต
1: ั
2: วดูอ้วนขึ้นแต่ผมก็ไม่ได้กินเยอะนะครับก็เลยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องมารยาทนะครับว่าแบบมันเป็นยังไงก็เลยอยากลองปรึกษาคุณประธานดูครับ
0: อุ๊ยอย่าพึ่งไปถึงตรงนั้นเลยครับแต่ตอนนี้นะครับพี่เนี่ยเพิ่งไปอ่านมาพอดีเลยเกี่ยวกับมารยาทต่าง
1: ๆ
0: นะครับมารยาทสังคมซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงมารยาทกันดีกว่
1: าน
0: ะครับมารยาทสากลที
2: ่
0: ควรพึ่งปฏิบัติครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับที่มารยาทแรกนะครับผมหลายๆคนนะครับผมเชื่อว่าเจอเหตุการณ์นี้ปกติเราทานข้าวเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นกันไหม
1: ก
2: ็
1: ม
2: ี
1: บ
2: ้
1: าง
2: ก็มีบ้างครับ
0: แต่จริงมารยาทสากลนะครับเขาบอกกันมาว่านะครับผมว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรเล่นโทรศัพท์เนี่ยในขณะที่กินข้าวหรือก้มหน้า อะไรเงี้ยเพราะเราอาจจะไม่ได้โฟกัสคนข้างหน้าแล้วทำให้เขาอะรู้สึกไม่ดีกับเราได
1: ้
0: มันดูเป็นคนไม่มีมารยาทอะไรเงี้ยนะครับในการเล่นโทรศัพท์ซึ่งเราก็มีบ้างเราก็มีเล่นแอบเล่นบ้างอะไรบ้างแต่เราไม่รู้คนข้างหน้าเขารู้สึกยังไง
2: แต่ว่าตอนเด็กผมไม่กล้าเล่นเลยครับ
0: ไม่กล้าเลยทำไมคร
2: ับพ่อแม่บอกว่าถ้าเกิดเล่นโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็กินข้าวไปด้วยจะกลายเป็นงู
1: งู
0: ทำไมยังไงเป็นงูล่ะ
2: ไม่รู้อ่ะครับแต่ตอนนั้นอยากเป็นนาคีมากเลย
0: อ
2: ยากเป็นงูมาก
0: พี่คำแก้วมันเป็นงูอย่างงี้นะครับเด็กๆพี่อ่ะไม่มีโทรศัพท์เล่น
1: อุ๊ย
2: เอ้าตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์เลยเหรอครับ
0: ไม่มีแล้วครับแต่ว่า
2: อ๋อ
0: รุ่นพี่มันยังเป็นแบบโทรศัพท์ที่เล่นได้แบบว่าเกมงูอ่ะมันยังไม่มีอะไรเล่นเยอะ
2: เป็นปุ่มเหรอครับ
0: วัยเด็กพี่วัยเด็กพี่ประมาณนั้นครับผู้รู้อายุกันหมดเลยนะครับอ่ะมารยาทต่อไปครับปกติเนี่ยเวลาเพื่อนเอาโทรศัพท์ให้เราดูเงี้ยเอารูปนึงให้เราดู
2: ครับ
0: บางทีเราอยากดูรูปต่อไปไหมเลื่อนผ่าน
1: อันนี้ไม่กล้าทำ
0: ขอดูนิดนึงใช่ไหมบางคน
2: ด้วยความที่ผมเป็นคนขี้สงสัยก
1: ็
2: สักนิดละกัน
0: นิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วครับในข้อนี้เขาบอกว่าไม่ควรทำเพราะอาจจะทำให้เขาอาจจะมีความลับบางอย่างที่ไม่อยากให้เรารู้อะไรเงี้ยทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจได้จริงๆในมารยาทสากลเนี่ยไม่ควรทำนะครับ
1: ค่ะต่อมานะคะก็คือไม่ควรโทรจิกเกิน2ครั้ง
0: ไม่ควรโทรจิกเกิน2คร
1: ั้
0: ง
1: ใช่คือถ้าสมมุติว่าในสายถัดไปเขาไม่รับเนี่ยคือไม่ควรโทรต่อไปค่ะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะติดธุระสำคัญอยู
0: ่
1: ใช่ค่ะอย่างต่อมานะคะก็คือการรักษาพื้นที
0: ่
1: พื้นที่แบบว่า
2: ส่วนตัว
1: บางคนเขาอาจจะชอบแบบว่าอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรจะไปอยู่ใกล้ๆแบบว่าโดยไม่รับอนุญาต
0: หรือแบบไปบ้านเขาเขาไม่ให้คือน้องๆก็อย่าไปอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของแบบว่าการแต่งเนื้อต้องตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยเพราะว่าบางคนก
2: ็
1: อาจจะอึดอัดเหมือนกันค่ะ
0: บางทีเขารู้สึกว่าแบบอย่างคุณผู้ชายจับเนื้อต้องตัวคุณผู้หญิงนี่รู้สึกอึดอัดได้ไง
1: ใช่ไ
0: งนี่ก็ไม่ควรบางทีผู้ชายก็เหมือนกันนะบางทีผู้หญิงจับตัวก็อึดอัดเราเลยแบบอาจจะต้องขออนุญาตอีกนิดนึงก่อน
2: ใช่ครับ
0: แต่จริงโทรจิกมีกันแล้วถ้าเป็นแฟนล่ะสมมติ

0: ไม่รับแฟนโทรได้ใช่ไหม
1: อาจจะได้
0: อาจจะเป็นข้อแม้
1: เป็นข้อยกเว้นข้อยกเว้น
2: แต่ข้อสุดท้ายนี้สำคัญมากๆ
3: แล้วผมก็โดนมากับตัวเองเลยครับ
4: ยังไงครับ
2: ห้ามทักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของคนอื่นเวลาเจอกันครับ
4: ใช่ไหม
2: แบบว่าอุ้ยพี่ตะวันขอโทษนะครับอ
1: ้
2: วนขึ้นปะเนี่ย
4: อ๋ออ
1: ุ้ย
0: อันนี้เป็นเรื่องสมมติ
2: อันนี้สมมติไม่ใช่เรื่องจริงครับ
0: ใช่ไ
2: ม่ควรไปทักเรื่องสีผิวเรื่องน้ำหนักส่วนสูงหรือว่าแบบอะไรต่างๆเงี้ยไม่ควรเลยครับ
1: ที่มันเซนซิทีฟ
4: ใช่ครับมันทำให้เขาไม่มั่นใจไง
2: ใช่ควรเจอกันแล้วก็ทักทายสารทุกข์สุขดิบกันดีกว่า
0: ครับนี่แบบอุ้ย
4: น้องนิว
2: หล่อขึ้นนะเนี่ย
4: ผมเท่นะครับ
2: ผมเหรอครับ
0: ไม่ถึงต้องนิ้วหล่อ
2: ไม่ถึง
0: เนี่ย
2: พูดนิ้วแบบนี้ใจฟูแล้ว
4: สีตานี่สวยมากอะไรดีกว่า
2: เริ่มไม่เชื่อแล้ว
0: เชื่อหรอ
1: เชื่อที่เขาหล่อใส่ใจจริง
2: โอเคครับ
0: สรุปเลยครับถึงแม้ว่าเราสนิทกันแค่ไหนก็แล้วแต่เลยครับผมจริงๆในเรื่องของมารยาทเนี่ยทั้งมารยาทสากลเองหรือมารยาทกับคนใกล้ชิดเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญเราควรพึงปฏิบัติให้เกียรติซึ่งกันและกัน
2: ถูกต้องครับ
1: และถ้าน้องนิวเนี่ยยังมีเรื่องที่แบบว่าติดใจอยู่ก็สามารถส่งคำถามมาในรายการของพวกเราได้แต่ว่าอาจจะคิวยาวนิดนึงนะคะแต่ว่ารับรองว่าจะได้รับคำแนะนำดีๆในช่วง Talk to the Princess แน่นอนค่ะ
0: สวัสดีครับเย้

0: ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายสุวพงศ์อุดมแก้วกาญจนา
1: ข้าพระพุทธเจ้านายวชิรวิทย์แสงจันดา
2: ข้าพระพุทธเจ้านางสาวพรัญญูภูนิ่ม
0: ขอพระราชทานพระอนุญาตนำเรื่องราวของสมาชิกโครงการ To be number 1ขึ้นทูลถามเพื่อทรงตอบและทรงพูดคุยกับสมาชิกในโครงการในช่วง Talk to the Princess และขอพระราชทานพระอนุญาตใช้คำสามัญในการดำเนินรายการควรไม่ควรจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
3: สวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆชาวทวินเมื่อวันทั่วประเทศตอนนี้จริงๆแล้วพวกวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยก็มีความกดดันเยอะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
3: มีความกดดันเยอะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่จะต้องคิดเยอะแยะแล้วก็ต้อง adjust ตัวเองให้เข้ากับเหตุการณ์ของสังคมใช่ไหมเพราะว่ามันมีความคาดหวังจากคนรอบด้านในเมื่อเราเป็นความเราพบกับความคาดหวังกับคนรอบด้านเนี่ยทำให้เราเครียดทำให้เราเครียดแต่อย่าเครียดมากเพราะเราจะช่วยคิดให้ถ้าสมมติเรามีปัญหาอะไรทำให้เราเครียดทำให้เรากดดันไม่ว่าจะปัญหาเรื่องเพื่อนปัญหาเรื่องการเรียนเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรเรื่องความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยก็สามารถที่ปรึกษาเราได้เราก็จะทำคลิปมาแล้วก็จะเราก็จะช่วยกันคิดเราก็ทำหน้าเป็นโรงยิมส่วนตัวโรงยิมส่วนตัวซึ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์ปัญหาต่างๆนี่มาช่วยกันทำให้จิตใจเราเฟิร์มเราฟิตอันเฟิร์
0: ม
3: ทั้งร่างกายและจิตใจเนาะ
0: แน่นอน
3: มาช่วยกันแบกปัญหา
0: ได้ครับนี่ทุนก็บอกเป็นเทรนเนอร์ครับในจิม
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับผมรับรองว่าสีก
3: นาวนี้ไม่ใช่ทุนหอมคนเดียว
0: ครับผม
3: ฟรอคอนพี่ก่อนเขาก็มานั่งแต่ทีนี้เขายังใหม่กับตรงนี้ใช่ไหมเขาอายเขาก็เลยไม่กล้าพูด
0: ยังไม่ชิน
3: วันนี้เราก็จะต้องพูดบ้าง
0: วันนี้พร้อมมาช่วยทุนก็บอกตอบแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู4คำถามแรกของเราดีกว่าครับวันนี้คำถามแรกคือไปดูครับ
4: สวัสดีค่ะทีมกระหม่อมคือหนูเป็นคนที่ชอบดูการประกวดนางงามมากๆเลยอยากทราบว่าถ้าสมมติท่านมีโอกาสได้ประกวดนางงามและได้ใส่ชุดราตรีท่านอยากจะใส่ชุดราตรีแบบไหนและสีอะไรหรอคะขอบคุณค่ะ
3: หนูบอกอะไรให้
0: ครับ
3: ถ้าหนูจะไปประกวดนางงามแล้วก็ต้องใส่ชุดราตรีใช่ไหมช
0: ุ
3: ดในชุดราตรีมันมีทั้งชุดราตรีทั้งชุดว่ายน้ำใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาถามถึงชุดราตรีชุดราตรีเราก็จะใส่ชุดราตรีเกาะอกก็ใช่เกาะอกนะเกาะอกสีช็อกกิ้งพิงค์ช็อกกิ้งพิงค์ต่ำๆลงไปงี
0: ้
3: สีช็อกกิ้งพิง
0: ค์แล้
3: วก็โป่งบาน
0: ๆครับ
3: โป่งบานๆออกไปอะไรเงี้ยเราจะบานหรือไม่บานแค่ไหนก็แต่จะต้องสีช็อกกิ้งพิงค์เอาไว้แล้วก็เกาะอกแล้วจะได้เด่นอย่างสุดริมทิ่มประตู

0: เพราะฉะนั้นคำนี้เขาบอกว่าเป็นคำโบราณมันเป็นคำโบราณเราต้องใช้คำโบราณนี่จะได้ยิ่งเด่นกว่าคนอื่น
1: เขาว่าอะไรนะ
0: สุดริมทิ่มประตู
2: สุดริมทิ่มประตู
0: เออนั่นแหละ
2: นะคร
0: ับ เป็นคำโบราณที่คูลมากแล้วเนี่ยก็จะแต่งชุดอย่างนี้แหละชุดราตรีสีช็อกกิ้งพิงค์ชุดเป็นเกาะ
2: นะครับซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวน้องทำตามกำหนดแน่นอน
0: ถ้าเราสวยเพียงพอที่จะประกวดนางงามเราก็ต้องแต่งให้โชว์ให้ร่างกายให้สวยงาม
2: เพราะเราสวยอยู่แล้ว
0: เพราะเราสวยอยู่แล้วเรายิ่งแต่งอย่างนั้นยิ่งสวยใหญ่เลย
2: นะครับนี่น้องโอเครับทุกคนไปนะครับใส่ชุดช็อกกิ้งพิงค์ประกวดนางงามเลย
3: ใช่
2: ครับผมได้ชนะแน่นอน
3: สุดริมทิ่มประตูแน่นอนครับ
2: สุดริมทิ่มประตูเลย
3: แน่นอนครับ
2: เราสุดริมทิ่มประตูในคำถามนี้แล้วเดี๋ยวเราไปสุดริมทิ่มประตูในคำถามต่อไปดีกว่านะครับตอนนี้นิวพร้อมอยู่แล้วครับ
3: แน่นอนครับคำถามนี้คือเด็ดมากส่วนจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรเนี่ยไปฟังกันเลยครับ
4: สวัสดีค่ะคุณกระหม่อมหนูอยากทราบว่าคุณกระหม่อมจะมีโครงการสำหรับ LGBTQ อย่างพวกหนูได้ไหมคะเพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้เฉิดฉายและแสดงออกในความเป็นตัวของตัวเองค่ะเพราะปัจจุบันนั้นหนูได้มีโอกาสได้ไปดูการประกวด UB Idol ค่ะหนูได้เห็นแต่ผู้หญิงและผู้ชายประกวดกันหนูก็เลยคิดว่าถ้ามีเพศอย่างพวกเราประกวดนั้นบนเวทีนั้นบ้างก็คงจะสนุกและตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะเพศอย่างพวกเรานั้นก็เต้นได้ร้องได้มีความสามารถไม่แพ้กันเลยค่ะหนูอยากทราบว่าเพศอย่างพวกเราพอที่จะมีโอกาสได้ไปเฉิดฉายในจุดๆนั้นบ้างไหมคะ
0: หมอก็เห็นด้วยนะว่า LGBTQ นี่เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็สามารถเต้นได้ร้องได้ดีกว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายความจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่หมอไม่เห็นด้วยกับน้องว่าน้องบอกว่าน้องเห็นการประกวดในการประกวดทูบีน้ำวันไอดอลเนี่ยเป็นการประกวดผู้หญิงเป็นการประกวดผู้ชายใช่ไหมไม่ใช่บนเวทีนี่เราประกวดLGBTQ ก็ด้วย
3: ใช่ไหมมีทุกวัยใช่ไหม
0: มีทุกเพศทุกวัยมีทุกเพศเราก็ทุกคนสามารถเป็นได้ทุกอย่างใครอยากจะเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงใครอยากเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายอยากแสดงตัวเป็น LGBTQ ก็เป็น LGBTQ มันไม่ได้เราไม่จำกัดแต่เพียงว่าเราจะต้องเป็นบอกว่าเราเป็น LGBTQอย่างเดียวมันใช่อย่างเดียวเราจะอยากจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงหรือแต่งตัวเป็นผู้ชายแล้วร้องเราจะ identify ตัวเราเป็นเพศไหนก็ได้หมดเลยเพราะว่าหนูไม่ว่าหนูชอบ
2: ดีเลยคร
0: ับ
2: ค
0: ุณหมอเพราะฉะนั้นเราหนูมองผิดว่าเราเห็นแต่ผู้หญิงกับผู้ชายเราบนเวทีก็มีทุกอย่างทุกเพศทุกวัย
3: ครับ
0: ไม่ทุกวัยแต่มีทุกเพศ
3: ทุกเพศ
2: ทุกวัย
0: ท
2: ุ
0: กว
2: ั
0: ย
2: นะครับเดี๋ยวแบบมีเด็กทารกว่าสมัครทูบีไอดอลไม่ได้
0: เราคนอายุ80แล้ว
2: โอ้นะฮะ
0: โ
2: อ้อาจจะอยากเป็นไอดอลก็ได้
0: อาจจะอยากก็ได้เพราะว่าบางรายการที่ในทีวีเขาถัดเขาประกวดร้องเพลงประกวดอะไรนี่ก็มีคนอายุ80กว่า
2: จริงนะคร
3: ับ ใช่
0: ก็เราก็ทุกเพศทุกวัยก็ได้แต่ทีนี้เราคือเราของเราเป็นการประกวดเยาวชนและวัยรุ่นไม่ใช่รุ่นเด็กแต่เป็นรุ่นวัยรุ่นที่เป็นวัยรุ่นจริงจริง
5: ค่ะ
2: เป็นรุ่นกำลังใหม่ของพวกเราเลย
0: ถ้ารุ่นเด็กเดี๋ยวก็อาจจะเป็นอีกเวทีนึงอะไรอย
2: ่าง
0: นี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นลมกัน
2: ใช่ครับ
0: แต่
2: ไปรายการ
0: ทุกเพศนี่แน่นอนไม่ว่
2: า
0: ถ้าอยากเป็นเพศอะไรเชิญเลย
2: นะครับผมนี่คุณก็มองแย้มมาขนาดนี้แล้วนะครับใครที่อยากประกวดจะเป็น LGBTQA+ เองจะเป็นชายเป็นหญิงประกวดให้หมด
0: ใช่ประกวดให้หมดเลย
2: ฟิตมาแล้วมาประกวดกันที่ไอดอลกัน
5: ใช่
2: ครับผมแต่คำถามข้อต่อไปครับตอนนี้ตะวันพร้อมอยู่แล้วไปฟังกันดีกว่า
5: ค่ะคำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับความรู้สึกที่ห้ามกันไม่ได้หรอกค่ะคำถามจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณกระหม่อมหนูมีเรื่องมาปรึกษาค่ะเรื่องพ่อเลี้ยงที่ผูกพันค่ะหนูมีพ่อเลี้ยงคนนึงที่อยู่ด้วยกันมานานมากๆผูกพันกันมากๆแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เขาตัดสินใจแยกทางกับแม่หนูค่ะหนูเสียใจมากๆแล้วก็ยังมูออนไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยอยากมาขอวิธีการเยียวยาจิตใจจากคุณกระหม่อมค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก็รู้สึกเห็นใจหนูนะรู้สึกเข้าใจแล้วเห็นใจหนูว่าหนูก็รู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจมากๆๆๆที่สุดแล้วก็เพราะว่าหนู

0: และผูกพันของพ่อเลี้ยงมากทีนี้ปัญหามันก็มีอยู่ว่าพ่อเลี้ยงกับแม่คุณแม่หนูก็ไม่ก็คลายความผูกพันนั้นไปแล้วก็ไม่รักและผูกพันคราวนี้ทีนี้พ่อเลี้ยงในขณะที่เป็นพ่อเลี้ยงหนูก็คือสามีของแม่ใช่ไหมสามีใหม่ของแม่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเนี่ยมันคลายลงไปแล้วมันเลิกไปแล้วปัญหาก็เขาก็มีปัญหากันอยู่แล้วเขาเลิกกันในฐานะสามีภรรยาซึ่งความจริงหนูก็จะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าหนูเป็นลูกหนูไม่ได้เป็นมันเป็นปัญหาระหว่างคนสองคนใช่ไหมคนของคนซึ่งเป็นผัวเมียกันเนี่ยเขาเลิกรักกันแล้วเขาไม่ชอบไม่รักกันแล้วเขาก็เลิกกันไปใช่ไหมก็ตัดสินใจแยกทางไปแต่หนูไม่ทราบว่าคุณแม่เจ็บหรือเปล่าคงไม่เจ็บเท่าไหร่แต่หนูเจ็บหนูเป็นคนที่เจ็บใช่ไหมคุณแม่ก็เลิกกันแล้วก็อาจจะทำใจได้ว่าเลิกกันใช่ไหมเราทีนี้หนูยังรักคุณพ่อรักพ่อเลี้ยงนี่อยู่ยังมีความผูกพันกับพ่อเลี้ยงนี่อยู่หนูก็เจ็บแล้วก็ move on ไม่ได้ก็เศร้าใจแทนหนูที่หนู move on ไม่ได้ใช่ไหมทีนี้หนูจะ move on ไม่ได้ก็เราจะมาขอวิธีทำไงที่จะเยียวยาจิตใจต้องการเยียวยาจิตใจจริงๆแล้วในเรื่องความรักอะไรเงี้ยมันก็ในการที่จะต้อง move on เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมใช้เวลาในการที่จะเยียวยาจิตใจต้องทำจิตใจต้องทำใจว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูเราจะทำไงดีเพราะว่าหนูก็ไม่ตอนนี้ในฐานะของหนูในฐานะลูกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดเหนี่ยวพ่อเลี้ยงไว้ยึดเอามาเป็นของตัวเราอะไรตอนในฐานะลูกก็ไม่มีภรรยาของเขาใช่ไหมถ้าหนูเป็นภรรยาของเขาก็ถ้าหนูเป็นภรรยาของเขาสิหนูก็จะไม่มีปัญหานี้หนูก็สามารถจะยึดเหนี่ยวพ่อเลี้ยงได
1: ้
0: ถ้าหนูเป็นภรรยาเขานะแต่หนูไม่เป็นภรรยาเขาหนูก็ต้องทำใจหนูก็ต้องทำใจถ้าหนูเศร้าหนูเศร้าโศกหนูก็ต้องยอมให้ตัวเองแสดงความเศร้าโศกนั้นมาเมื่อแสดงความเศร้าโศกร้องไห้ได้หรืออาจจะไปคุยกับพ่อเลี้ยงอะไรก็ได้แต่พ่อเลี้ยงก็จะเห็นความรักของหนูแล้วก็อะไรอ่ะพ่อเลี้ยงก็อาจจะรู้สึกถึงคุณค่าของความรักของหนูก็ได้หนูก็จะรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยถ้าสามารถที่จะแสดงความรู้สึกของหนูให้เขารู
2: ้นะครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับผมเชื่อว่าเวลาจะเยียวยาทุกอย่างจะ

0: หรือเป็น LGBTQ LGBTQ แต่งตัวต่างคนต่างความคิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชิวๆไม่เดือดร้อนกับความคิดของคนอื่นที่มาคิดอย่างนั้นก็เราแฮปปี้เราต้องการจะแต่งตัวแบบนี้แต่งตัวแบบยูนิเซ็กซ์ก็มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมมันก็จะรู้สึกสะดวกในการที่จะแต่งตัวใช่ไหมแต่งตัวการแต่งตัวมันไม่มีเพศเราแต่งตัวจะแต่งอย่างที่เราแฮปปี้เราแต่งตัวอย่างที่เรามั่นใจว่าเราสวยเราหล่อเราดูดีเพราะฉะนั้นเราก็ดูสบายแล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็แต่งตัวอย่างที่เราต้องการแต่งแล้วใครจะคิดอะไรเขาจะว่ายังไงวิจารณ์ยังไงก็เป็นเรื่องของเขาจริงไหมเขาม
1: ี
0: ปากอยากจะวิจารณ์เราก็ชิวๆไม่เดือดร้อนเราก็ถือว่าเขาชมก็แล้วกัน
1: ใช่
0: ไหมถือเขาว่าชมเพราะดูมากจะ LGBTQ จะแต่งตัวสวยแต่งตัวดี
1: ใช่
0: ไหมแต่เพราะฉะนั้นมันก็คือการเขาว่าจะต้องทำยังไงใช่ไหมก็ไม่ต้องทำยังไงก็เราก็เพื่อนจริงๆก็เพื่อนของน้องก็อาจจะไม่เดือดร้อนก็ได้แต่น้องเดือดร้อนแทนเนี่ยน้องก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนเขาเป็นเรื่องของเขาเขาจะแต่งตัวยังไงก็ช่างเขาแล้วคนอื่นเขาจะว่ายังไงเพื่อนของหนูก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมไม่งั้นเขาก็แบบนี้เขาก็เปลี่ยนการแต่งตัวแล้วสิถ้าเขาเดือดร้อนแต่ถ้าสมมติเขาจะแต่งตัวอย่างนั้นก็เราอยากจะแต่งอย่างเขาบ้างก็แต่งไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดือดร้อนถ้าหนูมั่นใจจะแต่งอย่างนั้นด้วยก็แต่งไป
1: ใช่ครับเหมือนที่ทุนกระหม่อมบอกนั่นแหละครับว่าแฟชั่นเนี่ยมันมีเท่ครับเรามั่นใจแบบไหนอยากแต่งแบบไหนเนี่ยแต่งไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจคำคนอื่นครับ
2: ใช่ค่ะและถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่รู้สึกหนักอกหนักใจนะคะก็อย่าลืมที่จะถ่ายคลิปมาหาทุนกระหม่อมของเราได้เลยค่ะ
0: คิดอย่างนั้นไหม
3: ผมคิดแบบนั้นเหม
0: ือ
3: นก
0: ัน
3: เลยคร
0: ับ ใช่คิดแบบนั้นเหมือนกัน
4: ใช่ครับผมแต่เสียดายจังเลยครับในช่วงเวลานี้หมดลงแล้วนะครับผมแต่ว่ารับรองว่าช่วงหน้าเนี่ยมีกิจกรรมคูลๆแน่นอนครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแล้วเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ครงการ To Be Number One เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างมากทาง AJ เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆนี้ครับ
1: ด้วยนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าพึงพอใจห่วงใยสังคมบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol
2: เพราะคำว่าสมบูรณ์แบบไม่เคยมีในพจนานุกรมชีวิตไม่มีความสำเร็จใดจะเป็นไปได้โดยไม่พยายามเรียนรู้และเติบโตเพื่อค้นหาตัวตนในแบบฉบับของเราเก่งและดีได้แค่กล้าที่จะออกมาเผชิญกับโลกใบใหม
3: ่เยาวชนต้นแบบคือความฝันและจุดมุ่งหมายของผมชมรมชูบีนัมเบอร์วันสอนให้ผมเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนอกห้องเรียนสอนให้รู้จักปฏิเสธทุกคนเก่งและดีได้ถ้ามุ่งมั่นและตั้งใจ

0: ช่วง
1: ขับนัมเบอร์วัน
0: และในช่วงนี้นะครับเป็นการประกวดชมรมทวีนัมเบอร์วันระดับประเทศประจำปี2568ครับ
2: ค่ะประเภทสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเงินค่ะ
0: มาเริ่มกันนะครับที่โรงเรียนแรกก่อนเลยนะครับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่จังหวัดกระบี่ครับ
2: ค่ะต่อมาเป็นโรงเรียนกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะ
3: ครับและโรงเรียนสุดท้ายนะครับโรงเรียนเมืองเฉลียงจังหวัดสุโขทัยครับไปดูกันเลยครับ
0: ไปเลย
4: กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ต้นแบบของ 2B ที่สร้างสรรค์และกับเงินสร้างเครือข่ายนวัตกรรมป้องกัน

0: ันชมรมของเรามีสถานะเป็นชมรมต้นแบบระดับเงินมีภารกิจในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายรวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1: และปัจจุบันชมรมของเรามีสมาชิกจำนวน 2,850 คน
2: เรายึดหลักการทำงานแบบพึ่งพาตนเองเพื่อเกิดความยั่งยืนโดยชนเพื่อเยาวชนและเด็กคิดเด็กทำเด็กน้องวิทย์นนท์
0: ชมรมของเรามีแผนการดำเนินงานประกอบไปด้วย
3: 1.
0: แผนปฏิบัติประจำปี
3: 2.
0: แผนพัฒนาระยะ 5 ปี
3: 3.
0: แผนพัฒนาเครือข่ายชูบี number 1
3: 4.
0: แผนพัฒนาระยะ 20 ปีรถแมพสู่ยอดเพชรในปี 2584 ค่ะ
2: ของชมรมกรรมการคณะกรรมการจะมีทั้งหมด3ชุดมีวันราคาละ1ปีชุดที่1คณะกรรมการที่ปรึกษากิจมาสั่งนำโดยนางกุลศิลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ชุดที่2คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษานำโดยนายเกียรติมงคลผู้พร้อมเป็นการโรงเรียนประธานชุดที่3คณะกรรมการบริหารชมรมเว้น5ฝ่ายมีการประชุมในสัปดาห์2ครั้งเดือน8ครั้งค่ะ
0: กองทุนชมรมของเรามีการเก็บเงินผ่านบัญชีชมรมชื่อบัญชีชมรมซูบี number 1โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่มีเหรันยิกดูแลเรื่องการเบิกจ่ายเงิน2ใน3คนค่ะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งที่มาต่างๆแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนปีละ 75,000 บาทส่วนที่2ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดกระบี่ผ่านโครงการกระบี่เมืองสีขาวปีละ 200,000 บาทส่วนที่3ได้จากการหารายได้ของแกนนำในชมรมการรับบริจาคและจากการจัดกิจกรรมทูบีสร้างงานสร้างอาชีพปีละ 25,000 บาทซึ่งชมรมของเรามีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนในกองทุนทั้งสิ้น 300,000 บาทว้าวสุดยอดไปเลย
2: กิจกรรมชมรมของเราจะกิจกรรมตามหลัก3ยุทธศาสตร์ในสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในชมรมและยุ่ยชมเป็นศูนย์กลางมีกิจกรรมทั้งหมดจำนวน17กิจกรรมยุทธศาสตร์ที่1
3: การรณรงค์จิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2: มีการดำเนินงาน2โครงการช่วยกิจกรรมกับเด่นที่ทำเช่นเกมทูบีน้ำมนต์มอร์นิ่งกิจกรรมก้าวใหม่หัวใจทูบีกิจกรรมสามนาทีกับทูบีน้ำมนต์กิจกรรมทูบีสร้างกระแสสร้างสุขกิจกรรมในโอกาสต่างๆและมีกิจกรรมใหม่คือกิจกรรมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีทูบีน้ำมนต์และกิจกรรมเด็กกาญจนากระบี่ไม่เอาบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าก
3: าญจนากระบี่ไม่เอาบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าย
1: ุทธศาสตร์ที่2
3: การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ประชาชน
1: มีการดำเนินงาน3โครงการ23กิจกรรมเช่นกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำในด้านต่างๆกิจกรรมเด็กทูบีรักดีไม่มีเสพกิจกรรมทูบีต้านภัยบุหรี่กิจกรรมทูบีวิถีพุทธและกิจกรรมพี่ทูบีทำดีเพื่อน้อง
2: กิจกรรมเหล่านี้แล้วชมรมของเรามีการจัดรวมให้ความรู้กับแกนนำและสมาชิกอย่างสม่ำเสมอส่งแกนนำเข้าร่วมการพัฒนาสมาชิกแกนนำทูบีน้ำมันอำเภอจังหวัดภาคและประเทศด้วยค่ะ
0: และในปีนี้มีแกนนำและสมาชิกเข้าร่วมการพัฒนาสมาชิกชมรมทูบีน้ำมันสู่ความเป็นหนึ่งหรือทูบีน้ำมันแข่งระดับประเทศจำนวน5คนค่ะ
1: การดำเนินงานส่วนเพื่อนใจทูบีน้ำมันตามแนวทาง
3: ปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนาอีดี
4: พวกเราเด็กทูบีเก่งและดีทูบีน้ำมันกันละคุณยาสวัสดีค่ะ
5: ดิฉันแพนเค้กประธานชมรมค่ะ
6: ฉันแตงโมรองประธานชมรมค่ะ
7: ดิฉันอบอมเลขานุการชมรมค่ะ
8: ก็ผมบิวผู้จัดการสุดเพื่อใจครับ
5: ชมรมทูบีน้ำประวัติโรงเรียนกันทลักวิทยาได้น้อมนำพระปณิธานในทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีองค์ประธานโครงการที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนรวมถึงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชมรมของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่21พฤษภาคมปีพุทธศักราช2546รวมระยะเวลาทั้งสิ้น22ปีค่ะ
4: 22ปี2B2B ก
7: วโดยชมรมของเราตั้งอยู่ที่อาคาร10สามารถมองเห็นและประสานงานได้ง่ายและยังมีป้ายเสียหลักของชมรมและคำขวัญที่ถูกต้องก็คือเป็น1ในไม่พึ่งยาเสพติด
3: เป็น1ในไม่พึ่งยาเสพติด
6: และมีสมาชิกทั้งหมด 3,770 คนซึ่งคิดเป็น 100% ชมรมของเรามีแผนปฏิบัติงานประจำปีที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนสอดคล้องทั้ง3ยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น29กิจกรรมโดยแต่ละกิจกรรมประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์และเวลาการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายงบประมาณและผู้รับผิดชอบ
7: ใช่แล้วค่ะโดยชมรมของเราได้ดำเนินงานภายใต้ประกอบ3ก.3ย.ก.ที่1คือก.กรรมการประกอบไปด้วยคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานประจำชมรมโดยมีคณะกรรมการที่มาจากการสรรหาแต่ละฝ่ายอย่างเหมาะสม
8: นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการดำเนินงานประจำชมรมคือประธานชมรมและครูที่ปรึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานอย่างครบถ้วนมีการกำหนดบทบาทที่ชัดเจนโดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็นหมด5ฝ่ายคือฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจกรรมฝ่ายรับเล่าทุกข์ฝ่ายหาทุนฝ่ายสนับสนุนดูแลและประเมินผล
6: เป็นตัวแทนของสมาชิกครอบคลุมทั้งองค์กรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6รวมทั้งสิ้น100คนค่ะ
8: มีการจัดการประชุมเดือนละ1ครั้งใน4ขั้นตอนคือ P-Plan D Do C Check A Act คุณภาพสามารถปรับปรุงพัฒนาได
3: ้ PDCA
7: คุณภาพสามารถปรับปรุงพัฒนาได้โดยในการประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมในกระสอบใน3
6: เอก่อที่2คือก่อกองทุนใช่มั้ยคะแพนเค้ก
5: ใช่แล้วค่ะโดยชมรมของเรามีบัญชีกองทุนชมรมสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทยสาขากันทลักมีเงินคงเหลือ 31,813 บาทมีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจน มีการเบิกจ่าย2ใน3เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของชมรมนอกจากนี้ยังมีการระดมทุนที่ได้จากการร้องเล่นเต้นแสดงมีการจำหน่ายพวงกุญแจทุเรียนภูเขาไฟผ้าสีลาวาและเสื้อชมรมซึ่งในปีการศึกษานี้มีเงินหมุนเวียนกว่า 71,813 บาทค่ะ
7: ชมรมของเรามีบัญชีรายรับจ่ายที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้และเชื่อมโยงกับกองทุนของเราคือก่อกิจกรรมโดยมีกิจกรรมมากมายเพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกมากถึง29กิจกรรมและในทุกกิจกรรมมีการวางแผนประจำเดือนประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง3ยุทธศาสตร์ดังนี้
8: ยุทธศาสตร์ที่1
3: ยุทธศาสตร์ที่1
8: การรณรงค์ปกป้องสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด9กิจกรรมอาทิ
6: กิจกรรมรณรงค์ลดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมหวัดต่อต้านยาเสพติดเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมของสมาชิกและที่สำคัญมีสมาชิกเข้าร่วมเป็นกว่า 80% ชมพูขาวโบกผิวปิ้วสะบัดงามเด่นชัดเกียรติภูมิแห่งศักดิ์ศรี
9: เมืองเฉลียงและล้มสร้างงาน 2B
10: ลูกจามจุรีสานต่อพระปณิธาน
3: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม 2B นครหลวงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยนิวเยียประธานชมรมค่ะ
11: เป็นรองประธานชมรมค่ะ
9: อามผู้จัดการส่วนเพื่อนใจค่ะ
10: จิงเลขาธิการชมรมค่ะ
3: พวกเราทั้ง4คนคือแก้มชมรม 2B นครหลวงเรียนมัธยม
6: ชมรมของเราได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2546จนถึงปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่23และจัดตั้งขึ้นภายใต้คำขวัญคือ
3: เป็นหนึ่งโดยผู้ยาเสพติด
6: ในปีพุทธศักราช2552ทุนกำมอมอยู่บนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีสดเสด็จเปิดศูนย์พ่อน้ำใจ 2B นครโดยมีคณะครูบุคลากรและเรียนสมัครเป็นสมาชิกครบ100
11: เดียวชมรมของเรารักษามาตรฐานต้นแบบเงินปีต่าง
9: ว้าวๆๆ
11: พร้อมที่จะเป็นต้นแบบระดับท้องพร้อมต่อยอดการสร้างนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาได้ยั่งยืน
3: ใช่เลยต้นแบบระดับท้องพร้อมต่อยอดการสร้างนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนายั่งยืน
10: ชมรมของเราได้ดำเนินงานภายใต้หลัก3ก.หลักยุทธศาสตร์3ย.3

0: โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยท่านนายแพทย์สาธารณสุขหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมเลี้ยง
1: คนที่ต่อคือนักกรรมการชมรมปัจจุบันมีนักสารรัฐภาคขอบเหลือประธานชมรมรุ่นที่14และมีคณะกรรมการที่ได้จากการแต่งตั้งจากสมาชิกด้วยกันเองเราแบ่งโครงสร้างกันมาอย่างชัดเจนโดยชุมต่อเนื่องและหนึ่งครั้งมีเวลาการลงตำแหน่ง2ปีแล้วมาหมายได้เป็น
2: ฝ่ายกองทุนฝ่ายกิจกรรมฝ่ายสอบสองดูแลประเมินผลฝ่ายรับเรื่องราวผู้กับฝ่ายสัมพันธ์อีกด้วย
0: ก่อนที่2เงินทุนมาหมุนเวียนใช้จ่ายภายในชมรมของเราเพื่อเป็นแนวทางสู่ความพอเพียงและความยั่งยืนนอกจากงบประมาณสนับสนุนจากทางโรงเรียนหน่วยงานภายนอกและผู้ใหญ่ใจดีและนอกจากนี้เรายังมีผลิตภัณฑ์ทางชมรม

0: ศรีสัชนาลัย
1: นอกจากนี้บัญชีของทางชมรมทูบีนับวันปีการศึกษาปัจจุบันมีเงินเป็นภายในชมรมถึง 131,000 บาทเลยทีเดียว
0: สุดยอด
1: มีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินตามมติที่ประชุม2ใน3ตามระเบียบการจัดการกองทุนของชมรมประกอบทำกิจกรรมเพื่อสมาชิกเท่านั้นและขณะนี้มียอดคงเหลืออยู่ในบัญชีทั้งสิ้น 49,250 บาทค่ะ
2: ด้วยนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าพึงพอใจห่วงใยสังคมบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกลุ่มชนต้นแบบเก่งและดี 2B Number One Idol
3: เพราะคำว่าสมบูรณ์แบบไม่เคยมีในพจนานุกรมชีวิตไม่มีความสำเร็จใดจะเป็นไปได้โดยไม่พยายามเรียนรู้และเติบโตเพื่อค้นหาตัวตนในแบบฉบับของเราเก่งและดีได้แค่กล้าที่จะออกมาเผชิญกับโลกใบใหม
4: ่เยาวชนต้นแบบคือความฝันและจุดมุ่งหมายของผมชมรมชูบีนัมเบอร์วันสอนให้ผมเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนอกห้องเรียนสอนให้รู้จักปฏิเสธทุกคนเก่งและดีได้ถ้ามุ่งมั่นและตั้งใจ

0: และกลับเข้าสู่ช่วง To Be Inspired นะครับวันนี้ที่อยู่กับเรียกว่าเป็นสาวน้อยเสียงหวานเพราะเป็นหนึ่งอดีตของ BNK48 นะครับผมกับนี่อะไรครับผมนิกกี้วลินลา
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อก่อนเขาเป็นไอดอลท็อปๆเลยนะวันน
1: ี้โอ้ยเป็นไปกันแล้ว
3: อยากให้อัปเดตหน่อยค่ะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
1: ค่ะก็นิกกี้วานิลลานะคะตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอยู่ค่ะอยู่ที่ค่าย FRT Entertainment ค่ะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวน้อยหางานเรื่อยๆใช่ค่ะ
0: ไม่น่าตัวน้อยนะไม่น่า
1: ตัวเล็กเท่านี
3: ้จากไอดอลสู่นักแสดงเป็นยังไงบ้างคะ
1: โหเอาจริงๆก็ช่องเปลี่ยนผ่านแล้วกัน
0: ค่ะ
1: คือเราก็อยู่ในวงการไอดอลมาสักประมาณ8ปีได
0: ้8ปีเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะตั้งแต่ประมาณ13
0: 13
1: อืมใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นนักแสดงแล้วจริงๆความต่างสำหรับหนูมันคือการทำงานการเพอร์ฟอร์มของแต่ละสายมากกว่า
3: ค่ะ
1: อย่างเช่นคนที่เป็นไอดอลอาจจะรู้ค่ะคือตอนเราเป็นไอดอลอ่ะการเพอร์ฟอร์มของเรามันคือแบบส่งความเป็นตัวเองให้คนดูรู้สึกอะไรกับเพลงก็แสดงออกไปแบบนั้นแต่การเป็นนักแสดงอ่ะมันคือการเป็นคนอื่นให้คนดูรู้สึกการเพอร์ฟอร์มเลยจะไม่เหมือนกัน
0: จะไม่เหมือนกันชอบอะไรมากกว่ากันเพราะได้ทำทั้งสองอย่าง
1: ดีคนละแบบนะ
0: คนละแบบ
1: แต่ว่าถ้าความชอบส่วนตัวจริงๆก็คือชอบเต้นชอบเต้นชอบร้องใช่ค่ะการแสดงอะไรนะคะ
4: แบบไหนครับ
0: บีบอยเลย
1: ไม่เคยลองนะแต่ว่าอาจจะลองได้
3: แต่เมื่อกี้แอบเห็นพี่เขาเต้นเต้นเก่งมาก
0: เต้นเก่งมาก
1: ขอบคุณค่ะ
4: แบบมีเสน่ห์มาก
1: จริงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
4: เขินเข้าวงการตั้งแต่13เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่
4: ตอนนั้นเป็น BNK เลยไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือออดิชั่นเข้ามาแล้วก็ติดเข้ามาเป็น BNK ประเทศเลย
4: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้พูดถึงจริงๆเข้าเร็วเหมือนกันนะ13คือมาเป็นไอดอลแล้ว
1: ก็คือเป็นอายุต่ำสุดที่เขารับตอนนั้นเลยแล้วก
0: ็
1: ใช่ค่ะแล้วก็เข้าไปเป็นน้องเล็กสุดในรุ่นเลยใช่ค่ะ
4: ตอนนั้นกังวลไหมครับว่าจะเข้ารอบไหมอะไรอย่างงี
1: ้โหเอาจริงทุกคนในตอนนั้นคือกังวลมากๆเลยค่ะแล้วเอาจริงในประวัติศาสตร์ของ BNK ประเทศตอนนั้นอะคนออดิชั่นเยอะที่สุดด้วยคือหมื่นกว่าคนเลย
0: หมื่นกว่าคนกว่าคน
1: แล้วเราก็เป็นหนึ่งในแบบ20กว่าคนตรงนั้นที่ได้เข้ารอบไป
0: เราคือ20ในหมื่น
1: ใช
0: ่ตอนนั้นรู้สึกไงบ้างพอเราแบบว่าวันนี้ฉันเป็น BNK48 แล้ว
1: หนูตกใจมากๆจริงๆคือเอาจริงๆก่อนที่จะไปอ่ะเราไปหาหมอดูมาด้วย
0: หมอดูด้วยใช่หมอดูว่า
1: สายมูคือเราไปถามเขาว่าตอนนั้นอ่ะเราค่อนข้างเป็นเด็กเรียนดีแบบดีทุกอย่างวิชาการอะไรอย่างนี้แบบแทบจะไม่ได้มาทางสายศิลป์ขนาดนั้นเลยก็เลยลองไปถามเขาว่าถ้าหนูเลือกไปวงการบันเทิงอ่ะหนูจะไปทางวิชาการของหนูได้อีกไหมเขาบอกว่าได้อย่างเสียอย่างก็คือถ้าเราเลือกวิชาการวงการเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แตะอีกเลยแต่ถ้าเราเลือกวงการวิชาการก็อาจจะไม่ได้แตะอีกเลยเช่นกัน
0: ซึ่งเราอาจจะได้เห็นแบบด็อกเตอร์นิกกี
1: ้หรือ
0: แบบแพทย์หญิงนิกกี้อย่างนี้ถ้าไม่เป็นทางการศึกษา
4: ทนาย
0: เป็นทนายใช่ไหมคร
1: ับ เป็นทนาย
0: นิกกี้อันนี้อินกับอันนี้อินมากเลยครับ
1: อินเยอะ
0: พูดถึงสมัยเด็กดีกว่า
1: ครับผม
0: คือหลายๆคนพอเข้าวงการบันเทิงแต่เด็กเนี่ยบางทีที่บ้านซัพพอร์ตบ้างไม่ซัพพอร์ตบ้างของนิกกี้ไงบ้างที่บ้านซัพพอร์ตแค่ไหนครับ
1: ซัพพอร์ตค่ะจริงๆถ้าเอาแค่เรื่องร้องเรื่องเต้นเนี่ยเรื่องเต้นนี่น่าจะเริ่มแต่อนุบาล3ป.1ประมาณนั้นเลย
4: คือตอนนั้นเราชอบเองเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะก็คือแบบลองขอแม่เรียนดูอะไรเงี้ยแม่ก็ให้อะไรค่ะแล้วก็สำหรับสายเนี่ยก็จะหายไปแล้วก็ไปเรียนด้านแบบวิทย์คณิตอะไรสักประมาณนั้นแต่พอถึงสักประมาณประถมปลายค่ะ
0: ประถมปลาย
1: ก็เริ่มลองขอเรียนดูอีกสักครั้งหนึ่งก็เป็นเต้นกับร้องขอค่ะ
0: ก็เลยได้มาทำตรงนี้เลยชอบเลยเราชอบเลยนะครับพูดถึงร้องเต้นเราได้สายไหนบ้าง
1: วาย
0: บางคนบอกว่าแบบเป็นไอดอลเราจะมาแบบทีป๊อปอย่างเดียวแต่เราเป็นสายไหนบ้างลูกทุ่งได้ไหม
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้
1: ลองแล้วแบบเอ้ยลูกคอมันไม่มาเท่าไหร
0: ่
1: ใช่ค่ะแต่ว่าร้องเนี่ยเราให้ตัวเองกลางๆกันแม้ทุกคนจะบอกว่าเราเอ้ยเป็นสายโวคอลได้นะอะไรเงี้ยเคยแบบออดิชั่นสอบติดสายร้องอะไรอย่างงี้นะแต่เรารู้สึกว่าไปทางเต้นดีกว่า
0: ไปทางเต้นดีกว่าม ั่
1: นใจกว่าใช่ค่ะ
0: จริงๆต้องบอกว่าBNK เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเราถือว่าเป็นยุคบูมเมอร์มากๆ
1: จริงจริงค่ะมากๆ
0: ถูกต้องไหม
1: ของจุดกำเนิดเลย
0: จุดกำเนิดเลยถามนี่ว่าเจนนี้แนะนำคือตอนนี้มีน้องๆหลายคนอยากเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเยอะมากเจนนี้เนี่ยควรต้องมีทักษะอะไรในการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปบ้าง
1: โหเอาจริงถ้าไม่พูดถึงร้องและเต้นละกันเรารู้สึกว่าทักษะเนี้ยสำคัญมากในทุกๆสายของวงการบันเทิงเลยคือสู้กล้อง
0: สู้กล้อง
1: ตาสามารถที่จะสู้กล้องได้พูดกับกล้องได้เรื่อยๆห้ามเด็ดแอร
0: ์ห้ามเด็ดแอร์
1: เพราะว่าเราเคยมีช่วงนึงที่เราแบบไม่กล้าเขินอายหลบอยู่ข้างหลังรุ่นพี่แล้วก็กลายเป็นว่าเราจะดรอปลงไปคนก็จะไม่เห็นเราด้วยก็คือให้คิดว่ากล้องอ่ะคือคนดูถ้าเราไม่คุยกับคนดูคือคนดูจะเห็นอะไรในตัวเรา
0: เป็นเทคนิคด้วยนะแบบใครที่อยากมาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะครับสู้กล้องไว้ก่อน
1: จริงค่ะ
0: สู้กล้องไว้ก่อนนะครับนี่ตะวันเขาก็สู้กล้องกับไอดอลเหมือนกัน
1: จิกเลยค่ะจิกเลย
3: เดี๋ยวนี้ก็เขินอยู่ค่ะ
0: ก็เขินอยู่พี่เห็นเดบิวต์มากับมือ
1: นี่ผมก็ตามอยู่นะ
3: มากลับมาที่พี่นิกกี้กันดีกว่า
1: โอเค
3: คือหนูได้ยินมาว่าเรียนเกี่ยวกับสื่อสารแบรนด์มาด้วยอยากรู้ว่าได้ใช้อะไรเกี่ยวกับแบบที่เรียนตอนนั้นกับที่ทำงานตอนนี้ด้วยไหมคะ
1: ก็คือสื่อสารแบรนด์ของหนูอ่ะมันจะพิเศษกว่า creative branding อื่นๆนิดนึงก็คือเป็นสาย influencer branding เลย
0: influencer branding
1: ก็คือเรียนมาเกี่ยวกับ influencer ทุกๆอย่างเลยค่ะการถ่ายการดราฟการนั่นการนี่รวมถึงมีหลักสูตรนึงที่หนูก็ชอบมากๆเหมือนกันก็คือการสอบไลฟ์สด
0: สอบไลฟ์สด
1: ใช่ค่ะ
0: มันสอบยังไงแล้วสอบพี่อยากรู้มาก
1: ก็คืออาจารย์ก็จะให้เราเลือกสินค้าอะไรก็ได้มาค่ะเป็นฟิลแบบแม่ค้าใน TikTok เลยเช่นแบบแป้ง1ตลับเราก็จะมากินๆๆ10นาที
0: ครับ
1: แล้วก็ขายทุกอย่างห้ามเดทแอร์ถ้าเดทแอร์อาจจะโดนตัดคะแนน
0: เราเก็บคะแนนจากอะไรวะหนึ่งห้ามเดทแอร
1: ์ห้ามเดทแอร์มีความน่าสนใจไหมรายละเอียดสินค้าเป็นยังไงบ้างที่ช่องมาแล้วก็จะมีคะแนนจากเพื่อนๆที่คอมเมนต์วิ่งขึ้นมาด้วยค่ะว่าแบบเอ้ยเพื่อนๆแบบอินเทอร์แอคกับเรามากแค่ไหนอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้สมมติยิ่งขายได้ด้วยยิ่งคะแนนขึ้นเลยไหม
1: ใช่ค่ะก็คือได้ A วิชานั้นมาเลย
0: ก็ได้ A เลย
1: ได้ A เลย
0: ใช่เพราะว่าแบบขายได้ดิบไปดีจำได้ไหมว่าตอนที่เรียนอย่างเงี้ยเราขายได้ยอดประมาณเท่าไหร
1: ่เฮ้ยเขาไม่ได้นับเป็นยอดฟิลนั้นแต่คือจะเป็นแบบยอดคอมเมนต์อะไร
0: ยอดคอมเมนต์ยอดคอมเมนต์
1: ซึ่งตอนนั้นอ่ะเราก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าหนึ่งเราก็เลยหยิบอันนั้นมาเลยเราจำสคริปต์ได้ทั้งหมดเลย
0: ซึ่งสินค้านั้นตอนนี้นะครับได้อานิสงส์ไปด้วย
1: ถ้
0: าใครสนใจนะครับจ้างน้องนิกกี้ไลฟ์สดสามารถจ้างได้ก็ส่งมาตรงเลย
1: ใช่ค่ะใช่
0: นะครับเอ้ยเพิ่งรู้นะว่ามีคณะแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อเด็กรุ่นใหม่เพราะหลายๆคนบอกเหมือนกันว่าอยากเป็นแบบนิกกี้แบบนี้อยากเป็นอินฟูอยากเป็นยูทูบเบอร
1: ์
0: ฉันจะต้องเรียนอะไรลองกันคณะนี้ได้
1: ใช่ค่ะอินฟลูเอนเซอร์แบรนดิ้งมาคุย
0: นะฮะ
4: ผู้เก่งมากทั้งเต้นได้ร้องได้ได้ยินว่าทำอาหารก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ทำอาหารว้ายแฟนรายการมากเลย
0: ทำอาหารได้ด้วยยังไงบ้างรายการเรา
1: คือจริงๆจะเป็นรายการง่ายๆค่ะแบบไม่ได้ใช้กล้องโปรหรืออะไรถ่ายเลยเป็นกล้องโทรศัพท์แล้วเราก็จะตัดแบบกวนๆหน่อยตัดไวๆต่อไข่ป๊อกกระทะคุ้นๆคนๆแล้วก็ออกมาเป็นนี่อาหารสไตล์เรา
0: ตัดเองด้วยไหม
1: ตัดเองทุกอย่างเลยค่ะจำเป็นรายการเอง
4: คือทุกสิ่งที่นิกกี้ทำนี่คือความชอบใช่ไหมครับ
1: ความชอบทั้งหมดเลยค่ะ
4: มีวิธีค้นหาความชอบของตัวเองไงล่ะครับ
1: โอ้จริงๆต้องเริ่มจากลองนั่นลองนี่ค่ะ
0: ลองนั่นลอง
4: ทำก่อน
1: ใช่ค่ะก็คือเราคิดว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจจังเลยก็เลยงั้นลองทำดูเลยแล้วกันแบบไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะทำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือลองในสิ่งนั้นสิ่งนี้ลองจนได้รู้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบมันอย่างเช่นแบบว่าสำหรับหนูคือเล่นดนตรีอย่างเงี้ยหนูลองมาหลายเครื่องมากยกเว้นเครื่องสีกับเครื่องเก่าแล้วกันลองแบบเปียโนกีตาร์คูเลเล่อะไรเงี้ยมาเราไม่ชอบเลยก็เลยรู้สึกว่างั้นไม่เป็นไรเราอาจจะไม่ได้ไปสายเล่นดนตรีขนาดนั้นแล้วกันก็โอเคที่จะปัดมันทิ้งไปใช่ครับก็ไปเอาดีสายอื่นดีกว่า
0: ค้นหาสิ่งที่เราชอบ
1: ใช่ใช
0: ่ซึ่งทำอาหารนี่แหละเป็นสิ่งที่เราชอบ
1: ชอบใช่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เอามาเป็นแบบอาชีพอะไรขนาดนั้นเป็นฟิลกินเล่นเอง
0: กินเล่นเองแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับนิกกี้จะขายขนมแล้วไม่ใช่ไลฟ์ขายอันนี้พูดถึงในมุมที่เราสักเซสแล้วเราประสบความสำเร็จกันมามากเชื่อว่าหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จต้องมีมุมที่ท้อแท้บ้างถามนิกกี้ว่าดีกว่าวันที่เราท้อแท้หรือวันที่เรารู้สึกว่าเราดึงตัวเองกลับมายังไงบ้าง
1: หนูเล่าเป็นเหตุการณ์ได้ไหม
0: ได้เลย
1: ก็คือมันเคยมีเหตุการณ์หนูตอนสักประมาณ15มั้งถ้าจำไม่ผิดก็คือจะไปเข้าค่ายฝึกซ้อมค่ะสักประมาณเดือนนึงแล้วในวันสุดท้ายของค่ายนั้นอ่ะจะมีสอบร้องสอบเต้นเริ่มที่สอบเต้นก่อนซึ่งเราก็รู้สึกได้แล้วว่าเราอ่ะทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่
1: แล้วก็พอได้รับคำจากครูมาอีกว่าครูรู้สึกผิดหวังในตัวเรามากเลยนะแบบตรงๆเลยไม่อ้อมค้อมด้วยเราก็เลยแบบยิ่งพอรู้ว่าตัวเองทำได้ไม่ดีและได้คอมเมนต์มาแบบนั้นอีกอะเราดาวไปเลยร้องไห้แล้วแบบไม่สามารถที่จะไปสอบร้องต่อได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วเราก็รู้สึกว่าเบิร์นเอาท์กับการร้องการเต้นการเป็นไอดอลไปเลยสักประมาณเดือน นิดๆเดือน2เดือนใช่ค่ะแต่การดึงตัวเองกลับมาของหนูอ่ะมันเริ่มจากการที่ยังรู้สึกว่าตัวเองชอบสิ่งนี้อยู
0: ่
1: ยังชอบร้องชอบเต้นชอบการเป็นไอดอลอยู่และยังคิดว่าถ้าตัวเองต้องทำสิ่งนี้ต่อไปทั้งที่ยังรู้สึกเบิร์นเอาท์อยู่แบบนี้มันคงไม่ดีต่อตัวเราไม่ดีต่องานและไม่ดีต่อแฟนคลับที่มาเห็นเราเพอร์ฟอร์มแบบนั้นด้วยก็เลยมันจะมีคำหนึ่งที่หยาบกว่านี้หนึ่งแต่เป็นคำว่าช่างมัน
0: ช่างมัน
1: ในเวอร์ชันหยาบกว่านี
0: ้
1: ถูกต้องอันนั้นเลยก็เลยแบบช่างมันความรู้สึกเนี้ยเราสามารถรู้สึกว่าละทิ้งได้ถ้าเรายังชอบมันอยู่ก็เลยไปเดินต่อ
0: เดินต่อก็คือในมุมนิกกี้ก็คือการคิดบวกไว้ก่อนแหละเราคือบางอย่างเราแก้ไม่ได้จริงๆก็ทิ้งมันไว้แล้วเดินหน้าดีกว่า
1: ใช
0: ่ครับผม
3: เห็นพี่นิกกี้ไปเป็น acting coach มาด้วยใช่ไหมคะ
0: เป็น acting coach ยังไงเราไปเป็น acting coach ได้ยังไง
3: รับด้านมาก
1: ๆนี่ใช่
0: ไอ้ท่องไม่พอนะ
3: ใช่
0: เป็นนักแสดง
3: ค่ะ
0: เป็นยูทูบเบอร
3: ์ใช่
0: ครับทำรายการรายการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไลฟ์ขายของ
3: ใช่
0: ไอ้โค้ดด้วยอันนี้มันยังไงอยากรู้
3: อยากรู้
1: อาช
3: ี
1: พอาชีพไหนอาชีพหรอ
0: หลายอาชีพอันนี้หน่อยหลายอาชีพนะฮะอาชีพเลยครับผมแอคติ้งโค้ดครับ
1: ค่ะก็ตอนนั้นอ่ะมันเริ่มจากการที่จะเป็นพี่เชอปรางค
0: ่ะ
1: เหมือนเห็นเราอะไรในสักอย่างนึงเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เหมือนเขาก็ไปเสนอผู้ใหญ่ว่าเนี่ยเราจะมี2ตัวนะ MV 2ตัวที่เรารู้สึกว่ามันแอบยากในการแบบแสดง expression ต่าง
3: ๆ
1: ก็เลยอยากให้นิกกี้มาช่วยหน่อยแล้วเขาก็เลยจะมีล็อกไว้1วันก่อนถ่าย MV ค่ะว่าเนี่ยนิกกี้มาช่วยเวิร์กช็อปน้องๆพี่ๆน้องๆหน่อยว่าfeeling ของเพลงเนี้ยมันจะออกมาประมาณไหนแล้วก็โคชชิ่งพวกเขาเลยซึ่ง MV 2ตัวก็คนละฟิลกันเลยค่ะตัวนึงเนี่ยมันจะยากมากๆตรงที่ว่าด้วยเนื้อหาของเพลงเราสามารถพูดเนื้อหาเพลงได้เนาะ
0: ครับครับ
1: มันจะเป็นฟิลฉันรักเธอนะแต่ถ้ามีอีกคนนึงมารักเธอเหมือนกันอะฉันก็พร้อมที่จะคนนั้นเลยจะเป็นฟิลเครียดแค้น
4: โมโหคนมีสองคน
1: อ
0: ันนี้เป็นเพลงที่มาจากญี่ปุ่นใช่ไหม
1: เป็นเพลงที่มาจากญี่ปุ่นใช่ค่ะก็ออนไปแล้วเรียบร้อยก็ไปตามกันได้
0: พี่รู้แล้วเพลงอะไรพี่รู้แล้วเพลงอะไรนะครับผมพอฟัง
1: ใช่ค่ะส่วนอีกเพลงนึงเนี่ยจะเรียกว่าหลายๆคนทำได
0: ้
1: ก็คือเป็นฟิลเซ็กซี่เลยที่น้องๆชอบแต่ว่าก็จะได้รับบีฟมาอีกแบบหนึ่งก็คือในเซตเมมเบอร์ในเพลงนั้นๆนะคะอาจจะมีคนที่อายุไม่ถึงเกณฑ
0: ์
1: เพราะฉะนั้นก็เลยต้องบีฟน้องว่าไม่ต้องเยอะๆเกินไม่ต้องเชื้อเชิญขนาดนั้นเอาเป็นฟิลน่ารักน่ารัก
0: เซ็กซี่แบบน่ารัก
1: ใช่ที่เป็นเซ็กซี
0: ่
1: ใช่
0: นะครับผมเขาไม่ธรรมดานะน
1: ้
0: องทุกวันนี้เรายังได้เป็น acting coach ไหมครับ
1: โอ้ยตอนนี้ยังไม่มีงานจ้างมาแต่ว่าจ้างได้เสมอ
0: จ้างได้เราจะไลฟ์สดนะครับผมยังสามารถจ้างน้องผมนะครับไปเป็น acting coach ได
1: ้ต้องค
4: ่ะแต่ทราบมาว่าล่าสุดนี้คือมีงานแสดงเกี่ยวกับGo Love ใช่ไหมครับ
0: มี Go Love มา
4: ท้าทายไหมครับ
1: โ
4: อ้เป็นไงบ้าง
1: ก็อย่างที่พูดไปเลยคือเป็นการเปลี่ยนผ่านจากไอดอลสู่นักแสดงมีเวิร์กช็อปสักประมาณโอ้ค่อนข้างหลายเดือนมากกว่าซีรีส์จะออนขึ้นมาได้เอาตรงก็ยากค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งในซีรีส์มันมีความท้าทายนอกจากการในฐานะของนักแสดงเนี่ยแหละค่ะว่าแบบเฮ้ยเราเพิ่งเริ่มเรื่องแรกด้วยบทเนี้ยอยากรู้ประมาณแบบแบรนด์แมเนเจอร์เนี่ยแหละค่ะ
0: อ๋อคือพี่อยากได้คำแนะนำนะครับผมคือบางทีบางคนเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองยังเก่งไม่พอสำหรับการที่จะมาทำอะไรสักอย่างอาจจะเป็นไอดอลอาจจะเป็นนักแสดงเลยอยากให้คำแนะนำหน่อยสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองยังเก่งไม่พอครับ
1: หนูว่ายังเก่งไม่พออาจจะต้องเริ่มมาจากตรงนี้ค่ะก็คือเก่งไม่พอเท่าอะไรถ้าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
0: อ
1: ่ะเราก็ไม่คือเราโอเคมันอาจจะเป็น

0: inspiration ที่ดีก็ได้นะในด้านหนึ่งว่าแบบเฮ้ยมองคนนึงว่าเก่งมากๆเลยแต่ว่าเรายังเก่งไม่เท่าเขาอะไรเงี้ยก็เราอาจจะแบบพูดช่วยตัวเองให้เท่าเขาก็ได้แต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็คงดาวๆกับตัวเองหรือเปล่าที่แบบเมื่อไหร่เราจะได
1: ้
0: กดดันตัวเองเกินไปหรือเปล่าที่จะแบบยังไงก็ไม่เก่งเท่าเขาสักทีอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเรากำลังเปรียบเทียบตัวเองกับอะไรกับใครถ้ารู้สึกแบบนั้นปกติหนูก็จะเป็นคนที่พอรู้สึกแล้วอ่ะจะปัดทุกอย่างทิ้งไม่อยากรู้สึกไม่ดีกับตัวเองและไม่อยากมองคนนั้นแย่ลงด้วยใช่
2: ซึ่งเราก็มีเหตุการณ์ที่ก็มีความรู้สึกนี้บ้างแต่เราก็ผ่านมันมาได้
0: ใช่ก็คือปัดทุกอย่างทิ้งอะไรในหัวออกมาทิ้งทิ้งทิ้งทิ้ง
2: ทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลย
3: ซึ่งในโซเชียลปัจจุบันคือมีการเปรียบเทียบกันเยอะมาก
1: เยอะมาก
3: ใช่ค่ะอยากรู้ว่าพี่นิกกี้พอจะมีแบบว่าวิธีรับมือกับความกดดันอันนี้ไหมคะ
0: ถ้าในเรื่องของโซเชียลอ่ะนี่มองว่าอยู่ที่การเสพสื่อของแต่ละบุคคลละคืออย่างเราอ่ะเวลาเห็นอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกเนกาทีฟกับความรู้สึกของตัวเองจิตใจของตัวเองเราจะเลือกที่จะปัดมันทิ้งไปเหมือนความรู้สึกที่แบบเมื่อกี้เลยเลือกเสพสื่อในสิ่งที่เราสนใจหรือเป็นฟิลพัฒนาตัวเองไหมหรือว่าเสพแล้วอาจจะรู้สึกเฉยๆไม่ได้อะไรอย่างเช่นเราอ่ะเป็นคนเสพแบบการออกกำลังกายกินอาหารทำอาหารหรือไม่ก็แบบดูเกมฟิลชิลๆไปวันๆอะไรเงี้ยฟังเพลงประมาณ
2: อย่าบอกว่าเป็นเกมเมอร์อีกนะ
0: ไม่เป็นจะเป็นทุกอาชีพเกิน
2: เป็นทุกอาชีพ
1: เพราะเป็นแบบอาชีพสื่อโซเชียลนี่คือแบบ
0: ต้องเลิกเสพสื่อ
2: เดี๋ยวนี้ก็มีสื่อโซเชียลที่ท็อกซิสกับเราบางทีก็วางมากเหมือนที่นิกกี้แนะนำเองนะครับแต่ถ้าใครไม่มีอะไรดูนิกกี้ทำอาหารดูนิกกี้ทำอาหารได้นะครับก็ไปดูเขาไลฟ์สดเขาดูเขาไลฟ์สดแล้วจะสนุกนะเดี๋ยวมาไปดูเขาไลฟ์สดเหมือนกัน
1: พูดเก่งมาก
0: จริงขอบคุณค
2: ่ะนะฮะว่าหลังมาไลฟ์สดสินค้าที่บ้าง
0: ได
2: ้
0: เลย
2: นะครับ
1: เดี๋ยวสุดท้ายก็พี่นิกกี้ฝากผลงานได้เลยครับ
0: ได้เลยค่ะก็ฝากไปด้วยนะครับนิกกี้วรดานะครับตอนนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นนักแสดงอยู่นะครับที่ค่ายเอเวอร์ทีเอ็นเทนเมนต์สามารถจ้างงานได้เสมอครับติดต่อตรงนี้เลยผู้จัดการอยู่ตรงนู้นด้วยยังไงฝากไปด้วยนะครับ
2: นะครับเอาไปติดตามน้องกันได้นะจ๊ะ
3: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นิกกี้มากเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ว่าวันนี้ได้แบบอะไรหลายอย่างจากพี่นิกกี้มากทั้งประสบการณ์ด้วยแต่ว่าวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการทีวีน้ำมันวาไรตี้พบกับพวกเราทุกๆวันเสาร์เวลา 20:30 ช่อง NBT ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รมที่น้องแนะนำดีว่ะลื่นปื๊ด
1: ใช่ไหมพี่ถ้าของแท้ต้องเสียตังค์เนี่ยแท็กฟรี
0: เฮ้ยเก็บเงินไว้เที่ยว

0: ืออย่างนี้ครับลูกค้าคือผมขอเลื่อนไปสัก2วันได้ไหมครับคือตอนนี้ผมมีปัญหา
1: ค่ะทุกคนไม้เซลฟี่รุ่นนี้นะคะ49บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจกดในตะกร้าได้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะทุกคนแบตจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่ขอชาร์จแบตอ๋อไหนๆก็จะชาร์จแล้วขายเลยแล้วกันค่ะสายชาร์จรุ่นนี้ของแม่นะคะมิลเลอร์เกรด A ค่ะแม่ขาย19บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวแม่ปักตะกร้าไว้ให้นะเดี๋ยวเสียบชาร์จก่อนนะตอนนี้มาค่ะมาใครสนใจกดได้เลยนะแม่อ่านคอมเมนต์หน่อยไม้เซลฟี่ใช่ไหมอยู่ตะกร้า2จาก49บาทกดตะกร้า2ได้เลยนะกดได้เลยจ้ะกดเลยตอนนี้นะ

0: ติมเกมให้หล่อเองก็ได้วะก็มันนี่เฮ้ย
1: พ่อครับพ่อขอโทษครับคุณลูกค้าผมส่งงานไม่ทัน
2: พ่อผมโดนแฮก
1: พ
3: ่อคุณปักพวงระเบิด
4: ขอโทษนะคุณรู้เงี้ยใช้ของแทนแต่แรกก็ดี
5: เปลี่ยนโปรเจกต์จากฟังเป็นพังเพราะซอฟต์แวร์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
6: ใช้สินค้าปลอมเอาสุขภาพและทรัพย์สินมาเสี่ยงภัยขายสินค้าปลอมเอาชีวิตมาเสี่ยงคุกของปลอมของเถื่อนประหยัดหลักร้อยอาจเสียหายหลักล้าน
7: กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการเหตุรำคาญตอนเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการรับซื้อของเก่านายสมยศประกอบกิจการรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแม้ว่านายสมยศจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่การดำเนินกิจการก็ยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เพื่อนบ้านนายกอบต.จึงเข้ามาตรวจสอบพบว่านายสมยศได้รับและต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้องเรื่อยมาแต่การดำเนินกิจการก่อเหตุรำคาญจริงจึงออกคำสั่งให้นายสมยศแก้ไขเหตุรำคาญแต่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเห็นว่านายกอบต.ควรจะเพิกถอนใบอนุญาตจึงได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาและมีคำพิพากษาว่าการจะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้นั้นนายสมยศจะต้องทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจนถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องมีคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอีกทั้งการดำเนินกิจการของนายสมยศยังไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของผู้ร้องเรียนและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเมื่อไม่เข้าองค์ประกอบการเพิกถอนใบอนุญาตนายกอบต.จึงไม่มีอำนาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญดังกล่าวได้และหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผู้เดือดร้อนมีสิทธิที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองใหม่ได้จากกรณีคำพิพากษานี้จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบกิจการแม้ว่าจะมีใบอนุญาตแล้วแต่ก็ต้องดำเนินกิจการโดยไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญด้วยและที่สำคัญคืออบต.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจะละเลยมิได้
8: Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซถ่านเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อบ้าน
9: มงคล38ประการประการที่5การได้เคยทำบุญไว้ก่อนสั่งสมความดีและบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญในชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

ล38ประการประการที่6ตั้งตนไว้ชอบประพฤติตนในทางที่ถูกต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ดีและยึดมั่นในศีลธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: กระบอกเสียงเพลง
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับถนนดนตรีไลฟ์โดยผมพิยุทธ์รุ่งสมัยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุ่มถึง5ทุ่มนะครับเราจะมีบทเพลงเพื่อชีวิตจากการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาเป็นประจำทุกๆเดือนนะครับที่เราได้เชิญศิลปินมาออกอากาศทางห้องออดิโทเรียมที่เราได้บันทึกกันเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับเรามีศิลปินที่ทั้ง2ท่านนี้นะครับเป็นศิลปินที่ได้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยที่ศิลปินท่านนี้นะครับอยู่ในวงที่มีชื่อว่าคาราบาวเมื่อช่วงแรกๆที่คาราบาวออกอัลบั้มนั้นเพลงของคาราบาวยังมีไม่เพียงพอในการที่จะได้ตระเวนไปทำคอนเสิร์ตในที่ต่างๆก็ต้องอาศัยนะครับบทเพลงของคนเพื่อชีวิตที่เป็นเพื่อนกันมานำเสนอในการที่จะเดินทางไปเล่นดนตรีตามที่ต่างๆซึ่งวงดนตรีที่โด่งดังในช่วงเมื่อที่ผ่านมานะครับ40กว่าปีก็คือคนดันเกวียนนะครับคนดันเกวียนมีเพลงหลายเพลงที่คาราบาวนำไปเล่นนำไปเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงตะเกียงเป็นคนฟั่นเฟือนนะครับเพลงคนหลังเขายีเป็นต้นซึ่งวันนี้เราจะนำท่านผู้ชมนะครับย้อนกลับไปถึงเรื่องราวของเขาเหล่านี้ที่ได้เดินทางด้วยกันมานะครับในตอนที่มีชื่อว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับนาสีเผือกคนดันเกวียนนะครับแล้วก็พี่เขียวคาราบาวนะครับเรื่องราวทั้งตอนนี้เราจะนำเสนอในภาคของคนดันเกวียนกันมาในช่วง1ชั่วโมงตรงนี้เป็นต้นไปนะครับขอเชิญท่านผู้ชมนะครับติดตามรับชมกันได้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีไลฟ์

สวัสดีครับทั้งหลายครับผิดคิวไปหน่อยกำลังจะออกเข้าไปคืนก็ขอบคุณมากที่มอบความอบอุ่นในมิตรภาพในบรรยากาศที่แสนบรรเจิดเลิศล้ำ

0: ครับครับ
1: ครับนั่นก็คือบทเพลงที่วงคนดันเกวียนที่ได้เคยสร้างชื่อเสียงมาในอดีตนี่นะครับปัจจุบันนี้ก็70กว่าแล้วทุกๆท่านนะครับสำหรับศิลปินเพื่อชีวิตก็เดินทางกันมา50กว่าปีแล้วนะครับสำหรับบทเพลงเพื่อชีวิตซึ่งถือว่าเป็นตำนานแล้วก็มีเรื่องราวที่ถ่ายทอดกันมายาวนานแต่ผู้ฟังผู้ชมก็ยังคงติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเราได้นำเสนอกันไปในภาคของบทเพลงหลายบทเพลงที่คุณผู้ชมอาจจะได้คุ้นกันมาคุ้นชินกันมาแต่หลายท่านอาจจะเพิ่งได้ฟังกันนะฮะก็คิดว่าคงจะเป็นเราย้อนเรื่องราวของในอดีตให้ได้ฟังกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีไลฟ์ทุกวันเสาร์นะครับในช่วงเวลาของถนนดนตรีไลฟ์ในคืนวันเสาร์เป็นประจำเนี่ยนะครับ1ชั่วโมงด้วยกันนี่บทเพลงของคนดันเกวียนให้ฟังกันในช่วงท้ายกันอีกสักช่วงนึงนะครับก่อนที่เสาร์หน้าเราจะไปติดตามกันกับศิลปินที่ได้เดินทางขึ้นมานะครับกับคนดันเกวียนเนี่ยนะครับก็คือพี่เขียวคาราบาวที่ได้นำเพลงของคนดันเกวียนมานำเสนอกันก็จะเป็นบทเพลงที่อาจจะหาฟังกันยากๆอีกเหมือนกันนะฮะสำหรับเพลงของพี่เขียวคาราบาวซึ่งก็ต้องจะติดตามกันได้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีไลฟ์ในเสาร์หน้าในสัปดาห์หน้ากันนะครับเราคงจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงท้ายนี้กับเพลงของคนดันเกวียนในช่วงของถนนดนตรีไลฟ์ในคืนวันนี้กันนะครับ

0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับก็เป็น1ชั่วโมงที่เต็มอิ่มไปด้วยเสียงเพลงของคนดันเกวียนนะครับในช่วงของถนนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเราคงจะลากันได้บทเพลงของคนดันเกวียนกันเช่นเดิมนะครับแต่สัปดาห์หน้าเราจะมีศิลปินที่ได้เดินทางคู่กันกับทางของเพลงของคนดันเกวียนในช่วงเวลาที่คาราบาวได้นำเสนอกันสมาชิกของคาราบาวหนึ่งท่านก็คือพี่เขียวคาราบาวนี่นะครับได้เดินทางออกจากวงคาราบาวมาก่อนล่วงหน้าแล้วแต่ได้ทำงานนะฮะได้มีการสร้างงานในห้องอัดที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้รองรับการทำงานของทั้งคาราบาวด้วยแล้วก็ศิลปินเพลงรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียวและวงมรกตนะฮะหรือว่าศิลปินอื่นๆอีกที่พี่เขียวคาราบาวได้ทำงานในห้องดนตรีที่มีชื่อว่า Center Stage เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับสัปดาห์หน้าเราจะติดตามกันกับนะครับพี่เขียวคาราบาวนะฮะอีก1ชั่วโมงข้างหน้าในวันเสาร์หน้านะครับกับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายในช่วงเวลาของถนนดนตรีไลฟ์กันต่อไปนะครับในคืนวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมถนนดนตรีไลฟ์กับผมพี่โยรุ่งสมัยและเราจะมาพบกันใหม่ในช่วงเวลาของถนนดนตรีไลฟ์ในสัปดาห์ต่อไปทุกวันเสาร์นะครับ4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พบกันได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับเรายังเป็นนักเดินทางครับคืนวันนี้ลาคุณไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันใน NBT News ข่าวภาคดึกประจำวันเสาร์ที่12กันยายน2569ค่ะคืนนี้พบกับเรา2คนนะคะดิฉันกนกนวลจรัสกุลโฮงค่ะ
0: และดิฉันมณีนาฏอ่อนพรรณาค่ะตำรวจกองกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8นะคะได้บุกรวบตัวพ่อค้ายาวัย28ปีเครือข่ายยาเสพติดที่ซุกซ่อนยาไอซ์ยาเครวมกว่า400กิโลกรัมในบ้านพักย่านดอนเมืองค่ะเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานปปส.นะคะที่ขอเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งภายในซอยวัดเวรุวนาราม1เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครแต่ว่าบุคคลภายในบ้านนั้นกลับเงียบแล้วก็มีการหลบซ่อนในตัวบ้านทางชุดจับกุมจึงตัดสินใจเข้าบุคคลจากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบของกลางเป็นยาเสพติดนะคะเป็นยาไอซ์315กิโลกรัมยาเคหรือว่าเคตามีน108กิโลกรัมรวมน้ำหนักยาเสพติดทั้งหมดถึง423กิโลกรัมอาวุธปืนลูกโม่ขนาด .38 จำนวน1กระบอกกระสุน16นัดและโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อส่งค้ายาอีก1เครื่องค่ะโดยการตรวจค้นจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนนะคะว่าบ้านหลังดังกล่าวมีพฤติกรรมมั่วสุมยาเสพติดส่งเสียงสร้างความเดือดร้อนรำคาญและเป็นที่หวาดกลัวแก่ชาวบ้านในพื้นที่จึงลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวจนกระทั่งทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มสังเกตเห็นกระสอบสายรุ้งมีสายสะพายซึ่งเป็นลักษณะต้องสงสัยที่บรรจุยาเสพติดวางอยู่ที่หน้าประตูกระจกภายในรั้วบ้านจึงขอเข้าตรวจค้นแต่ว่าบุคคลในบ้านนั้นกลับเงียบแล้วก็ซ่อนตัวค่ะจนกระทั่งทางเจ้าหน้าที่นะคะได้ตัดสินใจบุคคลแล้วก็พบของกลางรวมถึงตัวผู้ก่อเหตุก็คือนายธนาดลที่แอบซ่อนตัวอยู่ที่ในห้องนอนจึงทำการควบคุมตัวเอาไว้ค่ะเบื้องต้นนะคะทางผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทางเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาหนักเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งที่กองกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8เพื่อสอบสวนขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมเครือข่ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าในคดีอดีตพระโชติและสีกาเอล่าสุดตำรวจกองปราบได้ประสานปปง.ขอตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของทั้งสองคนค่ะเพื่อจะขยายผลหาผู้ที่ร่วมกระทำความผิดเดี๋ยวเรื่องนี้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีอดีตพระโชติและสีกาเอว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะตรวจสอบใน2ส่วนคือในส่วนแรกการที่อดีตพระโชติได้กระทำความผิดวินัยของสงฆ์โดยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ไม่ได้มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดส่วนนี้ที่2ก็คือจะเป็นการตรวจสอบหาเส้นทางเงินผู้กระทำความผิดรวมเนื่องจากว่าเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคและใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมไปถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาทโดยคาดว่าในคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวซึ่งคาดว่าน่าจะอีก 1-2 คนอีกทั้งในส่วนที่ว่าเป็นสีกาหรือว่าเป็นพระภิกษุนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งเอกสารให้กับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อที่จะตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตเพื่อเกี่ยวโยงเชื่อมโยงเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีสำหรับกรอบระยะเวลายังไม่สามารถระบุได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดและจะออกมาแถลงการอีกครั้งต่อไปค่ะด้านนายนาวินแก้วจันทร์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรีรายงานผลการรับตัวนายอติโชติทันประเสริฐหรือว่าอดีตพระโชติและนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือว่าสีกาเอเข้าคุมขังในเรือนจำเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งจากการตรวจร่างกายนายอติโชติก็ไม่พบความผิดปกติปฏิเสธโรคประจำตัวขณะประเมินสุขภาพจิตพบว่ามีความวิตกกังวลเล็กน้อยส่วนนางสาวปุญญวีผลตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติและปฏิเสธโรคประจำตัว

0: จากการประเมินสุขภาพจิตพบว่ามีความวิตกกังวลเล็กน้อยเช่นเดียวกันทั้งนี้การรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ดำเนินการตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์โดยแยกกักโรคเป็นเวลา5วันและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการใช้ชีวิตในเรือนจำทั้งสองคนสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติโดยมื้อเย็นเป็นแกงมะเขือไก่และมื้อเช้าเป็นแกงจืดลูกชิ้นหมูสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ตามปกติและไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษแต่อย่างใดค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าคดีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะหลังจากที่ตำรวจขยายผลพบความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI 2นายค่ะที่มีส่วนร่วมกระทำความผิดจนนำไปสู่การจับกุมนะคะโดยล่าสุดนั้นทั้งสองได้รับการประกันตัวแล้วด้วยวงเงินคนละ 200,000 บาทโดยมีเงื่อนไขห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคะก็คือนายอิทธิพลหรือว่าวิกเตอร์อายุ49ปีเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือว่าด็อกเตอร์ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้มีการขอยื่นปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางเงินสดคนละ 200,000 บาทเนื่องจากทางต้นสังกัดก็คือ DSI มีคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนจึงทำให้ไม่สามารถใช้ตำแหน่งในการยื่นขอประกันตัวได้ค่ะในเบื้องต้นนะคะทางผู้ต้องหาให้ความร่วมมือกับทางพนักงานสอบสวนจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและห้ามข่มขู่พยานแต่หากพบพฤติการดังกล่าวที่จะยื่นถอนการประกันตัวทันทีนะคะส่วนทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้จากการกระทำความผิดพนักงานสอบสวนก็ได้ส่งให้ทางปปง.ดำเนินการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินแล้วแต่หากมีการยักย้ายถ่ายเทไปให้บุคคลอื่นผู้ที่รับซื้อไปอาจเข้าข่ายกระทำความผิดฐานฟอกเงินด้วยทั้งนี้นะคะทางผู้ต้องหาทั้งสองคนนั้นถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3ในความผิดฐานเรียกรับหรือว่ายอมจะรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานด้วยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมายหรืออาศัยอิทธิพลของตนให้การกระทำการหน้าที่นั้นอันเป็นคุณหรือว่าเป็นโทษแก่บุคคลใดค่ะ
0: สลับมาติดตามภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เตรียมเข้าร่วมในการประชุมผู้นำบริกส์ผลักดันความร่วมมือไทยกลุ่มซีกโลกใต้ที่ประเทศอินเดียค่ะนายศิหศักดิ์ภวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนโดยกระทรวงการต่างประเทศระบุว่านายศิหศักดิ์ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมในการประชุมตามคำเชิญของนายนเรนทานโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียในฐานะประธานบริกส์ประจำปี2026โดยไทยได้เข้าร่วมในสถานะประเทศหุ้นส่วนของบริกส์ซึ่งไทยได้รับสถานะดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม2025ค่ะการเดินทางในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะผลักดันความร่วมมือของไทยกับบริกส์ในประเทศกลุ่ม Global South ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกรวมถึงเดินหน้าการทูตเศรษฐกิจของไทยเพื่อที่จะส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศระหว่างการประชุมนายศิหศักดิ์มีกำหนดการกล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อ Resilient Innovation Cooperation and Sustainability Shaping the Future for Inclusive Global Growth โดยจะนำเสนอเรื่องของแนวทางในการส่งเสริมการเติบโตที่ครอบคลุมพร้อมกับย้ำบทบาทความพร้อมของไทยในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างบริกส์กับอาเซียนค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะทางนายศิหศักดิ์ยังมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียก็โพสต์ต้อนรับนายศิหศักดิ์โดยระบุว่าอินเดียและไทยมีความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านหรือ Comprehensive Strategic Partnership ซึ่งมีรากฐานความสัมพันธ์ที่ยาวนานและการเยือนครั้งนี้จะช่วยยกระดับความร่วมมือระหว่างสองประเทศนั้นให้เกิดความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ขณะเดียวกันนายศิหศักดิ์ยังเป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างอาหารกลางวันกับผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยในอินเดียจากหลายสาขาค่ะอาทิ

0: ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดบรรจุภัณฑ์ปิโตรเคมีและสินค้าอุปโภคบริโภคในโอกาสเดินทางเยือนอินเดียเพื่อจะเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์เพื่อจะรับฟังมุมมองและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของไทยในอินเดียรวมถึงโอกาสและประเด็นเกี่ยวกับการขยายการค้าและการลงทุนในไทยและอินเดียและแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันการหารือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจของไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนในตลาดอินเดียรวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงทางธุรกิจไทยอินเดียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ไปกันที่เกาะสมุยนะคะมีการซักซ้อมแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในประเทศชาวต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายค่ะโดยย้ำนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานควบคู่กับการคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยของประชาชนด้วยค่ะนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครองในอำเภอเกาะสมุยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ร่วมกันประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการในประเทศและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพ.ศ.2569ณที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพโดยทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาการในประเทศชาวต่างด้าวที่มีพฤติการหรือว่าการกระทำที่อาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนรวมถึงกรณีการหลบหนีเข้าเมืองทำงานหรือว่าประกอบธุรกิจโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตปลอมแปลงเอกสารหรือกระทำความผิดตามกฎหมายพร้อมกับมีการซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานการเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณามีคำสั่งในประเทศไปจนถึงการส่งตัวชาวต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรและการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะโดยทางนี้นะคะทางที่ประชุมก็เน้นย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนด้วยค่ะ
2: ในเรื่องนี้เองเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาลในการที่เราจะสร้างความสงบเรียบร้อยแล้วก็ปกป้องป้องกันสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยให้มีความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยจากการที่คนต่างด้าววันนี้เข้ามาในบ้านเมืองในราชอาณาจักรของเราทั้งในรูปแบบของการมาประกอบธุรกิจทั้งในรูปแบบของการมาเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาในส่วนอื่นเนี่ยถ้าเข้ามาด้วยความถูกต้องเข้ามาด้วยความเคารพแล้วก็อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไทยตรงนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ที่ผ่านมาที่พบมีปัญหาก็คือเรื่องของการก่อเหตุซึ่งนำไปสู่ในเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่จึงทำให้มีการเนรเทศชาวต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายไทยนะครับถึง2รายในช่วงที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราจะต้องใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกๆรายไปนะครับ
1: ซึ่งปัจจุบันนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการเดินประเทศชาวต่างด้าวแล้ว2นายค่ะ2รายนะคะก็คือนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลและนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถึงแก่อนิจจกรรมเมื่อวันที่11กันยายน2569 ดยมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ญาติพี่น้องและประชาชนภาคีเครือข่ายร่วมประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตามลำดับโดยนายชัยวัฒน์บุญชวลิตเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2514รับราชการในสายงานประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่9จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเคยได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2564และได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2568โดยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตทั้งยังรับผิดชอบภารกิจสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ในหลายด้านรวมถึงทำหน้าที่รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมในวันที่13ถึง21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาและจะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายน2569เวลา14นาฬิกาค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะติดตามบรรยากาศการประชุมของพรรคภูมิใจไทยกันค่ะ

มองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวดึก NBT กันต่อนะคะวันนี้ทางพรรคภูมิใจไทยค่ะมีการประชุมพรรคประจำสัปดาห์ค่ะโดยมีทางท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะส่วนการฉลองวันเกิดครบ60ปีทางท่านนายกก็บอกว่าขอทำบุญที่บ้านอยู่กับครอบครัวเงียบๆค่ะพร้อมขอพรให้ประชาชนและประเทศนั้นมีความสุขค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้เดินทางเข้ามาร่วมกันประชุมประจำสัปดาห์ของพรรคนะคะโดยทางท่านนายกนั้นก็สวมเสื้อแบรนด์สิริวรรณวรีคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยที่ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ก็เดินลงมาที่ร้านกาแฟจาริสต้าค่ะที่อยู่ด้านล่างของที่ทำการพรรคภูมิใจไทยนะคะโดยทางท่านนายกก็ได้กล่าวถึงวันเกิดอายุครบรอบ60ปีก็คือวันที่13กันยายนนี้หรือว่าวันแซยิดตามความเชื่อของชาวจีนว่าปีนี้จะทำบุญบ้านค่ะแล้วก็นิมนต์พระที่เคารพนับถือมาประกอบพิธีตามปกติไม่มีการจัดงานเลี้ยงหรือว่าพิธีใหญ่โดยต้องการใช้เวลาอย่างเงียบๆกับทางครอบครัวหลังจากเดินทางแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้เมื่อถูกถามถึงพรวันเกิดที่ต้องการค่ะทางท่านนายกก็กล่าวว่าขอให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งและขอให้คนไทยมีความสุขเพราะว่าหากสองสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็ถือว่ามีคุณค่ายิ่งของขวัญมีคุณค่ายิ่งกว่าของขวัญใดๆนะคะโดยที่ไม่ได้ขอสิ่งใดให้ตัวเองเป็นพิเศษค่ะ
1: ก็ทำบุญวันเกิดธรรมดาที่นี้ก็ทำทุกปีเลยนะที่เราต้องมีก็ที่หมดนั้นมาไม่มีวีต่อไม่มีงานเลี้ยงอะไรเลยตรงนี้เดินทางเยอะขออยู่ที่มีอยู่กับครอบครัวบ้าง
2: ปีนี้60นี่อยากได้แล้วค่ะ
3: จะได้เป็นพิเศษ
1: ก็อยากให้ประเทศไทยเข้มแข็งแข็งแกร่งอยากให้คนไทยมีความสุขมากมาก
4: ก็คือพรนี้เป็นพรที่ขอให้กับประเทศขอให้กับประเทศแล้วถ้าขอให้ตัวเองนี่อยากได้อะไรคะ
1: ถ้าได้สองอย่างนี้นี่ถือว่ามีค่ายิ่งกว่าของบันใด
4: ๆมีอะไรอยากพูดถึงประชาชนไหมคะในโอกาสแซยิดปีนี้ค่ะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีด้วย
1: ก็ผมก็ให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่าพวกผมแล้วก็คณะรัฐมนตรีทุกคนในรัฐบาลนะครับแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคร่วมรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะทำงานอย่างเต็มที่ทุ่มเททุกอย่างที่จุดพวกเรามีเพื่อประเทศเพื่อประชาชนไม่มีเรื่องไหนแล้วไม่มีท้อถอย
5: คุณผู้ชมคะทางกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชนช่วยผู้ประกอบการได้จัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีค่ะนำสินค้าอุปโภคบริโภค10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุดกว่า 60% และยังมีสินค้าไฮไลท์อย่างเช่นไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มข้าวหอมมะลิมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าค่ะรวมถึงได้เชื่อมโยงจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำจากภาวะสินค้าล้นตลาดมีการนำมังคุดมาจำหน่ายในงานด้วยค่ะโดยนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ภาคธุรกิจ SME และภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้สนับสนุนนโยบายรัฐบาลดังกล่าวจึงได้ดำเนินการจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569ณบริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อย นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุด 60% ค่ะอาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนเป็นต้นค่ะทั้งนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าไฮไลท์และผลไม้ที่เชื่อมโยงจากกลุ่มเกษตรกรในราคาพิเศษทุกวันด้วยค่ะส่วนสินค้าที่มาจำหน่ายยกตัวอย่างเช่นไข่ไก่เบอร์เอ็มแผงละ85บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันพืชปาล์มขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิขนาด5กิโลกรัมถุงละ130บาทข้าวหอมปทุมขนาด5กิโลกรัมถุงละ90บาทนอกจากนั้นยังเชื่อมโยงจากกลุ่มเกษตรกรมังคุดนำมังคุดมาจำหน่ายกิโลกรัมละ35บาทและลองกองกิโลกรัมละ25บาทมาจำหน่ายภายในงานด้วยนะคะจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมาเลือกซื้อสินค้าในโครงการนี้ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าคุณภาพและราคาประหยัดโดยมีทั้งสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพครบถ้วนมีของกินของใช้และสินค้าชุมชนด้วยค่ะ
0: ไปดูเรื่องของการศึกษาบ้างนะคะที่ทางสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทยเสวนาเสนอการร่างพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ค่ะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนไทยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตตามนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยคาดว่ามีการเสนอครม.ได้ภายในเดือนตุลาคมปีนี้ค่ะสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดงานเสวนาวิชาการในหัวข้ออนาคตการศึกษาไทยภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยมีนายนิตินาชิตรองเลขาธิการสภาศึกษาเป็นประธานในพิธีค่ะนายนิติได้กล่าวว่าปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมีการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อย่างก้าวกระโดดทำให้ทุกประเทศจำเป็นต้องปรับตัวรวมถึงประเทศไทยนะคะประกอบกับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจจนเกิดความเหลื่อมล้ำเพิ่มสูงในสังคมอีกทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตโครงสร้างประชากรที่ก้าวสู่สังคมสูงวัยการแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยเฉพาะการศึกษาจึงไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบบนลงล่างอีกต่อไปแต่ว่าต้องเป็นแบบล่างขึ้นบนโดยประชาชนที่เป็นฐานรากเป็นที่ตั้งค่ะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้าผลักดันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ให้เป็นธรรมนูญการศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศนะคะโดยขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อยู่ระหว่างการร่วมรับฟังความคิดเห็นและนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยคาดว่าสามารถส่งร่างพรบฉบับนี้ให้กับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการภายในวันที่10ตุลาคมนี้และจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนตุลาคมหากทุกอย่างเป็นไปตามกรอบเวลาดังกล่าวนะคะคาดว่าจะผ่านความเห็นชอบจากทางครม.ในช่วงไตรมาสที่2ของปี2570ก่อนจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้วก็มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในปีเดียวกันค่ะซึ่งการยกร่างกฎหมายในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นเป็นธรรมนูญในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยก็คือผู้เรียนต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงผู้เรียนมีสมรรถนะที่จำเป็นต่ออนาคตเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิตผู้เรียนเป็นผู้สร้างคุณภาพและนวัตกรรมผู้เรียนเป็นพลเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมมีสัมมาชีพและสุขภาวะที่ดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันขับเคลื่อนทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและเป็นระบบต่อไปด้วยค่ะ
5: คุณผู้ชมคะทางรัฐบาลได้เดินหน้าในการยกระดับ Trusted Thailand เดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของไทยอย่างเข้มข้นค่ะผลักดันประเทศไทยสู่ Quality Destination หรือว่าจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับโลกผ่านการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนทางด้านความมั่นคงการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวค่ะล่าสุดตำรวจท่องเที่ยวก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลใช้ AI และโดรนยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวค่ะพลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวโดยได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมในการใช้ปืนไฟฟ้าของตำรวจท่องเที่ยวพร้อมติดตามแนวทางในการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนมาใช้สนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัยตลอดจนร่วมหารือกับตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเพื่อจะแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอแนะในพื้นที่โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพตำรวจท่องเที่ยวในด้านของคนเทคโนโลยีอุปกรณ์ให้สามารถทำงานแบบเชิงรุกป้องกันเหตุและเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันจังหวัดภูเก็ตยังได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาภูเก็ตโมเดลด้วยการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของ3มิติโดยใช้โดรนร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อที่จะสนับสนุนการวางแผนและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาเป็นภูเก็ตโมเดลในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่และจัดทำฐานข้อมูลภาพ3มิติเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและ

0: การปฏิบัติงานของสายตรวจโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีลักษณะซับซ้อนยกตัวอย่างเช่นภูเขาป่าโขดหินและพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวอาจจะพลัดหลงหรือว่าประสบเหตุซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวยังสามารถทำงานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพที่บันทึกได้อาทิการตรวจนับจำนวนคนและยานพาหนะการแบ่งพื้นที่ตรวจจับการเฝ้าระวังเหตุทะเลาะวิวาทหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลจากป้ายทะเบียนรถซึ่งก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินสถานการณ์ในพื้นที่และนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเพื่อจะยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเยี่ยมชมกลุ่มโรงทอผ้าศรีวิชัยทับเที่ยงนะคะชื่นชมการสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอมือโบราณพร้อมกับผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างอาชีพและก็รายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นำเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของทางกลุ่มโรงทอผ้าศรีวิชัยทับเที่ยงที่ตำบลพูนพินอำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็น1ใน10ชุมชนผู้ประกอบการต้นแบบไทยค่ะโอกาสนี้ทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพร้อมชื่นชมการดำเนินงานของทางกลุ่มที่มีความมุ่งมั่นในการสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาไทยโดยมีการประยุกต์และสร้างสรรค์ลวดลายร่วมสมัยให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่พร้อมทั้งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ทันสมัยเพื่อผลักดันให้ผ้าไทยนั้นกลายเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับกลุ่มโรงทอผ้าแห่งนี้นะคะก็คือมีจุดเด่นด้านการทอผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยเทคนิคการทอผ้าหน้าเดียวอันเป็นภูมิปัญญาที่ต้องอาศัยความประณีตและความชำนาญเฉพาะทางถ่ายทอดลวดลายที่ร้อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์และตระลักษณ์สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาทิวัดสมุหนิมิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสร้างสรรค์เป็นลวดลายเฉพาะที่ชื่อว่าแก้วนิมิตที่มีความลึกมีมิติและสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมในการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นการสนับสนุนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่ฝีมือคนไทยให้ก้าวไกลเป็นที่รู้จักในวงกว้างพร้อมกับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปอีกด้วยค่ะ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าตามกันต่อในข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวดึก NBT กันต่อนะคะข่าวต่างประเทศคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่การประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่หรือว่า BRICS ที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่ประเทศอินเดียค่ะการประชุมกลุ่มสุดยอดกลุ่ม BRICS นะคะจัดขึ้นเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ที่ศูนย์การประชุมในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียในฐานะเป็นเจ้าภาพได้ให้การต้อนรับผู้นำชาติสมาชิกต่างๆซึ่งรวมทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่เดินทางเยือนอินเดียครั้งแรกในรอบ7ปีนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีการต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียและประธานาธิบดีมาซุสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านด้วยด้วยหลายฝ่ายมองว่าการประชุมในครั้งนี้เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวที่สำคัญในประเทศประเด็นการเมืองโลกค่ะอย่างเช่นอินเดียก็มีความต้องการการใช้บทบาทในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในการเป็นกระบอกเสียงให้แก่ประเทศต่างๆในซีกโลกใต้ในยามที่สถานการณ์ขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้าได้ทวีความรุนแรงไปทั่วโลกโอกาสนี้นะคะนายโบดีก็ได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกร่วมกันปฏิรูประบบการบริหารจัดการโลกได้เปลี่ยนจากผู้ตามให้เป็นผู้กำหนดกติกาซึ่งจากที่ผ่านมาประเทศสมาชิกบางประเทศรวมทั้งอินเดียนั้นต่างเป็นฝ่ายได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆด้วยค่ะที่ประเทศมหาอำนาจนั้นเป็นผู้ก่อนะคะนอกจากนี้เขาก็ยังขอให้ที่ประชุมร่วมกันร่างข้อเสนอ10ประการเพื่อการปฏิรูปธรรมาภิบาลของโลกด้วยค่ะ
1: สำหรับการประชุมในวันแรกนี้ก็มีความสำเร็จนะคะที่ประเทศสมาชิกสามารถบรรลุฉันทามติในการออกแถลงการร่วมนิวเดลีแม้จะมีความเห็นต่างและมีข้อถกเถียงกันอย่างรุนแรงในช่วงแรกเกี่ยวกับถ้อยคำที่ใช้ระบุถึงสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านค่ะขณะที่การสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงอัทริสซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งของประสบนิกรชาวนอร์เวย์ติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวอื่นๆค่ะ
2: สำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงอัทริสพระเชษฐภัคคินีในสมเด็จพระราชาธิบดีฮารานที่5สิ้นพระชนม์เมื่อวานนี้ขณะมีพระชนมายุ 94 พรรษาหรือหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารานที่5เพียง2วันนับเป็นข่าวเศร้าซ้ำสองสำหรับประสบกนิกรชาวนอร์เวย์และในแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ยังระบุถึงพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8ว่าเจ้าหญิงอัสตริดทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระราชวงศ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซาอุดีอาระเบียระงับใช้ท่อส่งน้ำมันสายตะวันตกตะวันออกซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการลำเลียงน้ำมันหลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสหลังจากที่ท่อส่งในพื้นที่ถูกโดรนที่มาจากอิรักยิงโจมตีแต่ก็เชื่อว่าเป็นโดรนที่มาจากกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันแห่งนี้มีระยะทาง 1,200 กิโลเมตรสามารถลำเลียงน้ำมันได้วันละ 4-5 ล้านบาร์เรลหรือคิดเป็น 4-5% ของอุปทานน้ำมันโลกโดยถูกโจมตีท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามอิหร่านเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายลูกจากพื้นที่เมืองวอนซานทางตะวันออกของประเทศไปตกในน่านน้ำทางตะวันออกแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขีปนาวุธเหล่านั้นเป็นชนิดใดบ้างทำให้ต้องมีการจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเชื่อว่าเกาหลีเหนือจะยิงขีปนาวุธในวันอื่นๆอีกความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือมีขึ้นภายหลังเพียง1วันที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐได้เสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมเพื่อทดสอบความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือความคืบหน้าการกู้ภัยเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ MV จูนเอสเตอร์ที่เกิดขึ้นนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น35คนทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่เรือได้บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม134คนโดยช่วงเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ชายฝั่งสามารถช่วยเหลือไว้ได้43คนและพบร่างผู้เสียชีวิต5ศพก่อนพบเพิ่มอีก30ศพล่าสุดเท่ากับว่ายังเหลือผู้สูญหายในเวลานี้อีกกว่า50คนคาดว่าทั้งหมดยังติดอยู่ในซากเรือเนปาลเร่งดำเนินการฆ่าเชื้อโรคตามพื้นดินและซากปรักหักพังในเขตนูวาโกดที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในช่องเขาหิมาลัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาหลังมีความวิตกกังวลว่าจากนี้อาจเกิดสถานการณ์โรคระบาดส่วนการกู้ภัยที่ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องได้ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 1,400 คนและเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกกว่า 5,600 คนซึ่งเป็นตัวเลขรวมกันระหว่างพื้นที่ประสบภัยในเนปาลกับเขตทิเบตของจีน สมาชิกครอบครัวของลีเจ๊กหยานและโจหางถุงต่างแสดงความผิดหวังที่ศาลฮ่องกงตัดสินจำคุกทั้งสองคนละ7ปีจากความผิดฐานยุยงให้เกิดการล้มล้างการปกครองกรณีที่ได้จัดกิจกรรมเมื่อปี2563เพื่อการรำลึกถึงเหตุการณ์ปราบปรามผู้ประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อ37ปีก่อนโดยทั้งสองได้จัดกิจกรรมขึ้นโดยไม่สนใจคำสั่งห้ามของทางการฮ่องกงจึงถูกจับกุมดำเนินคดีศาลฎีกาของอินเดียมีคำสั่งให้รัฐบาลต้องสั่งการให้บรรดาผู้ผลิตสินค้าดำเนินการติดฉลากคำเตือนอาหารบนผลิตภัณฑ์

0: จุหีบห่อต่างๆภายใน10วันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามอาหารที่ไม่ปลอดภัยโดยเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารของอินเดียได้เสนอโครงการติดฉลากคำเตือนในหมวดหมู่อาหารที่มีน้ำตาลเกลือและไขมันอิ่มตัวเกินปริมาณที่กำหนดและเพิ่มกฎระเบียบเข้มงวดอื่นๆแก่สินค้าเหล่านั้น
1: ในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณกุ้งโสภิตค่ะสวัสดีค่ะคุณกุ้งค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
1: เอเชียนเกมครั้งนี้ไทยของเรานี่ก็มีลุ้นลายเหรียญทองเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2กีฬาใหม่ที่บรรจุแข่งขันเป็นครั้งแรกนั่นก็คือเทคบอลแล้วก็ MMA ค่ะไทยเราบอกว่าคราวนี้หวังมีเหรียญค่ะ
1: เชิญเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวคราวของทัพเทคบอลทีมชาติไทยค่ะช่วงนี้ฝึกซ้อมโค้งสุดท้ายนะคะอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมประเดิมเอเชียนเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็ตั้งเป้าด้วยนะคะเราหวังลุ้นเหรียญครบทั้ง3รายการที่ส่งแข่งขันค่ะความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในศึกไอจิ Nagoya 2026ลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายค่ะอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับกีฬาเทคบอลถูกบรรจุเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกเลยนะคะไทยเราส่งนักกีฬาเข้าร่วม3จาก5รายการที่จัดแข่งขันค่ะก็จะมีประเภทคู่หญิงจุฑาทิพย์กันทะทงกับสุภาวดีวงคำจันนี่เป็นคู่ระดับแชมป์โลกของเราเลยนะคะรวมไปถึงประเภทคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันและประเภทคู่ชายสรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลี้ยงค่ะบรรยากาศการฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายเราเน้นไปที่ระบบการเล่นแท็กติกแล้วก็การสร้างความคุ้นเคยกับกฎกติกาใหม่ค่ะโดยทีมเทคบอลของไทยเรามีการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่การแข่งขันเอเชียนบีชเกมที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เราได้แชมป์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะด้านความพร้อมของพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันในประเภทคู่ผสมทีมชาติไทยตอนนี้ก็มีการอัปเดตข่าวคราวนะคะเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็ความพร้อมอยู่ที่ 100% เต็มค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกฎกติกาใหม่ได้เตรียมตัวและฝึกซ้อมกันมาอย่างต่อเนื่องจึงไม่น่าจะมีปัญหาในการแข่งขันค่ะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ทีมเทคบอลไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังในการลุ้นเหรียญทองนะคะเราส่งแข่งขัน3รายการหลังจากนักกีฬาไทยมีผลงานอยู่อันดับต้นๆของโลกแล้วก็อันดับต้นของเอเชียมาอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับทัพนักกีฬาเทคบอลของไทยเราจะเดินทางไปยังญี่ปุ่นคืนวันที่14กันยายนนี้ค่ะจากนั้นจะลงแข่งขันวันที่17ถึง20กันยายนแม้ว่าเราจะส่งแข่งขัน3อีเวนต์ด้วยกันแต่ว่าทางสมาคมหวังกวาดครบทั้ง3เหรียญที่ส่งแข่งขันค่ะมาดูอีกหนึ่งกีฬาที่เข้าร่วมบรรจุชิงเหรียญอย่างเป็นทางการในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะคะนั่นก็คือกีฬา MMA ค่ะท่านนายกสมาคม MMA ของไทยเราก็หวังค่ะว่าอยากจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งแรกที่ญี่ปุ่นให้ได้แต่ว่าอันดับแรกเลยเราต้องไปลุ้นการจับสลากแบ่งสายกันเสียก่อนค่ะการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือว่า Mixed Martial Arts นะคะ MMA จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่บรรจุชิงเหรียญในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะทีมชาติไทยได้โควต้าเข้าร่วมแข่งขัน2คนในประเภทโมเดิร์น MMA นั่นก็คือน้องแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงและน้องติ๊กศักดิ์สิทธิ์จันหอมรุ่นน้ำหนัก71กิโลกรัมชายโดยมีโค้ชเคียวณัฐธรธรรมปิยานันท์ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคอยติวเข้มอย่างใกล้ชิดนะคะก็มีการฝึกซ้อมอยู่ที่ตะวันนาบางกะปิแล้วก็มีฝึกซ้อมอยู่ที่สุขุมวิทค่ะล่าสุดวันนี้ได้ลงฝึกซ้อมอยู่ที่ T1 Stadium แคมป์ฝึกซ้อมของสมาคมนะคะเป็นสนามได้มาตรฐานแบบเดียวกับที่ใช้ในการแข่งขันเลยค่ะความพร้อมทีมสมบูรณ์ค่อนข้างจะฟิตเลยนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเรื่องของจิตใจค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะทำให้ท่านนายกสมาคมกีฬา Mixed Martial Arts แห่งประเทศไทยมั่นใจว่าเรามีโอกาสลุ้นเหรียญค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหวังจากคนเก่งน้องแอมกัญจุฑาดีกรีแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วนะคะปี2025ที่บราซิลแชมป์ 4 เกมที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดค่ะได้แชมป์เอเชียในปีนี้ที่ประเทศมาเลเซียจบไปเมื่อเดือนสิงหาคมเป็นนักกีฬาความหวังค่ะ
3: เรื่องของสภาพความพร้อมเวลาที่เราไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเองก็มีเรื่องฝนตกเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีตลอดการเดินทางครับไม่มีเลยครับตอนนี้เคลียร์หมดทุกอย่างแล้วเรื่องการบาดเจ็บไม่มีแล้วก็

0: ไปเรื่องของการเสริมสร้างเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือเรียกว่าพรีแฮบเพิ่มเข้าไปด้วยขอแรงใจแรงเชียร์จากคนไทยนะครับช่วยกันส่งแรงใจแรงเชียร์ทีมกีฬามิกมาเชลอาร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ใหม่แล้วก็เป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมด้วยนะครับก็จะทำอย่างเต็มที่ครับแสดงศักยภาพให้คนในเอเชียได้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นไม่เป็นรองใครนะครับในเรื่องกีฬามิกมาเชลอาร์ทท
1: างด้านโค้ชเคียวณัฐธรธรรมปิยานันท์ได้อัปเดตความพร้อมของทีมค่ะฝึกซ้อมต่อเนื่องมาตั้งแต่จบภารกิจ4เกมที่ไทยเมื่อเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็มองว่าศักยภาพของประเทศไทยอยู่ระดับกลางของทวีปเอเชียค่ะแต่ด้วยศักยภาพผู้เล่นไทยเราไปคราวนี้มั่นใจว่ามีลุ้นเหรียญ นะคะแต่ก็ไม่อยากกดดันลูกทีมพร้อมกับห่วงเรื่องของสภาพอากาศที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะกลัวนักกีฬาเจ็บป่วย
2: ด้วยศักยภาพของแอมด้วยแล้วก็ด้วยผลงานที่ผ่านมาที่แอมทำมาตั้งแต่4เกมครับ4เกมชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์เอเชียอีกของรายการนึงแล้วก็เนี่ยครับเอเชียนเกมก็เลยเป็นมีความหวังก็คือก็ไม่ได้ให้ตัวแอมเขาเองแบบกดดันตัวเองเยอะมากครับทุกวันนี้ก็พยายามซ้อมเนี่ยพยายามให้นักกีฬาเนี่ยผ่อนคลายให้มากที่สุดผ่อนคลายที่แบบไม่อยากให้เขาไปเครียดของเรื่องผลงานเรื่องเหรียญทองอยากให้เขาโฟกัสในการทำหน้าที่ในเพอร์ฟอร์แมนซ์การแข่งเทคนิคมากกว่าอย่างเงี้ยครับผม
1: สำหรับทัพนักกีฬา MMA ทีมชาติไทยจะเดินทางไปยังญี่ปุ่นวันที่16กันยายนนี้นะคะก็จะเข้าร่วมแข่งขันวันที่20ถึง22กันยายนที่นาโกย่าซิตี้อินาเอะสปอร์ตเซ็นเตอร์ค่ะดูความพร้อมของนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างค่ะประเดิมฝึกซ้อมครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์พาไปที่ชิซูโอกะอีโคปาร์ออกซิลเลอรี่สเตเดียมค่ะบรรดานักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากเดินทางไปถึงเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ค่ะแข่งขันวันที่14กันยายนจนถึง2ตุลาคมนี้ค่ะทีมชาติไทยถูกจัดให้อยู่กลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามนะคะจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ที่ดีที่สุด2จากทั้งหมด3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปค่ะบรรยากาศการฝึกซ้อมโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนติวเข้มไปที่เรื่องของการฟื้นฟูสภาพร่างกายนะคะให้นักเตะปรับตัวกับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิ26องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็มีการใส่รายละเอียดทั้งเกมรุกเกมรับนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งในการฝึกซ้อมด้านนักเตะกองหลังทีมชาติไทยอย่างพรพิรุณพิลาวันก็ให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะบอกว่าทีมตอนนี้ค่อยๆปรับตัวได้ดีค่ะเพราะว่าจังหวัดที่อยู่ก็คือที่ชิซูโอกะนะคะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลพอสมควรทุกคนก็พยายามปรับตัวกันให้ได้ค่ะฝึกซ้อมตั้งแต่ที่ไทยมาเชื่อว่าพยายามจะเรียนรู้แท็กติกกับโค้ชให้ดีที่สุดรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวตอนนี้ความบาลานซ์นะคะก็ถือว่าได้ดีค่ะมีทั้งรุ่นใหญ่รุ่นกลางเล่นด้วยกันมานานรวมไปถึงน้องๆจากรุ่นอายุไม่เกิน20ปีก้าวขึ้นมาด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะภายในทีมก็ถือว่าโอเคมากๆค่ะแต่ก็ยังมีเวลาปรับจูนปรับตัวให้ลงตัวกันมากขึ้นก่อนเกมนัดแรกจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นวันที่14กันยายนนี้ค่ะส่วนตัวน้องพรพิรุณมีอาการบาดเจ็บนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้รักษาตัวอยู่นานเมื่อปีที่แล้วค่ะก็ตอนนี้กลับมาฟิตแล้วนะคะสำหรับทีมชาติไทยยังรู้สึกเป็นเกียรติเสมอค่ะเอเชียนเกมเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่แล้วก็หวังว่าเราจะทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้ารอบลึกๆให้ได้ค่ะก็เป็นบทสัมภาษณ์ของพรพิรุณพิลาวันกองหลังทีมชาติไทยนั่นเองส่วนอีกหนึ่งทีมที่เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะนั่นก็คือทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราค่ะตอนนี้ฟิตเต็มร้อยค่ะเก็บตัวล่วงหน้า10วันก่อนลุยเอเชียนเกมค่ะ

ของญี่ปุ่นได้มีการฝึกซ้อมกับทีมสโมสรระดับแชมป์ลีกของญี่ปุ่นนะคะรอบแรกไทยถูกจัดให้อยู่กลุ่ม C ร่วมกับไต้หวันหรือว่าไชนีสทัพนักเตะสิงสะพานปลาโรงเรียนวสุทธิวรารามผงาดคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนสบมทคัพครั้งที่2พร้อมกับคว้าสิทธิ์ตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกไปลุยแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดกาญจนบุรีต้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนในศึกสบมทคัพครั้งที่2ประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน17ปีซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยหรือว่าสบมทจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะคะเพื่อสร้างเวทีเฟ้นหาดาวรุ่งแววดีทั่วประเทศได้มาแสดงศักยภาพแสดงความสามารถเพื่อต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับนักเตะอาชีพแล้วก็ทีมชาติไทยในอนาคตค่ะรอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีมากถึง19โรงเรียนส่งทีมร่วมชิงชัยจัดกันที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครค่ะหลังจากแข่งขันมา3วันตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่11กันยายนค่ะล่าสุดได้มีพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากดร.นฤศรแสงแก้วสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีค่ะโดยมีดร.อรรถพลธีรพรพงศ์สิริผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา2ในฐานะประธานจัดการแข่งขันนายกิติยิ่งสิริผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวิทยา2คุณอัญชิสาเหมธานนท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา2ร่วมมอบรางวัลและทุนการศึกษาให้กับทีมต่างๆที่คว้ารางวัลค่ะด้านผลการแข่งขันนะคะรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนวสุทธิวรารามภายใต้การคุมทัพของโค้ชแชมป์พฤติคุณสุนทรนนท์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเอาชนะโรงเรียนเทพศิรินทร์ผู้แคร์สระบุรีไปขาดลอย4-0คว้าแชมป์แบบไร้พ่าย7นัดรวดนะคะอันดับที่2เป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์ผู้แคร์สระบุรีส่วนอันดับที่3ตกเป็นของโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยค่ะหลังจากรอบชิงอันดับ3เอาชนะโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว2-0ค่ะทีมที่คว้าอันดับ1-3ของตารางนะคะแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยา2ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันจะได้สิทธิ์เข้าร่วมรอบชิงแชมป์ประเทศ18ทีมสุดท้ายค่ะจะไปแข่งขันวันที่3-5ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนวิสุทธิรังสีจังหวัดกาญจนบุรีบรรดานักปั่นจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้าร่วมชิงชัยในศึก2ล้อเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายที่จังหวัดพิจิตรค่ะการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนาม4ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายแล้วนะคะจะจัดกันที่สนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรค่ะได้มีพิธีเปิดการแข่งขันในศึกจักรยานเสือภูเขาทางเรียบนะคะได้รับเกียรติจากนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมในพิธีค่ะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดเผยว่าในนามของพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรรู้สึกดีใจที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานมาจัดการแข่งขันในศึก Thailand Open ทั้ง2วันทำให้จังหวัดพิจิตรมีความคึกคักอีกครั้งนึงด้านผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open สนามที่4นะคะระยะทาง43กิโลเมตรรุ่นประชาชนหญิงเพชรระดามั่นคงสังกัดทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกค่ะทำเวลาดีที่สุด1ชั่วโมง35นาที55วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยค่ะด้วยคะแนนรวม92คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานนะคะส่วนรุ่นประชาชนชายณรงค์เดชแสงฉายจากทีม Amino Witten Sammischnisch ค่ะทำเวลาได้1ชั่วโมง7นาที33วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ค่ะส่วนภาพรวมนะคะครบทั้ง4สนามแชมป์ประเทศไทยตกเป็นของมนตรีธีรทีพค่ะคะแนนรวมดีที่สุด94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานค่ะงานวิ่งบางแสน10จัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะได้มาตรฐานระดับโลกเลยนะคะพร้อมกับสร้างปรากฏการณ์สร้างประสบการณ์วิ่งให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะนายณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนายรัจจิโรจน์วณิชการ Race Director และกรรมการผู้จัดการบริษัท Miles and Communication จำกัดรวมไปถึงนายแพทย์ธนสตันสุขชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสมิติเวชโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีนะคะแล้วก็เป็น Medical Director ร่วมแถลงข่าวการจัดแข่งขันวิ่งบางแสน10 2026ค่ะก็เป็นงานวิ่งมาตรฐาน World Athletic Elite Label จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่11แล้วนะคะปี
ปีนี้เตรียมความพร้อมภายใต้มาตรฐานการแข่งขันจัดยิ่งใหญ่ระดับโลกในทุกด้านค่ะทั้งการปิดการจราจรแบบ 100% เต็มตลอดการแข่งขันมี

0: ระบบตรวจบิ๊บยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็มีระบบตัดตัวนักวิ่งก็คือคัตออฟค่ะรวมไปถึงระบบประกันอุบัติเหตุการแพทย์ฉุกเฉินการสุ่มตรวจสารกระตุ้นและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนหนึ่งไฮไลท์สำคัญของปีนี้นะคะสำหรับสนามบางแสน10ได้พันธมิตรระดับโลกอย่างสเก็ตเชอร์เป็นแบรนด์รองเท้าและชุดกีฬาชั้นนำค่ะเข้ามาร่วมสร้างประสบการณ์วิ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักวิ่งบางแสน10ได้อย่างลงตัวพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์สนามวิ่งระยะสั้นที่ดุเดือดที่สุดเพราะว่าเป็นสนามวิ่งที่บรรดานักวิ่งสายสปีดจากทั่วประเทศและต่างชาติเดินทางมารวมตัวกันนะคะเพื่อตั้งใจจะมาทำลายสถิติของสนามบางแสนและมุ่งตอบสนองเทรนด์โลกคนรุ่นใหม่เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอย่างก้าวกระโดดเลยค่ะทำให้กลุ่มนักวิ่งอายุเฉลี่ย 25-39 ปีในการแข่งขันบางแสนครั้งนี้มีมากกว่า 3,000 คนค่ะพร้อมทั้งเติมเต็มโอกาสของเยาวชนนะคะโดยได้พาเยาวชนจากอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่กว่า40คนมาร่วมวิ่งในโครงการดิมไมล์ก้าวแรกสู่โลกกว้างด้วยค่ะพร้อมกันนี้งานวิ่งไม่ได้สร้างเพียงแค่เม็ดเงินให้กับผู้คนในท้องที่แล้วก็ประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้คนจากทั่วโลกได้มาสัมผัสเมืองบางแสนได้เห็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านงานวิ่งค่ะเพื่อให้บางแสนจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองกีฬาระดับโลกที่พร้อมต้อนรับนักวิ่งจากทั่วโลกค่ะสำหรับงานวิ่งบางแสน10จะจัดขึ้นวันอาทิตย์แล้วค่ะวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะในระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรจัดแข่งขันกันที่หาดบางแสนจังหวัดชลบุรีค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาคืนนี้ที่นำมาฝากค่ะทั้ง2ท่านค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณกุ้งค่ะส่งท้ายข่าวดึกคืนนี้นะคะด้วยภาพกิจกรรมการฉายไฟขึ้นเป็นลำแสงคู่ที่บริเวณที่ตั้งเดิมของอาคารแฟลต World Trade Center ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อเป็นสิ่งแทนอาคารแฟลตดังกล่าวในโอกาสรำลึกถึงเหตุวินาศกรรมนายวันๆที่เวียนมาครบรอบ25ปีค่ะ
2: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราทั้ง3คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่78มรรคมีองค์8ตอนที่9
1: ใจเย็นๆนะตั้งสติกันใหม่ถ้ามัวแต่ใจลอยคิดนั่นคิดนี่หรือมัวหงุดหงิดที่จับไม่ได้สักทีแบบนี้ภารกิจไม่สำเร็จแน
2: ่จริงของเจ้าเราต้องตั้งสติรู้แค่การเคลื่อนไหวของกระต่ายที่โผล่มาเท่านั้น
3: เข้าใจแล้วต่อจากนี้ข้าจะมีสติอยู่กับเป้าหมายเท่านั้นจะไม่วอกแวกไปรู้เรื่องอื่นที่ไม่จำเป็นแล้ว
4: กระต่ายขาวมาโน่นแล้ว
3: โอ้โหมาเป็นฝูงเลยมีลายด่างๆผสมมาด้วยเอาล่ะตั้งสติแล้วจับให้แม่นย้าย
4: เย้เก็บกระต่ายจิ๋วเก็บกระต่ายจิ๋ว
5: ศิลาสู้สู้ศิลาสู้สู
3: ้โอ้ยพลาดไปนิดเดียวเอาใหม่เอาใหม่ฮะน้อยแกล้งกันเหรอมาจากไหนอีกแล้วล่ะเนี่ย
1: ยิ่งเจ้าโมโหกระต่ายดำก็จะยิ่งออกมาเจ้าต้องสนใจแต่กระต่ายสีขาวนะศิลา
3: จริงด้วยสนใจแต่กระต่ายขาวเท่านั้นเอาล่ะเฮ้ยย่าเย้สำเร็จสำเร็จ
2: ข่าวมากันเยอะเลย
3: ดีละจะจับให้หมดจบเกมไปเลยอย่ามาแกล้งกันได้ไหมข้ามองกระต่ายขาวไม่เห็น
2: ศิลาอย่าไปสนใจกระต่ายดำตั้งสติอยู่กับเป้าหมายของเจ้าก่อน
1: ใช่แล้วศิลาตอนนี้สติของเจ้ามาหายหายเจ้าต้องมีสติให้นานต่อเนื่องกว่านี้
3: จริงด้วยตอนนี้ใจเราไปรับรู้แต่กระต่ายดำที่วิ่งวนไปมาเราถึงมองไม่เห็นกระต่ายขาวเอาละคราวนี้จะไม่วอกแวกแล้ว
6: ทั้งสติทั้งสติ
7: ตอนนี้เจ้ามีสัมมาสติความระลึกชอบแล้ว
3: หมายถึงการมีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่วอกแวกหรือเปล่าขอรับ
7: สัมมาสติความระลึกชอบคือการที่ใจของเจ้าระลึกรู้ในอารมณ์ฝ่ายกุศลมีสติกำหนดพิจารณากายรู้ว่ากำลังเคลื่อนไหวร่างกายไปจับกระต่ายอยู่มีสติกำหนดพิจารณาเวทนารู้ความสุขความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในใจขณะจับกระต่ายมีสติกำหนดพิจารณาจิตรู้ว่ากำลังโมโหหรือเหม่อลอยฟุ้งซ่านเรื่องอื่นๆอยู่มีสติกำหนดพิจารณาธรรมรู้เรื่องราวเกิดขึ้นในใจตามความเป็นจริงซึ่งทั้งหมดนี้ตรงข้ามกับมิจฉาสติคือการกำหนดใจไปอยู่กับโลภะโทสะโมหะ
5: อย่างนี้นี่เอง
3: อ๋อในที่สุดข้าก็ได้การพลังมรรคใบที่7มาแล้วเย้เย้เย้เย้
2: เหลืออีกใบเดียวเท่านั้นพวกเราก็จะได้พลังมรรคทั้ง8มาครบแล้ว
3: ท่านหัวหน้าเกาะขอรับภารกิจด่านสุดท้ายคืออะไรข้าอยากทำเร็วๆแล้วขอรับ
7: ความใจร้อนของเจ้าจะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ภารกิจไม่สำเร็จนะศิลา
3: ท่านหมายความว่ายังไงขอรับ
7: ตามข้ามาภารกิจต่อไปก็คือเรียงหินพวกนี้ให้เป็นรูปหอประภาคารและพวกเจ้าต้องทำให้สำเร็จภายใน30นาที
1: โหยภารกิจนี้ง่ายสุดๆแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วขอรับ
7: อย่าเพิ่งประมาทไปแล้วพวกเจ้าก็จะรู้เองว่าภารกิจนี้ไม่ได้ผ่านไปได้ง่ายๆเอาล่ะเริ่มภารกิจเรียงหินเป็นรูปหอประภาคารได
3: ้ทุกคนเร่งมือหน่อยนะเรามีเวลาแค่30นาทีเก็บหินมาเยอะๆเลยเอามาหลายๆขนาด
2: เรื่องนั้นสบายมากกันซะอย่างหินใหญ่แค่ไหนก็แบกไหว
1: เฮ้ยกันนั่นใหญ่เกินไปแล้วไม่ต้องแบกมา
2: ข้าล้อเล่น
1: เฮ้ย
8: ดีแน
3: ่เฮ้ยนี่น่าจะมากพอแล้วล่ะมาเริ่มวางหินเป็นรูปประภาคารกันเถอะ
4: สู้ๆสู
1: ้ๆว้าวเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วบอกแล้วว่างานนี้สบายเดี๋ยวก็เสร็จ
4: อุ๊ย
3: ไม่มีเวลามาตกใจแล้วคราวนี้ต้องตั้งใจให้มากๆวางหินให้เบามือที่สุดมือนิ่งที่สุดเข้าใจไหมทุกคน
4: เข้าใจแล้ว
3: ดีมากเริ่มได
4: ้อยู่ๆพวกเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
2: นั่นน่ะสิเกิดอะไรขึ้นกันแน่
3: อย่าไปสนใจเลยเรียงหินกันดีกว่า
1: ใจเย็นๆสีเข็มทองไม่ต้องรีบค่อยๆวาง
4: เฮ้ยภารกิจนี้มันจะสำเร็จง่ายๆอย่างที่คิดจริงเหรอเขาว่ามันยากนะ
2: มันก็ยากกว่าที่ข้าคิดเอาไว้เหมือนกันนี่เราจะทำสำเร็จจริงๆหรอ
9: ไม่สำเร็จหรอกเลิกทำเถอะ
3: เสียงใครน่ะเฮ้ยตัวอะไรโผล่มาเนี่ย
9: ถ้าคือวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยยังไงล่ะ
5: วิจิกิจฉา
9: ตอนนี้กำลังสงสัยกันใช่ไหมล่ะว่าภารกิจจะล่มไหมเนาะจะทำสำเร็จจริงเหรอโดนหลอกให้มาทำอะไรไม่รู้เสียเวลาเปล่าไหมเนาะ
3: จะพูดอะไรพวกเราไม่ได้โดนหลอกสักหน่อย
1: สติไว้เจ้ากระต่ายนี่จงใจมาป่วนพวกเราให้ไม่มีสมาธิกับงานวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยคือ1ในนิวรณ์5ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้จิตของเราไม่เป็นสมาธิ
5: ฮะ
3: นิวรณ์5
1: ท่านอาจารย์เคยสอนไว้ว่าวิธีแก้ความเคลือบแคลงสงสัยคือให้มีโยนิโสมนสิการรู้จักหาเหตุผลมาแก้ความสงสัย
2: เจ้ากระต่ายจงใจยุให้พวกเราสงสัยในสิ่งที่ทำให้สงสัยในสิ่งที่ท่านอาจารย์มาร์คมอบหมายให้ทำ
3: นี่แหละสาเหตุของความสงสัยแต่เสียใจด้วยนะเจ้ากระต่ายพวกข้าเชื่อในสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนเพราะพวกเราได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนคือหนทางที่ถูกที่ควรอย่ามาทำให้เคลือบแคลงสงสัยซะให้ยากเลย
9: อะไรเนี่ยความเคลือบแคลงสงสัยทำอะไรพวกเจ้าไม่ได้เหรอแบบนี้ข้าก็อยู่ไม่ได้นะสิ
2: สุดยอดเจ้ากระต่ายหายไปแล้วมาๆเรียงหินกันต่อดีกว่า
4: เอ๊ะนั่นภาพสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้านี่สตรอเบอรี่บอย
1: ว้าวซาลาเปาซาลาเปาน่าอร่อยจังใครอยากกินใครอยากกิน
2: หลุมพรางกามฉันทะกันอย่างง่ายดายอะไรเช่นนี
3: ้กามฉันทะ
2: ใช่แล้วข้าคือกามฉันทะความพอใจรักใคร่ในกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักใคร่พอใจทั้งหลายไงล่ะ
3: กลับมานี่เลยเจ้าปัน
1: เฮ้ยข้าเจ็บนะ
3: เมื่อกี้นี้เจ้ายังมีสติสอนทุกคนได้อยู่เลยตอนนี้สติหายไปไหนแล้ว
1: ก็ข้าชอบซาลาเปานี่ข้าอยากกินนะ
3: กันเจ้าดูข้อมูลจากหนังสือเรื่องนิวรณ์5ไว้บ้างไหมหาทางแก้กามฉันทะให้หน่อยสิ
2: ได้ข้าขอเรียกดูข้อมูลก่อนนะ
7: กันจะหาทางแก้กามฉันทะได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่79มรรคมีองค์8ตอนที่10
1: เจอแล้ววิธีแก้กามฉันทะให้ข้าจัดการเองเข็มทองพิจารณาดูให้ดีๆนะสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อที่เจ้าชอบนะถ้าเกิดว่าเขาไม่อาบน้ำหลายๆวันตัวก็จะเหม็นไม่สะอาดหอมฟุ้งอย่างที่เจ้าชอบหรอกนะ
2: ว้ายไม่หล่อไม่หอมฟุ้งเหมือนเดิมแล้วอ่ะแบบนี้ค่อยไม่ชอบอ่ะไม่ชอบ
1: เฮ้ยเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันเนี่ยเจ้าปันซาลาเปาที่เจ้าชอบถ้ามันบูดขึ้นราส่งกลิ่นเหม็นๆเจ้าจะยังชอบอยู่ไหม
3: ฮะซาลาเปาบูดขึ้นราข้าไม่เอาหรอกไม่น่ากินข้าไม่ชอบแบบนั้นไม่ชอบ
1: งั้นจะอยู่ตรงนี้ทำไมล่ะไปทำงานกันต่อดีกว่าไม่จริงทำไมไม่พอใจรักใคร่กับของที่ชอบกันแล้วล่ะแบบนี้ข้าจะอยู่ทำไมกันไปดีกว่าเซ็งอ่ะ
4: ขอบใจนะกันที่ช่วยเอาไว
1: ้สบายมาก
3: เอาล่ะคราวนี้ข้าจะไม่ให้อะไรมาขัดขวางสมาธิได้อีกแล้ว
4: เฮ้ฮึบ
1: อีกนิดเดียวก็จะเสร็จส่วนยอดสุดของประภาคาแล้ว
3: ทำไมห้องมันสั่นๆแบบนี้ล่ะเดี๋ยวหินก็พังคลื่นลงมาอีกรอบ
4: น้อยคราวนี้จะแกล้งอะไรกันอีกล่ะออกมานะเจ้ากระต่ายตัวดี
5: แม่จิตใจร้อนรุ่มวุ่นวายด้วยไฟโทสะเหมือนกับข้าเลยนะ
4: เจ้าเป็นใครอะ
5: ข้าก็คือพยาบาทความโกรธแค้นขัดเคืองมุ่งร้ายยังไงล่ะ
4: หยุดแกล้งพวกข้าได้แล้วไปให้พ้น
5: แม่แค่ยั่วโมโหนิดหน่อยเองถึงกับต้องไล่กันเลยเหรอดึง
3: แย่แล้วต้องรีบทำให้เจ้ากระต่ายพยาบาทนี่หายไปก่อนหินจะพัง
1: แล้วจะทำยังไงอ่ะ
3: ศิลาใจเย็นๆนะถ้าเจ้ามัวแต่โกรธแบบนี้กระต่ายพยาบาทนั่นยิ่งได้ใจแล้วงานเราก็จะพังไปด้วยนะ
4: แล้วจะให้ข้าทำยังไงล่ะก็มันโมโหนี่นะ
3: ใช้ความเมตตาสิเหมือนตอนที่เจ้าปราบปีศาจปานาติบาตในใจลุงโทนไง
4: จริงด้วยความเมตตาทำให้ความพยาบาทหายไปได้โมโหไปก็เท่านั้นเจ้ากระต่ายข้าไม่โกรธเจ้าแล้วล่ะถ้าทำหน้าที่เสร็จแล้วก็กลับไปซะเถอะ
5: อะไรกันทำไมหายโกรธง่ายแบบนี้ล่ะไม่นะไม่
1: เจ้ากระต่ายนั้นหายไปแล้ว
3: เก่งมากศิลาเฮ้ยประภาคารหินของพวกเรายังปลอดภัยใช่ไหม
2: ปลอดภัยครึ่งเดียวอีกครึ่งพังไปแล้ว
3: ไม่จริง
2: เฮ้ย
3: อะไรกันเนี้ยหาวกันไม่หยุดหย่อนเลย
4: ข้าก็ง่วงจนตาจะปิดแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ย
6: พวกเจ้าทุกคนกำลังตกอยู่ภายใต้อำนาจของข้าถีนมิทธะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม
1: เข็มทองเข็มทองหลับไปแล้วหรอเข็มทองไม่ได้นะจะหลับกันหมดไม่ได้ภารกิจไม่เสร็จแน่แบบนี้เราต้องหาทางเอาชนะความง่วงวิธีแก้ถีนมิทะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มวิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือให้ทำอโลกสัญญาตั้งจิตกำหนดนึกถึงความสว่างขึ้นในจิตใจก็จะทำให้ความง่วงหายไปได้เอาล่ะลองดู
6: อะไรกันเนี่ยแสงสว่างนั่นน่ะข้าไม่ชอบอ่ะหนีดีกว่าเฮ้ย
3: อ้าวนี่ข้าหลับไปตอนไหนเนี่ย
4: นั่นสิอยู่ๆหลับไปเฉยเลย
7: อาจารย์เวลาใกล้หมดแล้วภารกิจยังไม่เสร็จเลย
1: เราต้องรีบแล้วเหลืออีกไม่กี่นาทีเองลงมือเร็วเข้าม
2: าช่วยกันจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
8: ชแวบวิบวับชแวบ
4: อะไรนะเมื่อกี้เห็นอะไรวิ่งผ่านไปแวบแวบ
3: ไหนไม่เห็นมีอะไรเลย
8: ชแวบชแวบ
3: อะไรแวบแวบ
1: พ่อเจ้าอย่าไปสนใจสิมีสมาธิกับการเรียงหินหน่อยเดี๋ยวก็พังอีกหรอก
3: จริงด้วยจริงด้วย
8: ลองขันต่อลองขันต่อไป
4: โอ้ยไม่ได้ข้าทำไม่ได้ข้าไม่มีสมาธิเลยเจ้า
7: ออกมาเดี๋ยวนี้นะ
9: สำเร็จเจ้าโดนอุทธัจจักกุกกุจจักความฟุ้งซ่านรำคาญใจเล่นงานให้เสียสมาธิจนได
7: ้เจ้าปันกันช่วยข้าทีข้าจะกำจัดความฟุ้งซ่านนี้ได้ยังไง
3: ง่ายมากวิธีแก้ความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็คือให้มีสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้ลองทำดูเลยสิศิลา
7: ได้ข้าจะลองทำดูหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก
3: ใช่แล้วแบบนั้นล่ะหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าหายใจออกสั้น
9: ฟุ้งซ่านหายไปแล้วมีแต่ความสงบเยือกเย็นแบบนี้ข้าไม่ชอบเลยอะไม
7: ่ฮะ
3: ชัยโยยังสำเร็จแล้วพวกเรากลับมาที่เดิมแล้วนี
2: ่ท่านหัวหน้าก่อท่านหัวหน้าก
10: ่อเก่งมากพวกเจ้าสามารถรักษาจิตให้เป็นสมาธิจนงานสำเร็จไม่ปล่อยให้กระต่ายนิวรณ์5มาขัดขวางสมาธิได
3: ้ก็เกือบจะเสร็จเจ้ากระต่ายนิวรณ์5เหมือนกันแหละครับ
10: ไหนใครช่วยทบทวนให้ข้าฟังหน่อยว่านิวรณ์5มีอะไรบ้าง
11: ข้าจำได้หมดเลยเจ้าค่ะนิวรณ์5คือเครื่องกั้นจิตไม่ให้ได้สมาธิมีกามฉันทะความพอใจรักใคร่ในกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักใคร่พอใจทั้งหลายพยาบาทความโกรธแค้นขัดเคืองมุ่งร้ายถีนมิทะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัย
3: โหกันนี่เริ่มจะฉลาดกว่าข้าแล้วนะเนี่ย
11: ใครบอกข้าฉลาดกว่าเจ้ามาตั้งนานแล้วตั้งหากล่ะ
3: แหมไม่ค่อยจะถ่อมตัวเลย
10: เก่งมากทีนี้พวกเจ้าคงเห็นประโยชน์ของสมาธิแล้วใช่ไหมว่ามีความสำคัญในการใช้ชีวิตยังไงบ้าง
7: ขอรับสำคัญมากเลยขอรับ
10: จิตที่เป็นสมาธิเป็นจิตที่ควรแก่การงานอย่างเช่นการอ่านหนังสือหากจะอ่านหนังสือสักหน้าหนึ่งถ้าใจฟุ้งซ่านบางทีก็ต้องอ่านหลายเที่ยวเพราะอ่านแล้วไม่เข้าใจจำก็ไม่ค่อยได้แต่ถ้าอ่านด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นและแน่วแน่ก็จะอ่านได้อย่างรวดเร็วกว่าและจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งดีกว่าเพราะฉะนั้นการหัดทำสมาธิจึงเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อจะได้ประโยชน์ในการเล่าเรียนศึกษาหรือจะไปบำเพ็ญประโยชน์อะไรก็ทำได้มากมาย
3: จริงด้วยขอรับ
7: แบบนี้ก็แปลว่าพวกเราผ่านด่านของสมาธิได้แล้วใช่ไหมขอรับแต่ทำไมการ์ดพลังมรรคไปสุดท้ายไม่เห็นปรากฏขึ้นเลย
10: นั่นเป็นเพราะเจ้ารู้จักว่าสมาธิคืออะไรแต่ยังไม่รู้จักว่าสัมมาสมาธิคืออะไรยังไงล่ะ
3: สัมมาสมาธิ
2: เหรอ
7: แล้วข้าจะรู้จักสัมมาสมาธิได้ยังไงล่ะขอรับ
10: เจ้าจะได้เรียนรู้จากบนยอดประภาคารนั่นมีแค่เจ้ากับข้าขึ้นไปบนนั้นส่วนคนอื่นๆให้รออยู่ด้านล่างไม่ได้เจ้าต้องอยู่กับคนอื่นๆช่วยป้องกันไม่ให้ใครมารบกวนศิลาที่กำลังฝึกวิชาอยู่ด้านบน
11: เอ๊ะใครจะมารบกวนหรอเจ้าคะข้าไม่เห็นมีใครอยากจะมายุ่งแถวนี้เลย
10: แล้วเจ้าก็จะรู้เองทำหน้าที่ป้องกันภัยกันให้ดีก็แล้วกัน
3: ได้ขอรับ
10: เอาละขึ้นไปข้างบนกันได้แล้ว
7: ขอรับข้าไปก่อนนะทุกคน
11: โชคดีนะศิลา
12: ศิลาจะรู้จักสัมมาสมาธิได้อย่างไรและจะต้องพบกับอุปสรรคอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศซึ่งเป็นโลกที่เราอยู่เราควรรู้โลกเราควรสู้โลกอย่าแพ้โลกได้กล่าวที่แล้วว่าสตรีจะกำชายอาชาณาจรแอธรรมชาติวิปริตยากคิดจะตามแก้ธรรมชาติมันวิปริตมีการขุดมีการค้นมีการกักน้ำนะมีการไม่ปล่อยน้ำปล่อยมาแล้วก็ประเทศกูเป็นประเทศใหญ่อยู่ที่ระดับน้ำเหนือฝาปล่อยพรวดพร่ายขึ้นมาผลที่สุดนะธรรมชาติมันก็วิปริตวิปริตหมดดินฟ้าอากาศวิปริตนี่มันวิปริตหมดนะฮะไปสู้ตรงไหนวะนะวิปริตดินมันเกิดจากอะไร อากาศฟ้าฝนวิปริตฟ้าฝนมันก็เกิดจากดินนี่แหละเกิดจากต้นไม้ใบหญ้าเกิดจากน้ําแล้วก็ตัวสําคัญที่สุดคือมนุษย์นี่แหละมนุษย์นี่แหละท่านคนนี่แหละเราโลภกันจังโลภโอ้โหเอาไปทําไมเราขนคุยแต่ประเทศของตนประเทศที่ยากจนมันก็ยากจนเรื่อยไปนี่ธรรมชาติยากคิดจะตามแก้จะแก้ยังไงสารทันไม่หันแหล่สารแหน่แพร่ไปไกลสารธรรมไม่อ่านก็หรอกอาตมาไม่มีใครอ่านหนังสือเลยพิมพ์หนังสือไปเนี่ยไม่มีใครอ่านนะพิมพ์ขายให้ตายนะถ้า 3,000 เล่มนะถ้าขายไป 4-5 ปีก็เขียนไม่ดีอะเอาดีอะไรอะอย่างนี้ดีไหมเนี่ยระวังขายท่านก็ไม่ซื้ออีกเมื่อสารธรรมไม่มีในใจคือสารธรรมไม่มีในใจสารแหน่แพร่ไปไกลเศรษฐีหนีอยู่ป่าชาวนาถูกขับไล่เศรษฐีก็ไปลุกป่าป่าป่าป่าเขาลำนาวพายเกาะแก่งนะหนีอยู่ป่าซื้อเกาะไปเกาะเกาะเขาใหญ่นะถูกพังทลายชิบหายหมดนะแต่ชาวนาถูกขับไล่เล่ร่อนจอนจัดเพราะถูกบังคับขายที่และเป็นหนี้เยอะ

ณผู้ชมครับ NBT ชวนคุณผู้ชมมาติดตามสาระความรู้สู่ประชาชนทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวสารสาระที่น่าสนใจพร้อมเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz NBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามการรับชมรายการของทางสถานีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศเพื่อให้รู้เตรียมตัวต่อสู้และร่วมกันแก้ไขแล้วมันจะเฉพาะมนุษย์ทุกอย่างในโลกใบนี้ที่ตมากล่าวได้กล่าวตอนที่แล้วว่าเศรษฐีนิยุปาชาวนาถูกขับไล่คนจนกล่นกรุงไกลเกลื่อนไปในปฐพีคนจนเดินตามเกลื่อนในกรุงข้าววัสุทัศน์เนี่ยโอ้ยนะมันจะทำยังไงคนรวยก็รวยร้นคนจนจนปนปี้คนรวยในประเทศไทยมีกี่คนรวยสามระดับคือระดับชาวบ้านระดับภูมิภาคระดับประเทศระดับประเทศมีกี่คนที่จะเสียภาษีแต่คนรวยที่ไม่ได้เสียภาษีเลยมีท่านคือคนรวยที่กินภาษีประชาชนจากโครงการต่างๆจากสัมปทานต่างๆถึงได้บอกว่าท่านเอาปณิธานมาทำงานหรือมุ่งสัมปทานในการรับประทานเพราะฉะนั้นคนรวยคนรวยและคนจนจนป่นปี้มันถูกเบียดถูกบังถูกบิดถูกเบี้ยวจนป่นปี้โจราและโจรีจะชดจี้กันเกลื่อนไปโจราและโจรีไอ้จ่อด้วยอะไรช่อช่อไอ้แม่จึงมีทุนเทาจึงมีอะไรนะสแกรมเมอร์จึงมีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นโจราและโจรีไกลๆประเทศเราประเทศอื่นเกลื่อนไปหมดหลอกข้ามประเทศแล้วก็ป้นจี้นะเราจะจะช่อจี้กันกลนกันเกลื่อนไปน้ำท่าจะเหือดแห้งน้ำท่าจะแห้งเหือดน้ำเลือดจะหลั่งไหลน้ำแห้งในตะวันออกกลางไม่มีน้ำแต่น้ำเลือดหลั่งทะลักใช่ไหมท่านจำนวนที่ตายเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงแล้วท่านเรื่องจริงมากกว่านั้นเยอะในสงครามคนกระทำการสงครามไม่ผิดกฎหมายเมื่อมีคนตายเกิดขึ้นมันไม่ยุติธรรมสำหรับชีวิตของมนุษย์คนที่ตายไปแล้วคนที่เจ็บป่วยอยู่

สวัสดีค่ะบุคคลผู้เจริญแล้วจำเป็นต้องมีวินัยเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตก่อนเพื่อคอยกำกับพฤติกรรมของตนเองทุกขณะพระคติธรรมอันทรงคุณค่า

0: จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ค่ะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพระโอฬารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระโอฬารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอาตมาภาพได้พูดถึงเรื่องทฤษฎีใหม่อันจะบังเกิดผลเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแปลว่าอะไรฮะทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นจะมีผลเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่จะหล่อเลี้ยงตัวเองครอบครัวสังคมประเทศชาติเรียกผลมวลรวมแล้วก็เราก็คงเห็นว่าในเรื่องธาตุสี่ได้แก่ดินน้ำลมไฟเราก็ไม่ค่อยสนใจกันก็จริงมนุษย์เนี่ยมันอยู่ได้ด้วยองค์ประกอบ8ประการคือข้าวผ้ายาบ้านการศึกษาไฟฟ้าประปาคมนาคมนี่คือสิ่งที่จะสนองชีวิตของมนุษย์แต่เรื่องข้าวผ้ายาบ้านเป็นสิ่งจำเป็น4ประการการศึกษาเป็นสิ่งที่จะพัฒนาชีวิตไฟฟ้าอาจจะเป็นไฟฟืนก็ได้ต่อมาก็ประปาคือระบบน้ำคมนาคมคือการติดต่อสื่อสารกันทั้งทางบกทางน้ำเดี๋ยวนี้ก็เป็นทางอากาศโดยเครื่องบินหรือโดยการสื่อสารแบบสมัยใหม่การที่เราจะต้องนึกถึงทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าที่9นั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะตอนนี้เราคงเห็นแล้วใช่ไหมว่าการที่เราไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงไม่ลงลึกในความรู้นั้นๆในธาตุสี่ของโลกซึ่งเป็นธาตุสี่ของเราดินเราไม่จับเรื่องดินเลยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่รัชกาลที่9ทรงเป็นพระบิดาแห่งดินโลกท่านจะคำว่าดินโลกนะแล้วเวลาที่นะประชาชนจะทำการเกษตรหรืออุตสาหกรรมก็ไม่มีความรู้เรื่องดินแล้วก็กลับไปทำลายดินเพราะฉะนั้นว่าดินเคืองคืออะไรคือมีดินแล้วไม่ทำอาหารกินจ้องแต่จะขายที่ดินเพื่อซื้อรถยนต์เพื่อปลูกบ้านหลังใหญ่แล้วก็มีความสิ้นเปลืองสูญเสียใครมีที่ดินไม่ทำมาหากินก็เสียหายใครลุกที่ดินลุกป่าพวกนั้นก็สร้างความเสียหายกับประเทศชาติแล้วก็มันจะเป็นคนใหญ่ๆโตๆซะด้วยสิผู้ทรงอิทธิพลในระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติเราจึงเห็นปัญหาและบางทีก็อาตมาก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะไปรุกเยอะทำไมแล้วไปทำผิดกฎหมายทำไมเพื่ออะไรเพื่อเงินท่านที่เขากับเราก็กินเหมือนกันท่านทั้งหลายข้าตมากินเหมือนกันถ้าจะกินข้าวสัก 3-4 มื้อแต่พระก็2มื้อบางวันก็มื้อหนึ่งแล้วเราก็ไปละไปกินในสิ่งที่พ่อแม่ไม่เคยสอนคืออยากลองกินแล้วสถานที่กินเราก็ไปเสียเงินกับมันมากๆแต่ท่านรู้ว่าการที่ท่านลุกล้ำพื้นที่สาธารณะเอาลำน้ำก็ลุกล้ำทำลายลุกล้ำทำลายลุกล้ำทำลายลุกล้ำทำลายบางคนก็ลุกล้ำเอาดินเสียไปแล้วนะน้ำเสียอีกท่านระบบน้ำพอดินเสียน้ำระบบน้ำก็เสียลมก็เสียแล้วปี2563นี้ภาวะมลพิษทางอากาศจึงมีปัญหาต่อตัวมนุษย์และสัตว์มนุษย์และสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่ยังมีปอดหายใจอยู่นะฮะมีผลกระทบทางนั้นแต่สัตว์ป่ามันก็ปลอดภัยกว่าสัตว์เลี้ยงสัตว์ในต่างจังหวัดที่มีต้นไม้มากก็ปลอดภัยกว่าสัตว์ในเมือง
พราะอากาศของเขาดีกว่าแล้วก็จะเกิดภาวะแล้วการล้มตายของสัตว์เนื่องจากอากาศเราเองก็เหมือนกันท่านผู้ชมทั้งหลายเราไม่หาอะไรเมื่อทุกข์เราทุกข์แล้วล่ะเรื่องอากาศเราทุกข์เราก็ไม่สาวเหตุหาเหตุแห่งความทุกข์เรายิ่งเสริมทุกข์ใหญ่เสริมทุกข์ขึ้นมาแล้วถามว่าถ้าอากาศไม่ดีเนี่ยการท่องเที่ยวมันก็ยับย่อยยับไปด้วยการที่เอาน้ำมาฉีดนะฮะมันไม่ได้แก้อะไรฮะบางโรงเรียนก็หยุดเรียนโรงเรียนวันเดียวเพื่อลดมลพิษอ้าวก็เลื่อนเวลาสอบไปเดือนมีนาเมษาก็ได้นี่ท่านเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ต้องไปใช้รถกันก็ขอความร่วมมือแล้วยังมีโอกาสดับไฟในเทศกาลก็ผลิตอากาศที่เลวร้ายเพราะรถมันติดการคมนาคมบ้านเราในเมืองใหญ่ๆแล้วก็ไม่มีอะไรฮะไปดูทุกจังหวัดเถอะท่านไม่ในเมืองใหญ่ๆทุกจังหวัดทุกประเทศในโลกเนี่ยเขาจะมีอะไรฮะมีการคมนาคมที่รัฐะได้สร้างให้เพราะรถการจราจรเขาไปแออัดในเมืองใหญ่ๆเพราะคนในเมืองใหญ่ๆก็ยังอากาศหายใจด้วยแอร์คอนดิชันอยู่แล้วด้วยการปล่อยมลพิษอยู่แล้วแต่เราไม่มีนะไปหาจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งดูสิท่านในประเทศไทยนะเรามีรถเมล์จริงแต่เราไม่มีรถขับเคลื่อนที่ขึ้นไปทีเดียวเนี่ยมันได้เป็นพันๆคนแล้วเราก็สร้างถนนกันไปจนประเทศไทยเนี่ยไม่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้วนะท่านวัดทุกวัดเนี่ยถูกสร้างกันมาแต่เดิม

0: พอสร้างทางด่วนครอบหมดครอบหมดครอบหมดครอบหมดวัดเกิดการกลายเป็นวัดจมน้ำลักษณะเหมือนวัดจมน้ำคือจมอยู่ใต้รถไปดูวัดหัวลำโพงจะต้องสร้างโบสถ์ขึ้นมาให้มันสวยให้คนเห็นว่านี่คือวัดวัดบางวัดไม่ได้สร้างโบสถ์ก็สร้างเจดีย์นะสร้างเจดีย์เช่นวัดบางนาในวัดบัวขวัญจังหวัดปทุมธานีเป็นวัดชนบทจังหวัดเขาต้องสร้างขึ้นมาเพราะว่านี่เป็นวัดมันเปรียบเสมือนว่ารถยนต์เนี่ยวิ่งทับหัวพระพุทธเจ้าทุกวันภูมิทัศน์ประเทศไทยเนี่ยท่านไปยกกล้องถ่ายรูปเถอะมันจะมีแต่ถนนทางนั้นตัดถนนกันจริงๆเก่งกันเรื่องถนนเพราะว่ารองรับการคมนาคมแล้วเราก็เพิ่มภาษีในรถยนต์ไอการเพิ่มภาษีในรถยนต์เวลาคนมันจะเปลี่ยนรถยนต์เนี่ยมันก็รู้ว่ารถยนต์คันใหม่เนี่ยจะต้องบวกภาษีเท่าไหร่มันต้องใช้รถเก่าคือเรามีทุกข์แต่เราไม่หาสาวหาเสียงความทุกข์แล้วแก้ทุกข์แบบไม่ตัดรากถอนโคนมันต้องตัดรากถอนโคนถ้าเราตัดรากถอนโคนได้ทุกข์มันก็จะหมดไปมันไม่งอกเงยกับท่านพระพุทธเจ้าบอกคนทุกข์เรื่องนี้เพราะอะไรกามตัณหาความอยากได้ใครดีอยากมีอยากเป็นราคะการสะสมเพราะตัณหาอยากเป็นวิภวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือท้อถอยใช่ไหมครับท่านคือหลงตัวแต่ถ้าตัดปัญหารากเหง้าไม่ได้ต้องมาแก้ปัญหาปลายเหตุการแก้ปัญหาปลายเหตุนั้นไม่ใช่แผนพัฒนาถาวรที่ว่าแผนพัฒนาถาวร20 ปี 20 ปีนะท่านอาตมาก็นั่งฟังนั่งอ่านนั่งฟังคืออะไรคืออะไรมันต้องแก้อุปนิสัยคนไทยเป็นแผนพัฒนาถาวรตอนนั้นก็แก้เครื่องเรื่องการดำรงชีวิตอยู่แผนพัฒนาถาวรคืออะไรอาตมาจะยกตัวอย่างเรื่องคนไทยมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นและถูกทอดทิ้งก็เป็นปัญหาใช่ไหมท่านปัญหาที่เราไปปลูกบ้านตามที่ต่างๆบ้านหนึ่งหลังสองหลังต่อไฟฟ้าไปมันก็ไม่คุ้มกับค่าไฟฟ้าก็เลยขายไฟฟ้าไม่คุ้มกับราคาก็ทำไมไม่ทำประชาชนให้มันมาอยู่รวมกันแล้วระบบสาธารณูปการก็จะไปอยู่รวมกันแล้วสร้างระเบียบวินัยแบบนะแบบคนที่อยู่คอนโดมิเนียมก็คอนโดมิเนียมนะทำมาตะแคงก็ท่านแล้วขยายพื้นที่เพราะบ้านนอกมันพื้นที่เยอะคนแก่จะได้ไม่ถูกทอดทิ้งสถานีอนามัยก็ตั้งขึ้นง่ายโรงพยาบาลก็จะบริหารจัดการง่ายแล้วบอกว่าบ้านเก่าเอาไปไหนล่ะทิ้งมันไปเถอะทิ้งมันไว้ก่อนขายไม้ไปก่อนเอาไม้ไปแปรรูปแล้วเราจะตัดอะไรฮะตัดระบบภาคการเกษตรแล้วก็ทำถนนนะทำถนนแบบแหละ1 คลอง 2 ถนนเข้าไปเขาจะสามารถอยู่ฝากนู้นฝากนี้แล้วก็ต่อเชื่อมน้ำเข้าไปแต่คนแก่ของเราก็จะเป็นคนแก่ธรรมดาซึ่งถูกทอดทิ้งจากอะไรลูกหลานซึ่งไปทำงานเราไม่ทำต้นเหตุไม่ตัดรากของต้นเหตุโดยการพัฒนาต้นเหตุให้มันดีดอกไม้มันไม่ออกท่านมันไม่ออกแล้วก็ยาไปฉีดยอดไม้เนี่ยถามว่าก็ทำไมไม่ไปดูต้นเหตุของมันล่ะว่าที่มันไม่ออกเพราะอะไรเพราะดินเพราะปุ๋ยเพราะมีอะไรฮะเพราะมีสิ่งที่แหละเป็นอันตรายต่อพืชเขาเรียกว่าชพืชวัชพืชโทษของพืชเป็นชะยาอย่างเดียวท่านถ้าเราแก้ตรงนี้ปลายเหตุมันก็จะค่อยๆดีวันดีคืนนั่นเรื่องอากาศดินน้ำลมเรื่องอากาศแล้วคนที่เผาทุ่งหญ้าเผาอะไรต่ออะไรนะฮะมันก็จะกระกลายไฟอาจจะเกิดจากความสัปดนอาจจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่มันสร้างความวิบัติแล้วท่านผู้ชมต้องจำไว้นะมนุษย์อยู่ได้ด้วยลมปราณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่สอนเรื่องลมปราณปราณแปลว่าลมแห่งชีวิตลมแห่งชีวิตที่สูดหายใจเข้าไปเนี่ยคือลมแห่งชีวิตแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนคือลมแห่งมรณะ เวลาดมยาสลบนี่ก็ลมแห่งมรณะมลพิษก็เหมือนกันที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เป็นไงท่านตอนนี้เครื่องฟอกอากาศขายดีแต่ไอ้คนที่มันไม่มีเงินซื้อล่ะแล้วจะออกมาตรการฉับพลันทันด่วนเนี่ยมันจะได้หรือท่านแล้วถ้าเกิดไม่มีออกซิเจนใช้ล่ะท่านทำไงจะเอาอะไรมาหายใจท่านไม่มีแต่ความเย็นความเย็นทำได้จนเป็นน้ำแข็งแต่ถามว่าในตัวน้ำแข็งมันมีออกซิเจนไหมมันมีแต่ความเย็นที่มาอัดเป็นน้ำแข็งไปว่าข้อออกซิเจนดูเถอะท่านในห้องท่านทุกคนก็เหมือนกันที่มีเงินมีทองถ้าสวมหน้ากากไปจะต้องไปอยู่ในห้องแอร์กันว่าแล้วท่านก็ทิ้งภาวะมลพิษให้กับคนข้างนอกแต่เวลาท่านนั่งรถเดี๋ยวนี้ท่านก็ติดมือเครื่องฟอกอากาศในรถแล้วท่านก็ต้องซื้ออะไรเครื่องทำออกซิเจนในรถอีกแล้วถามว่าไอ้เครื่องทำออกซิเจนมันจะเอาออกซิเจนมาจากไหนถ้าไม่โดยมวลรวมของจากต้นไม้และลำธารส่วนที่เกิดขึ้นนะเพราะเฉพาะที่ตรงนั้นและที่พัดมาจากที่อื่นณขณะนี้ออกซิเจนไม่ได้พัดผ่านเลยท่านโดนฝุ่นดักล่วงลงหมดท่านนึกว่าฝุ่นที่เป็นอยู่เนี่ยนะมันเป็นฝุ่นน้ำมันนะท่านนะเป็นฝุ่นไอแล้วเป็นฝุ่นน้ำมันเป็นฝุ่นฟองเป็นฝุ่นละอองเพราะออกซิเจนผ่านมาจากทะเลนี่ท่านจากทะเลนะท่านมันจะทะเลก็แล้วกันมันจะพัดไปทางไหนล่ะแล้วประเทศของเราเนี่ยทะเลมันอยู่ตรงไหนมันพัดเอาโอโซนมันเนี่ยมาเจอมันใหญ่ๆนะท่านมันฝุ่นมันดักจับฆ่าตายหมดแล้วเราก็ผลิตมลพิษจากรถยนต์ยิ่งในเทศกาลสำคัญสำคัญแล้วก็ผลิตมลพิษกันแล้วเราก็นั่งแช่อยู่ในรถนั่นแหละปีใหม่แล้วก็ไปเฉลิมฉลองกลับบ้านกลับช่องกันเดี๋ยวก็สงกรานต์อีกก็ผลิตมลพิษอีกท่านแล้วมลพิษในฤดูร้อนเนี่ยนะฮะมันฟุ้งมากเลยอากาศเราก็ไม่มีมันต้องแก้ที่ต้นสายถ้าระบบสาธารณูปโภคของเรานะฮะเรื่องรถเราตัดสินใจเด็ดขาดนะเศรษฐีมันก็ต้องขึ้นรถประจำทางรถไฟฟ้ารถลอยฟ้ามันก็จะลดมลพิษออกไปเยอะมันก็จะลดการขนส่งย่อยๆลงไปเมื่อขนส่งย่อยๆลงไปมาตามต่อซอกซอยเขาก็ไม่ทำมาเขาก็เดินมันคนไทยจะได้เป็นคนเดินเก่งขึ้นเนี่ยท่านจะได้เดินเก่งขึ้นรถก็ไม่ต้องเคลื่อนออกจากบ้านเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่อยากขับรถเคลื่อนออกจากบ้านแต่เมืองไทยเป็นเมืองที่ซอยเยอะมากซอยเยอะที่สุดจนถาม Google แผนที่เนี่ยโอ้โหท่านแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะบางทีเราไม่ได้ไปไหน3เดือนเนี่ยเอ้าไปไม่ถูกแล้วท่านถนนทางด่วนเยอะมากมันจะด่วนไปไหนอ่ะแต่มาถามจะด่วนไปไหนมันด่วนเพื่อการค้าเหรอท่านไม่ใช่ด่วนเพื่อเราจะเอาสัมปทานเพราะจะได้เกิดสัมปทานด่วนเพื่ออะไรท่านด่วนเพื่อจะขายที่บริเวณใกล้เคียงเราต้องเทเงินไปแล้วรถเนี่ยนะฮะมันก็ไปวิ่งบนหัวกระบาลคนเนี่ยบนบ้านคนเนี่ยมันก็พ่นมลพิษมาบนหลังคาบ้านน้ำฝนก็กินไม่ได้ไอ้คนอยู่ข้างล่างต้องเห็นใจมันนะท่านผู้ชมท่านที่เป็นนักการเมืองเป็นนักบริหารเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับช่อง11ไม่เกี่ยวกับข้าราชการให้อาตมาพูดนะท่านต้องเห็นใจคนข้างล่างบ้างว่าคนข้างล่างเขาได้รับผลอย่างไรหนึ่งผลจากเสียงถ้าไปดูเมืองใหญ่ๆเถอะเวลาเขาสร้างทางด่วนเนี่ยท่านนะเขาต้องพอจะผ่านบ้านคนเนี่ยเขาจะมีเครื่องกั้นมลพิษไปเยอรมันไปเดนมาร์กไปประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยแล้วเรื่องอากาศเนี่ยท่านผู้ชมติดตามนะเขาจะมีการวัดค่าของควันของการเผาไหม้เชื้อเพลิงรถยนต์ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมในเมืองไทยผลิตออกมาแล้วไปโกหกรัฐบาลเขาผลที่สุดเมื่อเขาจับได้ว่าปล่อยมลพิษมาเท่านี้นะฮะต้องยึดคืนทั่วโลกนะท่านนะหายนะไปขีบมันไม่รู้อาตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วท่านแต่จะไม่คืนทั่วโลกก็ได้เพราะว่าอย่างประเทศไทยประเทศที่ อยากโก้ยังยากจนแต่ไม่ได้ทำไมล่ะฮะเพราะประเทศยุโรปเขามีแหละเขามีออกซิเจนน้อยกว่าเราเพราะต้นไม้เขาน้อยกว่าเราเขาจะได้ออกซิเจนมาจากโอโซนของทะเลเท่านั้นยิ่งในฤดูหนาวนะท่านถ้าปล่อยมลพิษเยอะยิ่งหิมะตกนะมันตกลงมามันก็มลพิษมันก็ต้องอยู่กับพื้นสิท่านนี่ท่านผลที่สุดหิมะกลายเป็นน้ำคลำแข็งกลายเป็นน้ำคลำแข็งทำไมท่านเขาก็อยู่อย่างยากลำบากเพราะฉะนั้นเขาจึงระวังเรื่องอากาศเป็นพิเศษเพราะถ้าอากาศไม่ดีเนี่ย2นาทีตายแล้วท่านณขณะนี้เรากำลังพิฆาตมนุษย์ด้วยการที่เราไม่แก้ที่ต้นสายและไม่มีความต่อเนื่องเลยท่านไม่มีความต่อเนื่องเลยเสาร์อาทิตย์จะไปเยี่ยมญาติก็เยี่ยมได้หยุดกันซะบ้างเถอะคนไทยอ่ะท่านหยุดซนกันซะบ้างเถอะหยุดโก้กันซะบ้างหยุดเที่ยวกันซะบ้างหัดนั่งอยู่กับบ้านอ่านหนังสือทำความสะอาดบ้านกันซะบ้างเสาร์อาทิตย์ท่านจะไปซนทำไมอ่ะคือคุณต้องหาเรื่องออกจากบ้านให้ได้ทุกวันอ่ะทุกวันไอ้วันหยุดอาตมาก็ไม่ทราบมันจะไปไหนกันเนี่ยเราชวนโลกชวนเต้าไปศูนย์การค้าไปเดินอากาศเย็นๆเราชวนเด็กไปยั่วกิเลสเด็กนะท่านเด็กไทยมันจะฟุ้งเฟ้อนะท่านตอนที่นะในอาชีพจริงๆก็ไม่มีรายได้อะไรมันสิมันยานอย่าพาเด็กไปรู้ไปเห็นแต่เราก็ต้องใช้รถแต่เป็นไงท่านตอนนี้แม้แต่ผู้บริหารเองก็ต้องมีหน้ากากปิดจมูกมีเครื่องฟอกอากาศมีเครื่องผลิตออกซิเจนในรถแล้วจะเอาออกซิเจนมาผลิตท่านในเมื่อในมวลอากาศมันมีออกซิเจนต้นไม้แล้วก็ไม่ส่งเสริมให้ปลูกกันรุกป่าก็รุกมาแทนที่ว่าลมเหนือมาลมใต้มาไม่ได้พัดพาอากาศดีๆมาแต่มาโดนละเหมือนสิ่งที่ดีมาเนี่ยเรามลพิษมันไปฆ่าตายหมดนี่คือความวิปริตแต่ความวิปริตอันเนี้ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเลยมันเกิดขึ้นเป็นมนุษย์ภัยท่านมนุษย์ภัยที่สร้างขึ้นแล้วท่านดูครับการท่องเที่ยวณช่วงนี้และต่อไปถึงเดือนพฤษภาคมไม่มีท่านเพราะอย่าลืมว่าเขามาดูตาเขาดูแต่จมูกเขาสูดมลพิษเข้าไปเนี่ยเขาจะมาทำไมอาตมาไปที่กาลคาตาเมื่อ20ปีที่แล้วมันเป็นเมืองท่าของอินเดียซึ่งอังกฤษไปยึดครองเดินไปจะไปซื้อรองเท้าคู่เดียวท่านใกล้ๆเย็นๆเนี่ยไม่มีอากาศหายใจเลยท่านเกือบเอาชีวิตไปทิ้งที่นั่นรถไฟเสียเครื่องดับแอร์ก็ดับเราจะแก้ได้แล้วหน้าต่างเขาเปิดไม่ได้ต้องลงมายืนยาบ่ยมไปเถอะอย่ามานั่งกับของเขียนเลยไปหาอากาศหายใจกันเถอะปะเพราะอะไรเพราะระดับมลพิษมันสูงมากแล้วอาตมาก็เด็ดขาดฮะให้ตายก็ไม่ไปเพราะไปแล้วไปตายเครื่องบินก็เหมือนกันอะโยมชวนไปเที่ยวไปดูงานไม่ต้องไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวเพราะโยมไม่ชวนอาตมาไปเที่ยวหรอกต้องตัดสินใจเรากลับไปที่ไรเนี่ยไปในประเทศไทยเนี่ยท่านผู้ชมอาตมากลับมาต้องนอน2วันนะเพราะก่อนเครื่องบินจะขึ้นแล้วเนี่ยเครื่องบินจะลงเนี่ยมันมีแต่ความเย็นแล้วก็เปิดเครื่องผลิตอะไรออกซิเจนเข้ามาแต่มันไม่พอสำหรับเราถ้าไปแถบเอเชีย3วันถ้าไปยุโรปครึ่งเดือนท่านถ้าไปอเมริกาเขาเนี่ยนอนเป็นเดือนเพราะอะไรฮะเพราะระบบอากาศที่เราหายใจเราได้แต่ความเย็นการจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ท่านพัฒนาคมนาคมขั้นมูลฐานที่ลดมลพิษให้ได้ซะก่อนส่วนน้ำนะท่านเรื่องพูดถึงลมน้ำเราเป็นยังไงตอนนี้ น้ำประชาชนแย่งน้ำแย่งน้ำก็น้ำมันท่วมเขาจะปลูกพืชการเกษตรไม่เขามีน้ำใช้แล้วเขาจะไปกินอะไรกันล่ะต้องถามว่าเขาจะไปกินอะไรกันแล้วใครเป็นคนทำภาวะนี้ให้เกิดขึ้นก็บรรดาเศรษฐีทั้งหลายที่ไปรุกป่าและก็ชาวบ้านแถวนั้นน่ะที่เอื้อเกื้อกูลแล้วสิ่งต่อมาคือว่าชาวบ้านไม่ช่วยตัวเองเลยญาติโยมที่ฟังอาตมาเนี่ยฮะอาตมาเห็นว่าท่านไม่ได้พึ่งพาตัวเองอะไรเลยท่านรอการขอและเมื่อเราจะสร้างงานก็กลายเป็นผู้รับเหมาอาจจะคนบ่อทีเนี่ยเป็นผู้รับเหมาสมัยหม่อมราชวงศ์คฤหบดีปราโมชท่านเป็นเนี่ยตัวเงินผ่านเครื่องลิตรเนี่ยเขาให้ชาวบ้านมีงานทำในฤดูแล้งงานที่ให้ทำก็คือการขุดบ่อขุดร่องน้ำขุดที่จะไปมีน้ำใช้ในคุณประมาณไปแล้วหาผู้ควบคุมแล้วมีผู้ตรวจสอบต้องใช้แรงงานชาวบ้านนี่เราใช้แรงงานเครื่องกลก็มาใช้แรงงานเครื่องกลโดยการละโดยการประมูลซะแล้วคนมันจะทำอะไรล่ะท่านไอ้พวกที่เคยขายก็ขายไม่ได้จอบที่เคยขายก็ขายไม่ได้แรงงานคนที่เขาขุดบ่อเป็นก็ไม่มีระบบการขุดบ่อก็ขุดซะลึกทีเดียวทางภาคอีสานก็ดินข้างล่างมันเป็นดินซุยทำไมไม่ขุดนะเอาหน้าดินเนี่ยหนึ่งเม็ดไปกองไว้ก่อนเพราะเป็นหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วขุดยาวๆอย่าทำบ่อลึกๆท่านยิ่งลึกยิ่งนะเราสูญเสียน้ำที่เก่าไว้แล้วเสร็จแล้วเราก็ทำอะไรแล้วก็เอาดินมากรบแล้วบดแล้วเขาไปหาเงาบัวมาทิ้งเดินเงาบัวมายังไงน้ำมันก็จะมีเฉาะแฉะอยู่แล้วพอเงาบัวมันไปยัดตามร่องเขาแหละบ่อที่ขุดมันก็ไปอุดรูน้ำคราวนี้ฝนตกบ่ามันก็จะอุดมสมบูรณ์ถ้าไปดูแถวบึงนะบึงต่างๆในภาคอีสานสิเมื่อจะขุดบ่อต้องวิจัยบึงในภาคอีสานในภาคเหนือวิจัยห้วยหนองคลองบึงใช่มันถี่ถ้วนก่อนว่าทำไมเขาจึงปลูกบัวเขาไม่ได้ไว้รัดสวยงามอย่างนี้หรอท่านเพราะเขาต้องการดินเขาจึงขุดดินมาถมแต่ในดินนั้นเมื่อมีมนุษย์มาอยู่มันก็ต้องมีน้ำให้กินใช่ไหมเมื่อมีน้ำมันก็มีออกซิเจนเมื่อมีน้ำก็มีภาคการเกษตรการลดต้นไม้มันก็ผลิตออกซิเจนมาเราได้กินผลไม้ทีหลังการสูดอากาศดีๆเข้าไปนะแล้วท่านจะบอกโอ้โหรู้จังเอ้าก็คนมันเกิดมากับอะไรฮะท้องไร่ปลายนาเดี๋ยวนี้เราต้องซื้ออากาศหายใจแล้วพอเสาร์อาทิตย์ก็บรรดาเศรษฐีมีเงินทั้งหลายก็ต้องไปนู่นฮะก็ลุกเขาใหญ่กันบ้างลุกป่าสงวนก็บ้างลุกไปทำไมท่านไปหาอากาศหายใจก็ทำไมบ้านมีที่ต้องเยอะปลูกต้นไม้กลัวบังหน้าบ้านเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนรวยกลัวบังหน้าบ้านแต่ปลูกหญ้าเอาไว้ให้สุนัขมันวิ่งแล้วจ้างคนมาตัดหญ้าแล้วขี้เกียจทำต้นไม้มันโตได้ต้องมาตัดกินต้นไม้คิดผิดแล้วบ้านก็ไม่มีช่องหน้าต่างลมไม่เคยเข้าเลยท่านติดแอร์ตะพื้นพอไฟดับเนี่ยมันอยู่ในโรงศพต่อมานั่งแล้วพอบ้านใหญ่มากๆก็ต้องไปเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพอนี่ดับปุ๊บไอ้นั่นเกิดขึ้นแล้วก็พ่นมลพิษออกมาให้ชาวบ้านเขาสูดดมแต่ตัวเองก็ทั้งดมอยู่แล้วท่านเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
1: วันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรสหมดลงแล้วนะคะขอเชิญรับชมการเทศนาธรรมในตอนทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชาญชราค่ะรายการที่จะพาเราทุกคนมาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเราพูดถึงความสุขในวัยเกษียณหลายๆคนก็คงจะนึกถึงการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและได้ทานอาหารดีๆค่ะรวมไปถึงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์นอกจากนั้นนะคะถ้าเราได้มีเพื่อนบ้านที่ดีในการดูแลซึ่งกันและกันด้วยเนี่ยมันก็จะดีมากๆเลยทั้งหมดที่ป้าพูดมาทั้งหมดนี้นะคะมีอยู่จริงที่นี่ค่ะที่นี่คือชุมชนบ้านไร่กองขิงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะชุมชนที่นี่นะคะเขามีการดูแลตัวเองให้เข้มแข็งและดูแลคนรอบข้างรวมไปถึงที่นี่ค่ะเขายังได้สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลนานาชาติมากมายเลยเรื่องราวของชุมชนแห่งนี้จะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: ้ค่ะเราอยู่กับบุคคลที่มีความสำคัญนะคะที่ทำให้ชุมชนบ้านไร่กองขิงมีความเข้มแข็งและก็คือคุณแม่สุภาอินทรชัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสด
0: ีขออนุญาตเรียกว่าแม่หลวงนะคะ
1: ค
0: ่ะแม่หลวงคะที่มาของหมู่บ้านบ้านไร่กองขิงเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ต้องบอกว่าบ้านเราเป็นชุมชนที่ขึ้นมาใหม
0: ่
1: ร้อยกว่าปีมันก็ไม่ใช่ใหม่แล้วนะคะคือเมื่อก่อนนี้หมู่บ้านเราเนี่ยไปเป็นป่าเป็นป่าแล้วก็พอมีคนมาอยู่แล้วมาแพร่ทางแล้วก็พอมีหลายหลังคาเรือนแล้วก็เขาก็เลยบอกว่างั้นให้แยกเป็นหมู่บ้านจะเอาชื่อหมู่บ้านอะไรดีผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกว่าคนสมัยเมื่อก่อนนี้เขาจะตั้งชื่อหมู่บ้านตามลักษณะนามต้นไม้หรือล้ำเมืองอะไรเงี้ยเขาจะตั้งตามนั้นโรงเอิญบ้านเรานี่จะมีวิเหมือนกับวัดล้างอยู่ท้ายหมู่บ้านแล้วก็วันพระจันทร์เดือนเพ็ญก็ได้ยินเสียงตีกลองลอยมาจากวัดนี
0: ้
1: คนก็เข้าไปดูก็ไม่มีอะไรวันดีคือดีวันพระจันทร์เดือนเพ็ญก็จะมีเสียงตีกลองลอยมาเขาเรียกว่ากลองคิงภาษาพื้นเมืองนะคะกลองค่ะกลองตี
0: กลองเหมือนกับคล้ายกลองยาว
1: คล้ายๆกลองยาวแต่ไม่ใช่กลองยาวเขาเรียกว่าก
0: ลองคิง
1: ลอยมาเขาก็บอกว่างั้นจะเอาชื่อกลองคิงแต่ทางราชการก็เขาก็เลยเพี้ยนเป็นกองขิงเป็นกองขิงค่ะ
0: เป็นบ้านไร่กองขิง
1: อีกแล้วอีกยอมหนึ่งเขาบอกแล้วยอมนี้จะเอาชื่ออะไรดีเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันก็เราปลูกถั่วปลูกข้าวปลูกงามันเป็นพืชไร
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เอายอมนี้ก็เอาไร่ก็แล้วกันนั้นสองยอมนี้มารวมกันก็เลยเป็นไร่กองขิง
0: เหมือนสองหมู่บ้านเนี่ยมารวมกันจากบ้านไร่แล้วก็จากที่เราได้ยินเสียงกองคิงพอรวมกันแล้วเป็นบ้านไร่กองคิง
1: ไร่กองคิงเลยเป็นกองคิง
0: พอเพี้ยนมานิดนึงเนี่ยเพี้ยนมาเป็นบ้านไร่กองค
1: ิ
0: ง
1: ก็เลยทำให้มีคนบอกว่าพอมาที่นี่ก็บอกว่าโอ้สุสานมีขิงเยอะ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วมันเพี้ยนมาจากเป็นว่ากองคิงค่ะนี่เป็นภาษาละนาต้องบอกว่าบ้านเรานี่ก็จะมีคนบอกว่าโอ้บ้านไร่กองคิงเขาทำอะไรก็สำเร็จสิเพราะเขามีความสามัคคีก็คนทุกคนก็จะพูดอย่างเงี้ยเราเวลาเราทำอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันโอเคกับชาวบ้านเราก็ไปชวนบ้านอื่นว่าเอาทำเหมือนเราไหมเราก็จะไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงให
0: ้
1: เขาบอกไม่เอาบ้านเขาไม่เหมือนบ้านไร่กองขิงบ้านไร่กองขิงมีความสามัคคีเลยเราเลยเอาคำเขาว่ามีความสามัคคีมาเป็นสโลแกนหมู่บ้านเลยว่าความสามัคคีคือศักดิ์ศรีของคนในชุมชนบ้านไร่กองขิงค่ะ
0: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแม
1: ่ตรงนี้เขาเรียกว่าถนนเล่าเรื่องวิถีคนเมืองล้านนาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้ไม่บางคนเด็กบางคนไม่รู้จักควายเพราะว่าเราบางคนเราอยู่มาสมัยเมื่อก่อนพ่ออุ้ยแม่อุ้ยปู่ย่าตายายก็คือปู่ย่าตายายนะคะว่าเขามีวิถียังไงก็เลยเมื่อก่อนนี้ใช้ควายไถนาใช้ควายไถนาแล้วก็นกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่าก็เนี่ยมันเป็นเหมือนกับตำนานเลยนะคะแล้วก็มีวิถีว่าเวลาปลูกข้าวปลูกยังไงเกี่ยวข้าวอะไรยังไงก็อย่าเป็นแบบนี้ต้องบอกว่าพอเราพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนพอโดยชุมชนปุ๊บเราไม่มีน้ำตกไม่มีทะเลไม่มีภูเขาแล้วเราเอาอะไรมาเป็นกิจกรรมให้เขามาท่องเที่ยวบ้านเรา
0: ไม่เอาอะไรมาเป็นจุดเด่น
1: ไม่เป็นจุดเด่นก็จะมีอย่างตัดตุงล้านนาก็ตัดตุงก็มีความสำคัญกับวิถีคนเมืองล้านนาเพราะว่าเราต้องตัดตุงเนี่ยทุกคนก็จะต้องเอาไปปักที่กองทรายที่วัดวันสงกรานต
0: ์
1: เพื่อถวายพระเกศแก้วอะไรก็ว่าไปตามความเชื่อเนาะอันนี้เป็นวิถีของเราแล้วก็จะมีการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพราะว่าบ้านเราห่างไกลเมื่อก่อนนี่ห่างไกลโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ว่ามีเหมือนปัจจุบันนะเวลาเจ็บป่วยอะไรเราก็ต้องดูแลกันเองเบื้องต้นก่
0: อ
1: นนั่นก็คือเรื่องสมุนไพรเราสมุนไพรมาทำเป็นกิจกรร
0: ม
1: แล้วเอามากิน
0: ค่ะ
1: มีเราเที่ยวทำลูกประคบมาทำยาด
0: ม
1: แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่มันคิดว่ามันก็ดีสำหรับบอกว่าคนอาจจะคิดอะไรเรื่อยๆเหมือนกับว่าเขาค่อยทำสมาธิแล้วก็มีกิจกรรมเพ้นแก้วเดียนเผาโบราณค
0: ่
1: ะเรากิจกรรมนี้เราเรียกกิจกรรมว่าระเบิดความคิดตามจินตนาการเป็นการทำสมาธิ
0: ค่ะ
1: เป็นการทำสมาธิเพราะทุกคนจะจดจ่ออยู่ในแก้วที่ตัวเองเพ้นเพราะนั้นเหมือนกับทำสมาธิก็จะเป็นกิจกรรมประมาณนี้แล้วก็การดูแลสุขภาพเริ่มตั้งแต่นั่งหย่อนดีจุ่มน้ำสมุนไพรเพื่อคลายปวดเมื่อยแล้วก็นวดคอบ่าไหล่เพื่อคลายเส้นอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะ

0: มาทำในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นวิถีชุมชนตรงนี้ค่ะก่อนหน้านี้แม่ทำอะไรมาก่อน
1: ถ้าพูดถึงในหมู่บ้าน
0: ค่ะ
1: แม่ก็ทำเรื่องกลุ่มออมทรัพย์มาก่อน
0: แม่ทำกลุ่มออมทรัพย์มาก่อนถ
1: ้
0: าพูดถึงอาชีพนะคะอาชีพเดิมแม่ทำอะไรมาก่อนก่อนที่จะมาทำ
1: เมื่อก่อนนี้ทำเปิดบริษัททำระบบบำบัดน้ำเสียที่ในเมืองที่นี่ถนนพหลโยธิน
0: ค่ะ
1: ก็หลังจากนั้นพอดีคุณแม่ไม่สบายแล้วก็เลยต้องเข้ามาดูแลแล้วก็เลยเลิกทำตรงนั้นแล้วก็เลยหันมาทำเรื่องน้ำดื่ม
0: แสดงว่ามีความมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดน้ำเสียอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เหมาะเลยพอเรามาอยู่ชุมชนปุ๊บเรารู้ว่าอะไรที่เราควรที่จะทำบ้าง
1: ใช่ค่ะเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ค่ะ
1: แม่เจอเป็นคนตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมมาก
0: ค่ะ
1: จะรณรงค์ทุกเรื่องแล้วก็จะเราก็จะตั้งกลุ่มรักบ้านเกิดขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยการเก็บขยะทุกอาทิตย
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็ให้เป็นทุนการศึกษาตอนสิ้นปีเด็กๆค่ะตอนแรกเราก็เริ่มแล้วก็ควักเงินตัวเองก่อนให้เป็นรางวัลเด็กพอตลางมาเราก็ใช้เงินจากกองกลางที่ได้จากกลุ่มออมทรัพย์นะคะเอาไปให้เด็กเป็นประจำปี
0: ค่ะ
1: แล้วก็ให้คิมทองคำเด็กที่เก็บขยะเขาใช้คิมเก็บแล้วก็มอบคิมทองคำก็โดยเราซื้อคิมคีบฐานมาแล้วก็พ่นสีทองคำเข้าไปแล้วก็สลักว่าเด็กหญิงเด็กชายนี่แล้วก็เป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม
0: ได้ทำความดี
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่พาลูกเล็กเด็กแดงที่ไปเก็บขยะเราก็จะมอบไม้กวาดทองคำให้อ
0: ยู่กับงานสิ่งแวดล้อมมาก่อนก่อนที่จะได้เริ่มทำชุมชนเข้มแข็งตรงนี้ค่ะอะไรคือจุดเปลี่ยนที่แม่ได้มาทำสิ่งนี้
1: ต้องบอกว่าชุมชนเราเมื่อก่อนก็คือเหมือนกับทั่วๆไปที่รอรับการช่วยเหลือจากรัฐภาครัฐบางทีเราก็บอกว่าเอ๊ะรัฐบาลชุดนี้ทำไมไม่แจกเงินทำไมไม่นู่นไม่นี่ไม่เอาโครงการอะไรเข้ามารอรับอย่างเดียวแต่พอเกิดฟองสบู่แตกเมื่อปี37-38เนาะบ้านเราก็ได้รับผลกระทบก็คือตกงาน
0: ค่ะ
1: บางคนทำงานได้7-5เนี่ยค่ะบางคนก็ถูกออกจากงานเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ก็เลยภาระหนี้สินส่งลูกเรียนหนังสือแล้วก็ต้องอะไรมากมายก็เลยเราจะทำยังไงไปขอความช่วยเหลือใครก็ไม่ได้เริ่มแรกก็คือแม่ก็เลยจะคุยกับพ่อหลวงว่าเราจะทำยังไงเพื่อช่วยชาวบ้านที่เขาตกงานแล้วก็มีภาระหนี้สิน
0: ค่ะ
1: เป็นหนี้สินวงจรอุบาทเราเรียกว่าวงจรอุบาทคือยืมในกอเอาไปใช้หนี้ในขอยืมในคอไปใช้หนี้ในกออะไรเงี้ยครับ
0: วนรายวัน
1: เป็นหนี้งานเป็นอย่างนี้เลย10%
0: ค่ะ
1: 20%
0: โอ้โห
1: ที่เขาไปเจอมาคราวนี้เราก็เลยงั้นจะทำยังไงก็เลยตอนนั้นภาครัฐเข้าเลยมีโครงการทำแชมพูสระผมที่เข้ามาสอนพอสอนเสร็จเราคิดว่าเราจะทำขายแล้วนอกจากให้ใช้ในครัวเรือนแล้วก็จะทำขายพอขายเสร็จเราไม่มีทุนก็หลังจากที่เมื่อก่อนเราไม่คิดว่าจะเก็บเงินก็รอรับอย่างเดียวนะครับเราก็ไม่มีทุนพอไม่มีทุนแล้วเราก็ไปขอความช่วยเหลือจากเทศบาลอะไรกันตรงนั้นก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีแผนไม่มีแผนแม้แต่ไปขอกู้ธนาคารเขาก็ไม่ให้เขาบอกว่าคุณไม่มีอะไรที่จะมารองรับเป็นหลักค่าประกันเลยลุกขึ้นมาตั้งกลุ่มออมทรัพย
0: ์
1: ลุกขึ้นมาตั้งกลุ่มออมทรัพย์เริ่มแรกก็คนละ50 บาท
0: ตั้งแต่ปีไหนคะแม
1: ่ปี42
0: เ
1: ริ่ม42เพราะตอนนั้นเรารอไม่ไหวแล้วเริ่ม42เลยตั้งกลุ่มออมทรัพย
0: ์
1: พอตั้งเริ่มจาก50 บาทมีสมาชิกอยู่18 คนพอได้เงินพอจากปีนั้นพอเราตั้งตุลาพอมันเริ่มเพิ่มขึ้นเราก็เลยเอามาทำผลิตภัณฑ์ที่ว่าและนอกจากนั้นก็เลยปล่อยกู้170 สตางค์สำหรับคนที่ไม่มีเงินค่าเทอมลูกจนกระทั่ง
0: กู้ฉุกเฉิน
1: มันกู้ฉุกเฉินเอาไปก่อนนะ170 สตางค์
0: ค่ะ
1: บางคนยังไม่มีต้นก็ชำระแต่ดอกแล้วก็โอเคเพื่อช่วยเหลือกันแล้วคราวนี้พอมันเงินเริ่มเติบโตเสร็จแล้วก็เลยทำเรื่องธุรกิจรวมซื้อก็คือในชีวิตประจำสบู่ยาสีฟันอะไรทุกอย่างผงซักผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไปซื้อในราคาที่เป็นโดยโหล แล้วก็เอามาขายให้กับสมาชิกเลยบวกกำไรเราคิดว่าเราก็ไปเช็คดูในตลาดนัดแต่เลยเขาบวกบางที10-15%แต่เราบวกไปตอนนั้น8%ก็ถือว่าถูกกว่าก
0: ว่
1: าที
0: ่
1: อ
0: ื่
1: นถูกกว่าที่อื่นพอเราได้กำไรจากตรงนั้นเอามาจัดเป็นสวัสดิการสวัสดิการนอนโรงพยาบาลได้คืนละ300เกิดแก่เจ็บตายคือการศึกษาเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็กระทั่งเรื่องสิ่งแวดล้
0: อม
1: ก็จะอยู่ในเงินกองทุนสวัสดิการหมดเลยเงินมันเริ่มเติบโตขึ้นจาก900 บาทเดือนแรกปีแรกเดือนแรกจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็มี7-8 ล้านละ
0: สิ่งไหนที่แม่หลวงเห็นว่ามันเป็นจุดเด่นที่อยู่ในพื้นที่เราหลังจากที่พอเราเริ่มทำออมทรัพย์หมู่บ้านเราเริ่มมีเงินละเริ่มมีทุนพอที่จะทำ
1: อย่างอื่น
0: ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ละทีเนี้ยพอเราจะขายของอะเราอยากจะบอกให้กับคนทั่วประเทศได้รู้ว่าชุมชนของเราอะมันมีของดีแม่มีจุดเริ่มต้นยังไงคะตรงนี
1: ้พอเราทำเรื่องกลุ่มออมทรัพย์ปรากฏว่าเริ่มมีคนรู้จักก็เลยทางจังหวัดก็เลยให้หมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านต้นแบบตั้งแต่ระดับอยู่พอกินอยู่ดีกันดีถึงกระทั่งมั่งมีสีสุขของจังหวัดพอได้เป็นอย่างนี้ก็เลยทำให้มีคนมาดูงานพอมาดูงานแล้วเอ๊ะเขาก็ถามว่าให้ทำอาหารได้ไห
0: ม
1: มีอาหารว่างไห
0: ม
1: มันก็เลยเอ๊ะแล้วบังเอิญมันเป็นจังหวัดที่อปท.เขามีพื้นที่พิเศษก็คือเชียงใหม่เนสฟารีเมื่อก่อนเขาก็เลยไปบอกในสุริว่าคุณไปดูชุมชนรอบไหนชุมชนไหนพร้อมที่จะทำหมู่บ้านท่องเที่ยวในชุมชนเขาก็เลยประกาศไปที่เทศบาลพ่อหลวงก็เลยไปฟังพอไปฟังเสร็จแล้วก็ตามไปฟังที่ไหนพอเจ้าที่อปท.เข้ามาที่นั่นเขาก็บอกว่าทำท่องเที่ยวชุมชนเป็นอาชีพเสริมนะแล้วก็เป็นเพื่อช่วยเหลือให้กับชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็ได้เรียนรู
0: ้
1: แล้วก็สนใจแล้วก็สนใจฟังดูแล้วมันไม่เสียหายมันไม่เสียหายแล้วเสร็จแล้วที่สำคัญคือมันไม่ปรับเปลี่ยนวิถีของเราม
0: ันยังคงเดิม
1: กลายเพราะว่าทำท่องเที่ยวชุมชนคือคุณเอาวิถีเอาวัฒนธรรมของคุณมาขายเข้าเป้าเราเลย
0: ตรงใจเราเลย
1: ตรงใจเราเลยแล้วก็เลยไปเรียนรู้เพิ่มเขาก็พาไปดูงานแล้วก็เอ๊ะบ้านนี้ก็ไม่มีอะไรแต่เขายังมีภูเขาเขายังมีชาติพันธุ์แต่ของเราเราก็มากลับว่าคิดว่าเอ๊ะวัฒนธรรมของเราก็เรื่องภาษ
0: า
1: การแต่งกายอาหารพื้นเมืองอาหารพื้นเมืองที่ต้องบอกว่าคนมาเชียงใหม่ต้องมาหากินเราก็โอเคเอาอันนี้
0: มาเป็นจุดขาย
1: มาเป็นจุดขายเอาเป็นเหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็เลยลองทำพอลองทำแล้วก็เลยวันที่เราออกไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วมาคุยกับชาวบ้านตอนแรกชาวบ้านนี่ใส่หัวดิกเลยไม่หลงปิดไปไม่ได้ก็คิดเหมือนเดิมไม่มีน้ำตกไม่มีทะเลไม่มีภูเขาเขาจะมาดูอะไรเขาก็ไม่เข้าใจว่าคือวิถีเนี้ยเอามาขายได้เขาก็ไม่เข้าใจเขาหลงว่าลองดูลองดูกลับคิดว่าเราทำอาหารของเรามีอะไรมั่งโอ้ปรากฏว่าใครเขาระดมความคิด78เมนู
0: โอ้โห
1: 70-80เมนูของอาหารพื้นเมืองมันทุกฤดูกาลมันมีอะไรที่น่ากินทุกฤดูกาลประมาณนั้นก็เลยโอเคงั้นเราก็จะทำอันเนี้ยลองดูลองก็ลองก็เลยเปิดหมู่บ้านเลยเปิดหมู่บ้านควักเงินเองเอาวันที่26ธันวาคมอาทิตย์26ธันวาคม2556จำได้แม่นเปิดโดยที่เราลงทุนเองไปเชิญประชาสัมพันธ์จังหวัดไปเชิญพช.ไปเชิญหน่วยงานต่างๆหนังสือพิมพ์
0: ค่ะ
1: มาดูว่าเราทําอันเนี้ยเราก็ต้องการประกาศตัวเอง
0: ค่ะ
1: ประชาสัมพันธ์เค้าก็มาแล้วเราก็ทํากิจกรรมให้พาเข้าไปทํากิจกรรมแล้วก็มากินอาหารกันกินเนี่ยค่ะจนกระทั่งเค้าก็เอาไปเขียนเอาวิทยุเค้าก็เอาไปพูด
0: คุย
1: เอาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ว่ามาบ้านไร่กองขิงนะมาได้มาทำนู่นนี่นั่นแล้วมีอันนั้นอันนี้เค้าก็ไปประกาศแล้วเค้าก็สัมภาษณ์สดพ่อหลวงหลวงก็ให้สัมภาษณ์อ่ะมีคนตามเข้ามาดู
0: การตอบรับเป็นยังไงคะ
1: มีคนตามเข้ามาพอมีคนตามเข้ามาแล้วก็มันเริ่มมั่นใจ
0: ค่ะว่ามันมีเสียงตอบรับที่ดีแล้วนะ
1: มีเสียงตอบรับมีคนเอาเราไป
0: ขายได้แล้ว
1: ขายได้แล้วเริ่มละคราวนี้ทางอปท.
0: ค่ะ
1: อปท.ก็เอามาให้ความรู้เพิ่มส ื้อผ้าหน้าผมคุณควรจะทําอะไรยังไงประมาณไหน
0: ให้มันเหมาะกับสิ่งที่เราจะขาย
1: ใช่คือสิ่งที่เราจะวิถีของเราเขาก็มาพัฒนาเราว่าโอเคอาหารนะเราจะทําอะไรแต่ไม่ให้เปลี่ยนวิถีของเราอาหารเดี๋ยวแกงแคก็คือแกงแคบ้านเราไม่ใช่ไปเอาพัฒนาเป็นของฝรั่งก็ไม่ใช่คุณต้องมาบ้านเราแต่ถ้าฝรั่งมาก็เราลดความเผ็ดหน่อยนึงเขาก็กินได้แล้วโดยเฉพาะข้าวซอยที่นี่จะมีชื่อเสียงเรื่องข้าวซอยที่ไม่เหมือนใครคำว่ามาที่นี่ไม่ได้กินมาไม่ถึง
0: ทีนี้ค่ะมันก็จะมีอีกเรื่องนึงในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งวันนี้เองดอกแม่ก็จะพาไปดู
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: ด้วยใช่ไหมคะกิจกรรมที่เราได้ทำวันนี
1: ้แล้วก็เขาบอกว่าก็เวลาเป็นนักที่มามีกิจกรรมอะไรให้ทำ
0: นอกจากกินอิ่มแล้ว
1: นอกจากว่าทำเรื่องอาหารอิ่มแล้วมีอะไรอ่
0: ะ
1: แล้วก็บ้านเราเลือกสมุนไพรเพราะนั้นบ้านเราคุณขิงจะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าทางอบท.เขาบอกว่าบ้านเราขิงเนี่ยก็จะพูดเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพเรื่องสมุนไพรอะไรก็บอกว่าอินทรีย์อะไรก็บอกสุขภาพเอาท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพเลยเชิงสุขภาพแล้วกิจกรรมมีอะไรอ่
0: ะ
1: ก็เรื่องสมุนไพรก็เลยเอามาเป็นรูปสมุนไพรเป็นรูปประคบ
0: รูปประคบ
1: ประคบ
0: วันนี้มีอะไรมาบ้างคะแม
1: ่วันนี้ก็เลยมีรูปประคบ
0: รูปประคบ
1: แล้วก็มาตัดตุงก็เป็นวิถีของเราเนาะ
0: ตัดตุงอ๋อเหมือนเป็นที่เขา
1: เอาไว้
0: เป็นคล้ายๆโมบายเอาไว้ไปปักกองทราย
1: เอาไว้ปักกองทรายไว้ตรงกลางค่ะบางทีเขาเอาไปตกแต่งสถานที
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ไปตกแต่งสถานที
0: ่แล้วก็มีอะไรอีกคะมีเพ้นท์
1: แล้วก็จะมีเพ้นท์แก้วดินเผาโบราณเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นต่อยอดจากที่บ้านเหมืองกรุงหมู่7
0: ค่ะ
1: ที่เขาทําเพ้นท์แล้วที่เขาทําปั้นหม
0: ้อ
1: แล้วก็บอกว่าปั้นอันนี้ให้เราแบบนี
0: ้ค่ะ
1: เขาเคยปั้นมาให้เราแล้วก็กิจกรรมตรงนี้เราเรียกกิจกรรมว่าระเบิดความคิดตามจินตนาการก็เหมือนเรากิจกรรมนี้เราบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ทำสมาธิ
0: ค่ะ
1: เพราะทุกคนได้แก้วหนึ่งใบก็จะมีสมาธิในการวาดของตัวเองจะวาดหมาวาดแมววาดอะไรก็แล้วแต่อยู่ในแก้วของตัวเองก็เป็นการทำสมาธิเน
0: า
1: ะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องแช่น้ำสมุนไพร
0: ค่ะ
1: ตรงนี้เราเรียกว่านั่งหย่อนตินก
0: ็
1: คือนั่งแล้วก
0: ็
1: หย่อนเท้าลงไปจุ่มในน้ำสมุนไพรแล้วก็นวดคอบ่าไหล
0: ่ค่ะ
1: ก็เป็นการดูแลเรื่องสุขภาพ
0: ค่ะกิจกรรมทั้งหมดนี้ก็เดี๋ยวแม่ก็จะพาไปได้
1: ทำทุ
0: กกิจกรรมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ากิจกรรมนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยววันนี้ปาจะทำทุกกิจกรรมเลยค่ะ
1: เชิญค่ะ

0: ผู้ชมคะตอนนี้ค่ะปลากำลังระเบิดจินตนาการระเบ
1: ิ
0: ด
1: ความคิด
2: ตั้งจินตนาการ
0: จินตนาการค่ะด้วยการเพ้นแก้วนะคะก็อะไรก็ได้ไม่มีถูกผิดใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมนะคะที่ใครก็แล้วแต่ที่อยากจะระบายความในใจระเบิดความคิดระเบิดจินตนาการสามารถวาดอะไรก็ได้ในหัวใจของเรา
2: ใช่ค่ะ
0: ถือเป็นการบำบัดอย่างนึงไหมคะแม
2: ่เออก็เรียกกิจกรรมนี้เป็นการทำสมาธิ
0: ทำสมาธิ
2: ค
0: ่
2: ะเราได้สร้างรายได้ให้คนที่ปั้นหม้อปั้นแก้วเนี่ยค่ะได้สร้างรายได้ให้เขาในการต่อยอดให้เขาค่ะต่อยอด
0: แล้วคนที่เขาได้มาทำกิจกรรมตรงนี้ค่ะแม่เขาจะได้อะไรกลับไปบ้าง
2: อย่างน้อยเขาได้สมาธิล่ะได้มีความรู้สึกสบายใจแล้วก็ได้ของที่เขาอยากทำเพ้นลงไป
0: อันนี้คือเราให้เขากลับบ้านไปเลย
2: กลับบ้านเลยค่ะกลับบ้านเลยเขาจะเอาเป็นแก้วน้ำก็ได
0: ้ค่ะ
2: แล้วก็เอาไปใส่ดินสอปากกาก็ได
0: ้
2: เอาปลูกต้นไม้ก็ได้แก
0: ้
2: วใบนี
0: ้
2: แล้วก็จะเป็นแก้วหนึ่งเดียวในโลกที่ตัวเองวาดลงไปแล้วคงไม่มีใครเหมือนแล้ววาดอีกก็ยังไม่เหมือน
0: ค่ะ

0: ชมค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมเวิร์กช็อปที่นักท่องเที่ยวจะได้มาทำนั่นก็คือลูกประคบ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะ
1: ค
0: ่ะค่ะแกะห่ออันนี้ออกมาปุ๊บแล้วก็ข้างในเขาเรียกว่าอะไรคะแม
1: ่สมุนไพร
0: สมุนไพร
1: สิบกว่าชนิด
0: สิบกว่าชนิดที่เราเห็นอยู่
1: ที่ค่ะอันนี้ยัง
0: อยู่ตรงนี้
1: เพราะมันล้นตกแล้วจริงๆแล้วมันก็จะมีเยอะกว่านี้อีก
0: ค่ะวิธีการทำยังไงคะแม่ยากไหมคะ
1: ยากไม่ยากค่ะ
0: ไม่ยากค่ะไม่ยากตั้งแต่เพ้นแก้วแล้วใช่ไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะเอามาซ้อนกันอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เอามาซ้อน
1: ค่ะแล้วก็รวบ
0: อ๋อรวบไปเลย
1: รวบ
0: ค่ะ
1: ค่ะเราจะทำ
0: รูปครบเรามีสอง
1: รูปแบบสองรูปแบบค่ะ
0: ที่หนูทำอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่ารูปแบบอะไรคะ
1: อันนี้ก็คือแบบนี้แบบดั้งเดิม
0: แบบดั้งเดิมออริจินอล
1: ออริจินอลค่ะ
0: ออ
1: ันนี้ก็เลย
0: ยังไม่ต้องผูก
1: อันนี้ทำขึ้นมา
0: ค่ะ
1: ทำขึ้นมาแบบใหม
0: ่อ๋อก็
1: อันนี้เป็นดอกลีลาวดี
0: ทุบ
1: แล้วดอกลีลาวดี
0: ค่ะอ๋ออันนี้คือต้นแบบนี่ที่เสร็จแล้วคือเราหมุนทุบให้เนื้อมัน
1: จนมัน
0: ให้เนื้อมันแน
1: ่นแน่น
0: ค่ะ
1: แล้วจับพลิกอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วจับพลิกอย่างนี้จับอย่างนี้นะคะแล้วก็ตีตีตี
0: อ๋อจับอย่างนี้แล้วก็ตีตีตีปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็ค่ะให้มัน
1: กลมกลม
0: ให้มันกลมกลม
1: ให้มันกลมกลม
0: เวลาเราประคบแล้วเนี่ยเหมือนกับเนื้อสมุนไพรมันก็จะแน่นเลย
1: ค่ะใช่ค่ะให้มันกลมกลม
0: โอเคแล้วก็ร้อยเชือกเดี๋ยว
1: ให้เดี๋ยวมัดเชือกค่ะ
0: มัดเชือกค่ะ
1: เห็นไหมเอาทำท่าแบบวางมา
0: เดี๋ยวให้คุณแม่ช่วย
1: แล้วก็สองรอบพันสองรอบค
0: ่ะ
1: อันสองรอบ
0: แม่คะกิจกรรมลูกประคบตรงนี้ค่ะนักท่องเที่ยวเขาได้มาทำแล้วก็อันนี้เอากลับบ้านเลยได้ไหม
1: กลับบ้านเลยค่ะเอาไปใช้ได้จริงค่ะ
0: เอาไปใช้ได้จริง
1: เอาไปใช้ได้จริงค่ะประโยชน์ของลูกประคบมีมากมายก็คลายปวดเมื่อย
0: คลายปวดเมื่อย
1: คลายปวดเมื่อยเพราะสมุนไพรแต่ละชนิดนี่คือมันรักษาอาการอักเสบปวดเมื่
0: อ
1: ยค่ะแล้วก็ที่นี่ที่ได้ตามมาคือทำให้ผิวพรรณดีค่ะผิวพรรณดีถ้าใครประคบเป็นประจำ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไอ้ความร้อนในลูกประคบนะคะมันจะช่วยไล่เลือดให้เราหมุนเวียนดี
0: หมุนเวียนดี
1: ค่ะหมุนเวียนดี
0: ค่ะ

0: ีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่มาถึงที่นี่แล้วเนี่ยไม่ทําสิ่งนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะแม่ต้องทําอะไรบ้างคะจุดนี้
1: จุดนี้ก็คือนั่งหย่อนตีนจุ่มน้ําสมุนไพร
0: นั่งหย่อนตีนจุ่มน้ําสมุนไพรแต่ถ้าเป็นถ้าแปลเป็นภาษากลางก็นั่งเอาเท้าแช่น้ําสมุนไพร
1: นั่งสมุนไพรค่ะอันนี้มีประโยชน์นะคะไม่ใช่ว่าแช่ๆเฉยๆมันก็ดูดสารพิษออกจากร่างกายด้วยแล้วก็สมุนไพรตัวนี้ก็จะช่วยบำบัดคือทำให้เราผ่อนคลายด้วยแล้วก
0: ็
1: พร
0: ้
1: อมกันนั้นพอมันคลายจากเท้าใช่ไหมคะข้างบนแล้วก็คลายด้วยโดยมีการยกคอบ่าไหล่ไปด้วย
0: ข้างบนก็จะมีคอบ่าไหล่สวัสดีค่ะแม่ค่ะแม่แนะนำตัวนิดนึงแม่ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อแม่สายลุงค่ะ
0: คุณแม่สายลุงค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะปาจะแบบว่าครบวงจรเลยแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรแล้วก็เดี๋ยวจะมีคุณแม่สายลุงนะคะนวดคอบ่าไหล่ให้อยู่ด้านหลังได้ค่ะขออนุญาตเลยนะคะ
1: อัน
0: น
1: ี้คือ
0: เริ่มได้เลยใช่ไหมคะ
1: ร้อนพอยัง
0: พอยังโอเคค่ะได้เลยค่ะกำลังดีค่ะ
1: กำลังดี

0: จะว่าตรงๆ อันนี้จะมีความหมายก็คือเอาเวลาสงกรานต
1: ์
0: เรา
2: ปักไว้ที่กองทรายเวลา
0: สงกรานต
2: ์สงกรานต์ปีใหม่ไทย
0: ทุกบ
2: ้
0: านค่ะทุกบ้านจะต้องเอาไปปักแล้วก็เขาบอกว่าจะได้เอาไปถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเพราะความเชื่อ
2: ตามความเชื่อมีความหมายนะคะเดี๋ยวให้แม่สาธิตให้ดูจะได้พูดคุยกันไปด้วย
0: กระดาษนี่จะเป็นกระดาษที่เขาทำว่าวอะค
2: ่ะ
0: ทำว่าวเน
2: าะ
0: ทำว่ากระดาษอย่างอื่นได้ไหมมันก็ได้แต่เวลาพับเนี่ยมันชอบลื่นไหลก็เลยใช้กระดาษนี้มันจะอยู่ตัว
2: ค่ะโอเคแต่แม่ทำได้เลย
0: จริงๆแล้วมันก็คือกระดาษแผ่นหนึ่งก็เอามาพับค่ะเอามาตัดถ้าเนี่ยสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมนี้นะแล้วเสร็จแล้วเราถ้าเราต้องการกี่สีเราก็ซ้อนๆกันเข้าไปค่ะซ้อนๆเข้าไป
2: แล้ว
0: เสร็จแล้วก็อะไร
2: แล้วแต่ดีไซน์ของเราเลย
0: แล้วก็เอามาพับก็คือพับสามเหลี่ยม
2: ค่ะ
0: คำว่าพับสามเหลี่ยม
2: แม่คะกิจกรรมตัดตุงอันนี้ค่ะก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขามาทำแล้วเป็นยังไงบ้างเขาชอบไหมคะ
0: อ๋อชอบ
2: ใช่ไหม
0: โดยเฉพาะคนต่างชาติ
2: อ่าค่ะ
0: มีนักท่องเที่ยวเขาทำเสร็จแล้วเขาว้าวอะค่ะเขาบอกเขา amazing มากเลยเขาบอกเขาเป็นกระดาษแล้วเขามาตัดแล้วทำเป็นอย่างเงี้ยเขา amazing อะเขาขอกลับบ้านเขาบอกเขาจะไปอวดครอบครัวเขา
2: เสร็จแล้วก็เอาไปตกแต่งบ้านได้ด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: แม่หลวงเองเนี่ยต้องบอกว่าพออยู่ในวัยเกษียณแล้วยังได้ทำงานเพื่อสังคมอยู่ตรงนี้แต่ว่าแม่ยังคงดูแข็งแรงมากๆเลยค่ะแม่มีวิธีการดูแลสุขภาพหรือดูแลตัวเองยังไงเอ่ย
0: สิ่งแรกคือสบายใจสบายใจต้องไม่เป็นคนที่ไม่คิดอะไรว่าเป็นปัญหาก็จะมีคนมาถามว่าแม่หนูทำกลุ่มต่างๆเนี่ยแม่หนูมีปัญหาไห
2: ม
0: แม่ก็บอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือมันก็แบบเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มันจะต้องมีเป็นเรื่องปกติ
2: แม่คะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้แม่ฝากแรงบันดาลใจไปยังผู้สูงอายุที่ดูอยู่เชื่อว่าหลายๆท่านก็อายุน่าจะเป็นเพื่อนๆรุ่นเราคราวเดียวกับแม่แต่ว่าบางคนบอกว่าโอ้โหพอหลังจาก60แล้วมันหมดเรี่ยวหมดแรงมันหมดกำลังใจหมดแพชชั่นแม่แรงมีแรงบันดาลใจอะไรที่อยากจะฝากบอกเพื่อนๆที่ดูอยู่บ้างคะ
0: ค่ะก็คิดว่าสิ่งแรกคือดูแลตัวเองดูแลเรื่องไม่จัดการเรื่องอารมณ์ตัวเองให้ไม่ฉุนเฉียวไม่โกรธไม่อะไรนั้นพอเราดูแลเรื่องไม่อารมณ์แล้วก็อากาศเพราะพยายามอยู่ในอากาศที่มันดีนะคะที่มันดีแล้วก็อาหารดูแลเรื่องอาหารเนาะพอเราทำอย่างเงี้ยก็ทำให้สุขภาพเราดีเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะไม่มีลูกหลานจะมีใครมาดูแลไม่ต้องกลัวค่ะ
2: ค่ะ
0: ให้เก็บออมให้เก็บออมแล้วออมเงินตรงนั้นค่ะจะมาดูแลเราทีหลังคิดว่าถ้าเราไม่เป็นคนใจร้ายเรามีจิตใจดีแล้วก็พอมีเงินบางส่วนที่ดูแลตัวเองพอเราถึงเวลาที่เราแก่ตัวมาคิดว่าคนมันต้องมีคนคนหนึ่งที่อยู่รอบๆเราที่จะเข้ามาเอ๊ะวันนี้แม่กี่เข้าหรือยังหรืออะไรยังแม่ว่ามันต้องมี
2: เป็นมิตรภาพที่อยู่รอบข้าง
0: ใช่ค่ะ
2: อยากมาสัมผัสชีวิตที่มีความสุขนะคะมาได้ที่นี่เลยค่ะบ้านไร่ตองขิงนะคะอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะปลาและทีมงานพร้อมกับแม่หลวงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัติศาสตร์มักเป็นการนำเสนอชุดข้อเท็จจริงและวันที่ชัยชนะและความพ่ายแพ้ของกษัตริย์และประธานาธิบดีและส่งต่อมากลายเป็นอดีตตายตัวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับลูซี
0: ่แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นประวัติศาสตร์ก็คือการตีความของคู่ขัดแย้งการจงใจควบคุมความจริงและบางครั้งคือข้อเท็จจริงทางเลือกสารคดีชุดนี้ฉันจะตีแผ่ประวัติศาสตร์สำคัญของอเมริกา3เหตุการณ์สงครามปฏิวัติประกาศอิสรภาพเรื่องราวของบิดาผู้ก่อตั้งคือเรื่องแต่งหรือเปล่าความเหนือกว่าของสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็นฝันอเมริกันหรือฝันร้ายปรมาณูกันแน่ในตอนนี้สงครามกลางเมืองอเมริกาประวัติศาสตร์ช่วงนี้ถูกจดจำว่าเป็นการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยทาสในมลรัฐทางใต้และรวมชาติให้เป็นหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องจริงแน่หรือ
2: เรานึกถึงลินคอนในฐานะคนที่เริ่มสงครามปลดปล่อยชาวแอฟริกันอเมริกันแต่ความจริงนั้นต่างออกไป
0: เรื่องราวของสงครามนองเลือดนี้ถูกเล่าต่อซ้ำแล้วซ้ำอีกเกลารูปแบบของการเมืองและวัฒนธรรมของสหรัฐด้วยตำนานของชาติและนิยายมหากาพย์และทุกสิ่งยังดำเนินไปข้อมูลขัดแย้งกันเรื่องสงครามกลางเมืองแบ่งแยกคนในชาติจนถึงทุกวันนี้แต่ประวัติศาสตร์ก็คือความคลุมเครือและเรื่องราวของสงครามกลางเมืองคือการโกหกคำโตที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกา
3: ประวัติศาสตร์อเมริกาฉบับโกหกทั้งเพลงกับลูซี่เวอร์สลีย์สงครามกลางเมือง
0: สงครามกลางเมืองอเมริกาเกิดขึ้นในเดือนเมษายน1861 4ปีต่อมาเมื่อสิ้นสุดสงครามคนอเมริกันกว่า 600,000 คนเสียชีวิตมากกว่าสงครามโลกครั้งที่1และ2รวมกันซะอีกกองทัพฝ่ายเหนือหรือสหภาพเอาชนะฝ่ายใต้หรือสหพันธรัฐได้ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนกลายเป็นวีรบุรุษและที่นี่คืออนุสาวรีย์ของเขาต้องบอกว่าอนุสาวรีย์นี้เป็นยิ่งกว่าอนุสรณ์สถานทั่วไปดูมั่นอกมั่นใจล้นเหลือว่าไหมคะหินทุกก้อนบอกเล่าเรื่องราวเสาหินทั้ง36เสานี้สื่อถึง36มลรัฐที่รวมตัวเป็นสหภาพภายหลังสงครามและมีชื่อสลักไว้ด้านบนโดยรอบด้วยค่ะอาคันซัสมิชิแกนฟลอริดาครบเลยค่ะสัญลักษณ์แห่งการรวมเป็นหนึ่งลินคอนช่วยฝ่ายสหภาพและเป็นผู้ยุติความขัดแย้งในสงครามกลางเมืองส่วนรูปปั้นของเขาผู้รวมชาติสร้างด้วยหินอ่อน175ตันจากรัฐทางใต้อย่างจอร์เจียหินทางเหนือและทางใต้ผสานกันทั้งวิหารนี้สะท้อนความเป็นสหภาพผ่านงานหินประธานาธิบดีคนต่อๆมาชื่นชมความสำเร็จของลินคอน
4: อับราฮัมลินคอนเข้าใจแบบนั้นเขาสงสัยและประสบความล้มเหลวเจตนารมณ์และคำมั่นของเขาคือการเคลื่อนชาติและปลดปล่อยประชาชน
5: ยกเว้นให้เพียงผู้เดียวอับราฮัมลินคอนผู้ยิ่งใหญ่ผมจะเป็นยิ่งกว่าประธานาธิบดีเหนือกว่าประธานาธิบดีคนไหนที่เคยดำรงตำแหน่งนี้ผมบอกได้แค่นั้น
0: อนุสาวรีย์นี้คือเรื่องราวทรงพลังหรือจะพูดว่ารูปแบบทางการเมืองก็ได้ค่ะแต่ประวัติศาสตร์เขียนจากข้อเท็จจริงการตีความการบิดเบือนและบางครั้งคือการโกหกทั้งเพสงครามกลางเมืองอเมริกาคือเรื่องราวที่มีการโต้แย้งมากที่สุดเรื่องหนึ่งฉันยังสงสัยอยู่เลยนะคะว่าอนุสาวรีย์ของลินคอนเองกำลังบอกเล่าประวัติศาสตร์อเมริกาฉบับโกหกหรือเปล่าคำตอบว่าประวัติศาสตร์ของสงครามกลางเมืองถูกดัดแปลงและควบคุมอย่างไรฉันมุ่ง งลงใต้ไปยังจอร์เจียและถามว่าอับราฮัมลินคอล์นคือนักบุญผู้ปลดปล่อยผู้อุทิศตนเพื่อยกเลิกทาสจริงหรือเปล่าและชัยชนะในสงครามกลางเมืองรวมชาติได้แน่หรือทั้งหมดเริ่มต้นที่คฤหาสน์ของนายทาสผู้มั่งคั่งซึ่งวิถีชีวิตกำลังถูกคุกคาม
5: ค้าทาสเป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจของอเมริกาในตอนนั้นจำนวนทาสทางใต้เพิ่มขึ้นจากราวๆ 800,000 คนในปี1790ไปเป็น4ล้านคนช่วงสงครามกลางเมืองทาสเหล่านี้มีค่าตัวสูงมากรายงานแนวไร่นาจะมีราคาระหว่าง 1,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์ถ้าคิดคร่าวๆก็ประมาณ 2-9 ล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวทาสและการค้าทาสมีค่ามากกว่าโรงงานมากกว่าโกดังเก็บของและทางรถไฟทาสทำให้อย่างอื่นในระบบเศรษฐกิจของอเมริกาด้อยไปเลย
0: วันนี้สหรัฐอเมริกามี50รัฐแต่ในปี1861ตอนนั้นมีแค่34รัฐสงครามกลางเมืองเริ่มต้นจากการปะทะกันระหว่าง19รัฐทางเหนือซึ่งเลิกทาสไปแล้วค่ะและ11รัฐทางใต้ที่ระบบเศรษฐกิจต้องพึ่งพาแรงงานทาสช่วงเดียวกันนั้นดินแดนขนาดใหญ่ทางตะวันตกเพิ่งจะรวมกันเป็นรัฐใหม่รัฐใหม่นี้จะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบรัฐทางเหนือหรือทางใต้กันแน
5: ่ปัญหาในดินแดนทางตะวันตกคือจะยอมให้รัฐเกิดใหม่ทางตะวันตกมีระบบทาสไหมทางเลือกของสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นคือในขณะดินแดนที่ไร้การจัดการนี้รวมตัวเป็นรัฐเราจะอนุญาตให้รัฐเหล่านี้เป็นอิสระหรือจะปล่อยให้มีทาสปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ระบบทาสซึ่งมีอยู่เดิมแต่เป็นความเห็นต่างเรื่องอยากให้มีหรือไม่มีระบบทาสและมีคนกลุ่มหนึ่งมองว่าสถานการณ์นี้ล่อแหลมจนอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงได
0: ้ดังนั้นสงครามจึงไม่ได้เกิดจากการรณรงค์ประกาศเลิกทาสของอับราฮัมลินคอล์นแต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ฝ่ายเหนือกลัวว่าจะสู้ไม่ได้หากยอมให้รัฐใหม่ทางตะวันตกมีแรงงานทาสส่วนฝ่ายใต้ก็กังวลว่าแรงงานทาสซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจจะถูกกำจัดไปหมดหากมันกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายอับราฮัมลินคอล์นเป็นชาวใต้เกิดที่รัฐเคนตักกี้แต่ในปี1860เขาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยไม่ได้รับคะแนนเสียงจากรัฐทางใต้แม้แต่รัฐเดียวในระยะเวลา2เดือน11รัฐทางใต้แยกตัวออกจากสหรัฐอเมริกาและรวมตัวกันเป็นสมาพันธรัฐเมื่อความขัดแย้งมากขึ้นพวกเขาแต่งตั้งประธานาธิบดีของตนเองเจฟเฟอร์สันเดวิสมีทำเนียบรัฐบาลเองในมอนโกเมอรี่อลาบามาตอน 4:30 นในวันที่12เมษายนปี1861ทหารสมาพันธรัฐเปิดฉากยิงที่ฟอร์ดซัมเตอร์ความขัดแย้งรุนแรงจนกลายเป็นสงครามที่ยุทธการเกตติเบิร์กแห่งเดียวมีคนเสียชีวิต 51,000 คนในเวลาแค่3วันทหารสมาพันธรัฐต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนชาวอเมริกัน
5: ธงชาตินี้เรียกว่าเป็นธงชาติผืนแรกของสมาพันธรัฐครับมีดาวดั้งเดิม11ดวงของสมาพันธรัฐและมีแถบสีขาวและสีแดงบนนี
0: ้มีดาวแล้วก็แถบสีเหมือนกันเลยอ่ะจงใจเหรอคะ
5: ก็นั่นแหละครับปัญหาเวลาอยู่ในสนามรบพวกเขาแยกไม่ออกระหว่างธงนี้กับธงสหรัฐธงของอเมริกา
0: แยกไม่ออกว่าใครเป็นใคร
5: แยกไม่ออกเลยครับนั่นจึงทำให้รัฐบาลสมาพันธรัฐออกแบบธงขึ้นมาอีกธงเพื่อใช้ในสนามรบแล้วเรามีตัวอย่างอยู่ที่นี่พอดีเลยครับ
0: แปลว่าฉันเข้าใจผิดเรื่องธงของสมาพันธรัฐมาโดยตลอดใช่ไหมคะที่จริงแล้วมันคือธงรบต่างหากใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วครับนี่คือธงรบธงทางทหารของแท้เลยออกแบบมาเพื่อใช้ในสนามรบซึ่งธงนี้ใช้ในยุทธการเกตตี้สเบิร์กจะเห็นว่าธงเสียหายจากการรบและอีกสิ่งหนึ่งที่คุณคงเห็นคือจำนวนดาว
0: ค่ะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ตรงชายธงมีดาวดวงหนึ่งหายไปนะคะรวมเป็น13ดวง
5: มีดาว13ดวงตอนที่

0: ิตพงผืนนี้ขึ้นฤดูใบไม้ร่วงปี1861รัฐบาลสหพันธรัฐเพิ่งรับเอา2รัฐที่มีทาสเข้ามาซึ่งไม่ได้แยกตัวออกจากสหภาพอย่างเป็นทางการอย่างเคนทักกี้และมิสซูรี
1: ฉลาดนี่พยายามดึงรัฐที่แสดงแนวคิดโน้มเอียงมาทางสหพันธรัฐนี่เป็นการหลอกลวงจริงๆเลยใช่ไหมคะขนาดธงเองก็ยังมีอะไรมากกว่านั้นมันมากกว่าที่เราคิดและมันก็ไม่ตรงไปตรงมาเลยค่ะ
0: มันหล่อหลอมความเชื่อของเราเกี่ยวกับสหพันธรัฐและสงครามกลางเมืองมาจนทุกวันนี
1: ้สงครามนองเลือดยืดเยื้อปีแล้วปีเล่าหลายรัฐฝ่ายเหนือเริ่มตั้งคำถามว่ามันคุ้มไหมหลังการต่อสู้กันผ่านไป3ปีลินคอล์นจึงเดินกลยุทธ์อย่างฉลาดเขาเปลี่ยนสงครามให้เป็นการรณรงค์ให้เลิกการค้าทาสในเดือนมกราคมปี1863ลินคอล์นร่างแถลงการการประกาศเลิกทาสให้คำมั่นว่าจะให้อิสรภาพแก่ทาสทุกคนทางใต้ที่ตั้งใจลุกขึ้นมาต่อต้านฝ่ายสหพันธรัฐนี่คือสำเนาแถลงการประกาศการเลิกทาสค่ะระบุว่าวันที่1เดือนมกราคมปี1863บุคคลที่ยึดไว้เพื่อใช้แรงงานทาสนับจากนี้ไปจะเป็นอิสระตลอดกาลเมื่อมีการอ่านคำแถลงการนี้ในวอชิงตันดีซีพยานคนหนึ่งรายงานว่าพวกผู้ชายร้องเสียงหลงส่วนผู้หญิงเป็นลมพับสุนัขเห่าระงมมีการตีพิมพ์ออกมาหลายพันแผ่นแผ่นนี้มีภาพประกอบสวยงามและก็สื่อได้ดีมากค่ะนี่ก็คือเทวดาปลดปล่อยเด็กผู้ชายผู้น่าสงสารจากโซ่ตรวนตรงนี้คืออดีตเลวร้ายที่นายทาสเคี่ยนตีทาสและนี่ก็คือผู้เป็นไทยพวกเขากำลังพูดว่าขอบคุณทุกๆคนและขอบคุณพระเจ้าดูเหมือนภาพนี้จะสื่อว่าตัวลินคอล์นเองคือพระเจ้าข้อความนี้ชัดเจนสำหรับทาสทุกคนในจอร์เจียและรัฐฝ่ายใต้ทั้งหมดว่าตอนนี้คุณเป็นอิสระแต่ลินคอล์นให้คำมั่นว่าจะเลิกทาสในรัฐที่มีการต่อต้านเท่านั้นรัฐชายแดนของสหพันธรัฐที่ครอบครองทาสยังคงซื่อสัตย์ต่อสหภาพและได้รับอนุญาตให้เก็บทาสไว้แบบนี้ถือว่าลินคอล์นสนับสนุนการเลิกทาสได้จริงๆหรือมีหลักฐานชัดเจนที่แสดงว่าทัศนคติเรื่องทาสของลินคอล์นนั้นในแง่ศีลธรรมแล้วมีความคลุมเครือมากกว่าที่เราคิดค่ะเขาเขียนถึงหนังสือพิมพ์ในปี1862บอกว่าเป้าหมายสูงสุดของเขาคือเพื่อรักษาสหภาพไว้ไม่ใช่เพื่อเก็บหรือเลิกทาสเขาบอกว่าถ้าข้าพเจ้าต้องคงระบบทาสไว้เพื่อช่วยสหภาพข้าพเจ้ายอมลินคอล์นคือนักปฏิวัติตัวจริงเขามองการเลิกทาสเป็นเพียงกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่าและเขายังเห็นประโยชน์อีกอย่างของการเลิกทาสอีกด้วยเขาเห็นว่ามันจะทำลายเศรษฐกิจของฝ่ายใต้และมันได้ผลถ้าชาวแอฟริกันอเมริกันเลิกทำงานในไร่และหนีขึ้นเหนือทหารผิวดำ 180,000 คนเข้าร่วมกองทัพสหภาพและเดือนพฤศจิกายน1864นายพลฝ่ายเหนือวิลเลียมเชอร์แมนจัดทัพเพื่อเขย่าขวัญฝ่ายใต้ด้วยกำลังทหารสหภาพ 60,000 คนบุกเข้าโจมตีหลังแนวรบของสหพันธรัฐโบกธงประกาศเลิกทาสเดินทัพเป็นระยะทาง300ไมล์จากแอตแลนตาไปสวรรค์หน้าปล้นสะดมฟาร์มขโมยปศุสัตว์และทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าในบางแห่งพบร่องรอยความเสียหายกินพื้นที่ถึง60ไมล์เชอร์แมนแสดงออกชัดเจนค่ะว่าเขาทำสงครามจิตวิทยากับชาวแอตแลนตาเขาเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงชาวเมืองว่าไม่มีใครรู้ถึงความรุนแรงของสงครามดีเท่าข้าพเจ้าสงครามคือความโหดร้ายผู้ที่นำสงครามมาสู่ชาติของเราสมควรจะถูกด่าทอและถูกสาปแช่งไปตลอดกาลเชอร์แมนพูดกับนายพลอีกคนนึงว่าข้าพเจ้าจะทำให้จอร์เจียร้องโหยหวนการเดินทัพของเชอร์แมนได้กลายเป็นตำนานฝ่ายใต้จดจำว่ามันเป็นอาชญากรรมสงครามโหดเหี้ยมแต่เป็นชัยชนะของทางการทหารฝ่ายเหนือถูกเฉลิมฉลองผ่านศิลปะและดนตรี
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับลูซี่
4: เราอยู่ที่ไหนคะ
1: ในฐานะนักดนตรีนักดนตรีมีบทบาทยังไงในสงครามกลางเมืองคะ
3: หน้าที่สำคัญของนักดนตรีคือให้กำลังใจทหารครับถ้าคุณมีเพลงปลุกใจอาจจะเป็นเพลงที่ร้องกันในบ้านซึ่งช่วยปลุกใจเวลาเดินทัพข้ามห้วยในจอร์เจียได้ถือว่าสำคัญมาก
1: ค่ะร้องเพลงมาร์ชสักหน่อยนะคะเพลงนี้ฉันรู้จักทำนองเพราะเคยร้องในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื้อร้องมันเปลี่ยนไปเรื่อยซึ่งฉันไม่รู้จักเนื้อร้องนี้ค่ะแต่นี่เป็นเนื้อร้องของช่วงสงครามใช่ไหมคะจอห์นบราวน์เริ่มกันเลยค่ะ
2: จอห์นบราวน์ was John the Baptist of Christ we are to see Christ who of the bondsman shall the liberator be and soon throughout the sunny south the slave shall all be freeFor his soul is marching on, da da da da da. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. And his soul is marching on.
1: เนื้อหาของเพลงสื่อว่าทาสต้องเป็นอิสระกองทัพฝ่ายเหนือเดินทัพมาเพื่อสิ่งนี้ถูกไหมคะ
3: ครับพวกเขาเดินทัพเพื่อปลดปล่อยทาสและหลายคนเข้าร่วมสงครามด้วยเหตุผลนี
1: ้เมื่อสงครามรุนแรงขึ้นฝ่ายสหภาพจึงต้องทำให้การนองเลือดนี้ชอบธรรมโดยตั้งเป้าหมาย2 อย่างคือเลิกทาสและรวมชาติให้เป็นปึกแผ่นแต่ขณะที่เชอร์แมนเดินทัพผ่านรัฐทางใต้นั้นบทเพลงแห่งเสรีภาพของฝ่ายเหนือกลับไม่น่าเชื่อถือนี่คือห้วยเอเบอร์นิเซอร์น้ำที่นี่นิ่งสนิทค่ะแต่น้ำลึกแล้วก็ขุ่นมากแถมยังมีอัลลิเกเตอร์ซ่อนตัวอยู่ตามต้นไม้ที่จมน้ำวันที่8เดือนธันวาคมปี1864ทหารฝ่ายเหนือ 14,000 นายนำโดยพลจัตวาเดวิสมาถึงลำห้วยพร้อมกับอดีตทาสหลายพันผู้หวังพึ่งการคุ้มกันของทหารฝ่ายลินคอล์นกองทัพสมาพันธรัฐตามมาอยู่ไม่ไกลเมื่อถึงเวลากลางคืนมีการสร้างสะพานแพข้ามลำห้วยแต่เดวิสมองว่าทาสที่มาด้วยเป็นตัวถ่วงเขาเรียกทาสพวกนี้ว่านิโกรไร้ประโยชน์และการคุ้มกันคนพวกนี้คือการฆ่าตัวตายเขาจึงสั่งทาสแอฟริกันอเมริกันทั้งชายหญิงและเด็กไม่ให้ข้ามลำห้วยจนกว่าจะจัดการกับกองทหารสมาพันธรัฐข้างหน้าสำเร็จผู้บังคับบัญชาอีกคนเจมส์คอนโดลีเมื่อรู้แผนของเดวิสเขาคิดว่ามันไม่ถูกต้องเลยเขาเขียนว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่านิโกรเหล่านี้จะต้องถูกจับหรือถูกยิงตายแน่ข้าพเจ้าบอกเสนาธิการของเขาว่าข้าพเจ้าคิดอย่างไรกับการกระทำที่ป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมเช่นนี้แต่เดวิสก็ไม่ฟังเลยเรื่องของเดวิสกลับกลายเป็นคำโกหกไม่มีทหารสมาพันธรัฐข้างหน้าเมื่อทหารของเขาข้ามลำห้วยไปแล้วเขาสั่งให้ดึงสะพานขึ้นทันทีทาสชายหญิงและเด็กกว่า600คนติดอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำกองทัพสมาพันธรัฐเข้ามาใกล้เต็มทีเพราะเขาหวาดกลัวช่วงเช้าตรู่ของวันนั้นพวกเขาพยายามข้ามลำห้วยบางคนก็เริ่มต่อแพแล้วพวกที่เหลือก็ใช้ท่อนไม้ลอยน้ำหลายคนจมน้ำส่วนพวกที่ไม่จมน้ำถ้าไม่ถูกทหารฝ่ายใต้ยิงก็ถูกจับไปขายเป็นทาสแต่ลินคอล์นผู้ปลดปล่อยยังมีเรื่องให้ทุกคนแปลกใจอีกวันที่11เดือนเมษายนปี1865หน้าต่างบานหนึ่งของทำเนียบขาวเปิดออกประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นวีรบุรุษในเวลานั้นชะโงกออกมาทางหน้าต่างแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าฝูงชนที่สนามหญ้าเขาใกล้จะได้ชัยชนะและเขากำลังมองไปยังอนาคตเขาบอกว่าประเทศนี้ต้องทบทวนใหม่เรื่องให้สิทธิเลือกตั้งแก่ชาวแอฟริกันอเมริกันที่เพิ่งได้อิสรภาพแน่นอนว่าข้อเสนอนี้ตรงข้ามกับคุณค่าและทัศนคติที่ฝ่ายใต้เชื่อมั่น ในฝูงชนวันนั้นมีผู้ที่อุทิศตัวให้กับสมาพันธรัฐเขาชื่อจอห์นวิลส์บูธสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีทำให้เขาโกรธมากเขาพูดว่าพระเจ้านี่จะเป็นสุนทรพจน์ครั้งสุดท้ายของเขาสามวันต่อมาลินคอล์นมาดูการแสดงที่โรงละครฟอร์ดและบูธจะทำตามที่เขาสัญญาเขาเข้าไปข้างในโรงละครยิงประธานาธิบดีในระยะเผาขนที่ศีรษะตะโกนว่าเผด็จการจงพินาศร่างโชคเลือดของลินคอล์นถูกหามออกมาจากโรงละครพาข้ามถนนไปยังบ้านหลังนั้นเขาอดทนไปอีก24ชั่วโมงและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์นั้นทำให้เขากลายเป็นผู้พลีชีพเพื่อการเลิกทาสและสหภาพฝ่ายสหภาพไว้ทุกข์ให้กับเขาคนหลายล้านยืนเรียงไว้อาลัยเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนศพไปทั่วประเทศเป็นระยะทาง 17,000 ไมล์จนไปถึงที่ฝังศพของเขาที่สปริงฟิลด์อิลลินอยส์และเกือบจะทันทีที่เขาเสียชีวิตภาพแบบนี้ก็ปรากฏขึ้นตามหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะด้วยความระลึกถึงอับราฮัมลินคอล์นรางวัลของความยุติธรรมมีเทวดาพาร่างของเขาขึ้นสวรรค์คล้ายกับว่าเขากลายเป็นบุคคลสำคัญทางศาสนาซะแล้วและเหมือนพระเยซูสิ้นพระชนในวันอีสเตอร์ลินคอล์นก็ถูกลอบยิงในวันศุกร์ประเสริฐหลังลินคอล์นเสียชีวิตไม่นานชาร์ลอตต์สกอตอดีตทาสจากเวอร์จิเนียบริจาคเงิน5ดอลลาร์จากค่าแรงของเธอและเริ่มระดมทุนเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ในเดือนเมษายนปี1876รูปถ่ายของชาร์ลอตต์รูปนี้ถูกขายให้ผู้มาเยือนในพิธีเปิดอนุสาวรีย์การปลดปล่อยในวอชิงตันนักพูดหลักในพิธีคืออดีตทาสอีกคนเป็นนักการเมืองและนักปฏิรูปเฟรเดริกดักลาสเขาได้เริ่มประมวลเรื่องราวเกี่ยวกับลินคอล์นขึ้นมาใหม่
4: เฟรเดริกดักลาสในตอนนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นชายผิวดำที่มีความสำคัญมากที่สุดและเขาไม่ทำให้ผิดหวังเขาประณามด่าทอจุดอ่อนของลินคอล์นในทันทีเขาพูดข้อเท็จจริงว่าลินคอล์นคือประธานาธิบดีของพวกคนขาวแม้ว่าเขาจะได้ช่วยปลดปล่อยทาสแต่ว่าลินคอล์นก็ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของคนขาวมาตลอดแต่ชายผู้นี้เป็นประธานาธิบดีตอนที่เราได้รับเสรีภาพและดูสิ่งที่เขาทำเพื่อช่วยให้เราเป็นอิสระสิเขาพูดให้มันสมดุล
1: มีการวิจารณ์ถึงการออกแบบด้วยใช่ไหมคะ
4: โอ้มีการวิจารณ์เยอะมากเลยละเรื่องการออกแบบและสมควรแล้วคุณเห็นลินคอล์นยืนอยู่เหนือคนดำที่หมอบต่ำชายคนที่เหมือนจะคุกเข่ามันดูเหมือนเขากำลังยืนขึ้นแต่เขายังคงคุกเข่าแทบจะคุกเข่าให้ลินคอล์นเหมือนลินคอล์นเป็นพระเจ้าตรวนของเขาถูกปลดแต่เขาก็ยังไม่เป็นอิสระและดูเหมือนลินคอล์นเชื้อเชิญให้เขายืนขึ้น
1: คุณคิดว่าผู้คนแปลกใจไหมคะในตอนนั้นนะคะที่ได้ยินคำวิจารณ์เผ็ดร้อนแบบนั้นน่ะ
4: ลินคอล์นต่อต้านระบบทาสแต่เขาไม่ได้คิดจะเลิกทาสก่อนสงครามกลางเมืองเขาเป็นคนที่เชื่อว่าระบบทาสคือสถาบันที่ชอบธรรมเป็นสถาบันที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและเพราะเหตุนี้รัฐบาลกลางจึงไม่อาจแตะต้องสถาบันที่มีอยู่เดิมนี้เขาเชื่อว่าต่อให้รักษาไว้วันหนึ่งมันก็จะล่มสลายไปเองตามธรรมชาติอาจจะใช้เวลา200ปีก็จริงแต่วันหนึ่งมันก็จะล่มสลาย
1: ลินคอล์นเชื่อในความเท่าเทียมทางเชื้อชาติไหม
4: มันขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังพูดถึงชีวิตของเขาในช่วงไหนในปี1850เขายุ่งอยู่กับการโต้วาทีและลินคอล์นอยู่ในบรรยากาศที่ต้องแสดงให้คนท้องถิ่นเห็นว่าเขาต่อต้านคนผิวดำเหมือนกันเพื่อที่จะ
1: เพื่อคะแนนเสียง
4: ใช่เลยค่ะเขาจึงพูดกับคนพวกนั้นว่าข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยและไม่เคยเห็นดีกับการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางสังคมและการเมืองระหว่างคนขาวและคนดำและข้าพเจ้ากล้าพูดเช่นเดียวกับคนอื่นว่าข้าพเจ้าเห็นดีด้วยกับสถานะที่สูงส่งกว่าของคนขาวดังนั้นในปี1858ลินคอล์นไม่เชื่อเรื่องความเท่าเทียมทางเชื้อชาติจริงๆไม่ว่าจะในคำกล่าวนี้หรือในความเป็นจริงก็ตาม
1: วันที่9เมษายนปี1865ในพลฝ่ายสมพันธรัฐโรเบิร์ตอีลียอมแพ้สงครามจบลงแล้วแต่การบิดเบือนประวัติศาสตร์เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นความล้มเหลวทางศีลธรรมทางการเมืองของลินคอนส่วนใหญ่ถูกลืมเลือนฝ่ายเหนือเฉลิมฉลองการรวมชาติเป็นหนึ่งเดียวผู้ประท้วงและคนทรยศถูกกวาดล้างและตอนนี้ทุกรัฐในสหภาพได้ประกาศเลิกทาสแล้วความจริงเป็นยังไงไม่รู้ค่ะแต่ตำนานเรื่องของลินคอล์นผู้ปลดปล่อยและการเลิกทาสในหนังสือประวัติศาสตร์ก็ทรงพลังมากค่ะแน่นอนว่าทุกคนได้รับอิสรภาพตามที่เขาเคยสัญญาเอาไว้ใช่ไหมนะแต่เสรีภาพที่ว่านั้นมีข้อจำกัดหลายรัฐร่างกฎหมายแบ่งแยกเชื้อชาติขึ้นมาทันทีการแต่งงานข้ามสีผิวผิดกฎหมายในเกือบทุกรัฐทางใต้คนผิวดำถูกห้ามไม่ให้เรียนในโรงเรียนเข้าร้านอาหารและเดินทางร่วมกับคนขาวแบ่งแยกแต่เท่าเทียมคือถ้อยคำที่ใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับกฎหมายเหยียดเชื้อชาติที่หลายรัฐเริ่มใช้หลังสงครามกลางเมืองนะคะซึ่งรัฐเหล่านี้ก็มีอำนาจในการใช้กฎหมายที่ศาลสูงสุดของสหรัฐรับรองทำให้คนแอฟริกันอเมริกันหลายล้านที่แม้จะเป็นอิสระแล้วแต่กลับไม่มีสิทธิพื้นฐานของความเป็นพลเมืองโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่ทำงานคำลวงเรื่องเสรีภาพนี้จะแสดงออกมาอย่างเปิดเผยและโหดร้ายผลประโยชน์จากผลผลิตคือตัวอย่างอดีตทาสไม่มีเงินซื้อที่ดินหรืออุปกรณ์จึงต้องหยิบยืมที่ดินหรืออุปกรณ์จากอดีตนายทาสรวมถึงบ้านด้วยอดีตนายทาสจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมากแถมพวกเขายังไม่ได้ส่วนแบ่งผลผลิตนี่คือเอกสารของเหยื่อคนหนึ่งจากระบบบัญชีนี้ถูกตีพิมพ์ในปี1904เขาเซ็นสัญญากับเจ้าของที่ดินและได้กระท่อมแบบนี้ในทางกลับกันเขาต้องทำงานอย่างหนักเพื่อจ่ายหนี้10ปีผ่านไปหนี้ที่ติดค้างอยู่กลับเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุเขาอยากไปแล้วแต่เจ้าของที่ดินบอกว่าจะไปได้ก็ต่อเมื่อลงนามในเอกสารรับทราบว่ายังติดหนี้อยู่เขาเขียนว่าเราพร้อมลงนามเอกสารทุกอย่างขอให้ได้ไปเราพร้อมแล้วเรามีเป้าหมายแล้วในคืนนั้นเองพวกเราถูกตำรวจพร้อมคนผิวขาวราว12คนล้อมจับเราถูกควบคุมตัวพวกเราทุกคนเช้าวันถัดไปพวกเขาได้รับแจ้งว่าเอกสารที่ลงนามไปคือสัญญาใช้แรงงานจนกว่าจะใช้หนี้หมดเขาบรรยายชีวิตช่วง3ปีต่อมาว่านรกบนดินคนงานอาศัยอยู่ในคอกไม่ต่างจากคอกสัตว์ต้องทำงานใช้หนี้ในช่วงกลางวันส่วนกลางคืนก็จะถูกขังสภาพความเป็นอยู่น่าขนลุกเขาบรรยายคอกว่าเป็นสถานที่ที่โสโครกที่สุดในโลกมันคือแหล่งความชั่วร้ายโสมมยศหักหลังยังไม่จบแค่นั้นเมื่อการประกาศเลิกทาสกลายเป็นบทแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่13ยืนยันว่าระบบทาสที่เชื่อว่าถูกยกเลิกไปแล้วเป็นเรื่องโก

บบทาสถูกยกเลิกไปแล้วค่ะเว้นแต่การลงโทษทางอาญากรรมแปลว่าหากผู้ใดถูกตัดสินว่าทำผิดจะถูกกักขังและถูกบังคับให้ทำงานหลังสงครามบ้านเมืองเสียหายอย่างหนักฝ่ายใต้อยากเร่งสร้างเมืองใหม่และพลิกฟื้นเศรษฐกิจนี่คือบริษัทผลิตอิฐเชตตาฮูชีในแอตแลนตาในยุครุ่งเรืองสามารถผลิตอิฐได้ถึง30ล้านก้อนต่อปีเมื่อบริษัทพวกนี้เห็นช่องโหว่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญบทที่13พวกเขาจึงแสวงหาผลประโยชน์อย่างอำมหิตพวกเขาไปยังเรือนจำท้องถิ่นเพื่อจ้างผู้ต้องขังและบังคับใช้แรงงานอย่างหนักการเลิกทาสของลินคอนได้กลายเป็นการใช้แรงงานทาสในรูปแบบใหม่ว่าการเช่านักโทษระหว่างปี1870ถึง1920 90% ของนักโทษที่ถูกขายไปเป็นแรงงานคือคนแอฟริกันอเมริกันหากพบว่ามีความผิดฐานเดินเร่ร่อนไม่จ่ายค่าโดยสารหรือแม้แต่พูดคุยกับหญิงผิวขาวคุณอาจจะต้องกลับไปเป็นทาสอีกครั้งเมืองแอตแลนตาถูกสร้างขึ้นใหม่จากอิฐที่นักโทษผลิตที่นี่สภาพความเป็นอยู่เลวร้ายนักโทษหลายร้อยถึงหลายพันเสียชีวิตศพยังคงถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังในปี1935มีการตีพิมพ์หนังสือชื่อว่าการบูรณะสีดำเขียนโดยนักประวัติศาสตร์ชื่อ W.E.B. Du Bois เขาบอกว่าหลังสงครามกลางเมืองทาสเป็นอิสระได้ก้าวออกมาอาบแดดชั่วคราวและต้องถอยหลังกลับกลายไปเป็นทาสอีกครั้งเดือนธันวาคมปี1934การเช่านักโทษถูกปรับให้เป็นสหกรณ์เรือนจำอุตสาหกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญบทที่13ยังมีผลจนถึงทุกวันนี้ Starbucks, Microsoft และ IBM ใช้แรงงานนักโทษทั้งนั้น

ปี1915 50ปีหลังชัยชนะของลินคอนหนังเรื่องใหม่กำลังจะปลุกอคติและความเกลียดชังของสงครามกลางเมืองขึ้นมาอีกครั้งชื่อของภาพยนตร์ฟังดูสื่อถึงเรื่องราวการปลุกเร้าเลือดรักชาติมันชื่อว่ากำเนิดชาติผู้กำกับ D.W. Griffith เป็นบุตรชายของทหารผ่านศึกฝ่ายใต้และเขาตั้งใจจะสร้างหนังสงครามกลางเมืองเรื่องแรกแต่ชื่อของภาพยนตร์ซ่อนเร้นแหล่งเค้าโครงเรื่องที่แท้จริงเอาไว้ค่ะนั่นคือนิยายเรื่อง The Clansman นิยายรักอิงประวัติศาสตร์ของกลุ่มคูครักซ์แคลนคูครักซ์แคลนคือกลุ่มคนผิวขาวคลั่งเชื้อชาติที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่19เกิดขึ้นในช่วงสงครามกลางเมืองและหลังจากนั้นกำเนิดชาติสะท้อนภาพกลุ่มคูครักซ์แคลนว่าเป็นอัศวินขาวแห่งแดนใต้และนำเสนอคนแอฟริกันอเมริกันที่แสดงโดยคนผิวขาวทาหน้าดำให้เป็นอาชญากรโหดร้ายกระเฮี้ยนกระหือรือลวนลามหญิงผิวขาวในฉากนี้กลุ่มคูครักซ์แคลนมาแก้แค้นชาติทุบสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศเมื่อเทียบกับปัจจุบันมันทำรายได้เกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์1สัปดาห์ก่อนรอบปฐมทัศน์ในแอตแลนตาอดีตนักเทศวิลเลียมซิมมอนส์พร้อมกับเพื่อน15คนมารวมตัวกันที่สโตนเมาน์เทนพวกเขาปีนขึ้นไปบนยอดตรึงไม้2แผ่นไว้ด้วยกันจากนั้นจุดไฟให้ทั้งเมืองจอร์เจียได้เห็นซิมอนส์ได้เปิดตัวคูครักซ์แคลนอีกครั้งนี่คือการใช้ประวัติศาสตร์ได้น่าสนใจค่ะกลุ่มแคลนในศตวรรษที่19นั้นมีจริงค่ะแต่ไม่ค่อยเข้มแข็งนักอะเมื่อซิมอนส์ปลุกมันขึ้นมาอีกครั้งเขาได้เปิดตัวประวัติศาสตร์บทใหม่ที่ตกทอดมาตั้งแต่อดีตยนต์และหนังสือช่วยซิมมอนส์ชุบชีวิตใหม่ให้คูครักซ์แคลนในคืนรอบปฐมทัศน์ซิมมอนส์และกลุ่มแคลนเปิดตัวการคัดเลือกบุคคลพวกเขามารวมกันเป็นขบวนค่ะไปตามถนนเส้นนี้ถนนพีชทรีถนนสายหลักของแอตแลนตาพวกเขาขี่ม้าไปเป็นขบวนพร้อมยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อฉลองภาพยนตร์เรื่องใหม่เขายังจัดการให้กลุ่มแคลนทั่วประเทศสวมเสื้อคลุมและฮู้ดสีขาวเดินขบวนหน้าโรงภาพยนตร์อีกด้วยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นซิมมอนส์ยังประกาศรับสมัครสมาชิกเขาวาดรูปเองด้วยและมีการตีพิมพ์ควบคู่กับการโฆษณาภาพยนตร์ในเวลา10ปีประมาณการว่ามีคน4ล้านคนเข้าร่วมกลุ่มแคลนแต่การชุบชีวิตครั้งนี้ก็มาจากการหลอกลวงแคลนใน

0: อดีตไม่เคยเผาไม้กางเขนนิยายสร้างภาพลักษณ์นี้ขึ้นส่วนเสื้อผ้าดั้งเดิมก็ไม่ใช่ขาวล้วนเสื้อผ้าที่เห็นทุกวันนี้มาจากภาพยนตร์ล้วนๆเพราะผู้กำกับบอกว่าตั้งใจทำแบบนี้เพื่อการแสดงเท่านั้นสำหรับพวกเขามันคือการสร้างขึ้นใหม่ของภาพลักษณ์น่ากลัวของกลุ่มคูครักซ์แคลนพวกเขาเล่นกับประวัติศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายทำให้กลุ่มแคลนมีความเก่าแก่และทำให้กลุ่มแคลนนี้ดูเป็นของแท้เป็นการพยายามสร้างความน่าเชื่อถือที่ปิดบังเจตนาอำมหิตเอาไว้การฟื้นคืนของแคลนสร้างยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวขึ้นมาใหม่และไม้กางเขนสัญลักษณ์มาพร้อมกับการประชาทันไปทั่วอเมริกาคนอเมริกันผิวดำหลายพันถูกลักพาตัวทรมานและถูกฆาตกรรมสิงหาคม1963ผู้คนกว่า 200,000 คนได้มารวมตัวกันที่อนุสรณ์สถานลินคอนในวอชิงตันดีซีพร้อมเดินขบวนเพื่อสิทธิมนุษยชนในอเมริกาดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงคือศิษยาภิบาลคณะแบปติสต์และนักเคลื่อนไหวผู้ที่มาจากทางใต้ที่แบ่งแยกเชื้อชาติเขาเรียกร้องให้ชาวอเมริกันล้มล้างมรดกที่เลวร้ายจากยุคสงครามกลางเมืองไปซะที่ตรงนี้เสียงของคนผิวดำจะสร้างประวัติศาสตร์เวอร์ชั่นใหม่ค่ะมีการฉลองวาระครบรอบ100ปีของการประกาศเลิกทาสค่ะซึ่งองค์กรสิทธิพลเมืองรู้ดีว่าถึงเวลาทบทวนว่าเรามีความเป็นชาติมากแค่ไหนเหตุการณ์วันนั้นส่งพลังมากค่ะเมื่อฝูงชนได้มาเผชิญหน้ากับอับราฮัมลินคอล์นประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยเพื่อท้าทายแนวคิดเรื่องความไม่เท่าเทียมในหมู่พลเมืองนะคะและการที่ฝูงชนมารวมตัวกันมากมายขนาดนั้นจ้องมองสัญลักษณ์และตั้งคำถามว่าประเทศชาติได้ทำตามสัญญาแล้วหรือยังประโยคที่คนจำขึ้นใจจากสุนทรพจน์นี้ก็คือข้าพเจ้ามีความฝันแต่มีอีกประโยคที่คุณสนใจเป็นพิเศษใช่ไหมคะ
1: ค่ะคือแนวคิดเรื่องตั๋วสัญญาใช้เงินค่ะเมื่อคิงกล่าวสุนทรพจน์เขาพูดว่าคนแอฟริกันอเมริกันเหมือนได้รับเช็คเด้งซึ่งเช็คนั้นสั่งจ่ายครั้งแรกโดยลินคอล์นและคำสัญญาว่าจะเลิกทาสแต่ท้ายที่สุดแล้วประเทศก็ทำตามสัญญาไม่ได้คิงต้องการสื่อสารบางอย่างจากการเดินขบวนครั้งนี้ว่ามันไม่ใช่เพื่อประกาศเสรีภาพเท่านั้นแต่การเดินขบวนครั้งนี้ยังเป็นการทวงถามความรับผิดชอบและเป้าหมายในทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยค่ะทั้งงานโรงเรียนที่ดีขึ้นสิทธิในการออกเสียงคิงทำให้เห็นว่าการยกระดับการเรียกร้องสิทธิพลเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรคะ
0: เรื่องราวเดิมลินคอล์นคือผู้สมานแผลจากสงครามระหว่างเหนือและใต้แต่คิงคานว่าไม่ใช่ยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกเพราะสิ่งที่ยังไม่หายดีคือบาดแผลที่เกิดจากระบบทาสเขาใช้ประวัติศาสตร์และบริบททุกอย่างเพื่อให้มีการหารือเรื่องสิทธิพลเมือง
2: ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเดินขบวนในวันนี้จะเป็นการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครั้งสำคัญที่สุดในสหรัฐอเมริกา
0: ช่างทรงพลังที่สุดกฎหมายสิทธิพลเมืองในปี1964ยุติการเหยียดเชื้อชาติในที่ทำงานห้ามแบ่งแยกในที่สาธารณะมรดกจากระบบทาสและสงครามกลางเมืองเริ่มมีการแก้ไขอย่างจริงจังในที่สุดอีกประโยคดังก้องโลกจากสุนทรพจน์ของคิงในวันนั้นนะคะคือขอให้เสรีภาพก้องกังวานจากสโตนเมาน์เทนของจอร์เจียคำกล่าวนี้คือการฝังความทรงจำเกี่ยวกับคูครักซ์แคลนแต่เสียงของประวัติศาสตร์เทียมยังคงก้องกังวานไปทั่วประเทศในปี1972อนุสาวรีย์สงครามกลางเมืองขนาดใหญ่สร้างเสร็จตรงด้านข้างสโตนเมาน์เทนแกะสลักของผู้นำสมาพันธรัฐ3คนเจฟเฟอร์สันเดวิสโรเบิร์ตอีลีและสโตนวอลแจ็กสันซึ่งไม่นานมานี้ในเดือนสิงหาคม2017สมาชิกกลุ่มคูคลักซ์แคลนทำเรื่องขออนุญาตเผาไม้กางเขนบนสโตนเมาน์เทนแต่คำร้องขอถูกปฏิเสธไป

0: 150ปีหลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองมีอนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงสมาพันธรัฐหลายร้อยแห่งทั่วรัฐทางใต้หนึ่งในนั้นคือรูปปั้นตรงกลางสวนขนาดเล็กที่ชาร์ลอตต์วิลล์ในเวอร์จิเนียแต่บางคนไม่อยากระลึกถึงสิ่งที่บุคคลผู้เป็นรูปปั้นทำมาริโอคะสวนแห่งนี้เกี่ยวข้องกับคุณยังไงเหรอคะ
1: ผมกับภรรยาจัดงานแต่งงานกันในสวนนี้ครับประมาณ8ปีที่แล้ว
0: คุณพ่อของคุณบอกอะไรในวันแต่งงานคะ
1: พ่อผมบอกกับทั้งภาพว่าพ่อไม่อยากให้มีรูปปั้นนั้นติดอยู่ในภาพถ่ายงานแต่งของเราครับ
0: ท่านพูดอะไรถึงรูปปั้นบ้างคะ
1: รูปปั้นนี้เป็นตัวแทนการกดขี่ข่มเหงคนแอฟริกันอเมริกันโดยคนอย่างโรเบิร์ตอีลีสโตนวอลแจ็กสันและคนอื่นๆ
0: ซึ่งพ่อของคุณก็มาจากจอร์เจียใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับพ่อคุณรูปปั้นนี้มีความหมายและความเลวร้ายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมันเป็นอย่างนั้น
0: เสียใจด้วยนะคะที่ภาพสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นในงานแต่งงานของคุณ
1: อ๋อเหลือเชื่อเลย
0: เมื่อโดนกดดันมากเข้าในเดือนกุมภาพันธ์ปี2017สภาเมืองชาร์ลอตต์วิลล์จึงเปิดโหวตเพื่อเปลี่ยนชื่อสวนลีพาร์คแห่งนี้และยังเสนอโค่นรูปปั้นของลีด้วยแต่มีหลายคนไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เจ้าคะมีเหตุผลอะไรถึงต้องเก็บรูปปั้นของนายพลลีเอาไว้นะคะ
2: มันเป็นงานศิลปะที่สวยงามครับคือประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเราเป็นจุดนัดหมายที่ดีเพื่อพูดคุยเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามและหลังสงครามลองนึกถึงสวนที่ไม่มีรูปปั้นสิจะมีเรื่องอะไรให้คุยกันอีกการร้องเรียนเรื่องรูปปั้นมันคือมองจากฝ่ายเดียวอีกฝ่ายเองก็อยากมีเรื่องราวของตัวเองให้พูดคุยผมเห็นด้วยนะถ้าจะเพิ่มสัญลักษณ์หรือใช้สื่ออื่นๆสอนประวัติศาสตร์จากสองฝ่ายปัญหาคือคนที่อยากโค่นรูปปั้นไม่ยอมรับประวัติศาสตร์สองฝ่ายพวกเขาอยากเปลี่ยนประวัติศาสตร์แบบฟังความข้างเดียวพวกเขามีความคิดฝังหัวว่าสมพันธรัฐและลีเป็นปีศาจร้ายไม่ควรเก็บรูปปั้นเอาไว้ขอโทษที่ผมไม่เห็นด้วยครับ
0: วันนี้ยังมีการคุมเชิงเรื่องสงครามกลางเมืองยุคใหม่ชื่อใหม่ที่ถูกเลือกให้สวนแห่งนี้คือสวนแห่งการปลดปล่อยแต่สิ่งที่ตั้งอยู่กลางสวนคือรูปปั้นของนายพลลีเหมือนเขายังอยู่กลางสนามรบมันพิลึกพิลั่นเมื่อประวัติศาสตร์สองฝ่ายมาเจอกันนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของสหภาพสวนแห่งการปลดปล่อยและเรื่องราวของสมาพันธรัฐนายพลลีซึ่งทำให้เกิดเรื่องบานปลายที่11สิงหาคม2017กลุ่มชาตินิยมขวาจัดมารวมตัวกันที่ชาร์ลอตต์วิลล์เพื่อเดินขบวนกลุ่มชาตินิยมคนขาวหลายร้อยเดินขบวนเพื่อต่อต้านการโค่นรูปปั้นในพลลีในสวนแห่งการปลดปล่อยส่วนอีกฝ่ายหนึ่งกลุ่มสิทธิพลเมืองระดมกำลังสมาพันธรัฐเต็มไปหมดค่ะฝูงชนตะโกนว่าเลือดและแผ่นดินและพวกแกแทนที่เราไม่ได้อดีตคือหัวใจหลักในความขัดแย้งแห่งศตวรรษที่21แกนำของกลุ่มนิยมคนขาวบอกว่าพวกเขาทำแบบนี้เพื่อยืนหยัดในประวัติศาสตร์ของเราแต่ประวัติศาสตร์ที่รูปปั้นนำเสนอมีอะไรซ่อนเร้นอยู่
3: ความน่าสนใจของรูปปั้นนี้คือแม้ว่าในพลลีแห่งสหพันธรัฐมีชีวิตในช่วงศตวรรษที่19แต่ยังไม่มีการสั่งปั้นจนกระทั่งปี1917และนำมาตั้งในปี1924มีการนำรูปปั้นมาตั้งในช่วงเวลาที่มีการใช้ความรุนแรงกับคนแอฟริกันอเมริกันและมีการประชาทันด้วย
0: ช่วงเวลานั้นในประวัติศาสตร์ถือเป็นสงครามกลางเมืองไหมคะ
3: ใช่เลยค่ะและอย่าได้เข้าใจผิดค่ะอนุสาวรีย์นี้รูปปั้นนี้แสดงเจตนาที่ต้องการจะสื่อทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อสร้างความกลัว
0: การเผชิญหน้ายืดเยื้อจนถึงวันที่12สิงหาคม

0: อดแห่งอาราบามาเลยดูพวกนั้น
1: วันนั้นผู้ประท้วงฝ่ายนิยมคนขาวคนหนึ่งขับรถพุ่งชนฝ่ายต่อต้านมีคนบาดเจ็บ33คนและนักต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองคนหนึ่งเทเธอร์ฮายเยอร์เสียชีวิต
2: ไกลจากที่เราอยู่ตอนนี้เดินประมาณ39ได้มีคนขับรถพุ่งชนทำให้ฝ่ายต่อต้านชื่อเฮเธอร์ไฮเยอร์เสียชีวิตเหตุการณ์นี้สะเทือนขวัญเมืองชาร์ลอตต์วิลล์มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียและชุมชนทั้งหมดด้วย
1: ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนที่เสียชีวิตเฮเธอร์ไฮเยอร์ฝ่ายต่อต้านผู้ประท้วงกลายเป็นเหยื่อของสงครามกลางเมืองซึ่งไม่ยุติธรรมเลย
2: เห็นด้วยค่ะอาจจะเป็นเหยื่อของสงครามกลางเมืองครั้งใหม่ซึ่งได้เกิดขึ้นและยังไม่ได้บทสรุปในศตวรรษที่19เรายังสู้กับเรื่องเดิมๆว่าคนอเมริกันคือใครการเป็นคนอเมริกันต้องเป็นคนขาวหรือว่าคนดำและประวัติศาสตร์ที่มีส่วนร่วมกันคืออะไรซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเอามากๆเลยล่ะค่ะมาซับซ้อนมาก
1: ช่วงปี1850มันคือเหนือปะทะใต้คนอเมริกันผิวดำไม่มีสิทธิ์มีเสียงตอนนี้มีแล้วแต่รอยร้าวครั้งใหม่ก็รุนแรงและอันตรายพอกันประวัติศาสตร์ไม่เคยตายตัวมันคือสมรภูมิการเมืองและวิถีชีวิตตำนานประจำชาติคือประวัติศาสตร์ที่เล่าในมุมมองต่างกันผ่านการบิดเบือนตำนานเรื่องเล่าและโกหกคำโตอับราฮัมลินคอนสร้างเรื่องสงครามกลางเมืองที่รับประกันความสุขและความเป็นหนึ่งเดียวเสรีภาพและความเท่าเทียมนี่คือสิ่งที่อนุสาวรีย์ลินคอนสื่อสารไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่บางทีข้อความที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นั้นคือการโกหกทั้งเพ

0: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
1: ตอนที่3เรื่องนมโรงเรียนจากท้องถิ่นสู่มือนักเรียนกลับมาพบกับพี่ปันปันคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้มีเรื่องราวสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังครับฮาดาน้องๆคนไหนรู้ความลับของนมโรงเรียนกล่องนี้บ้างเอ่ยรู้ไหมว่ากว่าจะมาถึงมือเราต้องผ่านการผจญภัยขนาดไหนถ้าอยากรู้แล้วตามพี่ปันปันไปดูกันได้เลยนมกล่องนี้มาจากโครงการที่ผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันจัดขึ้นในชื่อโครงการอาหารเสริมนมเป้าหมายคืออยากเห็นน้องๆเด็กไทยทุกคนมีร่างกายแข็งแรงเติบโตสมวัยและเป็นการช่วยพี่ๆเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีรายได้มีรอยยิ้มมีกำลังใจที่จะส่งนมวัวอร่อยๆให้เราดื่มกันทุกวันเส้นทางของนมโรงเรียนเริ่มต้นที่ฟาร์มโคนมครับเราพี่ๆเกษตรกรจะรีดนมสดๆจากแม่วัวคุณภาพแล้วส่งต่อไปยังสหกรณ์โคนมหรือโรงงานผลิตที่นี่น้ำนมจะถูกนำไปแปรรูปให้สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานถ้าเป็นนมถูกพาสเจอร์ไรซ์จะต้องแช่เย็นตลอดเวลาเพราะสดใหม่มากๆส่วนนมกล่อง UHT ที่ผ่านความร้อนแบบสูงปรี๊ดจะเก็บได้นานกว่าเหมาะสำหรับนำกลับไปดื่มที่บ้านในช่วงปิดเทอมครับจากนั้นนมเหล่านี้จะถูกจัดส่งมายังโรงเรียนของเราโดยมีคุณครูเป็นผู้แจกให้กับน้องๆทุกคนเรื่องคุณภาพก็มั่นใจได้ครับเพราะมีการตรวจสอบแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมรับประกันได้ว่านมที่น้องๆดื่มจะปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนแล้วน้องๆเคยสงสัยกันไหมว่านมที่อร่อยขนาดนี้แถมดื่มได้ฟรีทุกวันใครกันนะเป็นคนจ่ายตังค์ซื้อนมให้พวกเราใครกันนะมีใครทายถูกไม่เอ่ยปิ๊งปังคำตอบคือรัฐบาลครับเพราะรัฐบาลเขารักและห่วงใยน้องๆมากก็เลยส่งงบประมาณมาให้พี่ๆอปท.เพื่อนำไปซื้อนมให้น้องๆได้ดื่มฟรีและขอบอกว่าการที่พี่ๆอปท.อยู่ใกล้ชิดติดกับโรงเรียนของเราเนี่ยมันเจ๋งสุดๆเพราะพี่ๆจะรู้หมดเลยว่าวันไหนโรงเรียนเปิดหรือปิดต้องส่งนมกี่กล่องและถ้าวันไหนนมไม่พอคุณครูก็แค่ยกหูโทรกริ้งเดียวพี่ๆอปท.ก็พร้อมมาแก้ไขได้ทันทีนี่แหละครับคือตัวอย่างของคำว่าใกล้กว่ารู้ดีกว่าแก้ไขได้ไวกว่าใกล้กว่าคืออยู่ใกล้ชิดติดโรงเรียนรู้ดีกว่าคือรู้ว่าน้องๆและคนในท้องถิ่นต้องการอะไรและแก้ไขได้ไวกว่าคือเมื่อมีปัญหาปุ๊บก็แก้ไขได้ทันทีนอกจากนมโรงเรียนแล้วที่พี่อปท.ยังทำสิ่งดีๆเพื่อดูแลทุกคนในบ้านของเราด้วยนะเช่นสร้างและซ่อมแซมถนนให้เดินทางได้สะดวกปลอดภัยดูแลด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการคนด้อยโอกาสดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนในท้องถิ่นมีเว็บไซต์สุดล้ำ ให้คุณพ่อคุณแม่ติดต่อราชการได้รวดเร็วที่เด็ดสุดคือที่พี่อปทยังจัดลานรวมพลังหรือเวทีประชาคมเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมาล้อมวงคุยกันเพื่อรับฟังปัญหาทำให้ทุกคนได้ร่วมคิดร่วมวางแผนและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเรามันคือการกระจายอำนาจให้คนในชุมชนมีพลังจะลุกขึ้นมาดูแลบ้านเกิดของตัวเองเพื่อให้ทุกคนมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นไปอีกนานแสนนานสำหรับวันนี้พี่ปันปันขอตัวไปดื่มนมโรงเรียนเติมพลังก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าบายบายครับ

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.และเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.

0: สติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์
1: เอกนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
2: ์ Every therefore
3: we don't know what they are it's just your ability to read
4: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: GASTEC งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GASTEC 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน GASTEC งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GASTEC 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกันความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GASTEC งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GASTEC 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกันความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GASTEC งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GASTEC 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
6: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไททิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอริยนันท์สัทธรรมสกุลค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณชนะนพภูมิเหมพิรันค่ะติดตามข่าวสารเราผ่านทางช่อง2 NBT นะคะและอีก1ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษขีดด้วย NBT ภาษาไทยเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะวันนี้มีประเด็นให้ติดตามโดยเฉพาะใครที่ลุ้นกันว่าไทยช่วยไทยพลัสจะต่ออายุไหมหรืออย่างไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลเองก็มีการมาเกริ่นไว้แล้วล่ะว่าอาจจะมีการต่ออายุก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในวันนี้ด้วยค่ะ
1: ก็เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของขบวนการแก๊ง call center กันก่อนนะคะยังคงมีรูปแบบกลยุทธ์วิธีการที่มาหลอกลวงประชาชน